ใครว่าแล้วเราไม่โกรธใครว่าแล้วเราไม่ผูกพยาบาทใครว่าเราต้องพยายามอภัยอยู่เรื่อยไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้มีความสุขพอเสียสละอยู่เรื่อยอภัยตลอด

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

หาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริได้เริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขามีที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแค่นี้อายุเท่าไหร
0: ่ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะ ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านผลวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขกระตุ้นดีที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกๆคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอด

ประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับโรงแรมเต็มจะพูดว่าอย่างไรเป็นภาษาอังกฤษนะครับใช้ fully booked ก็ได้นะครับ fully booked คำว่า fully ครับ fully และ booked booked ระวังการออกเสียงนะครับ booked ตอนท้ายครับ fully booked เช่น I'm sorry the hotel is fully booked ขอโทษครับโรงแรมจองเต็มหมดไปแล้วครับคำว่า booked มีความหมายว่าจองแล้วครับ booked ส่วน fully แปลว่าเต็มครับ fully booked คือจองเต็มทั้งหมดเลยพูดตามผมนะครับ I'm sorry the hotel is fully booked อีกครั้งหนึ่งครับ I'm sorry the hotel is fully booked มีอีกคำหนึ่งที่ใช้ได้นะครับคือ bookedOut, booked, แล้วก็ out, out, booked out มีความหมายเดียวกันนะครับก็คือจองเต็มหมดแล้วครับดังนั้น I'm sorry the hotel is booked out มีความหมายว่าขอโทษครับโรงแรมจองเต็มไปหมดแล้วครับ I'm sorry the hotel is booked out อย่าลืมนะครับ fully booked และ booked outเต็มแล้วครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจสอนหนังสือสังฆราชเขาเก่งกว่าสามารถฉลาดรู้ไม่มองดูให้ดีก่อนไปสอนเขาทั้งที่ตัวโง่กว่าปัญญาเบาไปสอนเอาสังฆราชอนาจใจเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสอนหนังสือสังฆราชหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าแต่ก่อนนี้คนเรียนหนังสือกับพระพระเป็นครูสังฆราชเป็นพระผู้ใหญ่ก็ต้องมีความรู้ดีกว่าใครๆคนสอนหนังสือสังฆราชหมายถึงคนอวดรู้อวดฉลาดไปสอนเอาคนที่เก่งกว่าตัวค่ะ

ทำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

0: ่อไปนี้จะเป็นนิทานแสนสนุกเรื่องสองเกลอผจญภัยลมฝนพัดผ่านพ้นมาแล้วฝนก็คงจะตกเหมือนกับทุกๆปีชาวไร่ก็รีบเตรียมดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชอย่างเร่งรีบเพื่อผลผลิตในรอบใหม่ที่จะมาถึงชาวเกษตรกรไทยจึงต้องยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างผลผลิตขึ้นมาสำหรับเลี้ยงดูประชากรนับว่าเป็นงานที่หนักมิใช่น้อยเลยแม้ว่าวิทยาการจะก้าวหน้ามากสักเพียงใดก็ตามหากขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทุ่นแรงก็ยากแก่การเพิ่มผลผลิตให้มากและก็รวดเร็วสมใจผู้บริโภคมองไปทางไหนก็เห็นแต่ไร่นาป่าไม้ค่อยๆห่างไกลออกไปทุกทีทุกทีเหตุนี้ก็เพราะว่าอาณาเขตป่าไม้ของประเทศไทยซึ่งเคยมีอย่างอุดมสมบูรณ์พงไพรเขียวชอุ่มพุ่มหนานั่นถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของผู้แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวหรือพวกที่ทำไร่เลื่อนลอยทั้งหลายพวกเขาเหล่านั้นรู้จักแต่โค่นป่าเพื่อใช้เพาะปลูกและเมื่อทำจนดินจืดก็ปล่อยทิ้งเอาไว้และทำการโค่นป่าต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเชื่อได้เลยว่าอีกไม่ช้าไม่นานประเทศไทยของเราก็คงจะไม่มีป่าไม้หรือไม่มีไม้ในป่าอาจจะกลายเป็นภูเขาหัวโล้นและเมื่อถูกพายุฝนกระหน่ำนานๆเข้าก็อาจจะกลายเป็นทะเลทรายไปก็ได้ซึ่งจะแปรสภาพดินฟ้าอากาศที่สมบูรณ์ให้กลายเป็นความแห้งแล้งบรรยากาศของโลกก็เปลี่ยนแปลงไปฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลสภาพเช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นกับทุกหย่อมหญ้าบนพื้นผิวโลกถ้าหากไม่มีการถนอมและก็รักษาป่าเอาไว้แม้แต่ประเทศไทยของเราก็อาจจะกลายเป็นเช่นนั้นดังนั้นพี่น้องชาวไทยของเราจึงควรที่จะปกป้องรักษาผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์นี้และด้วยพฤกษานานาพันธุ์นี้เอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเมื่อต้นไม้มีมากสมบูรณ์ด้วยพฤกษานานาพันธุ์มากก็สามารถที่จะให้ความอุดมสมบูรณ์ที่สุดกับเราได้มากที่สุดและเมื่อมีต้นไม้มากมายฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลบรรยากาศบนพื้นโลกก็จะชุ่มฉ่ำร่มเย็นเช่นอดีตที่ผ่านมาฝนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญของการทำการเกษตรและสามารถทำให้แผ่นดินเกิดความชุ่มชื้นอากาศเย็นสดชื่นพืชพันธุ์ธัญญาหารก็จะเจริญงอกงามให้สมกับคำที่ว่าเมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวนและต่อจากนี้เราก็จะพาท่านไปพบกับสองเกลอผจญภัยคู่หนึ่งที่สุดแสนจะพิสดารและน่าตื่นเต้นท่ามกลางธรรมชาติอันน่าพิศวงอย่างไม่น่าเชื่อตามเรามาสิครับแล้วท่านจะรู้ว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นอย่างไร
1: เฮ้ยวันกินเป็นโครงการใช่นะดูสิทำท่าเหมือนจะหลับต่ออีกแล้วสิเจ้าหนูท้องขาว
2: เออก็หลับไปนิดนึงแล้วล่ะกำลังฝันหวานอยู่พอดีเชียว
1: อะไรกันใครๆเขาก็สนุกสนานเฮฮากันอ้วนแล้วยังจะคิดจะหลับต่ออีกเหรอ
2: วะเธอแกเนี่ยไม่น่ามาวุ่นวายเลยกวนจริงๆเลยจะตั้งมอเนี่ยเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่พูดด้วยแล้วขอหลับต่ออีกครั้งนี้เถอะนะ
1: นี่นี่นี่นี่ไม่เอานะว้าแกนี่ขี้เศร้าจังเลยอะรู้ไหมพวกสันหลังยาวอะไม่มีใครเขาชอบหรอกแล้วก็ไม่ควรทำเป็นตัวอย่างให้ใครเขาว่าได้รู้เปล่า ืนนี้เดือนหงายท้องฟ้าแจ่มใสดีมากเลยเราออกไปวิ่งเล่นกันดีกว่านะจำได้ไหมคราวก่อนเราออกไปวิ่งเล่นกันเห็นติดใจวิหายเลยวันนี้เหมาะสมที่สุดละเอาไปกันเถอะนะนะเจ้าหนูท้องขาวนี่ดูสิอย่าเอาแต่หลับท่าเดียวสิไปนะไปเร็ว
2: โอ้ยอ้วนยังไงโอ้ยไม่ไปหรอกแกนี่มันยังไงนะนอนๆๆๆไปชวนเจ้าข้าพ่อเถอะไปมันอยากจะไปใจจะขาดแล้วล่ะมั่ง
1: เออ
2: กวนจริง
1: ชวนข้าพ่อก็ได้ไว้แต่เจ้าเถอะอย่าหลับเพลินจนลืมตื่นล่ะ
0: และแล้วแตงโมและข้าพ่อจึงเดินทางไปด้วยกันทิ้งให้เจ้าหนูท้องขาวนอนหลับอุตุต่อไปในยามราตรีอย่างนี้เงาของแตงโมและข้าวโพดทอดยาวไปตามยอดหญ้าจนมองดูคล้ายๆเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผู้ที่ขวัญอ่อนเป็นต้นว่าเหมือนปีศาจยังไงยังงั้นทีเดียวในความเงียบนั้นก็มีเสียงของจิ้งหรีดเรไรส่งเสียงใสๆแววมาเป็นระยะระยะใครที่ไม่เคยชินกับความมืดมิดก็อาจจะหวาดกลัวแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นแค่เสียงกระซิบจากสัตว์กลางคืนที่ออกหากินอยู่ทั่วไปหาใช่เสียงที่น่ากลัวอันใดไม่เด็กๆหรือผู้ใหญ่ที่ไม่เคยอยู่ตามชนบทยิ่งมีแต่บ้านไร่บ้านนาก็อาจจะหวาดระแวงซึ่งเป็นธรรมชาติและก็วิสัยของผู้ที่มีสัญชาตญาณแห่งการกลัวภัยทุกชนิดแต่สำหรับชาวชนบทนั้นจะมีแต่ความอภิรมย์บ้างก็พากันลงแขกนวดข้าวในลานบ้างก็สารตะกร้าหรือไม่ก็ทอผ้าในบรรยากาศแบบไทยๆวิถีชีวิตแบบไทยๆเช่นนี้อีกหน่อยก็คงจะหาดูแทบไม่ได้อีกแล้วเพราะในโลกปัจจุบันเจริญก้าวหน้าไปด้วยวัตถุนิยมทำให้วัฒนธรรมแบบไทยๆเริ่มเลือนหายไปอย่างน่าเสียดาย

0: ้ยตังโมตังโมหยุดหยุดได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรล่ะ
2: คุณพ
1: ่อฉันเองก็ได้ยินเหมือนกันนะมันดังมาจากต้นยางนั่นไง
2: เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันนะดูซิว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน
3: ่แตงโมกับข้าวโพดสองเกลือก็จุงมือกันค่อยๆ ย่องก็ไปตามทิศทางของเสียงที่แว่วมาเข้า
4: แปลกเอ้ยคิดแล้วข้าก็เศร้าใจจริงๆเจ้าแตงน่ะเพิ่งถูกโค่นเมื่อวานนี่เองอีกไม่กี่วันก็คงจะถึงพวกเราแล้วนะ
5: ข้าเองก็สงสารมันเหมือนกันน่ะแต่จะทำยังไงได้ล่ะแต่เห็นคนเขาคนมันลงมาต่อหน้าต่อตาจากนั้นก็ใช้เลื่อยตัดเป็นท่อนคงจะเตรียมเอาไว้เผาถ่านหรือไม่ก็อาจจะเอาไปทำโต๊ะทำตู้ทำเตียงก็ได้เอ้ยน่าสงสารมันจังเลยอ่ะ
4: ว่าสิไม่รู้ว่าคนจะทำร้ายพวกเราไปถึงไหนทั้งๆที่พวกเราก็ไม่ได้ไปก่อความรำคาญในพวกเขาเลยอ่ะแถมยังให้ความร่มเย็นชุ่มฉ่ำแก่พวกเขาซะด้วยห่วงแต่ว่าถ้าพวกเขารังแกพวกเราจนหมดพวกเขาจะอยู่ยังไงกันนะฮะไปดูสิอีกหน่อยก็จะได้รับแต่ความเดือดร้อนกันทั่วหน้าแน่เลย
5: พวกเขาน่ะไม่รู้ค่าของพวกเราหรอกพวกเราไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดไหนก็ตามก็ได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้ซึ่งมีแต่ให้ประโยชน์ได้สารพัดต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแม้แต่หญ้าก็มีประโยชน์นั้นจะบอกให้

0: ก็มีประโยชน์นะจะบอกให้ข้าไม่เข้าใจเลยอ่ะว่าทำไมผู้คนพวกนี้ชอบบุกรุกทำลายป่าไม้อย่างพวกเราด้วยนะแทนที่จะทำการเพาะปลูกให้เป็นหลักเป็นแหล่งไม่ทำไร่เลื่อนลอยปลูกพืชผลสลับกับพืชตระกูลถั่วได้ช่วยทำนุบำรุงดินให้มีปุ๋ยตลอดไป
1: อ้าวพืชตระกูลถั่วมันจะกลายเป็นปุ๋ยได้ยังไงกันเล่า
0: ก็หลังจากที่เก็บเกี่ยวถั่วแล้วก็เหลือแต่ต้นถั่วนี่แหละเป็นตัวเพิ่มจุลินทรีย์ให้เกิดการย่อยกิ่งไม้และใบหญ้าให้เกิดเป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงพืชผลยังไงล่ะนี่พวกเขาเอาแต่โค่นพวกเราอีกหน่อยจะไปเหลืออะไรอ่ะก่อนจะรู้สึกตัวก็สายไปซะแล้วรู้ไหมว่าก็พวกเขาจะปลูกพวกเราขึ้นมาจะสูงใหญ่ขนาดนี้มันจะต้องใช้เวลาไปแล้วร้อยปีชนะต้นยาง
1: แกนี่พูดเข้าท่าไม่รู้พวกคนเหล่านี้ทำยังไงนะเมื่อรู้สึกตัวก็สายซะแล้วดินก็ต้องแตกระแหงป่าก็ไม่มีเหลือน้ำก็จะไม่มีให้ดื่มให้ใช้
2: เนื่องจากประเทศไทยในเวลานี้มีแหล่งที่เป็นป่าไม้อยู่น้อยมากจึงได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์และก็ป่าไม้โดยออกมาในรูปของป่าสงวนห้ามมิให้ใครบุกรุกทำลายป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาดผู้ใดละเมิดจะมีความผิดทั้งจำคุกและก็ปรับตามกฎหมายแต่ก็หาได้ปราบคนพวกนี้หมดไม่ยังคงมีอยู่ในบริเวณที่ไกลและก็ลึกเข้าไปอีกมากโดยที่ทางราชการควบคุมไม่ถึงแตงโมและข้าวโพดได้ยินต้นยางพูดกับตะแบกเช่นนั้นก็อดที่จะหดหู่ใจไม่ได้เข้าโพดจึงเอ่ยขึ้นกับแตงโมด้วยน้ำเสียงที่ไม่สู้ดีนัก
3: เฮ้ยเนี่ยถ้าคนเขาโค่นพวกไม้ยืนต้นหมดนะพวกเราจะอยู่ยังไงอ่ะเวลาฝนตกมาแต่ละทีพวกเราไม่ต้องถูกชะรากจนหลุดลอยไหลตามน้ำไปหมดเหรอแตงโมก็นั่นน่ะสิแต่พวกเราจะช่วยพวกเขายังไงล่ะมีแต่ความตายเท่านั้นที่รอพวกเราอยู่เราก็ไปในหมู่บ้านกันดีกว่านะแตงโมนะอ่ะไปก็ไป
2: กล่าวจบแล้วแตงโมและข้าวโพดต่างก็พากันเดินลัดเลาะตามพงหญ้าผ่านตอไม้ระเกะระกะไปอย่างยากลำบากทั้งสองเดินไปเรื่อยๆท่านใดนั้นแตงโมก็ได้ยินเสียงแว่วมาอีกจึงร้องบอกข้าวโพดให้หยุดเดิน
4: เฮ้ยข้าวโพดหยุดกันได้ยินเสียงใครกำลังหัวเราะมะ
3: จริงด้วยเราไปดูกันสิทำไมพวกเขาถึงหัวเราะอย่างสนุกสนานอย่างเนี้ยแหมน่าอิจฉาจังเลยนะเสียงเนี้ยดังเชียว
2: ทั้งสองเพื่อนเกลือก็เดินเข้าไปตามทิศทางของเสียงหัวเราะที่แว่วเข้าหูอย่างช้าๆเสียงใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและก็ใกล้เข้ามาและในที่สุดทั้งสองก็ถึงบางอ้อเมื่อเสียงหัวเราะนั้นคือเสียงของหญ้าคานี้เองพวกมันต่างก็เริงร่าชูยอดของตนเองให้พริ้วสวยไปตามสายลมนี่คงจะดีใจที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆมาคอยบังแดดบังฝนทำให้มันไม่สามารถขยายพันธุ์เจริญงอกงามได้แต่ทว่าเวลานี้พวกมันสามารถที่จะขยายพันธุ์แผ่ปกคลุมทั่วบริเวณพื้นที่ที่ถูกโค่นต้นไม้ไปได้อีกหน่อยพวกมันจะกลายเป็นเจ้าแห่งท้องทุ่งหญ้าผืนใหญ่ผืนนี้ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกแล้วนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าบางชนิดเท่านั้นแตงโมและข้าวโพดยืนฟังอยู่ครู่หนึ่งจึงพากันเดินต่อไปไม่ได้ใส่ใจกับความสนุกสนานเฮฮาของพวกมันอีกเลย
3: เจ้าอ้วนเดินเร็วหน่อยสิประเดี๋ยวก็สว่างกันพอดีโธ่เห็นใจกันบ้างสิฉันน่ะร้อนเป็นบ้าเลยนี่เราเดินไปไกลแล้วนะขอพักหน่อยสิ
5: ได้ไงคืนพักก็สว่างไม่ทันได้กลับถึงที่หรอกนั่นไงเห็นไหมกระท่อมอยู่ตรงโน้นไงเราเดินไปอีกนิดก็ถึงแล้วล่ะไปดูว่าพวกคนเขาพูดอะไรกันบ้างไปเร็ว
4: ไปก็ไป
2: แล้วสองเพื่อนเกลอต่างก็พากันเดินไปยังกระท่อมที่อยู่เชิงหุบเขาในทันทีเมื่อทั้งสองเดินเข้าไปใกล้ๆก็ได้

0: ยินเสียงของผัวเมียคู่หนึ่งพูดคุยกันพอจับใจความได้ดังนี
1: ้เอ้ยพี่จ๋าบ้านเราเนี่ยออกจากแคบไปแล้วนะลูกเราก็หลายคนเราต้องไปตัดไม้มาต่อเติมบ้านหลังนี้แล้วนะพี่นะ
2: จริงสิพี่เอก็คิดอยู่เหมือนกันเอาอย่างนี้นะเมียจ๋าพรุ่งนี้พี่จะเข้าป่าไปโค่นไม้มาต่อเติมบ้านเองที่ป่าแถบโน้นน่ะยังพอมีต้นยางกับต้นตะแบกหลงเหลืออยู่มั่งคิดว่าคงจะพอต่อเติมบ้านอยู่ได้หรอก
1: เออฉันเองก็กะว่าจะไปตัดแตงโมไปขายที่ไร่แตงโมเชิงเขานู่นน่ะเห็นมีลูกแตงโมกำลังแก่ได้ที่เลยคงขายได้หลายตังค์ละจะได้ซื้อข้าวสารเพราะว่าจวนจะหมดอยู่แล้วนี่จ้ะพี
2: ่ยังมีข้าวโพดด้วยนะพี่เห็นฝักมันแก่จัดแล้วล่ะเก็บเอาไปขายในตลาดเผื่อจะได้มีเงินนี่เก็บเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
1: ก็ดีเหมือนกันเจ้าพี่
0: เมื่อทั้งสองได้ยินเช่นนั้นต่างก็เกิดความหวาดกลัวกลัวว่าตัวเองจะถูกทำร้ายทั้งข้าวโพดและแตงโมจึงรีบวิ่งออกไปจากกระท่อมหลังนั้นทันทีจุดหมายปลายทางก็คือถิ่นเดิมของตัวเองเมื่อทั้งคู่วิ่งมาได้ครึ่งทางก็ต้องตกใจเมื่อบนท้องฟ้ามีนกฮูกบินไล่ตามมาติดๆพอหันไปข้างหลังก็เห็นเจ้าหนูท้องขาวกำลังถูกงูเห่าไล่มาเหมือนกัน
3: เอาช่วยด้วยแต่งโมกับพ่อช่วยข้าที
4: เจ้าหนูท้องขาวมันถูกเจ้างูเห่าไล่นะกับพ่อมันบอกว่าจะนอนหลับต่อนี่นาแล้วมันมาได้ยังไงล่ะเนี่ย
5: เออหน้าเราวิ่งเร็วๆเหอะอย่าไปสนใจมันเลยเดี๋ยวสว่างกลับที่เดิมไม่ทันแน่
6: เจ้าหนูเจ้าจะหนีไปไหนจะเสร็จข้าแน
0: ่ว่าแล้วเจ้างูเห่าก็เขมือบเอาเจ้าหนูได้ทันควันทำให้เจ้าหนูท้องขาวต้องตกเป็นเหยื่อของงูเห่าเพราะมันนึกสนุกวิ่งตามแตงโมและก็ข้าวโพดมาเที่ยวโดยที่ไม่ได้แสดงตนให้แตงโมและข้าวโพดรู้ตัว
3: ช่วยด้วยช่วยด้วย
4: ข้าวโพดเจ้าหนูมันถูกงูเห่ากินแล้วแล้วจะทำยังไงดี
5: ทำอะไรได้หรอกก็หนีสิ
4: แต่ว่าหนูมันเป็นเพื่อนฉันนะ
5: เพื่อนอะไรกันตอนนี้นะเจ้าหนูมันถูกงูเห่ากินไปแล้วเราต้องหนีก่อนฟ้าจะสว่างนะเพื่อน
4: แต่ว่า
5: ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นไปรีบไปแล้ว
0: แตงโมและข้าวโพดต่างก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดเพราะกลัวว่าตัวเองจะถูกทำร้ายบ้างส่วนงูเห่าเมื่อได้กินเจ้าหนูจนอิ่มท้องแล้วก็กะว่าจะหลับอย่างสุขสบายแต่หารู้ไม่ว่าเจ้านกฮูกมันกำลังจ้องเจ้างูเห่าอยู่นานแล้วพอได้จังหวะมันก็บินโฉบลงมาจากกิ่งไม้แล้วก็โฉบเอาเจ้างูเห่าลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและข้าบไปบนยอดเขาลูกหนึ่งทันทีแต่วิ่งตามเขาโผล่ไปแต่ก็หาได้ทันไม่เพราะตัวมันอ้วนและกลมโตกว่าเขาโผล่วิ่งนานเข้าจึงและสะดุดกิ่งไม้ได้รับบาดเจ็บร้องเรียกข้าวโพดเพื่อให้เพื่อนเกลอมาช่วยแต่ข้าวโพดก็หาได้เหลียวหลังมาไม่มันกลับวิ่งต่อไปจนถึงต้นของมันเหลือไว้แต่แตงโมมันค่อยๆ คลานไปที่ไร่ของแตงโมที่มันอยู่อย่างเชื่องช้าแตงโมได้รับบาดเจ็บจนระบมไปทั้งตัวคุณหนูครับน่าสงสารเจ้าหนูและก็แตงโมเหลือเกินนะครับเจ้าหนูมันนอนของมันอยู่ดีๆอยู่แล้วกลับไม่ชอบดันตื่นขึ้นมาแล้วก็วิ่งตามเจ้าข้าวโพดกับแตงโมไปซะนี่มันจึงถูกเจ้างูเห่ากินมันจนหมดไปทั้งตัวส่วนแตงโมก็ไม่ใช่ย่อยนึกอยากจะสนุกอย่างเดียวจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้รับบาดเจ็บเต็มตัวไปหมดต้องนอนร้องระงมหาใครช่วยก็ไม่มีนี่แหละเป็นอุทาหรณ์ให้พวกเราได้คิดและเตือนตนเองว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคนฉลาดย่อมไม่กระทําการใดโดยไม่ยั้งคิดใครก็ตามที่ไม่รู้จักประมาณตนชอบสนุกสนานจนลืมว่า ตัวเองเป็นอะไรและกำลังทำอะไรอยู่ก็จะต้องได้รับผลร้ายเหมือนอย่างเจ้าสองเพื่อนเกลอที่คุณหนูๆได้ฟังจบ

0: ันจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกษวีวังสิริโชติมาจากโรงเรียนการันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2/3วันนี้หนูจะมาท่องพระสูตรพระสูตรที่1พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาดอัคคิเวสนะเหล่านั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี
2: ้ตามหลักในพระพุทธศาสนานั้นคนที่น่ารักซึ่งเป็นที่รักพอใจของคนทั้งหลายเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะ9ประการคือ 1. ไม่เป็นคนอวดดี 2. ไม่พูดมากจนเขาเบื่อ 3. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 4. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว 5. พูดจาอ่อนหวาน 6.เป็นคนเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่น 7. เป็นคนกตัญญูกตเวที 8. เป็นคนไม่มีนิสัยริษยาเสียดสีผู้อื่น 9. เป็นคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบไม่ยกตนข่มท่านครับจากหนังสือลักษณะของคนที่น่ารักพระธรรมวิสุทธิกวีวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครกระผมเด็กชายพัชระอังสุสุขนฤมลโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรณ์ครับ

0: มงคลชีวิตอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าสุขก่อนหามอย่าภาพก่อนทำอย่าลำก่อนเพลงอย่ากลมเพลงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าพบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเคล้าเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ทานชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมี
1: ผมเด็กชายอัตชัยมีสิงห์แน่ทัพโรงเรียนวัดโชติการามครับ

วันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหดจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่าง

ว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีแล้วก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยแล้วก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครใครก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศก็บอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อ

0: พระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรณลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมณัฐคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตะวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามบวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิพย์ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานคร พระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: บางทีบางคนเนี่ยเอาสุนัขมาเลี้ยงเอาแมวมาเลี้ยงเอาสัตว์มาเลี้ยงรักมากเลยไม่เคยทะเลาะกับสัตว์ชอบใจเพราะสัตว์มันทำตามใจเรารักบางคนติดสัตว์รักชอบใจเพราะอะไรทำไมจึงชอบใจสัตว์พวกนั้นชอบใจเพราะว่าสัตว์นั้นมันเราไม่รู้ว่าเราไปคิดว่ามันรักเราอ่ะก็เลยตัวสัตว์ที่มันรักเรามันน่ารักไอ้คำว่ามันรักเราหรือมันน่ารักเนี่ยเราก็เลยไม่เกลียดมันให้อะไรมันกินทุกวันห่วงใยมันมากบางคนเนี่ยจะมาวัดบอกมาไม่ได้จะมาค้างวัดมาไม่ได้ห่วงสุนัขแมวไม่มีใครเลี้ยงใครดูแต่ว่าทั้งที่จะมันทำอะไรให้เราไม่ได้เท่าไรแต่ว่ามันไม่ขัดใจเราเราจึงรักมันบางคนพอมันตายเสียใจร้องไห้แต่พ่อแม่คนที่เรารักเนี่ยคนเนี่ยที่อยู่บ้านเนี่ยมีค่ามากกว่าหมาแมวอีกสามีเราก็ดีลูกเราก็ดีพ่อเราก็ดีภรรยาก็ดีพี่น้องเราก็ดีที่จริงเขามีค่ามากมีประโยชน์มากอย่างน้อยเราป่วยนี่เขาก็หาข้าวมาให้เรากินได้พาเราไปโรงพยาบาลได้ถ้าเราเป็นพ่อแม่เราไม่ต้องไปพรรณนาละให้หมดทุกอย่างพ่อแม่นี่ถือว่าให้ยิ่งกว่าเอาข้าวน้ำมาให้คนที่รักอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่กันได้นานกลายเป็นเกลียดกันทะเลาะกันทุกวันทำไมไอ้หมาแมวเรากลับไปรักแต่ทำไมเราทะเลาะกับไอ้คนทำไมจึงไปเกลียดกับคนทำไมจึงไปทะเลาะกับคนคนคนนี้ก็มีบุญคุณเราด้วยสิไอ้หมาแมวนี่ไม่มีบุญคุณอะไรหรอกมีแต่มันอะเรามีบุญคุณต่อมันเราต้องให้มันกินต้องเลี้ยงมันเราไม่ให้มันก็อดตายมันก็หิวมันก็พร้อมโซเรารักมากกว่าคนที่อยู่ที่บ้านเลยคนที่อยู่ที่บ้านเรากับทะเลาะกับขับไล่กับเกลียดกับชิงชังมีอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ถูกใจก็แสดงว่าไอ้การความคิดที่เกินกว่าเหตุเนี่ยคิดไม่ตรงความจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นกับจิตเราไม่รู้จากธรรมชาติของความคิดเราไปรักสัตว์มากกว่าพ่อแม่พี่น้องสิไม่เคยทะเลาะไม่เคยขับไล่มันแต่ไอพี่น้องพ่อแม่หรือคนที่เรารักกันเนี่ยกับขับไล่กับทะเลาะกันก็เป็นธรรมชาติของคนมนุษย์ทุกวันนี้ที่ขาดสติที่อยู่ที่บ้านที่ขาดสติที่ไม่มีธรรมประจำใจไม่มีหลักคุณธรรมและเมตตาก็จะทะเลาะกับคนที่อยู่ด้วยกันตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีคือเราคิดว่าไม่ดีคิดเขาทำไม่ถูกใจเรานั่นเองเขาพูดไม่ถูกใจเขาทำอะไรไม่ถูกใจจริงๆก็เข้ากันไม่ได้ถึงจะเข้ากันไม่ได้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ขาดคุณธรรมเมตตาตัวนี้คือสิ่งที่รักและเคารพไม่มีไอ้นี่สัตว์นี่เราแค่รักว่ามันน่ารักรักว่ามันถูกใจเรามันไม่ขัดใจเราแต่มันไม่ได้ทำประโยชน์แต่เราก็รักไม่โกรธมันไม่เกลียดมันไม่ทะเลาะกับมันก็ชอบใจมันไม่โต้ตอบเราแต่ไอ้คนที่บ้านนี่ที่จริงเขาให้ประโยชน์เรามามากให้คุณเรามามากมายเยอะเกิน แต่เพียงไม่ถูกใจครั้งเดียวโกรธจำไว้เขียนเอานั่นมาคิดมานึกเกินกว่าเหตุจนถึงจะ

บาทอภัยกันไม่ได้ก็มีจะเป็นความคิดตรงนี้ก็คือเป็นคนที่ไม่รู้จักการแยกแยะความคิดแต่ไม่รู้จักการอภัยไม่จะอภัยความโกรธตัวเองไอ้ตัวนี้ที่อยู่ในสันดานมนุษย์ซึ่งอยู่กับคนแล้วก็ทำให้มีปัญหาไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีความสุขตรงที่ว่าเขาทำใจไม่ได้อภัยให้กันไม่ได้หรือว่าไอ้รู้ว่าโกรธนะรู้ว่ารักรู้ว่าโลภรู้ว่าหลงไอ้รู้อย่างนี้ยังไม่พอก็ต้องไปรู้จากนิสัยของมันนิสัยของไอ้ตัวเจตสิกตัวสังขารที่ปรุงแต่งว่าโกรธมันกำลังปรุงแต่งโกรธอย่างไรมีอาการของมันฟ้องมาทางใจอย่างไรก็มันโกรธแล้วมันอยากจะพูดมันโกรธแล้วมันอยากจะว่ามันโกรธมันอยากจะแช่งมันโกรธมันอยากจะตบตีหรือมันโกรธมันอยากจะทำร้ายอย่างเงี้ยเราต้องไปดูตัวเจตสิกสังขารตัวนี้ปรุงอีกมันสอนให้เราคิดคือปรุงแต่งให้เราคิดถ้าเราไปรู้ด้วยปัญญาตัวนี้สติและปัญญาตัวนี้เข้าไปทันเราก็จะหายโกรธแล้วเราก็จะรู้จักว่าไอ้ตัวที่ทำให้คนเราเข้ากันไม่ได้มีทุกข์อยู่ร่ำไปมีความไม่สงบอยู่ร่ำไปนี่ก็คงเป็นตัวนี้เองแหละตัวที่เราไม่รู้ทันตัวปรุงแต่งของใจเรานี่เองจะเป็นโกรธก็ดีโลภก็ดีรักก็ดีชังก็ดีนี่ก็เรียกว่าเรียนธรรมะก็มาเรียนรู้ทันอารมณ์ตัวเองก็พวกกรรมฐานก็เรียนอย่างนี้เนี่ยครูบาอาจารย์สอนท่านก็เรียนกันอย่างเงี้ยหลวงพ่อสังวานท่านอยู่ประชา6ปีถูกประชา6ปีท่านก็สำเร็จเรื่องอย่างเงี้ยท่านก็ได้ธรรมะอย่างเนี้ยท่านได้ธรรมะเรื่องของจิตท่านแล้วก็เยือกเย็นพอดับได้ก็เยือกเย็นพอดับได้ก็มีเหตุผลดับได้ก็มีปัญญาแล้วก็รู้จริงก็รู้จริงก็รู้เรื่องดับความรู้สึกจริตของเราเนี่ยโทสะจริตโลภะจริตโมหะจริตราคะจริตพยาบาทจริตวิตกจริตก็คือมาเรียนที่วัดนี่คือมาเรียนตัวเองมาเรียนการกระทบมาเรียนการหน่อเนื่องในสันดานของตัวเองพูดง่ายๆมาคุยสันดานตัวเองดูตัวเองไอ้ที่ดูคนอื่นจะดูเรื่องดีๆดูเขาเดินสงบดูเขานั่งสงบดูเขานอนสงบดูเขาพูดเราดูคนอื่นเนี่ยดูเป็นเรื่องหน้าเรื่องดีแต่ดูตัวเองเนี่ยดูสันดานตัวเองคือดูเรื่องไม่ดีแล้วก็มีทั้งดีและไม่ดีก็ขุดคุยด้วยปัญญาด้วยสติคนเราถ้าเห็นตัวเองได้ก็เรียกว่าเข้าใจธรรมะเห็นกายภายนอกเห็นกายภายในเห็นจิตภายนอกเห็นจิตภายในก็คือเห็นการกระทำการปรุงแต่งของจิตมันไม่ใช่นั่งเฉยๆไม่ใช่หลับตานั่งเฉยๆไม่ใช่เห็นนรกสวรรค์เฉยๆไม่ใช่เห็นอย่างนั้นเฉยๆคือมันมีความเข้าใจสภาพความจริงของการปรุงแต่งจิตที่มันเกิดขึ้นเช่นนรกในใจสวรรค์ในใจหรือการโง่ฉลาดในใจต้องเห็นนั่งนี่เราจะรู้เนี่ยเราต้องเห็นตัวเองโง่ก่อนนะเห็นตัวเองโง่ก่อนเห็นกิเลสตัวเองก่อนไม่ใช่เห็นสวรรค์ก่อนเห็นตัวโง่ก่อนถ้าคนไหนบอกนั่งเลยฉลาดเลยคนนั้นหลงนั่นฉันก็รู้นี่ฉันก็รู้ฉันรู้หมดเนี่ยนั่นคือเรียกว่าหลงของธรรมะฉันนั่งต้องรู้ว่าตรงนี้ก็เคยทำไม่ดีตอนนี้ก็เลยพูดไม่ดีตอนนี้ก็เคยคิดไม่ดีตอนนี้ก็เคยคิดร้ายกับคนโน้นคิดร้ายนั่งเลยเขาเรียกว่าอันดับญาณอนุโลมปฏิโลมญาณรู้ว่าอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไง
อดีตเป็นไงปัจจุบันเป็นอย่างนั้นปัจจุบันเป็นไงอนาคตก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ดีเราก็แก้ปัจจุบันหรือว่าอดีตไม่ดีก็แก้ปัจจุบันให้ดีอนาคตก็ดีพอปฏิบัติธรรมนี่เขาเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมหรือดูแจ้งธรรมก็คือการเข้าใจจิตตัวเองเข้าใจสภาพความคิดตัวเองว่าสงบไม่สงบเป็นอย่างไรอ่านนิสัยตัวเองออกอ่ะเหมือนกับพ่อแม่นะเลี้ยงลูกก็รู้จักนิสัยลูกหมดรู้จักนิสัยลูกตัวเองนะว่าลูกตัวเองนิสัยยังไงหยาบละเอียดโง่ฉลาดดื้อไม่ดื้อเป็นคนกตัญญูไม่กตัญญูเป็นคนขยันหรือขี้เกียจเนี่ยก็จะรู้จักลูกตัวเองแต่ที่จริงพ่อแม่นี่ถือว่าฉลาดรู้จักลูกตัวเองแต่มันขาดคุณธรรมปฐมะอย่างเดียวคือพ่อแม่ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตัวเองตัวเนี้ยพอไม่รู้จักตัวเองนี้ก็คือการไม่ได้แก้ตัวเองให้เข้ากับลูกได้หรือให้เข้ากับสังคมได้เหมือนอย่างอาจารย์เนี่ยมาเป็นอาจารย์เขาเนี่ยอาจารย์ถ้าอาจารย์รู้จักลูกศิษย์นิสัยลูกศิษย์ทุกคนว่าเป็นยังไงก็ป้อนความรู้สึกที่ถูกต้องให้ลูกศิษย์ที่ก็ต้องการดังนั้นถ้าอาจารย์รู้จักนิสัยลูกศิษย์ได้เนี่ยแต่อาจารย์ไม่รู้จักนิสัยตัวเองเนี่ยก็แก้โทสะจริตไม่ได้แก้โลภะจริตไม่ได้อาจารย์ก็ปกครองลูกศิษย์ไม่ได้เพราะแก้นิสัยตัวเองไม่ได้ที่อาจารย์จะรู้ลูกศิษย์ได้อาจารย์ก็ต้องแก้นิสัยตัวเองก่อนรู้จักนิสัยตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรหรือว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรพอตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรก็เข้าใจตัวเองก็จึงได้เอาไปแก้ลูกศิษย์ว่าตัวเองเป็นยังไงคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นนี่ธรรมชาติที่เรียนรู้เข้ากันได้ในสังคมที่อยู่กันหมู่มากก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีไอ้ลูกมันก็เหมือนกันลูกศิษย์ก็ดีลูกเราก็ดีจริงๆมันเรียนรู้แต่มันไม่รู้จักตัวเองอ่ะมันรู้พ่อแม่เป็นคนอย่างนั้นพ่อแม่เป็นคนอย่างนี้มันทันพ่อแม่หมดแต่มันไม่รู้จักตัวเองมันไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองนั้นกำลังทำหน้าที่อะไรคิดอะไรบกพร่องอะไรต่อหน้าที่ความเป็นลูกเขาไปรู้จักพ่อแม่แต่เขาไม่จักตัวเองเขาก็แก้ตัวเองไม่ได้เขาเข้ากับพ่อแม่ไม่ได้จะกลายเป็นลูกเถียงพ่อแม่เป็นลูกดื้อดึงเป็นลูกอกตัญญูไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองทำผิดก็เรียกรู้เขารู้เราอะธรรมะนี้รู้เขารู้เรารู้เรื่องข้างนอกก็ย้อนมาดูข้างในเหมือนเราพิจารณาว่าพระไตรลักษณญาณเนี่ยพิจารณาว่าทุกคนตกอยู่ในพระไตรลักษณญาณหมดทุกคนต้องเป็นทุกข์เกิดมาแล้วเป็นทุกข์แล้วก็ความทุกข์นั้นก็ไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงและที่สุดทุกคนก็ต้องดับไปที่สุดคือดับไปคือเห็นพระไตรลักษณ์แล้วก็กลับมาดูตัวเองว่าโลกเราก็เป็นอย่างนี้โลกเขาก็เป็นอย่างนี้พอมาดูตัวเราก็หยุดในพระไตรลักษณ์เหมือนกันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันแล้วก็ที่สุดก็แตกดับเหมือนกันคือถ้าเราเรียนธรรมะไปก็คือการเรียนเรื่องตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไม่มีอะไรจะเรียนก็คือเรียนเรื่องจิตมากขึ้นทีแรกก็เรียนจิตหลายดวงคิดโน่นคิดนี่มากมายเราเรียนไปนะเข้าแล้วมันก็คิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนเหลือจิตดวงเดียวจะเหลือจิตดวงเดียวพอจับจิตดวงเดียวได้ก็ถือว่าเราก็เริ่มรู้จิตตัวเราธรรมะนี่คือเรียนจิตหลายร้อยดวงพันดวงนับวันนึงไม่ถ้วนเลยนั่งดูเถอะคิดโน่นคิดนี่ปรุงโน่นขยับกายหน่อยก็จิตมันก็ปรุงแต่งทันทีกระพริบตาหน่อยจิตก็ปรุงแต่งทันทีเคลื่อนไหวจิตมันก็ปรุงแต่งทันทีโอ้ถ้าไม่มีสติมันก็ไปเข้ามันเรื่อยเปื่อยแต่พอสำรวมมากขึ้นมีสติมากขึ้นอิริยาบถละเอียดมากขึ้นเข้ามามองดูตัวเองมากขึ้นจิตพวกนี้เราก็จะเห็นมากเห็นมากพอเห็นมากมันก็ดับไปดับไปดับไปดับแล้วก็หายดับแล้วหายนักเข้ามันก็วนเข้ามามาเหลือจิตดวงเดียวมาเหลือเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็เฉยเกิดแล้วก็เฉยดับแล้วก็เฉย
ไอ้ตรงนี้จิตเราจึงจะสว่างจิตจึงจะว่างจิตจึงจะสว่างถ้าเรายังไปคิดโน่นคิดนี่หลายร้อยดวงพันดวงเลยงั้นเจตสิกมากมายยังไม่สงบจิตเรายังอาวัยอาวรเรื่องอื่นอยู่ยังไปโรกีอยู่เรียนเรื่องจิตก็เรียนอย่างนี้นะเรียนเรื่องจิตก็คือเรียนศึกษาจิตพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้คนศึกษาเรื่องอาเสขะบุคคลก็ศึกษาเรื่องจิตเสขะบุคคลก็ศึกษาเรื่องจิตแต่อาเสขะนี่เป็นผู้ไม่ต้องศึกษาเรื่องจิตคือเป็นบุคคลที่รู้เรื่องจบจิตแล้วถ้าจบความโกรธจะเป็นยังไงถ้าเราเรียนเรื่องจิตจบความโกรธแล้วจะเป็นไงจบความโกรธคือว่าเรารู้จักอารมณ์โกรธเราได้หมดทุกอย่างตั้งแต่เล็กจนโตรู้จักเลยว่าไอ้ตัวโกรธเราอยู่ตรงไหนเวลาเขาพูดยังไงเขาทำยังไงเราจะโกรธตอบทันทีแล้วก็รู้ว่าอาการโกรธของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราเรียนจบเลยรู้ว่าโกรธขึ้นมาเมื่อไรเรารู้ทันทีเนี่ยเขาเรียกว่าจบเรื่องโกรธแต่ที่มันยังโกรธอยู่บ่อยๆนี่แสดงมันยังไม่จบมันยังเรียนไม่ถึงยังเข้าไปไม่ถึงความโกรธยังไม่รู้ทันมันก็จะต้องเกิดมากอยู่คือว่าไอ้มาอยู่วัดเนี่ยมันไม่โกรธแต่พอกลับไปบ้านแล้วมันก็โกรธทุกทีพอขาดสติทุกทีแสดงว่าเราเรียนไม่เข้าใจเรื่องสติของเราไม่เข้าใจเรื่องความโกรธเกิดขึ้นที่ตรงไหนแล้วก็ดับที่ตรงไหนฉะนั้นการเรียนรู้อย่างนี้ก็เรียกว่าเรียนจบเรื่องโกรธเรียนจบเรื่องความคิดตัวเองทีนี้ถ้าเรานั่งเอาบุญมันก็ได้นั่งเอาบุญก็คือภาวนาไปคือเอาบุญว่ามันไม่สามารถจะดับความโกรธได้แต่นั่งเอาสำเร็จคือนั่งเอาให้รู้เรื่องของความโกรธตัวนี้เพื่อเข้าใจในสภาวะสภาพของความโกรธที่เป็นทำให้ใจเราร้อนเนี่ยทำให้ตัวเราสั่นให้ใจเราสั่นเนี่ยเราจะต้องรู้อาการของมันทุกครั้งที่มันเกิดทุกครั้งที่มันดับก็เรียกเหมือนเรียนรู้เรื่องนิวรณ์นะเรียนรู้นิวรณ์เอายกง่ายๆเหมือนกับเมื่อก่อนจะมาเคยเรียนจับนิวรณ์สมัยก่อนเคยไปอยู่ป่าพอง่วงมาเนี่ยพอง่วงมาเราก็ต้องไปนอนมันหรือไม่ก็สู้มันไม่ได้ง่วงทีไรก็จะสับไปสับมาสับไปสับมาสับไปสับมาก็รู้ว่าเอ้ง่วงแล้วก็นั่งสู้ครู่กับมันเดินสู้กับมันก็เดี๋ยวมันก็หายง่วงเดี๋ยวมันก็ง่วงเราก็ไม่รู้ว่าเขาบอกให้ฆ่านิวรณ์ให้สู้กับนิวรณ์เราไม่รู้ว่านิวรณ์นี่คืออยู่ตรงไหนบางทีก็ชนะมันบางทีก็แพ้มันเราไม่เห็นนิวรณ์เองก็ยังใช้ไม่ได้แต่วันหนึ่งนี่บอกว่าเออมันเป็นยังไงนะนิวรณ์สู้นิวรณ์เนี่ยเอาน้ำลูบหน้าคนไก่ยอนหูเดินแล้วยืนแล้วเราก็มาอยู่ในถ้ำในป่าที่น่าเกลียดน่ากลัวแล้วมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้รู้ว่านิวรณ์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราจึงไม่สู้มันไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้บางคืนมันก็ดีบางคืนมันก็มาหนักๆก็เนี่ยมันไม่มีทุกข์เรื่องอะไรทุกข์ก็ความง่วงเนี่ยก็เลยวันนี้ลองสู้นิวรณ์จับนิวรณ์ดิรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงก็เลยนั่งดูอ่ะวันนี้ถ้าง่วงจะไม่นอนแล้วจะไม่เดินจะนั่งดูว่านิวรณ์เป็นไงมันมาจริงๆนิวรณ์พอไปดึกๆเนี่ยดึกๆก็มันมาแล้วนิวรณ์มันก็รูปร่างหน้าตาคือเรานี่เองก็คือไอ้ตัวกายตัวเราเนี่ยมันคือกายตัวเราคือธาตุแต่กายภายในที่จิตที่มันปรุงแต่งนิวรณ์เนี่ยมันอีกรูปนึงเนี่ยมันไปนอนมันไปนอนแล้วไอ้ตัวเรานั่งอยู่นี่ไอ้ตัวนิวรณ์ไปนอนมันไปนอนเลยนอนหลับเลยนะอ๋อนี่ตัวเรานั่งอยู่ตรงนี้แต่จิตของเราไปนอนแล้วไปนอนหลับแล้วพอเราเห็นว่าอ๋อนี่นิวรณ์เลยเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้เถอะเราก็งงเหมือนกันนะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้แต่ทำไมไอ้นิวรณ์มันไปนอนไอ้ตัวเราอีกคนหนึ่งไปนอนไปนอนที่หมอนเลยเรานั่งอยู่นอกห้องแต่ไอ้ตัวอีกคนหนึ่งมันไปนอนมันกลายเป็นคนสองคนคนหนึ่งนอนคนหนึ่งนั่งพอเ
พอเห็นตรงนั้นอ๋อนี่เลยคนที่ง่วงนอนคือจิตมันไปนอนเรียบร้อยแล้วมันไม่ไปไม่ได้ยังไงมันต้องไปเราไม่รู้ตัวนั้นจึงได้นอนหลับเราไม่รู้ตัวนั้นเราจึงนอนพอเข้าใจตัวนั้นปุ๊บสว่างเลยคราวนี้โอ้โหหายง่วงเลยรู้แล้วเข้าใจแล้วว่านิวรณ์นี้คือต้องจับมันได้อย่างนี้เองก็เลยว่าต่อไปนี้เราเข้าใจแล้วจะหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้เพราะเรารู้ว่านิวรณ์มันมาอย่างนี้เองต้องเห็นด้วยสติและปัญญาภาวนาเดียวยังไม่เอาไม่ข้ามมันเหมือนกับความโกรธเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันลักษณะนิวรณ์เหมือนกันหมดเลยทุกตัวเลยเวลามันโกรธขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันมีตัวของมันเกิดปรุงแต่งในนั้นมันไปด่าเขาหรือมันไปเถียงเขาทันทีไอ้จิตนั้นมันได้อยู่ตรงนี้มันเข้าไปถึงตัวคนนั้นเลยมันเข้าไปทำร้ายเขาเลยนะมันเข้าไปเถียงเขาอย่างนั้นอย่างนั้นเถียงเขาเลยฉันไม่ผิดแกทำไมว่าฉันผิดโอ้มันไปเอาเรื่องไปเถียงเขาไอ้ใจเนี่ยมันไอ้ปากไม่ยังไม่พูดแต่ใจมันนี่มีอีกคนหนึ่งไปเถียงเขาไปทะเลาะกับเขาถ้าใครแรงหน่อยมันก็ไปตีเขาเลยนะไปกระทืบเขาเลยไปเตะเขาเลยไปเผาบ้านเขาเลยโอ้มันมีตัวนี้อีกแสดงว่าไอ้นี่คือมันนิวรณ์ข้างในไอ้ที่มันปรุงแต่งเรื่องกันไอ้ตัวนี้นะฮะที่มันตัวความโกรธไม่ใช่เราหรอกเราไม่โกรธหรอกไอ้ตัวนี้มันไปโกรธที่แรกเราก็ฟังธรรมะครูบาอาจารย์บอกเราไม่โกรธกิเลสมันโกรธเลยจึงรู้ว่าอ๋อตัวนี้ลึกละเอียดมากเลยที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ายามที่ท่านจะรุ่งราตรีท่านจะสำเร็จเนี่ยท่านขุดอนุสัยกิเลสของท่านด้วยปัญญาที่อยู่ลึกอยู่ในอนุสัยกิเลสหน่อเนื่องในสันดานจึงเห็นอนุสัยกิเลสอาการของมันแล้วท่านจึงได้ปล่อยวางหรือทำลายมันไปด้วยปัญญาไอ้นั่งหลับไปหลับมานั่งสงบนั่งอะไรเนี่ยเขายังไม่ข้ามฮะไม่ข้ามนิวรณ์นั่งเห็นโน่นเห็นนี่ก็ยังไม่ข้ามถึงว่านั่งเนี่ยต้องเกิดสติสมาธิเข้าไปบ่งตัวนี้ให้ได้จึงจะเข้าใจนิวรณ์มันไม่มีตัวตนก็เหมือนมีตัวตนมันแสดงอาการของมันเองอ่ะอันนี้บอกกรรมวิธีบอกทางเดินผู้ปฏิบัติให้รู้ว่ากระแสธรรมผู้ที่เข้าไปถึงหลักปฏิบัติก็หมายถึงว่าเราต้องไปรู้จิตอย่างนี้ที่ละเอียดมากละเอียดถ้าไปเห็นนิวรณ์นี่ละเอียดต้องใช้สติด้วยปัญญาต้องผ่านสมาธิไปก่อนผ่านแล้วสติจะต้องจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวแต่ถ้าคิดโน่นคิดนี่อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเงี้ยก็ไม่เห็นนิวรณ์ก็ครอบงำแล้วพวกที่ไม่สำรวมก็ไม่เห็นเวลาจะเปลี่ยนนิยบทจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนไม่สำรวมก็ไม่เห็นต้องสำรวมต้องมีสติติดต่อไปถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะหยุดเฉยเวลาใครด่าใครว่าเราก็จะเฉยๆมันเฉยมันเองเพราะมันไปเห็นในตัวปรุงแต่งตัวนั้นแล้วก็รู้ว่ามันไม่ออกไปตรงนั้นถ้าออกไปตรงนั้นมันก็เป็นเพราะเราเห็นแล้วมันก็ไม่ปล่อยให้ออกไปแสดงอาการโต้ตอบกับเขาอีกเพราะมันมีตัวภายในปรุงแต่งไอ้ตัวอยู่นั่งอยู่นี่แต่ไอ้ตัวหนึ่งไปตีเขาแล้วไปด่าไปด่าเขาแล้วไปทะเลาะเขาแล้วเขาเรียกว่าขโมยด่าขโมยด่าขโมยตีกันขโมยกันขโมยทำร้ายเขาเรียบร้อยแล้วคนนั้นโดนไปแล้วตั้งหลายตั้งแล้วแต่เราจึงได้ออกตัวจึงได้ไอ้ตัวเจตสิกตัวสังขารเนี่ยมันไปแสดงอาการจนจบเรื่องแล้วไอ้ตัวกายหยาบเนี่ยจึงจะไปทำไอ้ที่ไปตีเข้าไปด่าเข้าไปออกเอ่ยปากเนี่ยมันจบเรื่องแล้วจนมีอำนาจทานไม่อยู่แล้วมันปรุงแต่งจนเร่าร้อนแล้วจึงไปตามตัวปรุงแต่งตัวนั้นไม่ใช่โกรธแล้วทำเลยนะฮะมันมีของมันกระบวนการมันมีกระบวนการความโกรธพวกนิวรณ์มันมีเหมือนอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังว่ามันไปนอนต้องนานแล้วตัวเราจึงได้ไปนอนเ
ว่าอ๋อนี่เราแสดงนี่เราไปนอนตามมันทุกคืนทุกคืนเพราะว่าไอ้นี่มันไปนอนก่อนทุกคืนเลย

ห็นได้สามารถจะเห็นได้ที่พุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมบนนั้นเห็นเราตถาคตหรือผู้ใดปฏิบัติธรรมบนนั้นย่อมผู้ธรรมะย่อมเข้าถึงผู้นั้นหรือผู้นั้นย่อมทราบซึ้งในธรรมนั้นหรือว่าย่อมเข้าถึงธรรมธรรมนั้นก็จะปรากฏกับคนนั้นว่าอ๋อเนี่ยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นธรรมที่พิสูจน์ได้ที่เห็นได้โดยปัจจตังเดี๋ยวธรรมนี้ก็รักษาผู้ประพฤติธรรมเรื่อยพอเห็นทีไรก็เขาหลังก็จะเห็นเรื่อยไปนึกว่าเราข้ามอารมณ์นี้ได้ทีก็จะข้ามได้เรื่อยข้ามนิวรณ์ได้ทีก็จะข้ามโดยข้ามความโกรธได้ทีก็จะข้ามได้เรื่อยชนะความโกรธได้ทีก็ชนะได้บ่อย

ข้ามความโกรธได้จริงก็จะข้ามได้ด้วยชนะความโกรธได้จริงก็ชนะได้บ่อยไอ้ที่มันเสียเวลานี่เราไม่ถึงตรงนี้สิที่มันเสียเวลาที่เรามันเสียเวลามายาวนานเนี่ยเราไม่ได้เห็นตรงนี้เพราะเราก็ไปทำตามมันจนเคยมันไปก่อนเอาพูดหยาบเมื่อเราอยากจะไปเที่ยวไหนเนี่ยไม่ใช่นึกจะไปเลยนะโยมสมมติเราจะไปเที่ยวกรุงเทพหรือจะไปเที่ยวเชียงใหม่หรือจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันคิดไอตัวไปเที่ยวเนี่ยมันไปก่อนตั้งหลายวันแล้วไปโดนมันไปแสวงหาตรงนั้นดีตรงนี้ดีมันไปเที่ยวหมดแล้วมันจะมุ่งจะไปกรุงเทพหรือไปเชียงใหม่ก็จะไปดูตรงเชียงใหม่เป็นยังไงมันไปปรุงแต่งต้องหลายวันพอปรุงแต่งมากขึ้นมากขึ้นพอมันถึงที่สุดแล้วมันก็จึงจะพาไอ้ตัวจริงไปไอ้ตัวกายหยาบไปแต่ที่จริงจิตมันไปเที่ยวต้องหลายวันแหละนั่นคือนิวรณ์เขาเรียกเป็นสมุทัยเป็นตัวเกิดเป็นตัวความอยากไอ้ตัวความอยากก็ว่าได้ไอ้ตัวนี้มันไปปรุงแต่งชมเชยไปซะตั้งหลายวันแล้วตัวจริงจึงไปแต่นี้ถ้าเราเห็นตรงนี้หน้าตาพวกนี้ไปมันก็บางทีไม่ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไปก็ได้กลายว่าไม่ได้ไปด้วยความอยากไปก็ได้ไม่ไปก็ได้จำเป็นก็ไปไม่จำเป็นก็ไม่ไปโกรธก็ได้ไม่โกรธก็ได้แล้วเขาก็ข้ามได้เขาหลังเขาก็ต่อไปนี่กลายเป็นความโกรธไม่ใช่เป็นเจ้าเราเป็นไม่ใช่เป็นนายเราแล้วใจเราเริ่มมีสติสมบูรณ์มากขึ้นสัมปชัญญะมากขึ้นนี่ยกให้ฟังนะว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นตัวมันจึงได้ทำตามเหมือนเอาพูดง่ายๆหยาบๆเลยละผู้หญิงผู้ชายรักกันเนี่ยมันคิดถึงกันทุกวันทุกวันไปอยู่กันทุกวันแล้วโยมไปหากันทุกวันเลยพอถึงเวลาไปหาผู้หญิงก็ไปหาผู้ชายอยู่ผู้ชายแต่ตัวมันไปไอ้ใจมันไปแต่ตัวไม่ไปหรอกไอ้ผู้ชายก็มาหาผู้หญิงทุกวันเนี่ยแต่พอเราเข้ามันแรงขึ้นแรงขึ้นไอ้ความคิดมันหาทุกวันแล้วเข้าตัวจริงมันต้องไปเจอให้ได้เอาไปดีให้เห็นตาเห็นให้ได้หูได้ยินให้ได้มือคลำให้ได้เพราะมันอยากแรงขึ้นเอาไม่อยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นคิดมันเป็นนิวรณ์เป็นสังขารไอ้แค่เจอแวบเดียวเนี่ยมันยังไปไม่ได้หรอกแค่นึกชอบคนเนี้ยนึกรักผู้ชายคนเนี้ยนึกรักผู้หญิงคนเนี้ยมันไปไม่ได้หรอกมันแค่วิ่งไปหาคนนิดเดียวแล้วมันก็กลับมาแต่ถ้ามันนึกทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันต้องไปแน่เลยแหละเพราะถึงเวลามันไปหาเขาต้องหลายวันแล้วผลที่สุดทนไม่ไหววิ่งไปอยู่กับเขาเลยไปต้องไปให้เอาตัวให้ได้เป็นตัวเป็นตนอันนี้สมมติให้ฟังว่าเมื่อเรารู้ว่าอารมณ์คนเราเป็นอย่างนี้เราก็ดับซะอะไรมันจะเกิดเราก็ดับซะรู้ว่าต้นเหตุมันเป็นอย่างนี้หมดเลยที่มันจะทำอะไรขึ้นมาก็คือการมันไปปรุงแต่งก่อนถ้าเราไม่ต้องการมันก็ดับมันได้ทันทีอย่าให้มันปรุงแต่งซ้ำสองอย่าให้มันปรุงแต่งยาวนานมันก็จะดับหมดเลยจะไม่มีอะไรมาเป็นตัวชักนำให้เราทำตามได้เลยเรียกอยู่เหนือกรรมเหนือเหตุเหนือผลไอ้คนที่ว่าทำกรรมดีก็คือตรงนี้เองก็คือเอาจิตไปไว้อยู่กับสิ่งที่ดีงามซะเอาจิตไปตั้งไว้กับสติสมาธิซะมันก็ดับอารมณ์พวกนี้ได้หมดอันนี้สิ่งที่พาคนไปคนไปเกิดก็ไปเกิดเงี้ยโยมคนที่ดับจิตแล้วไปเกิดก็ไปตรงนี้เพราะจิตมันไปเกิดตั้งหลายวันแล้วอย่างไปนรกมันก็เกิดทีจนจิตมันเล่าร้อนแล้วมันจึงจะดับไปนรกสวรรค์มันก็เกิดจนปรุงแต่งจนหอมหวนจนเปรยติจนเกิดอารมณ์เป็นกุศลแล้วมันมาดับจิตแล้วมันจึงจะไปแต่ที่จริงมันเกิดอยู่ข้างในนี่นานจนสมบูรณ์เหมือนกับไอ้เมล็ดนั่นแหละเมล็ดข้าวเนี่ยเมล็ดต้นไม้เนี่ยมันหล่นมาแล้วความชุ่มชื้นความแข็งแกร่งหรือความสมบูรณ์ของมันจะต้องเมล็ดนั้นจะต้องสมบูรณ์จะต้องไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปเพราะมันสุก

พอดีแล้วก็ความเก็บสมบูรณ์ของมันจึงจะเอาไปวางตรงไหนไม่ยิ่งจะเกิดต้นขึ้นมามันจึงจะให้รากต้นดอกใบขึ้นมาได้เพราะความสมบูรณ์มันหนีมันไม่ใช่ตกมาแล้วเกิดเลยความสมบูรณ์มันจะต้องใช้ระยะเวลาใจคนเราก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเจอแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นเจอแล้วก็จะเป็นอย่างนี้มันมีการปรุงแต่งของมันสมบูรณ์แล้วมันจึงทำอะไรขึ้นมาเหมือนโยมจะมาบวชเนี่ยไม่ใช่โยมคิดแล้วโยมคว้ากระเป๋ามาเลยเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะไม่ใช่นึกแล้วนึกปุ๊บมาปุ๊บไม่ใช่มันกันกรองแล้วมันปรุงแต่งแล้วมันมาเห็นวัดแล้วมันมาแล้วมันเห็นภาพเขาหนุ่งขาวห่มขาวเข้ามาอย่างนั้นจิตมันปรุงแต่งจนสำเร็จไปหมดแล้วเมื่อสำเร็จแล้วมันจึงพาตัวมาวัดนี้จึงได้มาทำบุญจึงได้มาบวชเหมือนกันน่ะกิเลสจะพาคนไปได้ไปทำบาปได้ไปทำบุญได้ก็ต้องพาไปแบบสมบูรณ์ปรุงแต่งจนยาวนานแล้วจึงทำตามมันมีพลังถ้าไม่ปรุงแต่งไม่มีพลังตอนนี้พอเรามาปฏิบัติเราก็รู้ตรงนี้เราก็พยายามยืนอยู่ตรงกลางความรู้สึกแล้วว่าคิดอันนี้ก็รู้ว่าคิดอันนี้เราก็ปล่อยมันคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยเราก็รู้จักตัวเราแล้วว่ามีทั้งคิดดีไม่ดีทั้งสงบและไม่สงบเราก็ยืนอยู่ตรงเฉยเฉยก็คือการทำสติหรือภาวนาอย่างที่โยมภาวนาอะไรของโยมคนนั้นคือเรียกว่าเฉยก็ดึงกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆจิตมันก็จะเย็นลงสงบลงแต่นี้ก็ไปด้วยสติด้วยสมาธิปัญญาปัญญาก็มีคนนี้ปฏิบัติคนนี้มีปัญญาเลยเป็นปัญญาได้ไหมละโยมใช่ไหมเป็นปัญญาได้ไหมในเมื่อไปเห็นอาการของความคิดตัวเองเนี่ยเป็นปัญญาได้ไหมเห็นการปรุงแต่งของจิตเนี่ยว่ามันคิดอะไรมามันไปก่อนมันไปปรุงแต่งตั้งนานแล้วตัวจึงจะไปตามแต่พอเราทันมันก็ตัวก็ไม่ไปดังนั้นถึงว่าพุทธเจ้าหรือว่าธรรมะพุทธเจ้าละเอียดอ่อนลึกซึ้งไงโยมละเอียดอ่อนลึกซึ้งสุดที่บุคคลจะหยั่งถึงยากคนโง่ๆหยั่งไม่ถึงก็ไม่ถึงจริงๆโยมจะไปรู้ได้ไงใจของเรายังรู้ไม่ได้เลยจิตของเรายังรู้ยากเลยยังรู้ทันยากแล้วจะไปยังจิตธรรมะอะไรของพุทธเจ้าลึกซึ้งได้ลึกได้ตัวของเรานี่ยังลึกเกินที่จะมองเห็นไอ้แค่ความโกรธนี่เรายังมองไม่ถึงใช่ไหมว่ามันมีอาการของมันยังไงมันจึงได้เกิดอยู่เรื่อยมันอยู่ตรงไหนมันมีบ่อลึกยังไงแล้วก็ยังไม่ถึงความโลภโกรธหลงของเรานิสัยจริตของเราเนี่ยมันเกิดมาแล้วจึงได้รู้แต่เราไม่รู้เหตุของมันว่ามันเกิดอย่างไรมันดับอย่างไรไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจตัวเองไอ้ที่โกรธกันทุกวันมีเรื่องกันทุกวันไม่เข้าใจตัวเองท่านว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นธรรมะที่เข้าใจตัวเองแล้วก็สามารถจะอยู่กับใครก็ได้อยู่กับใครก็สบายอยู่กับใครก็สงบอยู่กับใครก็ตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4พรหมวิหารก็ไม่ขาดถ้าคนเข้าใจตัวเองจะมีเมตตาพร้อมมีเมตตามีกรุณาคิดจะช่วยตัวเองช่วยคนอื่นอยู่พร้อมมุทิตาพลอยดีใจกับคนอื่นอยู่พร้อมใจคิดอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาก็หมดไม่มีเพราะมันมีพร้อมอยู่ในคุณธรรมของเมตตาอุเบกขาก็มีพร้อมทุกเมื่อใครจะทำไงก็วางเฉยได้อยู่เรื่อยไม่ค่อยปากเปราะไม่ค่อยอารมณ์ร้อนไม่ค่อยไปโต้ตอบใครง่ายเฉยเป็นนิ่งเป็นเนี่ยก็เรียกว่าเบกขาถ้าเฉยไม่เป็นนิ่งไม่เป็นก็เบกขามันก็หายไปก็เรามาฝึกนี่เราต้องการสิ่งเหล่านี้ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวก็เรียกว่ามีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวธรรมะเป็นแดนสงบธรรมะเป็นที่อยู่ของใจก็คือการรู้ทันสภาพความจริงของจิตที่เราคิดอยู่ทุกวันนี้ว่ามันมีอะไรบ้างเข้าใจไหมโยมยากไปไหมไม่ยากเนาะยากทำได้ก็ไม่ยาก
แต่เราไม่ประมาทนะฮะปฏิบัติเราไม่ควรประมาทเราไม่ควรประมาทเราคิดว่าคนประมาทนั่นคือคนที่ไม่รู้เวลาไม่รู้เวลาของตัวเองหรือไม่รู้อายุของตัวเองความประมาทนี่คือเรียกว่าพุทธเจ้าว่าคนตายแล้วแต่ที่โยมมาบวชเนี่ยเขาเรียกไม่ประมาทเพราะได้บวชได้วันหนึ่งก็ถือว่าไม่ประมาทแต่ถ้าคนที่ไม่มาบวชเนี่ยก็ถือว่ายังประมาทอยู่ถือว่าเขาไม่รู้เวลาของเขาเจ้าก็พุทธเจ้าท่านแสดงธรรมะนะท่านบอกว่าเวลาเนี่ยเวลาวันคืนเวลาเนี่ยเปรียบเหมือนยักษ์บอกวันคืนเวลาที่ล่วงไปเนี่ยเปรียบเหมือนยักษ์เขาเรียกว่าพญามัจจุราชหรือพญายมราชคือเหมือนยักษ์ไอ้ยักษ์ตัวนี้เขาเรียกว่ายักษ์กาลเวลาเขาเรียกปฏิจจสมุปบาทเขาบอกปฏิสมุปบาทโยมก็หัวอื้อเลยคือปฏิสมุปบาทก็แปลว่าวนเวียนเวลาเนี่ยทำให้วนเวียนย้อนกลับมานับหนึ่งใหม่อยู่เรื่อยไม่จบไม่สิ้นกลับมาตั้งต้นใหม่เหมือนนาฬิกาเนี่ยปฏิสมุปบาทเหมือนนาฬิกาสมมติตอนเนี้ย 3:33 แล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องกลับมา 3:33เพราะมันอยู่เงี้ยมันไม่เดินไปไหนหรอกมันก็วนทุกมันเนี่ยเวลาคือมันก็อย่างเงี้ยแต่ที่มันวนมันเนี้ยมันแต่วนของมันเนี่ยของมันเนี่ยแต่มันมีความหมายของมันเพราะมันวนมาบ่อยๆนะหลายๆชั่วโมงไปเราก็แก่เข้าไปเรื่อยสมมติว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเมื่อยอยู่เรื่อยพอมันวนมาอีก33นาทีมันก็เมื่อยขึ้นไปเรื่อยไอ้เมื่อยขึ้นมาแสดงว่าอนิจจังมันเกิดแล้วทุกขังมันเกิดแล้วมันก็แก่ขึ้นมาเรื่อยถ้าเกิดเรานั่งไปให้มันวนขึ้นมาถึง33เนี่ยเราคงไม่ไหวแล้วแต่ถ้ามันวนไปถึงปีล่ะเราก็จะแก่ไปปีมันวนไปถึง10ปีเราก็แก่ไป10ปีแต่ไอ้ตัวเวลาเนี่ยมันก็กินของเราเรื่อยเรื่อยจนเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเมื่อตอนเด็กๆนี่มันก็3:33ไอ้วันนี้ก็มา33นาทีแล้วแต่ไม่รู้หรอกว่าไอ้เนี่ยมันมากี่รอบแล้วที่มันวนมาถึงวันนี้อ่ะเมื่อสมัยเรา5ขวบใช่ไหมฮะเมื่อสมัยเรา5ขวบก็มาตรงนี้ก็3:33เมื่อตอนเรา5ขวบโยมแต่ตอนเนี้ยอายุเราเท่าไหร่50กว่าขวบ60กว่าขวบเนี่ยมันก็3:33เอ๊ะทำไมมันตัวไม่เท่ากันเออทำไมผมมันเปลี่ยนสีเมื่อก่อนมันดำอ่ะไอ้ตะก่อนมันฟันเดิมไอ้นี่มันฟันใหม่อ่ะก็ไอ้3:33:35เหมือนกันแต่นั่นเมื่อก่อน5ปีมันก็3:35:33ไอ้นี่แต่ว่าตอนนี้มันก็เวลาเดียวกันนี่แหละใช่ไหมเวลาเดียวกันนี่เองแต่ว่ามันหมุนเวียนมากินเราซะจนไอ้ตัวนั้นหายไปแล้วโยมมันก็ไอ้3:33แต่มันกินเราไปไหนแล้วไอ้5ขวบกับ50กว่าขวบ60กว่าขวบนะโยมเข้าใจไหมยักษ์เวลาตัวนี้มันกินเราไปแล้วหายไปแล้วโอ้โหถ้าโยมปฏิบัติมาตั้งแต่ตอนโน้นนะปัณณิโยมก็คงเป็นอรหันต์เลยเนาะใช่ไหมใช่ไหมแต่เราไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่นั้นก็ไม่ใช่ไปอยู่เฉยๆนะไปสะสมกิเลสมาเยอะเลยไปสะสมลูกหลานบ้านเรือนไปสะสมความคิดตัวกูของกูไปสะสมอะไรปัญหาต่างๆมาสมหัวใจเต็มเลยไอ้3:33เมื่อสมัย5ขวบก็ไอ้3:33เมื่อ5นาทีเมื่อสมัย6-70ขวบเนี่ยเวลาเดียวกันแต่ว่าถูกกินกลืนสังขารหายไปหมดเลยเสื่อมไปเยอะเลยนี่ยกให้ฟังนะการละเวลาถูกกินเพราะว่ายักษ์ตัวนี้ที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ายักษ์ตัวนี้มันเป็นยักษ์มี2ตา
ตาหนึ่งดำตาหนึ่งขาวไอ้ตาหนึ่งเนี่ยมันดำตาหนึ่งมันขาวแล้วบนหัวมันเนี่ยนะบนหัวเนี่ยมันมีกะโหลก5กะโหลกมีหัวไม่ได้มีกะโหลกผี5กะโหลกแล้วกะโหลกเนี่ยที่หูมันเนี่ยทัดดอกไม้ไฟทัดดอกไม้ไฟบนหัวมันมีกะโหลกแล้วหนังตัวมันเนี่ยมันหุ้มด้วยหนังเสือมันไม่แต่งตัวธรรมดามันหุ้มในหนังเสือมือเท้ามันเล็บยาวแล้วข้อมือข้อเท้ามันเนี่ยมีกำไรทองมีกำไรคอมันก็มีครับมีปลอกคอข้อมือข้อเท้าแล้วในหัวใจยักษ์เนี่ยในตัวของยักษ์เนี่ยไอ้ยักษ์ตัวนี้มันกืนกินไว้หมดเลยกืนกินมนุษย์หมดทั้งโลกเลยจะเป็นสัตว์นรกก็ดีเดรัจฉานก็ดีเทวดาก็ดีเว้นอยู่จำพวกเดียวคืออรหันต์ที่มันกินไม่ได้กับพุทธเจ้าที่กินไม่ได้แต่นอกจากนั้นอยู่ในอำนาจของกรงและของยักษ์นี่กินหมดเลยเกินกินทุกวันเลยแล้วก็อยู่ในวงวัฏจักรเนี่ยอยู่ในเนี่ยอยู่ในชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสายักษ์ตัวนี้จะเกินกินถึงคนนี่หลงอยู่เงี้ยเวียนว่ายแต่เกิดอย่างเงี้ยจนไม่จบไม่สิ้นคนมาพอมาเกิดใหม่ก็จะหลงอยู่เงี้ยหลงกาลเวลาเงี้ยเรียกว่ายักษ์กาลเวลากลางคืนก็คือตาดำตอนกลางวันก็คือตาขาวยักษ์ตัวนี้เขาจะกินมนุษย์คอยกินจับสัตว์กินให้หมดไปวันวันหนึ่งจนสัตว์ทั้งหลายนี่หลงไม่รู้วันรู้คืนไม่รู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษบางคนพอหลงมากก็จับเกินกินเวลาไปพอตายไปแล้วก็ไปลงนรกบางคนก็ได้สติสัมปชัญญะก็ให้ทานรักษาศีลก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นคนมาทำสมาธิได้ก็ไปเป็นพรหมแต่ก็วนเวียนอยู่ในกาลและเวลาในปฏิจจสมุปบาทเองในขยักการละเวลาไม่น่าแปลกอะไรนะจาก 3:30 นี่มาขึ้นมา39นาทีแล้วเมื่อตอน 7-8 ขวบ 5 ขวบก็ชั่วโมงนี้เองยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเวลาก็ยังไม่เปลี่ยนแต่ว่าสังขารเราเปลี่ยนสังขารเราเปลี่ยนแก่ลงเจ็บลงบางคนก็อาจจะไม่มาถึงชั่วโมงนี้ตายไปแล้วก็มีเหลือแต่กระดูกก็มีไปฝังในกงซุยก็มีเพราะอายักตัวนี้มันกินไปหายหมดเลยหายไปทุกคนเลยค่อยๆหายพวกเรานี่ก็โดนกินมีอย่างเดียวแหละมรรคองค์8คือวิธีการปฏิบัติที่พุทธเจ้าชี้ทางว่าตัวสติสัมปชัญญะศีลสมาธิเข้าไปกำหนดรู้เรื่องอายตนะสิ่งที่มากระทบใจเราว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรมันดับขึ้นอย่างไรจะเป็นเรื่องหูตาจมูกลิ้นกายใจแต่ให้มารู้เรื่องจิตใจของเราว่าจิตใจเรานี่ไม่ถูกอะไรทำให้เรามืดมนทำให้เราตื่นขึ้นรู้ขึ้นเยือกเย็นขึ้นสงบขึ้นหรือว่ารู้ทันมากขึ้นไอ้ตัวเนี้ยที่ยักษ์เขาไม่กินจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นตัวนี้ฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกที่พวกพยายามที่จะดิ้นออกจากยักษ์ผู้ปฏิบัติธรรมนี่ถือว่าการละเวลานี่กินไม่ได้แต่คนไหนถ้าเดินกลับไปหาการเข้าไปชีวิตที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ถือว่ายักษ์ตัวนี้ครอบงำอยู่คอยจับกินให้ตายไปกับเวลานั้นแล้วเราก็หนีเวลานี้ไม่พ้นโยมไม่ว่าจะเป็นกลางคืนก็หนีไม่พ้นกลางวันก็หนีไม่พ้นเราเขาต้องกินเราแน่นอนเรากินเขากินเราตลอดเวลาพุทธเจ้าท่านจึงนิพพานนะพุทธเจ้าจึงว่าพุทธเจ้าท่านออกจากปฏิจจสมุปบาทแล้วออกจากกงกรรมสารจักหักกงกรรมสารจักหักเขี้ยวเล็บยักษ์นี้ตายแล้วเขาพุทธเจ้าเหนืออยู่เหนือกรรมแล้วเหนือพระไตรลักษณ์แล้วพุทธเจ้าจึงได้ไม่มีการเวลากินท่านจึงชื่อว่าไม่ตายฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถึงว่ามีเวลาน้อยมีเวลาน้อยนะ

ละน้อยบางทีเนี่ยเรามาบวช3วัน7วันเนี่ยเวลาเราแก่นะเราแก่ตั้งหลายปีใช่ไหมฮะเวลาเราเจ็บเราเจ็บตั้งหลายวันบางทีมาบวชเนี่ยกำลังใจเรามีอยู่แต่พอเราแก่หลายปีเจ็บหลายวันเนี่ยบางทีเราสู้ไม่ไหวพอไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเดือนเนี่ยเราสู้ไม่ไหวเพราะเรามาบวชแค่3วัน7วันไอ้ตัวสมาธิตัวปัญญาทั้งหลายเนี่ยถูกเวทนาเข้ามาครอบงำซะจนหายหมดเลยเราทุกข์อย่างเดียวเลยสู้ไม่ไหวเพราะไอ้การที่เราสะสมเวลาที่เรามาบวชมาปฏิบัติเนี่ยมันน้อยเกินไปเพราะเราไม่ได้เอาไปทำแม่ไปทำที่โรงพยาบาลนะไม่ทำตอนที่เราอยู่บ้านมันเวลาที่เรารวมพลังได้น้อยเหมือนคนทำงาน7วันแล้วไปกินเดือดไปกินเดือนหนึ่งเนี่ยทำงาน3วันแล้วไปกิน10วันมันไม่พอกินนอกจากคนขายอะไรที่มันราคาแพงๆนะขายเพชรขายทองขายอะไรหุ้นอะไรขายอะไรที่มันราคาแพงๆนะขายวันเดียวมันอาจจะได้ร้อยล้านพันล้านนั่นถือว่านั่นถือว่ามีกำลังหมายถึงว่าเรามาวัดวันหนึ่งแต่เราสามารถรู้จักนิวรณ์ได้เลยเรามาวัดวันหนึ่งสามารถรู้จักความโกรธตัวเองได้เลยรู้จักอารมณ์ตัวเองรู้จักจริตตัวเองสามารถรู้จักนิสัยตัวเองได้อ๋อสันดานเราเป็นอย่างนี้เองถึงได้โกรธถึงได้เป็นอย่างนี้ก็หมายถึงว่าเราสามารถจะกินไปได้นานดังนั้นตัวทุกข์มันถึงว่าเราไม่รู้หรอกเรายังไม่ถึงเวลาเรายังไม่รู้เพราะเราไม่ได้กำหนดเวทนาเราจึงไม่เห็นทุกข์หรอกแต่ถ้าเรากำหนดเวทนาเราจะเห็นทุกข์ก่อนโดยมากคนเราที่พอไปแก่ไปเจ็บไปตายแล้วเขาไม่ได้เห็นทุกข์ก่อนเขาไปเห็นตอนเจ็บแล้วจึงเห็นเขาก็ไม่มีปัญญาดับทุกข์เพราะเขาไปเห็นตอนเจ็บเขาก็ช่วยตัวเองไม่ได้เขาก็วิ่งหายาหาหมอก็ช่วยดับทุกข์ทางใจไม่ได้ความอะไรอาวรณ์สังขารก็มากขึ้นจนเกิดเล่าร้อนปฏิสันถารจิตไม่มีความสุขเลยก็เรียกว่าแยกรูปนามไม่ได้แต่ว่าถ้าเราปฏิบัติไปเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกขเวทนาแรงกล้านะคนเจ็บป่วยนี่แรงกล้าแต่ป่วยยังไงจะเจ็บยังไงจะตายไงแต่เราก็ไม่กลัวมันเราก็อยู่เหนือมันได้เราก็ไม่ต้องไปเล่าคร่ำครวญมันแล้วรู้ว่านี่คือทุกข์ของธรรมชาติของมนุษย์ของสังขารมนุษย์ที่จะต้องทุกข์อย่างนี้เราก็ยอมรับสภาพความจริงก็ไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนก็หมายถึงว่าเราปฏิบัติไปนี่เราจะไม่กลัวสิ่งเหล่านี้จะเจอสิ่งเหล่านี้เราก็อยากจะเจอเราจะสู้มันจะรู้มันว่ามันเป็นยังไงเพราะทุกข์นี้เราสร้างเราเองอ่ะมันก็ต้องแก้เองดับเองไม่ใช่คนอื่นทำให้เราไอ้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใครทำให้เราแก่แล้วก็ไม่ใช่ใครทำให้เรานะใครจะมาเสกให้เราแก่ก็ไม่ได้ตัวเราก็ทำเองไปจะมาเสกให้เราเจ็บแก่เจ็บตายเนี่ยมันตัวเราทำเองเราก็ต้องยอมรับว่านี่มันเป็นสภาพความจริงที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องมีวิชาธรรมะไว้ดับความทุกข์ใจอย่างนี้ตอนนี้ก็เลื่อนเลิงบันเทิงใจเดินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามีทุกข์อะไรก็จะเอาตัวสติสมาธินี้เข้ามากำจัดทุกขเวทนาได้ทุกเวลาเข้าใจไหมโยมก็ปฏิบัตินี่ก็ได้เปรียบอยู่แล้วโยมได้เปรียบตรงได้ไม่วันนี้ไม่โดนยักษ์กินเนี่ยนะไม่โดนยักษ์ไม่โดนยักษ์กาลและเวลากินวันคืนมีประโยชน์ถ้าเราระลึกถึงความตายเรียกว่าวันคืนมีประโยชน์ถ้าวันไหนไม่ระลึกถึงความตายวันคืนก็ไม่มีประโยชน์ความตายนี่มันจะมาตัวตัดสินให้การและเวลามีประโยชน์อย่างที่พุทธเจ้าบอกเกิด100ปีแต่ไม่เคยรู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยเนี่ยก็สู้คนเกิดวันเดียวแล้วรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตายไม่ได้คนนั้น100ปีไม่ได้อะไรไปเลยเขาแก่ตายธรรมดาเขาไม่ได้ไปสวรรค์แต่คนที่รู้จักว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเพียงวันเดียวแล้วตายก็หมายถึงว่าเกิดมา100ปีมัน

กันน่ะสมมุตินะไอ้คนนี้ก็เกิด100ปีไอ้นี่ก็เกิด100ปีแต่ไอ้คนที่เกิด100ปีเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรเลยเขาตายไปด้วยความหลงไม่เคยทําบุญแต่คนที่เกิด100ปีเนี่ยมันรู้จักพระพุทธธรรมประสงค์วันจะตายอันนั้นยังได้ดีกว่ายังได้ไปสู่สุคติหรือว่าคนเกิด7วันแต่มารู้จักพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไอ้คนเกิด100ปีก็สู้ไม่ได้เรามาบวชนี่มันเรามาเกิดนะเรามาเกิดใหม่เรามาเกิดในส่วนกุศลจิตเรามาเกิดใหม่ไอ้เกิดตายนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าตัวตายนะตัวเกิดนะเกิดตายนี่หมายถึงว่าไอ้ความคิดมันเกิดมันตายไอ้ความคิดนี่คือเกิดคือตายอยู่ตลอดเวลาคิดอย่างนี้คิดมีเกิดอะพอเลิกคิดดับตายจะได้เกิดอะความคิดคนเราเนี้ยตายตลอดเวลาใช่ป่ะเราคิดเรื่องจะไปคิดจะมาคิดจะไปโน่นไปนี่เนี่ยพอคิดปุ๊บเราก็เลิกคิดพอคิดนั่นคือเกิดพอเลิกคิดนั่นคือตายจะเกิดตายมากมายคนเรานี่เกิดตายมากมายเกิดดับกันน่ะเกิดดับมากมายดังนั้นบุญบารมีคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่ามีโอกาสได้สร้างไม่ต่างกันเพราะว่าบุญบารมีที่สร้างสะสมไว้แต่อดีตชาติเนี่ยก็จะเป็นกำลังส่งมาถึงปัจจัยในชาตินี้แล้วก็บุญบารมีปัจจัยในชาตินี้ก็จะส่งไปอนาคตไปชาติหน้าต่อถ้าไม่สำเร็จชาตินี้เราก็ไปชาติหน้าต่อแต่พวกนี้คือเป็นนิสัยสันดานชอบสงบนิสัยสันดานชอบบวชมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกับคนมาเกิดในชาตินี้นิสัยสันดานชอบขโมยเงี้ยที่จริงมันไม่ได้ขโมยชาติเดียวมันขโมยมาหลายร้อยชาติมาชาตินี้มันก็ชอบขโมยชาตินี้ก็ชอบขี้โกงชาตินี้ก็ชอบขโมยบางคนไอ้นิสัยเจ้าชู้มันจะชู้มาหลายชาติแล้วมาชาตินี้มันก็เจ้าชู้อีกไอ้นิสัยซื่อสัตย์มันก็ซื่อสัตย์มาหลายชาติแต่ไอ้อย่างนั้นไม่สำคัญสำคัญคือว่าเราจะเป็นอะไรก็แต่ถ้าเราเจอบัณฑิตแล้วนั่นแหละเจอบัณฑิตผู้รู้แล้วสอนทำให้เราได้ปฏิบัติดีอันนั้นถือว่าชาตินั้นโชคบุญกุศลมากจะทำอะไรก็หยุดได้เหมือนองค์หุริมานมาเจอพระพุทธเจ้าปิดนรกเลยเปิดประตูสวรรค์เลยเพราะเจอบัณฑิตแล้วเจอผู้ที่พาบวชพาเรียนพาปฏิบัติธรรมอันนั้นถือว่าเป็นการกำจัดแก้กรรมได้ก็จะค่อยๆเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่คือจะสร้างบารมีต่อไปอีกเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่ององคุลิมานให้อานนท์ฟังไงอานนท์บอกทำไมองคุลิมานถึงดุร้ายงี้ล่ะพระองค์พุทธเจ้าบอกไม่ใช่องค์ริมานดุร้ายในชาตินี้ชาติก่อนดุร้ายกันนี้อีกเหรอมีดุร้ายกันนี้ก็บอกมีองค์ริมานดุร้ายกันนี้อีกชาตินี้ยังดุร้ายน้อยเขามีบุญบารมีเยอะแล้วชาตินี้เขาจะมาเป็นพระอรหันต์แต่อันนี้สายเศษบาปเศษกรรมเก่าเขาสร้างมาเขายังมาแค่ฆ่าคนพันคนบอกมีชาติก่อนร้ายกันนี้บอกโอ้ชาติก่อนร้ายกันนี้อีกเป็นปริศาสน่ะเป็นเจ้าแผ่นดินน่ะบอกเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วก็ไอ้คนใช้พ่อครัวน่ะก็หาเนื้อองค์นี้ชอบกินเนื้อสัตว์เป็นคนกำลังบังชาแข็งแรงชอบกินเนื้อจะต้องปิ้งเนื้อมาย่างให้กินเนื้อกว่านั้นเนื้อไม่มีวันละมันคนเนื้อขาดตลาดก็เลยทำไงดีพระเจ้าแผ่นดินไม่มีเนื้อก็เลยตัดสินใจไปเอาไอ้คนในคุกที่ก็ถูกประหารน่ะมาเอาเครื่องในพวกตับพวกไตอะไรมาเนื้อที่มันๆแล้วก็มาหั่นแกงให้กินพระเจ้าแผ่นดินพอชิมเข้าไปตอนนั้นขายทิ้งเลยขายเลยมันอร่อยอ่ะมันหวานมันเนื้อคนถามมึงไปเอาเนื้อที่ไหนมาเนี่ย
อามาก็ตกใจนึกว่าพระเจ้าแผ่นดินโกรธเจ้าดินบอกกูไม่โกรธมึงหรอกบอกมานะเอาเนื้ออะไรมาแกงให้กูกินบอกว่ามันจึงได้อร่อยอย่างนี้บอกว่าเนื้อคนในคุกอ่ะโอ้ต่อไปที่ทำมาทุกวันเลยนะจะบอกใครนะนั่นก็เลยสบายเลยพระครัวก็เลยฆ่าเอาคนคุกที่ถูกประหารมาให้กินวันกินหมดคุกอ่ะหมดคุกอ่ะทำไงพระองค์ไอ้คนที่โทษประหารหมดอ่ะนั้นหมดมึงก็ประหารเองเลยความอยากก็อาหารหมดในคุกไม่เหลือเลยกินเกลี้ยงเลยพระองค์หมดแล้วก็ไปหาไอ้คนชาวไร่ชาวนาป่าเขามาสิก็ไปดักเอาพวกนั้นมาพวกชายแดนคนก็กลัวกันแล้วเขาก็ล่ำลือว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยกินเนื้อมนุษย์คนก็กลัวก็จะล้มบัลลังก์กันก็รู้ตัวว่าขืนอยู่ก็คงถูกฆ่าตายก็เลยคนทั้งหลายก็มาเริ่มร้องว่าขอให้พระองค์เลิกกินเนื้อมนุษย์แล้วก็ให้เป็นเจ้าแผ่นดินที่ดีต่อไปกับการที่พระองค์จะกินมนุษย์ต่อไปก็อย่าได้อยู่ในเมืองนี้ก็ตัดสินใจไม่เป็นเจ้าแผ่นดินพาไอ้คนพ่อครัวไปเลยถือกระทะไปไปหาฆ่าคนกินตามชายแดน ยอมทิ้งบัลลังก์ติดขนาดนั้นเลยฆ่าไปฆ่ามาไม่มีใครกินวันนั้นหิวจัดเลยฆ่าพ่อครัวกินเลยคนนี้พ่อครัวก็โดนกินอีกข้าวก็ชุบกินเมืองมนุษย์แรงมันดีขับจับคนได้แล้วข้าวคนเขากลัวทุนที่สุดตอนหลังเนี่ยแล้วพอดีเขามีลูกอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไปสั่งเสียลูกเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะกลับมาให้กินอันนี้ก็เลยเอาเขาก็ลูกก็รู้โพธิสัตว์อ่ะพุทธเขาไปรู้เขาก็เลยมาให้กิน มากินแทนพ่อผู้สุดก็ผู้นี้ก็มีบุญน่ะกินไม่ได้ก็เขาก็เทศนาโปรดการเบียดเบียนคนอื่นไม่มีความสุขก็ได้กินไว้วันนึงอิ่มแล้วก็ทุกข์อีกคนหิวอย่างเงี้ยมันต้องทุกข์คนอยากก็ต้องทุกข์ทำไงเราจะไม่หิวไม่อยากเราจึงจะเป็นสุขไอ้เบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นสุขหรอกพอฟังธรรมโพธิสัตว์เด็กคนนี้โปรดนี้ก็เข้าใจในเรื่องความทุกข์เราร้อนใจตัวเองพลาดทุกสิ่งทุกอย่างมาในชีวิตเนี่ยต้องอดอยากลำบากเนี่ยเพราะความอยากตัวเดียวก็เลยยอมรับศีล5แล้วก็เลิกฆ่าคนถือศีล5กลับชาติมาเกิดกับองค์คุลิมานคนที่ไปโตนั่นเด็กนั่นก็โพธิสัตว์ก็คือพุทธเจ้าพอมาเจอบัณฑิตก็เลิกบอกนี่ลายมากชาติเนี้ยลายมากจริงคนทั้งเมืองเลยแต่มาบัญชาติพระองค์คุลิมานนี่สะสมตรงที่มาเจอบัณฑิตผู้นั้นสอนให้ถือศีล5ตลอดชีวิตนั่นแหละอานิสงส์นั้นทำให้ตัวเองได้เวียนว่ายจะเกิดมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วมาเป็นพระอรหันต์เป็นต้นตรงต้นคดไปตรงอันนี้คือการสร้างบุญสร้างบุญเป็นเรื่องที่ปัจจัยนิสัยของคนที่เคยเข้าผ่านวัดผ่านบามาบวชมาเรียนเนี่ยก็มีนิสัยก็เหมือนพวกขี้เมาเข้าวัดเนี่ยขี้เมาเข้าวัดก็เป็นนิสัยนะขี้เมาเข้าวัดแต่ขี้เมาไม่เข้าวัดหนึ่งไปนรกขี้เมาเข้าวัดยังไปสวรรค์ได้เพราะมันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนจะตายไอ้ถ้าขี้เมาไม่เข้าวัดมันไปนรกอะไรก็ขอให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจมันก็แก้กรรมได้ตอนจะตายเหมือนพระเนี่ยพระทุศีลเนี่ยพระศีลขาดเนี่ยเป็นประราชิกเนี่ยศีลขาดเนี่ยแต่ถ้าบวชไปก็ไปนรกบวชไปไปนรกแต่ถ้าศึกไปนะศึกไปแล้วก็ไปสมาทานศีล5ศีล8ไปสวรรค์ได้เหมือนคนขี้เมาอ่ะตายให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ชีวิตนี้จะขออยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไอ้ที่เมามาก็จะไม่ตามก็
สติจะเป็นตัวนำไปสู่สวรรค์ได้เพราะพระพุทธพระธรรมพระ

มันทำให้จิตคนเนี่ยไม่มีภาพหลอกหลอนตัวเองไม่มีภาพน่าเกลียดน่ากลัวไม่หลอกหลอนจะเป็นภาพที่น่าสงบเย็นเป็นภาพที่สบายใจแต่นี้ที่ทำบุญเนี่ยภาพมันไม่ดีอย่างที่ทำบาปเนี่ยมันใจจะเร่าร้อนภาพปรากฏจะไม่ดีจะตายไปนรกเพราะว่ามันเห็นภาพไม่ดีเป็นนิมิตไม่ดีภาพไม่ดีเนี่ยอันเดียวกันแต่นี้คนที่ทำบุญกุศลเนี่ยเวลาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนจะตายเนี่ยภาพมันดีจะปรากฏเป็นสวรรค์วิมานปรากฏเป็นเสียงเป็นรูปดี

การทำสมาธิเราทำครั้งเดียวยังไม่สงบเราก็ต้องใช้ความเพียรหรือสงบแล้วเราก็ต้องจำลักษณะความสงบไว้ต่อไว้ระลึกต่อไปอีกคือนั่งง่ายๆก็คือนั่งเห็นกายนั่งดูกายตัวเองหลับตาลืมตาดูกายตัวเองแล้วก็ดูความคิดตัวเองว่าคิดอะไรแล้วไม่ต้องไปห้ามความคิดคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ก็ไม่ต้องไปห้ามความคิดแต่เพียงรู้ว่าเราคิดอะไรดูกายกับใจอย่างเดียวสองอย่างพอเดินก็ดูกายนั่งก็ดูกายนอนก็ดูกายยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนก็กำหนดรู้ที่กายอย่างเดียวจับกายเคลื่อนไหวกายเป็นที่ตั้งสติแล้วก็คอยระลึกรู้จิตคิดอะไรจะรู้พอจับกายเราจะรู้จิตตัวเองจะรู้ว่าคิดอะไรเพราะว่าเป็นธรรมซึ่งอยู่ด้วยกันกายกับใจคอยระลึกไว้อย่างเงี้ยระลึกอยู่เรื่อยๆเดินก็ดูกายนั่งก็ดูกายนอนก็ดูกายกินคิดนึกอะไรก็ดูกายดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้แล้วก็เฉยจับกายต่อไปอีกต่อไปก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตคราวนี้ก็ฉลาดแหละคราวนี้ก็สงบสงบได้รู้กายรู้จิตคราวนี้ก็สงบ

แต่ห้ามบังคับห้ามสูดลมถ้าสูดลมไปปล่อยลมมาเนี่ยจิตจะสับสายห้ามสูดลมสูดลมนี่สูดได้ตอนแรกนะ 4-5 ครั้งสูดให้หายใจให้ลึกให้เต็มปอดแล้วค่อยปล่อยทีละน้อยน้อย 4-5 ครั้งเราต้องไม่ต้องสูดลมก็ค่อยรู้ว่าลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไรบางครั้งบางคนก็ดูลมตัวเองไปจนถึงโน่นภายในบางคนก็ไม่ต้องดูลมเพิ่งภายในดูแต่เพียงรู้สึกตัวว่าลมกระทบเข้ากระทบออกที่สองช่องจมูกเดียวก็พอฉะ นั้นเมื่อเรารู้กายมากขึ้นมากขึ้นนั่งเห็นกายว่าตัวเองนั่งเป็นองค์พระเนี่ยเห็นรูปนั่งเนี่ยจิตก็สงบพอจิตคิดอะไรก็รู้ทันทีว่าคิดอะไรก็กลับมาดึงมารู้กายนั่งอีกหัดดูกายอย่างนั้นต่อไปจะรู้จิตตัวเองเรียกรู้จักการเจริญสติปัฏฐาน4อันนี้ทำไม่ยากนะลองฝึกดู7วันก็รู้ผลเดินดูกายนั่งดูกายนอนดูกายกินดูกายอาบน้ำข้าวห้องน้ำห้องส้วมก็ดูกายตัวเองพิจารณากายจับกายเคลื่อนไหวตลอดนั่งอยู่ตรงไหนก็นึกเห็นกายตัวเองนั่งอยู่เดินไปตรงไหนก็นึกเห็นกายเดินอยู่นอนก็เห็นกายตัวเองนอนท่าไหนก็รู้นอนท่านั้นนี่คือสติระลึกรู้กายตามความเป็นจริงก็เรียกสติสัมปชัญญะสติปัปภะทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยง่ายกับการจับอารมณ์ตัวเองจับจิตตัวเองง่ายกับการประคับประคองความรู้สึกตัวเองไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ง่ายกับการทำจิตให้สงบ

อันนี้เราต้องพยายามระลึกอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นหลักปฏิบัติใครไม่จับตัวนี้ก็ไม่ได้ลืมกายแล้วก็ลืมจิตลืมจิตก็ลืมกายมันอยู่อันเดียวกันอาศัยซึ่งกันและกันคนเราในกายเนี่ยเป็นของโลกนี้นะจิตเป็นของโลกหน้าได้กายเนี่ยเป็นของโลกนี้โลกมนุษย์กายเราเนี่ยโลกมนุษย์เขาให้มาแต่จิตนี่ไม่ใช่ของโลกมนุษย์จิตมาอยู่เหนือโลกจิตนี่เป็นนามธรรมซึ่งละเอียดอ่อนไม่มีใครจับได้นอกจากปัญญากับสติจิตมันลึกล้ำละเอียดอ่อนสุดธรรมดาที่กล้องจุลทรรศน์หรือหลักวิทยาศาสตร์จะจับได้จิตนี่ไวกับแสงไวกับเสียงเสียงว่าไวแสงว่าไวจิตนี่ไวที่สุดในโลกสมมติแสงพระอาทิตย์เนี่ยส่องมาถึงโลกเนี่ยแวบเดียวถึงเนี่ยแต่จิตเร็วกว่านั้นหลายร้อยล้านหลายพันหลายเท่าฉะนั้นกายเนี่ยมันเป็นของโลกนี้โลกที่พ่อแม่ให้มาโลกที่ดินน้ำไฟลมเขาสร้างขึ้นมาโลกวัตถุเขาสร้างมาแต่จิตเนี่ยเป็นของอยู่เหนือโลกเหนือทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งจับยากพระพุทธเจ้าท่านจับได้ท่านก็เป็นผู้รู้เป็นสัพพัญญูพอจับจิตได้เนี่ยรู้หมดเลยจะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานพอจับจิตได้แล้วเข้าจตุตถฌานเข้าถึงวิปัสสนาญาณพระองค์รู้หมดเลยแค่จับจิตได้รู้หมดทุกอย่างเห็นจิตตัวเองแต่คนจับจิตตัวเองไม่ได้นี่หลงไปไม่ไหนไม่ได้หลงวนเวียนอยู่ในโลกฉะนั้นจิตเนี่ยถ้าใครปฏิบัติแล้วรู้จิตเห็นจิตตัวเองได้นะถือว่าคนนั้นสามารถจะสกัดกั้นทุกความรู้สึกต่างๆได้หยุดความคิดต่างๆได้ความโกรธที่เคยเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โกรธก็จะดับคนเจ้าแง่แสนงอนคนที่คิดฟุ้งซ่านใจคอไม่สงบพอจับจิตได้ก็จะสงบโลภโกรธหลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจก็พอจับแล้วก็รู้หมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะไม่รู้เรื่องของตัวเองฉะนั้นว่าจิตยังอยู่เหนือโลกนะที่ว่าเวียนว่ายตายเกิดในจิตนะไม่ใช่กายกายเนี่ยมันไม่มีอะไรตายแล้วก็แล้วกันเป็นทรัพย์เป็นดินไปแต่จิตนี่มันไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมไปตามอำนาจของสมาธิเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสุรกายไปเพราะจิตทั้งนั้นไปอัตโนมัติแต่นี่เรายังไม่รู้เรายังไม่เห็นแล้วก็สงสัยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาปุถุชนคนธรรมดาก็สงสัยเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องภพแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านไม่สงสัยหรือผู้ปฏิบัติธรรมเขาถึงธรรมก็ไม่สงสัยเชื่อมั่นว่าวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องมีจริงเกิดและปฏิสนธิได้จริงเป็นเรื่องที่ลึกลับละเอียดอ่อนยากที่บุคคลธรรมดาจะรู้ได้ต้องพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือผู้ปฏิบัติเข้าฌานโดยทุกคนก็รู้ได้แต่ถ้าเรามีจิตที่ละเอียดอ่อนสงบต้องเป็นการฝึกสมาธิหรือฝึกสติปัฏฐานนี่ก็เริ่มรู้เช่นเดินก็รู้กายพอจิตคิดอะไรก็รู้จิตนั่งก็รู้กายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเวลาโกรธขึ้นมาก็รู้ความโกรธแล้วก็ดับไปก็รู้ว่าความดับเกิดขึ้นใจคิดอะไรจะรู้หมดอดีตอนาคตปัจจุบัน
ตามดูมากๆขึ้นก็เห็นเหมือนกับมีตัวมีตนมีรูปลักษณะหน้าตาเหมือนกันอาการของความโกรธคิดแบบไหนอาการของความโลภคิดแบบไหนอาการของความรักชังคิดแบบไหนมันจะปรุงแต่งต่างๆกันก็รู้ลักษณะของอารมณ์รู้ลักษณะของความคิดเพราะมีสติสมบูรณ์ปฏิบัติต้องไปอย่างนี้นะต้องทำให้รู้แจ้งอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เพียรดูจิตตัวเองเพียรดูกายตัวเองต้องสติต้องพุทโธไว้เรื่อยๆอย่าลืมอย่าทิ้งเวลาลึกไว้เสมอว่าตัวเรานั่งอยู่ตรงไหนเดินอยู่ตรงไหนนอนอยู่ตรงไหนกินอยู่ตรงไหนคิดอะไรก็ให้รู้ทันทีว่าเราคิดเรื่องอะไรถ้าเราไม่รู้จิตของเราเราก็กลายเป็นคนล่องลอยความคิดของเรายังไม่สามารถจะตามดูได้เราก็กลายเป็นคนไม่รู้ความจริงเป็นคนหลงความคิดตัวเองสำคัญตนผิดฉะนั้นการมาฝึกกรรมฐานเนี่ยจึงมาเรียนรู้เรื่องกายใจพระบุญอยู่ที่จิตบาปอยู่ที่จิตสวรรค์นรกทุกอย่างอยู่ที่จิตหมดจะรู้เรื่องศาสนาต้องศึกษาเรื่องจิตใจตัวเองอย่างที่เรามานั่งเนี่ยเข้าฌานเนี่ยเราต้องการจะรู้เรื่องสงบเป็นอย่างไรถ้ายังไม่เข้าฌานไม่ได้สงบไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าปีติสุขเอตกตาเป็นอย่างไรปีติเนี่ยถ้าเราทำได้นะเราได้เงินสักร้อยล้านก็สู้กับปีติไม่ได้ปีตินี่อยู่เหนือวัตถุปีติสุขเอตกตาเนี่ยอยู่เหนือวัตถุคนถ้ามีความสุขทางความคิดตัวเองเนี่ยถือว่าสุขสุดยอดของวัตถุมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติเท่าไรก็สละได้ถ้าใจตัวเองเป็นสุขต่างกับคนที่ไม่สงบฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสละได้ทุกอย่างเพราะท่านมีปีติมีความสุขทางใจมีความสงบทางใจจึงว่าจิตนี่ไม่ตายจิตนี่เผาไม่ไหม้ฆ่าไม่ตายต้องจะทำให้ละกิเลสและเข้านิพพานเท่านั้นเองจิตนี่ไม่ตายจิตนี่เป็นวัฏจักรเกิดแล้วก็ดับแต่ก็ไม่มีตัวตนด้วยแต่มีอิทธิพลนะมีอิทธิพลคิดด่าใครได้แช่งใครได้คิดถึงคนโน้นได้คิดถึงคนนี้ได้คิดไปไกลรอบโลกก็ได้คิดไปถึงไหนก็ได้มีอิทธิพลมากความคิดอันนี้ถึงไม่มีตัวตนแต่มีอิทธิพลมากรุนแรงมากละเอียดอ่อนมากเย็นก็เย็นอย่างที่สุดร้อนก็ร้อนที่สุดไม่มีใครร้อนเกินกว่าจิตไม่มีใครเย็นเกินกว่าจิตไม่มีอะไรจะทุกข์ทรมานเกินกว่าจิตตัวเองอย่างเช่นบางคนเสียใจอย่างเงี้ยผิดหวังในความรักเนี่ยไม่ใช่กายมันผิดหวังจิตมันผิดหวังแล้วก็จะเคาะตายซะดีกว่าเงี้ยอับอายขายหน้าก็อยู่ไม่ได้กินยาตายฆ่าอยู่ตายไม่ใช่ไอ้จิตมันโง่มันอยากจะตายหนีเขาแต่จริงแล้วไม่ได้ฆ่าจิตแต่ฆ่ากายเพราะจิตมันทนไม่ได้ทนความคิดนึกตัวเองไม่ได้เพราะตัดใจไม่ได้มันคิดวันยังค่ำคืนยังรุ่งนี่ก็เรียกว่าแพ้จิตตัวเองสู้จิตตัวเองไม่ได้จิตมันมีพลังขนาดนั้นจิตมันเป็นผู้วางแผนนะคิดดีก็จิตคิดไม่ดีก็จิตมันพุทธศาสนาจึงสำคัญเรื่องจิตทั้งหมดพระเจ้าจึงให้ชำระจิตตัวเองให้ขาวรอบชำระจิตให้เบิกบานชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมันจะอยู่กับความสุขสงบตรงจิตเราดีถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้อะไรเพราะปล่อยให้จิตเราไม่สะอาดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้อยากได้โน้นอยากได้นี่มีแต่เรื่องวันยังค่ำร้วนแต่ความคิดหมักหมมทั้งนั้นจิตนั้นไม่ได้ชำระเหมือนคนใส่เสื้อไม่อาบน้ำมันเนี่ยหรือใส่ไม่ซักมันเนี่ยไว้นานๆมันก็หมักหมม
จิตคนก็ไม่ต่างกับคนที่ไม่ซักไม่อาบนะแต่คนที่ชำระจิตก็เหมือนคนมาถือศีลเนี่ยจิตมันหมักหมมมากๆแล้วพอมาถือศีลพอมาทำสมาธิมันก็ชำระล้างจิตให้ผ่องใสเกิดขึ้นสะอาดขึ้นกว่าเดิมมาวัดนี่มันสะอาดขึ้นกว่าเดิมสงบขึ้นกว่าเดิมแต่ยังคิดนึกอยู่แต่มันก็ยังสะอาดกว่าเดิมเพราะว่าถึงมันจะไม่สะอาดทั้งหมดแต่ก็ยังได้ซักฟอกจิตตัวเองก็ยังมองเห็นว่าสะอาดฉะนั้นจิตเนี่ยสำคัญมาเรียนรู้อย่างนี้กันเท่านั้นเองเรียนรู้แค่นี้ไม่ใช่เรียนรู้แค่นี้ว่ารู้แค่จิตเนี่ยถ้าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยรู้ไปหมดเลยรู้ลึกซึ้งไปหมดรู้อนาคตังสยานรู้ชาติได้เห็นชาติที่แล้วมาได้รู้ว่าตายไปข้างหน้าจะเป็นอะไรนี่เขาเรียกว่าจิตรู้ไปได้หรือไม่ก็สามารถที่จะกำจัดกิเลสตัวเองให้เบาบางให้สงบให้เย็นลงได้ยังอื่นทำไม่ได้นอกจากการปฏิบัติและยังน้อยก็สามารถควบคุมใจตัวเองได้เป็นคนมีอารมณ์ที่สงบควบคุมความรู้สึกตัวเองได้เคยเป็นคนอ่อนแอเคยเป็นคนหวั่นไหวเคยเป็นคนขี้กังวลเคยเป็นคนคิดไม่จบไม่สิ้นก็สามารถคอนโทรลยึดหลักสติได้คิดเมื่อไรก็รู้เมื่อนั้นดังนั้นพอปฏิบัติแล้วเนี่ยเกิดปีติเนี่ยอะไรอะไรก็ทำได้สละได้สละแม้แต่ชีวิตก็ได้สละแม้แต่ภายในภายนอกได้หมดเพราะรู้แล้วว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นมากกว่าวัตถุเหมือนพระเวสสันดรเนี่ยพระเวสสันดรไปบวชอยู่ในป่าหิมพานต์น่ะท่านรู้ว่าแก้วแหวนเงินทองเนี่ยให้แล้วก็เอาไปไม่ได้ท่านสละหมดท่านต้องการนิพพานต้องการความเป็นคนใจดีใจบุญการเป็นคนที่ไม่ติดยึดในทรัพย์สมบัติท่านสละไปแล้วท่านก็เกิดปีติในตัวเองมีบารมีมากคนที่สละความรู้สึกต่างๆได้ถือเป็นคนมีบารมีมีกำลังใจเขาเรียกสละก่อนตายทิ้งบ้านก่อนตายไม่มาวัดตายแล้วค่อยมาวัดอย่างนั้นไม่ใช่คนเสียสละเขาหามางั้นไม่ได้อะไรเอาตีฝาลงเอามาใส่วัดเอามาวางไว้ที่วัดนั้นคนพวกนั้นไม่ได้เตรียมตัวคนต้องสละก่อนเพราะทุกคนเราก็ต้องตายอ่ะช้าและเร็วก็ต้องตายแต่นี่ความตายนี่มันเป็นหลักของไม่เที่ยงอีกไม่รู้ว่าใครตายก่อนกันไม่รู้ว่าแม่ตายก่อนพ่อตายก่อนลูกตายก่อนผัวตายก่อนเมียตายก่อนไม่รู้ไม่เที่ยงอีกพอไม่รู้งี้ทำไงดีก็ต้องรีบทำบุญรีบสร้างบารมีไว้ก่อนตายเลยจะได้ไปดีตายเลยจะได้ใจดีก็ต้องใจดีก่อนตายต้องใจบุญก่อนตายเหมือนทำบุญให้แก่คนบุญคนใจบุญเนี่ยมันจึงได้รับเหมือนกับเราสอนเราบอกคนเนี่ยที่มีความคิดตรงกันเนี่ยเขาจึงจะรับคนที่มีความไม่มีความคิดตรงกันเขาก็ไม่รับฉะนั้นเราจะทำบุญตรวจน้ำอุทิศให้กับคนตายเนี่ยคนตายมันต้องมีบุญมันต้องเคยทำบุญไว้ต้องเคยรู้เรื่องบุญบาปไว้จึงจะรับคนตายไม่เชื่อบุญเชื่อบาปมันไม่รับหรอกตอนเป็นไม่เชื่อบุญเชื่อบาปมันก็รับไม่ได้ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องไม่รับศีลไม่ภาวนามันต้องได้ตั้งแต่ยังไม่ตายจึงจะไปต่อกันติดจึงจะไปเชื่อมกันติดไม่ใช่ตายแล้วสวดกันให้ไปสวรรค์ไม่มีใครสวดให้ไปสวรรค์ได้ตัวเองต้องสวดตัวเอง
ศีลเนี่ยเป็นเครื่องสวดตัวเองให้ไปสวรรค์สมาธิเนี่ยสวดตัวเองให้ไปละนั่นก็เพียงจะอุทิศกุศลให้ภาวนาให้เป็นกำลังใจให้หรือเอาธรรมะมาแสดงให้ฟังเพื่อให้จิตนั้นเกิดกุศลขึ้นกับคนฟังแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกคนตายจะต้องทำบุญก่อนตายต้องสวดมนต์ภาวนาให้เก่งก่อนตายทำบุญให้ทานให้เก่งก่อนตายแล้วจึงจะได้ไปดีไม่ใช่รอตายแล้วค่อยทำบุญให้นะคิดผิดยิ่งไม่ได้อะไรใหญ่เลยเรื่องการทำกรรมฐานเนี่ยบางคนรอให้แก่แล้วจึงมานั่งสมาธิเนี่ยจิตมันจะสะสมด้วยความวุ่นวายไปมากพอนั่งแล้วมันทำใจยากตัดห่วงตัดกังวลยากแต่เราต้องนั่งไปทุกวันภาวนาไปทุกวันค่อยๆขัดเกลาความเพียรความพยายามนี่สำคัญคนเราพอมีใจรักสำเร็จพอมีใจพอใจที่อยากจะปฏิบัติให้รู้เรื่องเนี่ยอยากจะเดินจงกรมให้รู้เรื่องนั่งสมาธิให้รู้เรื่องให้รู้เรื่องของศีลสมาธิให้ได้เนี่ยนั่นแหละจะสำเร็จคือต้องพยายามทำอย่างน้อยมาบวชเนี่ยเราได้เรื่องสัมผัสกับอารมณ์ที่เย็นที่สงบได้ก็ถือว่านั่นแหละเราเริ่มเข้าใจทางธรรมะแล้วอย่างน้อยก็ได้เข้ากระแสธรรมเราสำรวจตัวเองว่าเออเนี่ยเราบริสุทธิ์แล้วเราเริ่มบริสุทธิ์แล้วเราเริ่มเป็นปกติแล้วก็พยายามสำรวจตัวเองอย่างนั้นพอทำไปอีกสักพักหนึ่งเดียวเราก็ปล่อยวางเป็นเดี๋ยวก็สงบเป็นมองตัวเองนานๆดูมองสักชั่วโมงหนึ่งนั่งนึกดูตัวเองสักชั่วโมงหนึ่งเพิ่มต้น15นาทีก่อนเดิน15นาทีนั่ง15นาทียืนเดินนั่งนอน15นาทีดูตัวเองไปเรื่อยๆเพิ่มไปครึ่งชั่วโมงครึ่งเพิ่มไปชั่วโมงหลังเข้าก็ค่อยๆรู้จักตัวเองมากขึ้น

ิดอะไรก็รู้ชัดมันเกิดสติชัดเขาเรียกว่าเบากายเบาใจจิตก็เริ่มง่ายขึ้นว่าเอจับตรงโน้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้นี่พอเราเริ่มทำความสติมากขึ้นจะได้นี่ที่บอกวันนี้บอกล่วงหน้าให้แต่จะไปอยากนะถ้าอยากแล้วไม่ได้อะไรต้องนั่งทำใจว่างๆอยากเห็นก็ไม่เห็นอยากสงบก็ไม่สงบทำสมาธินี่ต้องไม่อยากเราได้ต้องละความอยากตรงกันข้ามกับทางโลกโลกทางโลกก็อยากเราได้ทั้งทำอยากแล้วไม่ได้ต้องทำใจว่างๆต้องทำใจเฉยๆจึงจะได้จึงจะรู้จึงจะเห็น

ตอนนี้ที่เราทำได้เนี่ยมันก็ได้กับตัวเราได้กับจิตใจของเราเราก็เปลี่ยนแปลงทัศนะความรู้สึกของเราที่ดีที่ดีขึ้นเคยสงสัยก็หายสงสัยเคยสงสัยว่าปฏิบัติมันจะได้อะไรนั่งสับไปสับมาไปดูคนโน้นสับคนนี้สับไม่ค่อยได้อะไรเราก็สับไปสับมาเขาไปด้วยตอนนี้ที่เราทำได้เนี่ยมันก็ได้กับตัวเราได้กับจิตใจของเราเราก็เปลี่ยนแปลงทัศนะความรู้สึกของเราที่ดีที่ดีขึ้นเคยสงสัยก็หายสงสัยเคยสงสัยว่าปฏิบัติมันจะได้อะไรนั่งสับไปสับมาไปดูคนโน้นสับคนนี้สับไม่ค่อยได้อะไรเราก็สับไปสับมาเขาไปด้วยตอนนี้เสร็จแล้วก็เราก็เลยไม่รู้เรื่องจึงว่าเวลานั่งก็ทำความปีติลมหายใจเข้าก็ดีใจลมหายใจออกก็ดีใจหายใจเข้าก็ดีใจหายใจออกก็ดีทำความปีติที่เราได้นั่งทำความดีใจให้มากขึ้นปีติเนี่ยเป็นอาหารใจนะปีติเป็นอาหารใจคนไหนถ้าทำสงบมากๆแล้วก็จะเกิดปีติคราวนี้จะไม่เบื่อแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งได้เป็นวันๆคืนๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยคนที่ไม่มีปีติเนี่ยนั่งแล้วก็ปวดเมื่อยเนี่ยเดี๋ยวเราก็รู้นะเรานั่งคืนนี้ก็รู้มันไม่ได้อยู่ที่หนุ่มที่สาวหรอกที่แก่ที่หนุ่มหรอกไม่ได้อยู่ที่คนนั้นมันอยู่ที่ว่าใครมีปีติมากกว่ากันคนไหนมีปีติมากก็เหมือนคนมีบารมีเกิดขึ้นแหละจะนั่งได้ทนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ง่วงเหงาหนอนเพราะรวมใจเป็นหนึ่งได้เร็วไม่ค่อยวอกแวกแต่ถ้าคนใจวอกแวกเนี่ยก็จะนั่งไม่ทนพลิกไปพลิกมาลำคาญตัวเองปวดเมื่อยผู้นี้ถึงจะอายุน้อยก็สู้คนอายุมากไม่ได้คนไม่แข็งแรงก็สู้คนที่แข็งแรงก็สู้คนไม่แข็งแรงไม่ได้ไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายแข็งแรงไม่ได้อยู่ที่กำลังวังชาดีอยู่ที่จิตใจใครมีปิติหรือไม่มีปิติการนั่งกันเนี่ยพอเข้าลักษณะความสงบปิติเกิดขึ้นอุเบกขาเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนจะทำได้ทำได้มากทำได้เหมือนกันสิ่งที่เคยไม่เคยทำก็ทำได้ไม่เคยสงบก็สงบไม่เคยนั่งทนก็นั่งทนไม่เคยอยู่ดึกก็อยู่ดึกได้ไม่เคยอยู่สว่างก็อยู่ได้ปีติมันมากไอ้ความปวดเมื่อยเนี่ยมันอยู่กับคนที่ยังไม่สงบนะพอสงบแล้วมันไม่ปวดเมื่อยหรอกนั่งแล้ว

ลองนั่งดูไงนึกดูกายตัวเองเรื่อยไปรู้จักกายตัวเองไม่มีอาการตามที่ลองแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้จักเรานั่งอยู่ตรงนี้นั่งหลับตาดูเรื่อยไปหลับตาลืมตาดูนึกให้เห็นตัวเองอยู่เรื่อยลองไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองไว้เข้าก็สงบตัวเนี้ยได้เลยเดี๋ยวก็รู้ได้ปีติฉะนั้นถ้าเราศึกษาสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยคำสั่งสอนพุทธเจ้าเราก็จะหายสงสัยคำสอนที่ว่าลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่เราไม่รู้เนี่ยเราจะได้รู้ที่เราไม่เห็นจะได้เห็นพระพุทธเจ้าที่ท่านเอาคำสอนมาตัด 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็ตัดจากจิตของท่านสงบมันเองที่มาสอนมากมายจนเราลึกซึ้งเนี่ยท่านก็เอาจิตของท่านที่สงบจนเกิดปัญญาพิสดารมากมายอย่างคำสอนของท่านอย่างเรื่องอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เงี้ยโอ้เป็นคำสอนที่ละเอียดอ่อนมากมันไปรู้หมดเลยจิตเจตสิกรูปนิพพานมีอะไรในจิตเนี่ยท่านเข้าใจหมดท่านแยกแยะออกได้หมดรูปเท่าไรจิตเท่าไรท่านรู้หมดเอามาเป็นพระไตรปิฎกได้หมดสัมผัสเนี่ยอายตนะ6ภายใน6ภายนอก6เนี่ยรู้ว่าการผัสสะอายตนะมีความรู้สึกเป็นอย่างไรเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้ผัสสะใจคิดนึกรู้เลยว่าลักษณะอารมณ์ต่างๆกันเป็นยังไงรู้เรื่องของอายตนะตัวเองก็ปฏิบัตินี่ก็จะรู้ได้ทุกคนใหม่ๆก็อาจจะไม่เข้าใจแต่พอปฏิบัติไปก็จะรู้มันเป็นปรมัตถ์เป็นปัจจตังที่บอกความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยเราก็มีความเพียรก็ต้องสำเร็จได้ไม่มากก็ขอให้ทำเถอะตามกำลังตัวเองเดินไม่ได้ก็นั่งนั่งไม่ได้ก็นอนนอนก็นอนสิหะสยาตนอนภาวนาไม่ใช่นอนหลับนอนก็รู้ได้นะคนอายุมากๆนั่งไม่ไหวก็นอนนอนน้ำมือค้ำศีรษะไว้ไม่ให้หลับพลิกไปพลิกมาไม่หลับก็มีสมาธิได้นอนก็เข้าฌานได้แต่ไม่ใช่นอนหลับนะนอนทำความเพียรบางคนนั่งไม่สงบก็เดินบางคนเดินไม่สงบก็ยืนคนบางคนยืนไม่สงบก็นอนบางคนนอนกับสงบกับมีสมาธิแต่ไม่ใช่นอนหลับบางคนเดินกับสงบก็เดินแต่อิริยาบถเดินนี่ช่วยได้มากช่วยดับนิวรณ์ได้แล้วก็ทำให้เกิดปัญญาความคิดอะไรต่างๆที่บันดาลขึ้นในจิตได้มากการเดินโยกลมนี่ช่วยได้เยอะ

จำได้ใช่ไหมนั่งดูตัวเองนั่งดูกายกับจิตนั่งทั้งคืนดูไปเรื่อยนั่งเดินดูกายนั่งดูกายนอนดูกายพอดูกายเดี๋ยวก็เห็นจิตตัวเองผุดเกิดอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ต้องไปสนใจวางเฉยเห็นก็วางเฉยรู้อะไรก็วางเฉยเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆนะโยมพุทธเจ้าท่านทำมาแล้วโยมพุทธเจ้าท่านไปทรมานร่างกายตั้ง6ปีไม่สำเร็จท่านได้แต่แค่สมาบัติวันสุดท้ายท่านมานั่งดูลมหายใจดูตัวเองเป็นองค์พระพระพุทธเจ้ามานั่งที่โคนโพก็นั่งดูตัวเองเป็นองค์พระขาดสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจจนจิตของท่านลึกละเอียดอ่อนไปถึงปฐมฌานเรื่อยไปถึงจตุฌานจิตของท่านฉลาดเกิดปัญญาเบาบางกิเลสทั้งหลายก็ดับเพราะท่านดูลมนั่นเองดูกายดูจิตนั่นเองไม่ต้องทรมานอะไรเลยแค่ดูกายดูจิตก็สำเร็จแต่ท่านก็สอนสาวกให้ทำตามแต่ท่านมาสอนต้อง40กว่าอย่างกสิณ10อสุภะ10อัตถิ10อาหาเรปฏิกูลธาตุสัญญาให้สอนอรูปฌานแล้วก็สอนพรหมวิหาร4สอนให้พิจารณาบ้างสอนให้เพ่งบ้างสอนให้เอาดูความตายบ้างดูความไม่น่าเกลียดของร่างกายบ้างท่านสอนได้ต้อง40กว่าอย่างท่านทำอย่างเดียวทำแค่ดูลมหายใจเนี่ยพอท่านสำเร็จแล้วท่านมีอุบายทั้ง40กว่าอย่างเอาดอกไม้มาดูคนไหนที่ชอบสวยงามก็สอนเอาดอกไม้มาดูหลับตาลืมตาจนจำดอกไม้ได้เอาดินมาดูจนจำดินได้เอาน้ำมาดูจนจำน้ำได้เอาลมมาดูดูจนจำลมได้เอาไฟมาดูจนจำไฟได้เอากระดูกไปดูกระดูกจนจำกระดูกตัวเองได้เอาผมดูผมจนจำผมได้ดูเล็บจนจำเล็บได้ดูหนังจะจำหนังได้ดูฟันจะจำฟันได้ดูพิจารณาตัวเองจะจำได้นะท่านมีอุบายสอนได้ทุกอย่างดังนั้นเรื่องกรรมฐานทั้งหมดแสดงว่ากรรมฐานในเรื่องให้จิตของเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้จิตเราจะได้สงบอย่างภิกษุองค์หนึ่งทำฌานได้สมัยเป็นพระทำปฐมฌานเก่งเสร็จแล้วก็สึกไปพอฌานเสื่อมก็สึกไปเป็นคฤหัสถ์ก็ถูกพวกชวนไปปล้นเขาไปคบนักเลงไม่ดีก็ชวนไปปล้นกลายไปเป็นโจร500ฆ่าเขาเขาก็จับได้จับได้สมัยก่อนก็ตัดคอตัดคนโน้นชั่วขาดมาเรื่อยเลยขาดมาถึงคนตัวเองเนี่ยคล้ายมันคนมีบุญน่ะยังมีบุญโอ้โหไอ้คนอื่นก็คอหลุดมาแล้วกูก็ต้องหลุดแน่วันนี้ทำไงดีเนี่ยไม่น่าสึกมาเลยสึกมาให้ตะขอหลุดเปล่าๆเนี่ยตายแล้วเนี่ยน่าเสียดายจังเราบวชที่สบายอยู่แล้วไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกับใครทำไมเราต้องมาให้ขอหลุดทำไมนึกเสียใจว่าตัวเองไม่น่าจะมาให้ขอหลุดน่าจะบวชปฏิบัติให้มันไปถึงสวรรค์นิพพานไปเลยพอมานึกงานปุ๊บระลึกได้เลยว่าต่อไปนี้จะไม่ขอทำบาปก็ขอระลึกถึงฌานที่ตัวเองทำก็ระลึกวิธีเข้าฌานยังไงก็วิตกก็ดูลมหายใจตัวเองดูว่าลมหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวไม่คิดถึงเรื่องขอหลุดแหละนึกถึงในลมหายใจตัวเองวิตกวิจารปีติสุขเอกตาพอได้ปฐมฌานปุ๊บก็ถอนฌานเข้าฌานยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานว่าตายก็ไม่เสียดายปล่อยให้ตายเลยอ่า
ผลที่สุดเพชฌฆาตมาถึงตัดคอไม่เข้าตัดคอไม่เข้าแต่แล้วที่ฌานเกิดขึ้นขาคือหลุดไปเลยผลที่สุดไปบวชเลยหลุดไปตัวเบาไปเลยเพราะไอ้พวกเพชฌฆาตก็เลยไม่เอาเลยเพราะคนนี้อัศจรรย์แล้วตอนหลังก็รู้ว่าเขากลับจิตไปนึกถึงความเป็นพระขึ้นมาเขาก็เลยเข้าฌานได้แล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คนตายสมัยก่อนบ้านเมืองเขายอมรับแต่สมัยนี้กฎหมายก็ไม่ยอมรับสมาธิช่วยได้แต่ก็ต้องเป็นคนที่จิตใจที่แน่นอนดังนั้นถ้าตายก็ไม่ไปนรกนะตายก็ไม่ไปนรกตายก็ไปเป็นพรหมหรือไม่ก็ไปนิพพานคนสมัยก่อนเกิดมาแสวงหาความสงบอะแสวงหาบุญกุศลแสวงหาความสงบแสวงหาว่าที่พึ่งที่สุดท้ายของความชีวิตตัวเองคืออะไรอะไรคือมนุษย์อะไรคือชีวิตอะไรคือที่เราต้องต้องการอะไรสิ่งที่มนุษย์จะต้องปรารถนาอะไรสิ่งที่มนุษย์จะได้ไปสมัยก่อนคนเขามีเหตุผลค้นหากันอะไรที่เป็นของเราที่มันแน่นอนเนี่ยเขาค้นหากันได้ถึงได้ศีลทานภาวนากันง่ายไงเหมือนโยมค้นหาความว่าอะไรที่เราจะมาบวชมาปฏิบัติกันเนี่ยมาบวชปฏิบัติแล้วเราจะได้อะไรเนี่ยก็เหมือนโยมมาค้นหากันแล้วก็ทำปฏิบัติไปแล้วเมื่อเราได้รับเราก็รู้ว่าอ๋อนี่เนี่ยเป็นที่พึ่งของเราเมื่อเรามาบวชแล้วปฏิบัติเราก็ได้ผลอย่างนี้เราก็รู้อย่างนี้เราก็เห็นอย่างนี้

ทำไมผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงโยมรู้ไหมผู้ชายคิดว่าตัวเองไม่ตกนรกก็เลยไม่มาบวชผู้ชายเขาก็คิดว่าเขาไม่ไปนรกหรอกเลยบวชน้อยผู้หญิงกลัวไปนรกกลัวบาปเชื่อบาปเชื่อบุญเลยบวชมากผู้ชายทิฐิมันแรงกูบวชไม่ต้องบวชหรอกบวชพระทีเดียวก็ไม่ต้องบวชแล้วผู้ชายเนี่ยบอกกินเหล้ายังไม่ไปนรกเลยนะความเชื่อของคนผู้ชายกินเหล้าก็ไม่ไปนรกผิดเมียเข้าก็ไม่ไปนรกผู้ชายไม่มีนรกหรอพิธีมันแรงอ่ะไม่เชื่อในที่มาบวชมันเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อแต่คนไหนเชื่อก็คนนั้นมีบารมีคนนรกคนพวกนี้นะคนที่ทำบุญไม่ได้ทำบุญด้วยกันเนี่ยก็จะมีกรรมแตกแยกกันไปนะคนไม่ได้ทำบุญด้วยกันเนี่ยจะมีปัญหาครอบครัวกันไปเรื่อยเกิดแล้วมาเป็นผัวเป็นเมียก็มีปัญหากันเรื่อยไม่มีอะไรสมหวังเลยเพราะทำบุญไว้ไม่ดีไม่ได้เสียสละทานศีลภาวนาด้วยกันก็มีแต่ปัญหาครอบครัวไอ้ลูกกับพ่อกับแม่ก็มีปัญหากันเรื่อยเพราะไม่ได้ทำบุญด้วยกันทำนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองยังไม่ค่อยได้โมทนาด้วยกันปัญหาจึงเกิดขึ้นกับครอบครัวเพราะจิตของเขาไม่เป็นกุศลทำไมคนสมัยก่อนจึงร่มเย็นเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยโมทนาบุญหมดใครทำอะไรก็ทำด้วยกันทำอะไรก็ทำด้วยกันไปวัดไปด้วยกันทำบุญบูด้วยกันทำอะไรมันก็พร้อมใจกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเขาเลยไม่มีอะไรทะเลาะเบาแหวงกันเพราะจิตเขาเป็นกุศลหมดทั้งบ้านพ่อแม่พี่น้องมันรวมแล้วแต่สามัคคีกันหมดเพราะจิตของเขาไม่มีความคิดผิดเขาเชื่อบุญเชื่อบาปคนสมัยนี้ก็ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปจิตมันก็เลยผิดความเห็นมันก็ขัดแย้งกันปัญหาเกิดขึ้นในสังคมจากคนไม่ยอมรับเรื่องบุญบาปจากเรื่องกรรมเวรทำบุญมาไม่ดีทำบุญมาไม่ร่วมกันทำมาไม่ตรงกันอธิษฐานไม่ตรงกันจึงเป็นทุกข์ไงบุญเป็นเครื่องดับทุกข์อันนี้พอมันไม่มีบุญมันก็มีแต่ทุกข์มีแต่ปัญหาดังนั้นเราต้องทำเพื่อมันพ้นทุกข์อธิษฐานให้มันพ้นทุกข์อธิษฐานให้พ้นคนไม่ดีอธิษฐานให้พ้นคนผ่านคนไหนเป็นคนอันธพาลเราก็จะไปพบจะไปเจอคนเอาแต่ใจตัวเองคนเอาแต่ความคิดตัวเองคนเอาแต่ความเห็นตัวเองก็ให้ห่างไกลรอยโยธพันโยธจะได้เจอจะได้พบอย่าได้มาเป็นเพื่อนอย่าได้มาเป็นฝูงกันให้มันออกห่างไปไม่เจอกันเลยดีเพราะไม่ได้ทำบุญด้วยกันให้อยู่กันก็ทะเลาะกันทุกวันเพราะอะไรเพราะอธิษฐานไม่ตรงกันไอ้คนหนึ่งเชื่อบุญคนหนึ่งไม่เชื่อบุญเนี่ยคนหนึ่งเชื่อกรรมคนหนึ่งไม่เชื่อกรรมฉะนั้นเราก็เลยต้องอธิษฐานทำบุญเนี่ยต้องอธิษฐานให้กายวาจาใจของเราสงบขอให้จิตของเราตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยให้เกิดแต่สิ่งที่ดีงามกับจิตของเราแล้วก็อย่าได้ไปอยู่ใกล้คนผ่านคนประทุษร้ายคนสองคนนี่ไม่ให้ไปใกล้หนึ่งมาเริ่มต้นมาเป็นมิตรแต่สุดท้ายได้เป็นศัตรูคนที่ขอไม่ให้เจอ
เริ่มต้นมาทำเป็นมิตรมาทำเป็นดีกับเรางั้นอย่างนี้ชมเชยเราเชื่อให้เราเชื่อใจให้เราตายใจสุดท้ายแล้วมาเป็นศัตรูกับเราคนนี้เราอธิษฐานอย่าให้เจออีกคนหนึ่งเริ่มต้นก็เป็นศัตรูตลอดมาขัดคอขัดใจกับเราไม่มีความเห็นตรงกันตั้งแต่เริ่มต้นยันตายก็ไม่เห็นกับเราไม่เข้าใจกับเราคนนี้เป็นศัตรูตั้งแต่เบื้องต้นจนยันตายคนนี้ก็อย่าให้พบให้เจอกับเราอธิษฐานให้ไกลห่างร้อยโยชน์พันโยชน์สองคนนี้ถือว่าเป็นผ่านกับเราแต่ความสองคนนี้ที่เราจะอธิษฐานเจอคือคนที่เริ่มต้นเป็นศัตรูแต่ตอนสุดท้ายมาเป็นมิตรคนนี้เจอได้มาตายแทนกันได้เริ่มต้นไม่เข้าใจกันเพราะว่าความเข้าใจเป็นศัตรูกันแต่สุดท้ายแล้วกลับเป็นมิตรยอมตายแทนกันคนอย่างนี้พบเจอก็ไม่เป็นไรลำบากตอนต้นสบายตอนปลายและคนอีกประเภทหนึ่งที่พบได้คือตอนต้นก็เป็นมิตรแล้วเป็นมิตรตลอดชีวิตทั้งตอนหน้าและหลังคนอย่างนี้อธิษฐานให้อยู่ได้เป็นมิตรกันตลอดชีวิตไม่เป็นศัตรูกันมีแค่สองคนนะที่คบได้โยมอีกสองคนคบไม่ได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมีศัตรูอยู่ตรงนี้ตัวเราก็มีก็ดูตัวเราว่าเราเป็นคนอย่างไรเราเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกไหมเป็นคนจริงใจไหมเป็นคนคบยากไหมเป็นคนซื่อสัตย์ต่อเพื่อนไหมแต่คนที่เป็นมิตรกับเราตลอดชีวิตเนี่ยคือใครคือพ่อแม่เรา

เมตตลอดชีวิตตั้งแต่เริ่มเกิดมาก็รักเราเลยยันตายก็ยังรักเราอยู่ตายแทนเราก็ได้ในพ่อแม่เราพี่น้องเราแต่ผัวเมียนี่ก็คือก็ผัวเมียนี่ก็เลือกกันเอาเพื่อนนี่ก็เลือกกันเอาบางคนอาจจะได้ผัวเมียแค่ที่เป็นมิตรกันตลอดชีวิตหรือว่าเป็นศัตรูเป็นมิตรตอนต้นและตอนท้ายแตกแยกกันก็อาจจะเจอคนนั้นเพราะมีสองคนเพื่อนก็เหมือนกันเพื่อนก็อาจจะเจออย่างนั้นอาจจะเป็นมิตรกันตอนต้นตอนท้ายก็เป็นศัตรูอาจจะเป็นศัตรูกันตลอดไปคนเราต้องทำบุญแล้วบุญนี่จะเป็นสิ่งบันดาลทำให้ทุกอย่างเข้าไปดีเพราะใจคนนั้นอาจจะเป็นผู้บ่งบอกเองว่าจะได้มิตรดีไม่ดีจะได้สิ่งที่ดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเขาบางคนไปลงบางคนเป็นมิจฉาทิฏฐินะบางคนเงินทองที่ได้มาไม่บริสุทธิ์เนี่ยพอไปลงทุนแล้วก็โม้ถูกเขาโกงถูกเขาเบียดเบียนหมดทำไงก็ไม่ขึ้นแสดงว่าไอ้เริ่มต้นจิตใจของเขาไม่ดีอะไรเขาก็ไม่ดีไปหมดเพราะเขาทำไม่ดีผลไม่ดีก็ให้กับเขาบางคนนี่มีลาภมันจะเกิดเลยทำอะไรก็เป็นมรรคเป็นผลหมดเขาทำของเขาไว้ดีสร้างบุญเขาไว้ดีเขาไม่เคยไปอิจฉาใครไม่เคยไปทำลายทรัพย์สินใครไม่เคยการแกล้งใครเขามีแต่เป็นผู้ให้อย่างเดียวเขาก็จะได้แต่บริวารได้แต่สิ่งที่ดีอย่างเดียวเขาปรารถนาของเขามาดีปฏิบัตินี่เราจะได้เชื่อเรื่องกรรมเวรเราจะได้ขีดเส้นเดินตัวเองให้ถูกต้องจะได้ไม่ไปทางอื่นอย่างน้อยก็เอาตัวไปได้ไม่ต้องไปเป็นอันธพาลกับใครเนาะไม่ต้องไปหาเรื่องทะเลาะกับใครคนที่ทะเลาะกันทุกวันก็เหมือนกับเอามีดคมๆไปฟันกับหินฟันกับเหล็กนั่นแหละรับแล้วเดี๋ยวก็ขี้เถ่อความโกรธไม่ดีมีคมๆไปฟันกับหินฟันกับเหล็กก็หมดลอยหล่อหมดคนที่ไม่โกรธใครคนที่มีสติปัญญาคนไม่โกรธใครก็เหมือนมีคมๆเอาไว้ใช้ได้ตลอดนั่นแหละมันไปกระทบสิ่งที่แข็งเกินกว่าจิตใจเราก็เหมือนกันคนอายุยืนเนี่ยคนใจเย็นคนขี้โลกเนี่ยคนใจไม่เย็นคนใจเย็นเนี่ยอายุยืนแล้วก็ถ้าเป็นคนใจเย็นมาแต่อดีตชาติมาชาตินี้ก็ใจเย็นคนพวกนี้จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะใจเขาเย็นคนใจร้อนเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บมากความโกรธความเกลียดอิจฉาริษยาเนี่ยเขาจะไม่มีเขาจะมีโรคมากเพราะใจเขาไม่เย็นดังนั้นใจเนี่ยสำคัญจิตใจเนี่ยต้องให้เย็นต้องให้สงบเรามาบวชเนี่ยเรามาหัดเป็นคนใจเย็นนะเป็นคนใจเย็นเป็นคนไม่รุ่มร้อนทำได้ก็เราก็เริ่มเป็นคนที่ฝึกตัวเองได้ไม่ใหม่ในนั่งสมาธิเนี่ยมันจะหงุดหงิดก่อนเหมือนกับคนที่เคยนั่งสมาธิมาแล้วสงบเนี่ยพอเลิกนั่งสัก7วันเนี่ยพอมานั่งเลยจะหงุดหงิดเลยพูดคืออยากจะลุกอยากจะพูดลุกนะแต่พยายามเขาข้ามพยายามอดทนไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆพอเขาหายพอจิตเขาสงบเย็นลงเขาจะนั่งได้เลยคนนี้แต่ถ้าคนนั่งทุกวันเนี่ยจะเย็นจะนั่งเท่าไหร่ก็นั่งได้แต่ถ้านานๆมานั่งจริงเนี่ยมันจะหงุดหงิดจะเล่าร้อนเหมือนกับคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิเนี่ยพอมานั่งปุ๊บมันจะเล่าร้อนจะนั่งไม่เย็นแต่พอนั่งไปนั่งไปพอเย็นแล้วเนี่ยนั่งเมื่อไรก็จะเย็นก็ต้องรักษาอารมณ์นี้ไว้เรื่อย
ทีนี้จะเย็นเรื่อยพอนั่งสมาธิจะเย็นเรื่อยรักษาไว้นั่งไปเรื่อยไม่ทิ้งถ้าไปทิ้งสัก2วัน3วันจะวันเดี๋ยวกลายเป็นกดใจร้อนแหละพอนั่งแล้วเบื่อหงุดหงิดกระสับกระส่ายต้องนั่งให้เคยนั่งยืนเดินนั่งนอนพอใจเย็นถ้าเคยแล้วคนหลังก็เย็นตลอดรักษาไว้ได้ถ้านั่งไม่นั่งบ้างไม่นั่งบ้างเดี๋ยวเราก็ไม่ได้อะไรถ้ารู้ว่าใจเราเริ่มสงบแล้วเนี่ยเรารักษาไปเลยนะนั่งไปทุกวันเลยพยายามดูจิตของเราเรื่อยๆต่อไปเราจะเย็นตลอดไปเลยไม่ไปคนใจร้อนในต่อไปนี้จะกลายเป็นคนเปลี่ยนใจตัวเองเย็นลงสงบลงได้ตรงนี้เองอย่าไปทิ้งถ้าลองทำได้แล้วก็ให้ทำเรื่อยไปอย่าไปทิ้งถ้าทิ้งเสร็จแล้วเนี่ยต้องนานๆปีครึ่งปีหรือเดือนก็เดือนกลับมานั่งเนี่ยไม่อยากนั่งเลยคนนี้กลายเป็นคนเสื่อมคนนี้ไม่อยากนั่งแล้วพอนั่งแล้วไม่มีความสบายใจก็เลยเลิกนั่งสมาธิดีกว่าเพราะนั่งแล้วไม่สงบหมดท่าเลยน่าเสียดายคนใจเย็นๆนะปล่อยเปลี่ยนใจซะได้แหมนั่งมาดีแล้วมันเลิกนั่งเลยน่าเสียดายใจเย็นแล้วตอนนี้นั่งไม่เย็นแล้วสิพอนานๆมานั่งแล้วกลายเป็นคนงุนงิดเนี่ยเลยกลายเป็นคนทำใจตัวเองไม่ได้น่าเสียดายอารมณ์ที่ดีจิตที่นั่งได้นะจิตเป็นกุศลแล้วชำระบุญกุศลได้มากแล้วทำบุญกุศลได้มากแล้วจนกลายเป็นคนใจเย็นแล้วนี่เรานั่งแล้วจะรู้กันเองเป็นเครื่องวัดใจว่าเราเป็นคนอย่างไรถ้าใหม่ๆเนี่ยมันยังหงุดหงิดก็จะไปท้อถอยนั่งต่อไปถ้าหลายๆวันมันนั่งแล้วหงุดหงิดก็พยายามจะเลิกนั่งให้จนหายหงุดหงิดจนเดินนั่งนอนให้เย็นแล้วก็เข้าที่แล้วคราวนี้ก็ทำต่อไปคราวนี้ไม่ทิ้งแล้วทิ้งไม่ได้แล้วเรารู้แล้วว่าทิ้งแล้วก็กลายเป็นคนอารมณ์หงุดหงิดเป็นอย่างนั้นนะคนทำสมาธิต้องทำติดต่อทำไปยันตายเลยตายแล้วไม่ไปลำบากทำไปยันหมดลมพระพุทโธนี่เป็นที่พึ่งได้ตลอดชีวิตเวลาคนจะตายเขาสอนอะไรโยมสอนให้คิดไหมเขาไม่สอนให้คิดอ่ะเขาสอนให้พุทโธหรือสอนให้สมาระหังแสดงว่าคนจะตายเนี่ยใกล้ตายเขาจะสอนให้สงบนั่นแหละจึงจะได้ไปสวรรค์จิตจึงจะดีไอ้ที่เราทำนี่มันก็ทำเหมือนคนตายนะทำเหมือนคนใกล้ตายนะทำให้จิตสงบเนี่ยทำเหมือนคนใกล้ตายหรือเตรียมตัวตายก็ว่าได้หรือมันทำคนตายก็ได้เพราะทำให้จิตสงบเพราะคนจะตายเนี่ยมันวุ่นวายไม่ได้เพราะวุ่นวายไปนรกเลยต้องภาวนาจนจิตสงบจึงจะตายได้เป็นอย่างนั้นเรื่องจิตใจนี่เรามาฝึกกันไว้นะฝึกให้เป็นนิสัยปัจจัยไว้จะได้ตายเป็นจะได้แก่เป็นเจ็บเป็นจะได้ใช้ชีวิตเป็นผู้สงบเป็นเราอยู่บ้านเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมานี่เราได้ปฏิบัติเท่ากับเราได้เปรียบอยู่บ้านเราไม่รักษาศีลมานี่เรารักษาศีลเราก็ได้เปรียบได้เปรียบได้หลายอย่างได้สวดมนต์ไหว้พระได้ทำจิตใจได้หลายอย่างได้มานั่งดูตัวเองได้มากขึ้น

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

กรรมชั่วเหมือนรอยเท้าวัวถูกเกวียนทับอันกรรมชั่วตัวทำไว้อย่างไรนั้นผลชั่วพลันตามสนองตนหมองไหมเหมือนเกวียนทับรอยเท้าวัวตัวนำไปชั่วเผาใจให้ร้อนรนจนมรณาพอมรณาสักดาหมดร่างกายคนผลที่สุดหยุดขยื่นเปรียบเทียบเหมือนไม้ท่อนนอนนิ่งเฉยใครจะทำอย่างไรไม่รู้เลยคนเราเอ๋ยสิ้นสักดา

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทสีในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของมาคันธยอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังมาคันธยผู้เป็นอริยอุบาสกที่มาจากตระกูลพราหมณ์โดยท่านได้สำเร็จอริยธรรมชั้นอนาคามีผลคือผลของท่านผู้จะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกนับเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่3ที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนามีจำนวนทั้งหมด4ชั้น

ชีวประวัติของมาคันธยอุบาสกมีกล่าวอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถโชติกาที่อธิบายความบาลีคัมภีร์คุตกนิกายสุตตนิบาตและในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งพุทธวรรคและอัปปมาทวรรคในเรื่องของธิดามารและในเรื่องของพระนางสามาวดีว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับมาคันธยพราหมณ์ผู้อยู่ในกัมมาสธรรมนิคมแคว้นกุรุโดยพระองค์ทรงปรารภถึงธิดามารดังนี้มาคันธยพราหมณ์มีภรรยาเป็นพราหมณีมีชื่อเหมือนกันว่ามาคันธยามีลูกสาวชื่อมาคันธยาเหมือนกับชื่อพ่อแม่คือคำว่ามาคันธยะก็ใช้กับพวกผู้ชายมาคันธยาซึ่งก็เป็นคำเดียวกันแต่ว่าผู้หญิงจะเป็นมาคันธยาในแคว้นกุรุนี้มาคันธยพราหมณ์เป็นที่รู้จักของบุคคลส่วนใหญ่ในฐานะเป็นผู้มีลูกสาวสวยเรียกว่าทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าลูกสาวของมาคันธยพราหมณ์เนี่ยเป็นหญิงสาวที่สวยมากมีชื่อว่านางสาวมาคันธยาเป็นสตรีที่มีรูปโฉมโนมพรรณงดงามและมีผิวพรรณดังทองคำจึงทำให้เป็นที่ต้องตาต้องใจของชายทั้งหลายที่ได้พบเห็นนางแล้วพวกพราหมณ์มหาศาลหมายถึงพราหมณ์ผู้มั่งมีฐานะตลอดถึงบรรดากษัตริย์มหาศาลคือกษัตริย์ผู้มั่งคั่งต่างมีความต้องการที่จะได้นางสาวมาคันธยามาเป็นของตนด้วยกันทั้งนั้นบุคคลเหล่านั้นจึงส่งคนไปสู่ขอต่อมาคันธยพราหมณ์ว่าขอท่านจงยกธิดาให้แก่ข้าพเจ้าเถิดมาคันธยพราหมณ์ได้ตอบปฏิเสธพวกพราหมณ์มหาศาลและบรรดากษัตริย์มหาศาลทั้งปวงเหมือนกันว่าพวกท่านไม่สมควรกับลูกสาวของข้าพเจ้าในวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งอรุณคือจวนสว่างนี่ก็เป็นพุทธกิจอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาเป็นประจำหรือเรียกว่าทรงกระทำประจำในตอนเช้ามืดก่อนสว่างนี้พระองค์จะทรงตรวจดูว่าท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งสมควรที่จะได้บรรลุธรรมตามวาสนาบารมีของตนของตนที่ได้สร้างสมอบรมมาเพื่อที่จะได้มาสำเร็จมรรคผลในชาตินี้เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาดูแล้วเห็นแล้วก็พิจารณาดูอีกขั้นหนึ่งว่าเมื่อตถาคตไปในสถานที่นั้นเขาจะได้สำเร็จมรรคผลไหมเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าสำเร็จมรรคผลพระองค์จึงจะเสด็จไปเมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นมาคันธยพราหมณ์เข้าไปในข่ายคือพระญาณญาณก็คือความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษของพระองค์พระองค์จึงทรงพิจารณาดูว่าจะมีเหตุอะไรเนาะก็ทรงเห็นอุปนิสัยคือธรรมที่เป็นเครื่องอุดหนุนหรือความดีที่เป็นทุนอยู่ในจิตของมาคันธยพราหมณ์ผู้จะได้สำเร็จมรรคและผลชั้นที่สามพร้อมทั้งนางมาคันธยาพราหมณีที่เป็นภรรยาก็จะพึงได้สำเร็จด้วยฝ่ายมาคันธยพราหมณ์ออกไปกระทำพิธีบูชาไฟเป็นประจำในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ภายนอกบ้านอันนี้ก็เป็นลัทธิที่พวกพราหมณ์บางคนยึดถือในการบูชาไฟบางคนยึดถือการอาบน้ำเป็นการล้างบาปแล้วก็มีพิธีกรรมอีกหลายๆอย่างที่พวกพราหมณ์เขากระทำกันอยู่
อย่างเรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ฟังเคยได้ยินว่าพราหมณ์คนหนึ่งสอนลูกชายเพื่อที่จะให้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ลูกชายไม่ยอมก็เลยออกอุบายให้ลูกชายเนี่ยไหว้ทิศทั้งหกนี่ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องบนเบื้องล่างอะไรเนี่ยเป็นการหลอกเอาไว้ไม่ใช่เป็นความรู้อะไรเลยเหตุที่หลอกลูกชายก็ต้องการเพื่อที่จะให้ลูกชายกระทำอย่างนี้แล้วอาจจะมีพระภิกษุผู้มีความรู้ในพระพุทธศาสนาหรือพระบรมศาสดาทรงมาพบเห็นเขากระทำอย่างนี้แล้วจะสอนให้เขาเข้าใจและจะเปลี่ยนใจของเขาจากที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้กลับมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นความต้องการของพ่อออกอุบายเอาไว้พิธีกรรมที่พวกพราหมณ์เขานับถือในลัทธิที่เขาประพฤติปฏิบัติอยู่นั่นแล้วเขาก็ดูจะมั่นคงอยู่ในลัทธิพิธีกรรมที่เขานับถือกันอยู่คือจะทำเป็นประจำอย่างมั่นคงทีเดียวพระบรมศาสดาได้ทรงครองจีวรและทรงถือบาตรเสด็จไปยังสถานที่ที่มาคันธียพราหมณ์บูชาไฟอยู่ในขณะนั้นมาคันธียพราหมณ์พอแลเห็นพระบรมศาสดาจึงตรวจตราดูพระรูปสิริของพระองค์พราหมณ์คิดว่าบุรุษในโลกนี้ผู้ที่จะเสมอเหมือนกับบุรุษคนนี้ไม่มีบุรุษผู้นี้เป็นผู้สมควรกับลูกสาวของเราเราจะยกลูกสาวให้แก่บุรุษผู้นี้แล้วเขาจึงทูลพระบรมศาสดาว่าท่านสมณะผู้เจริญข้าพเจ้ามีลูกสาวอยู่หนึ่งคนข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นบุรุษที่สมควรกับนางเลยจึงไม่ได้ยกนางให้แก่ใครๆทั้งสิ้นส่วนท่านเป็นผู้สมควรกับนางข้าพเจ้ามีความประสงค์จะยกลูกสาวให้แก่ท่านเพื่อให้เป็นภรรยาของท่านขอท่านจงรออยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าข้าพเจ้าจะนำลูกสาวมาหาท่านท่านผู้ฟังครับเรื่องในตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าคำพูดที่มาคันธียพราหมณ์พูดกับพระบรมศาสดานั้นแสดงให้เห็นได้เลยว่ามาคันธียพราหมณ์ยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาด้วยคำพูดของมาคันธียพราหมณ์จึงแสดงออกให้รู้ว่าเขาไม่ได้แสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าจึงใช้พระนามว่าท่านเป็นการแสดงถึงความยังไม่ได้เคารพนับถือในพระพุทธเจ้าอันหนึ่งมาคันธียพราหมณ์นี่มีลัทธิอยู่ว่าเราจะยกลูกสาวของเราให้แก่สมณะผู้มีผิวพรรณดังทองคำนี่คือเป็นเจตนาที่มาคันธียพราหมณ์แก่ตั้งใจหมายขวัญเอาไว้ว่าลูกสาวของแกจะมีสามีสักคนหนึ่งนี้ต้องเป็นคนมีบุคลิกลักษณะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะต้องเป็นสมณะด้วยพระบรมศาสดาทรงสดับถ้อยคำของมาคันธียพราหมณ์แล้วไม่ได้ทรงแสดงความยินดีเลยแต่ก็ไม่ทรงปฏิเสธด้วยส่วนมาคันธียพราหมณ์พอกลับไปถึงเรือนแล้วจึงได้บอกกับนางพราหมณีภรรยาว่านางผู้เจริญวันนี้เราได้เห็นบุรุษผู้สมควรกับลูกสาวของเราแล้วเราจะยกลูกสาวของเราให้แก่เขาและบอกให้นางสาวมาคันธียารีบแต่งตัวคือบอกลูกบอกเมียให้รีบกันเพราะว่าบอกให้คนรออยู่นี่การให้คนเขารออยู่เป็นเรื่องที่เขาจะต้องมีความอึดอัดใจมากถ้ารออยู่นานเกินไปก็จึงให้นางพรหมณีและลูกสาวรีบแต่งตัวเพื่อจะได้ออกไปหาพระบรมศาสดาแล้วเขาก็เลยรีบพากันไปยังสถานที่ที่นัดหมายไว้นั้นพร้อมด้วยนางพราหมณีภรรยาฝ
ฝ่ายมหาชนเมื่อได้ทราบเรื่องราวข่าวนั้นต่างก็แตกตื่นพากันออกไปดูเหตุที่ประชาชนแตกตื่นพากันไปดูนั้นเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ประชาชนในเขตแคว้นแดนตำบลนั้นเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่ามาคันธยพราหมณ์นี่แกมีลูกสาวสวยใครๆจะมาขอก็ไม่ให้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ปฏิเสธหมดแกไม่ให้ฉะนั้นเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่มาคันธยพราหมณ์เนี่ยจะยกลูกสาวให้แกบุรุษคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักเลยว่า เป็นใครมาจากไหนจึงเป็นที่สนใจของมหาชนจึงได้พากันแตกตื่นออกไปดูพระบรมศาสดามิได้ทรงประทับยืนอยู่ในที่ที่มาคันธยพราหมณ์บอกให้รออยู่แต่พระองค์ทรงแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทไว้ในสถานที่นั้นแล้วเสด็จไปประทับยืนอยู่ในสถานที่อื่นความจริงเจดีย์คือรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมปรากฏขึ้นในที่ที่พระองค์ทรงอธิษฐานว่าบุคคลชื่อโน้นจงเห็นรอยเท้านี้แล้วทรงเหยียบไว้เท่านั้นผู้ที่จะเห็นเจดีย์คือรอยพระบาทในที่อื่นๆไม่มีนอกจากสถานที่ที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยอธิษฐานไว้นางพราหมณีพอไปถึงสถานที่นั้นจึงถามมาคันธยพราหมณ์สามีว่าพี่พราหมณ์บุรุษผู้นั้นอยู่ที่ไหนเล่ามาคันธยพราหมณ์จึงบอกว่าฉันได้บอกเขาไว้ว่าท่านจงรออยู่ที่นี่และพรางมาคันธยพราหมณ์ก็เธอได้มองหาอยู่แต่ว่ามองดูในส่วนต่ำๆเมื่อมองลงไปในส่วนต่ำก็ได้เห็นรอยพระบาทเขาจึงชี้ให้นางพราหมณีภรรยาดูว่านี่รอยเท้าของบุรุษผู้นั้นนะนางพราหมณีเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการดูลักษณะเท้าลักษณะมือคงจะเป็นผู้มีความรู้ในตำราพยากรณ์นรารักษ์คือลักษณะของคนอยู่เมื่อนางได้ดูรอยพระบาทที่พราหมณ์สามีชี้ให้ดูก็จึงกล่าวว่าพี่พราหมณ์รอยเท้านี้ไม่ใช่รอยเท้าของผู้บริโภคกามการที่นางพราหมณีกล่าวดังนี้เพราะนางเป็นผู้มีความรู้ความสามารถฉลาดในพิธีดูลักษณะคนมาคันธยพราหมณ์พอได้ฟังนางพราหมณีพูดอย่างนั้นก็จึงพูดสรรพยอกว่านางผู้เจริญเธอเห็นจระเข้ในตุ่มน้ำก็สมณะนั้นฉันบอกแล้วว่าข้าพเจ้าจะยกลูกสาวให้แก่เขาถึงเขาก็ไม่ได้กล่าวปฏิเสธคำของข้าเขาของฉันนางพราหมณีก็กล่าวว่าพี่พราหมณ์แม้พี่พูดอย่างนี้ก็จริงแต่รอยเท้านี่เป็นรอยเท้าของผู้ไม่มีกิเลสแล้วและนางกล่าวคาถาธรรมนี้ว่าคนเจ้าราคะคือมีความกำหนัดยินดีมีรอยเท้าเว้ากลางคนเจ้าโทสะคือมีความโกรธมีรอยเท้าหนักส้นคนเจ้าโมหะคือมีความหลงหรือความไม่รู้ตามเป็นจริงมีรอยเท้าหนักปลายนิ้วคนมีกิเลสเครื่องมุงบังที่เปิดอกแล้วหรือพูดง่ายๆก็คือว่าไม่มีกิเลสแล้วมีรอยเท้าเช่นนี้มาคันธยพราหมณ์บอกนางพราหมณีว่านางผู้เจริญเธออย่าพูดเอะอะไปเธอจงเงียบเสียงว่าแล้วพราหมณ์ก็เดินคนมาหาไป
ก็ได้ไปพบพระบรมศาสดาและจึงบอกให้นางพราหมณีดูว่านี่คือบุรุษผู้นั้นแล้วพวกเขาเข้าไปใกล้พระบรมศาสดากราบทูลว่าท่านสมณะข้าพเจ้าจะยกลูกสาวให้แก่ท่านพระบรมศาสดาไม่ตรัสว่าเราไม่ต้องการลูกสาวของท่านแต่พระองค์กลับตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ตถาคตจะบอกเหตุสักอย่างหนึ่งแก่ท่านท่านจะฟังไหมมาคันธียพราหมณ์กราบทูลว่าท่านสมณะผู้เจริญท่านจงกล่าวไปเถิดข้าพเจ้าจักฟังพระบรมศาสดาทรงนำเรื่องอดีตตั้งแต่ครั้งพระองค์ทรงเสด็จออกมหาพิเนสกรมมหาพิเนสกรมคือการเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่หรือการออกบรรพชาของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงนำเรื่องการออกบวชมาทรงแสดงดังมีเรื่องโดยย่อดังนี้พระมหาสัตว์ก็คือพระสิทธัตถะราชกุมารทรงสละสิริราชสมบัติทรงขึ้นประทับม้ากันทกะม้ากันทกะนี่เป็นม้าสีขาวมีนายชนะเป็นสหายเสด็จออกทรงผนวดขณะที่มหาสัตว์เสด็จออกจากประตูเมืองนั้นมารมายืนรออยู่ที่ประตูเมืองกล่าวว่าสิทธัตถะท่านจงเสด็จกลับเถิดนับแต่วันนี้ไปอีก7วันจากแก้วจากปรากฏขึ้นแก่ท่านพระมหาสัตว์จึงตรัสว่าดูก่อนมารถึงเราก็รู้เรื่องจากแก้วแล้วแต่เราไม่มีความต้องการจากแก้วนั้นเหตุที่พูดกันถึงเรื่องจากแก้วเนี่ยคำว่าพระองค์จะทรงได้จากแก้วหมายถึงพระองค์จะได้ทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในโลกมีทวีปใหญ่มีมหาสมุทร4เป็นขอบเขตเป็นเมืองขึ้นแล้วก็มีทวีปน้อยอีก 2,000 ทวีปเป็นเมืองขึ้นเรียกว่าแทบจะหมดโลกเนี่ยยอมเป็นเมืองขึ้นสวามิภักดิ์กับพระเจ้าจักรพรรดิเหตุที่พระองค์ทรงมีเมืองขึ้นมากมายเหล่านั้นไม่ใช่พระองค์จะไปทรงรบราฆ่าฟันใช้สัตราอาวุธใดๆทั้งสิ้นนะบรรดาเจ้าเมืองเหล่านั้นเนี่ยได้ยินกิตติศัพท์อันดีงามของพระเจ้าจักรพรรดิแล้วเนี่ยต่างทรงยอมพระองค์มาสวามิภักดิ์ขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อที่จะยอมอยู่ใต้อำนาจเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้ปกครองด้วยศีลและธรรมมีธรรมาธิปไตยเป็นหลักไม่ใช่เอาประชาธิปไตยหรืออัตตาธิปไตยมาปกครองกันแต่ใช้ศีลธรรมมาเป็นหลักใหญ่ในการปกครองบ้านเมืองโดยทรงหวังให้ประชาชนได้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันไม่ได้มีอคติคือไม่ดำเอียงเพราะชังเพราะเกลียดเพราะโกรธหรือเพราะรักใครหรือเพราะกลัวหรือเพราะความไม่ต้องการจะให้คนอื่นมีความสุขขอให้พวกฉันเท่านั้นมีความสุขความคิดอย่างนี้ไม่มีในพระทัยของพระเจ้าจักรพรรดิคือพระองค์ทรงมีพระทัยบริสุทธิ์เสมอกันกับทุกคนไปไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีฐานะยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองมากมายอย่างไรก็ตามหรือคนยาจกบริโภคเข็นใจคนกับพระเรียกว่าจนถึงที่สุดอย่างไรพระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาแก่บุคคลเหล่านั้นเสมอกันกับบุคคลที่มีฐานะสูงส่ง

นี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจักรพรรดิใครๆก็ต้องการที่จะไม่ยอมอยู่ใต้ปกครองของพระองค์แต่พระองค์ทรงเห็นว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่ได้มีคุณธรรมอันยิ่งใหญ่อะไรที่จะช่วยให้บุคคลพ้นจากทุกข์ได้พระองค์จึงตัดสินพระทัยที่จะเสด็จออกทรงผนวดเท่านั้นมารเมื่อเห็นว่าพระมหาสัตว์ไม่ต้องการจักแก้วก็จึงถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านออกไปเพื่อประโยชน์อะไรเล่าพระมหาสัตว์จึงตรัสตอบมารว่า

จึงตรัสตอบมารว่าเราออกไปเพื่อประโยชน์แก่พระสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณก็คือความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงมารจึงกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นนับตั้งแต่วันนี้ไปถ้าหากท่านจะนึกถึงวิตกคือความตรึกคำว่าวิตกคือความตรึกหรือนึกคิดนี่เป็นอกุศลวิตกอกุศลวิตกนี่แปลว่าความนึกคิดที่ไม่ดีมี3อย่างคือ1กามวิตกคิดแสไปในทางกามหาทางปรนเปรอตนเองด้วยสุขในทางกาม 2. พยาบาทวิตกคิดไปในทางพยาบาทคือผูกใจเจ็บอยากแก้แค้นคิดร้ายหมายขวัญอยู่ตลอดกาล 3. วิหิงสาวิตกคิดในทางเบียดเบียนผู้อื่นมารจึงได้กล่าวถึงว่าเมื่อเป็นฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้ไปถ้าหากท่านจะนึกวิตกอย่างใดอย่างหนึ่งมีกามวิตกเป็นต้นข้าพเจ้าจะรู้กิจที่ควรกระทำแก่ท่านนี่มารก็จ้องที่จะพยายามหาช่องที่พระมหาสัตว์หรือพระสิทธะโพธิสัตว์เนี่ยพลาดพลั้งในทางใดทางหนึ่งที่ไม่ดีเนี่ยมารก็จ้องจะทำลายทันทีเหมือนกับว่าเห็นแผลนิดนึงก็อยากจะเอายาพิษเข้าไปใส่ให้ตายซะเลยถ้าจำเดิมแต่นั้นมามารคอยจ้องจับผิดติดตามพระมหาสัตว์ไปตลอด7ปีแม่มหาสัตว์ทรงประพฤติทุกขกิริยาทุกขกิริยาคือการทำความเพียรอันยากที่ใครๆจะกระทำได้อยู่ตลอด6ปีทรงอาศัยการกระทำความเพียรของบุรุษที่มีเฉพาะพระองค์จึงทรงรู้แจ้งแทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณณโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อทรงเสวยวิมุตติสุขสุขที่เกิดแต่ความหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวงก็ได้ประทับอยู่ที่โคนต้นไทรโคนต้นไทรในภาษาบาลีเรียกอาชปาลนิโครธในสัปดาห์ที่5ในสมัยนั้นมารได้นั่งเสียใจอยู่ที่หนทางใหญ่โดยรำพึงว่าเราเฝ้าติดตามพระสิทธัตถะคอยจ้องจับผิดมาตลอดกาลประมาณนานถึงเพียงนี้ก็ไม่ได้เห็นความพลั้งพลาดความประมาทอย่างใดอย่างหนึ่งของพระสิทธัตถะเลยบัดนี้พระสิทธัตถะได้ก้าวล่วงพ้นวิสัยของเราไปแล้วครั้งนั้นธิดามารทั้ง3ตนของมารนั้นได้แก่นางตัณหานางอรดีนางราคาได้เหลียวมองหาว่าคุณพ่อของเราไปที่ใดเวลานี้คุณพ่อของเราอยู่ที่ไหนเนอะแล้วพวกนางได้เห็นคุณพ่อนั่งอยู่อย่างนั้นจึงเข้าไปหาและถามว่าคุณพ่อคะเพราะเหตุใดคุณพ่อจึงเป็นทุกข์เสียใจคะมารจึงเล่าเรื่องที่คอยจ้องจับผิดพระสิทธัตถะโพธิสัตว์หรือพระมหาสัตว์อยู่ตลอดกาลนานมากแต่ช่องทางที่จะจับผิดในความกระทำหรือความประมาทพลาดพลั้งอย่างใดอย่างหนึ่งหาไม่ได้เลยโดยมารก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆภายในใจของตนที่ติดตามเฝ้าที่จะจับผิดอยู่นั้นให้ธิดาทั้ง3ตนได้ทราบแล้วก็พูดถึงความผิดหวังที่ไม่สามารถกระทำได้ตามต้องการธิดามารทั้ง3ต

ุณจึงได้บอกกับมารผู้เป็นบิดาว่าคุณพ่อคะคุณพ่ออย่าคิดมากเลยพวกดิฉันจะทำให้พระสิทธัตถ์นั้นอยู่ในอำนาจของพวกดิฉันแล้วจะนำมาค่ะมารพูดว่าพระสิทธัตถ์ไม่มีใครจะทำให้อยู่ในอำนาจได้นะลูกคือมารก็กล่าวค้านนั่นไม่อยากให้ลูกไปกระทำอย่างนั้นเพราะคงจะไม่ได้ผลแล้วพวกธิดามารกล่าวขันอาสาว่าคุณพ่อคะพวกดิฉันเป็นสตรีพวกดิฉันจะผูกพระสิทธัตถ์ไว้ด้วยบ่วงคือราคะได้แก่ความกำหนัดยินดีเป็นต้นแล้วนำมาในบัดนี้ให้ได้ขอคุณพ่ออย่าคิดมากเลยค่ะและพวกนางได้พากันไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลว่าข้าแต่สมณะหม่อมฉันจักบำเรอพระบาทของพระองค์เพคะและก็พอดีกับเวลาของรายการวันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วก็ต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ขอเรียนเชิญท่านใดที่จะถวายสังฆทานเดี๋ยวเราจะมีการถวายสังฆทานอีกรอบนึงแล้วก็จะมีการสวดบังสุกุลด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านบูชาเครื่องสังฆทานมาได้เลยอย่าลืมปิดสัญญาณเสียงโทรศัพท์มือถือด้วยนักบวชขอเรียนเชิญที่ที่นั่งที่ลานธรรมได้เลยนะคะตอนนี้ใกล้เวลาแล้วนะคะท่านใดที่จะร่วมบุญร่วมกุศลก็เรียนเชิญได้เลยเขียนชื่อท่านนะคะปัจจัยเท่าไหร่ทำบุญอะไรปัจจัยเท่าไหร่นะคะบอกไปทางพิธีกรก็จะประกาศเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกันท่านใดที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับก็เขียนในใบต่างหากรายชื่อผู้ล่วงลับแล้วก็ไข่ใส่ในขันบังสุกุลตอนนี้อยู่ที่ธรรมาสแล้วนะคะท่านทายกนำมาแล้วก็เรียนเชิญนะคะสำรวมกายวาจาใจกันให้เรียบร้อยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะคะแล้วก็ตักตวงในส่วนของคำสอนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านที่อยู่ด้านนอกขอเรียนเชิญด้านในได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะก่อนจะนั่งให้กราบพระ3ครั้งนะคะก่อนจะลุกก็กราบพระ3ครั้งตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมากโมนะคะมาถึงที่ลานธรรมแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านได้เลยนะคะ

ครับก็สวัสดีครับทุกท่านพิจารณาหาเสร็จแล้วจึงเข้าสู่ลานธรรมอัญเชิญนางฟ้าเทพธิดาเทพบุตรทุกท่านเข้าสู่ลานธรรมนะครับอากาศครึ้มๆแล้วฝนอาจจะโปรยลงมายังไงก็ขอให้แสดงธรรมจบก่อนนะครับฝนถึงค่อยโปรยลงมากราบขอเชิญทุกท่านมีสังฆทานทายาทธรรมครับนำเข้ามาที่ลานธรรมได้เลยนะครับเมื่อพระคุณเจ้าแสดงธรรมจบแล้วก็จะสวายสังฆทานและสำหรับนางฟ้าเทพธิดาก็เชิญเสด็จเข้าสู่วิหารธรรมนะครับเพื่อจะฟังธรรมบัตรธรรมต่อไปขณะนี้องค์แสดงธรรมได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับที่ลานธรรมพร้อมแล้วเชิญทุกท่านคุกเข่ากราบองค์แสดงธรรมครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ

0: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลมครับต่อจากนี้ไปก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับ
1: จะเป็นไงตอนนี้เลยซึ่งอมอยู่ครับ
0: สำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพรหมาจโลกาธิปติสัมปติกัตตา

0: เตเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปาชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโคหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพเรนสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติน้อมจิตของเรามาทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราลมหายใจเข้าออกของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติเพียงแต่เรารู้ว่าลมหายใจของเราเข้าหรือออกลักษณะลมเป็นอย่างไรเราก็พิจารณาลมหายใจของเราเมื่อเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาเพิ่มเติมบุญบารมีของเราตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาอันนี้เป็นบารมีที่เรามาสร้างในวันหยุดเพราะการสร้างบารมีคือการทำให้ชีวิตของเราพบความสุขความเจริญพระบารมีที่เราสร้างล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานทานนำมาซึ่งความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขศีลที่เราสมาทานศีล5ศีลอุโบสถศีล8ล้วนแล้วจะทำให้เรามีความสุขไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาตั้งมั่นอยู่ในความสงบกายก็สงบวาจาก็สงบการฟังธรรมปฏิบัติธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้เป็นสมาธิก็นำความสุขมาสู่ตัวเองทำให้จิตใจของเราว่างทำให้จิตใจของเราสบายทำให้จิตใจของเราเบาเกิดจากการที่เรามาประพฤติปฏิบัติทานศีลภาวนาและฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมนำให้เกิดสติระลึกรู้สัมปชัญญะพร้อมในการทำความรู้ทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังหายใจเข้าเรากำลังหายใจออกเรากำลังภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจใจของเรามีพระตั้งมั่นไว้ในใจใจของเราก็มีความสุขละอดีตตัดอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันนี่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมทำที่เราปฏิบัติย่อมนำความสุขมาสู่กายใจของเรา ชีวิตของเราก็ต้องแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐให้กับตัวเองอะไรเป็นสิ่งที่ประเสริฐบางคนก็เรียกว่าแก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องอาศัยอยู่ได้ระยะหนึ่งก็ต้องจากไปไม่สามารถเป็นที่พึ่งไม่สามารถเป็นแก่นสารเป็นสาระเพียงแต่อาศัยอยู่อาศัยใช้ครู่หนึ่งพักหนึ่งชีวิตหนึ่งแล้วก็จากไปแต่สิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นคือพระรัตนตรัยแก้วสามประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์อยู่ก็ทำให้มีความสุขจากโลกนี้ไปก็เมื่อเรามีพระรัตนตรัยอยู่ในใจใจของเราก็มีที่พึ่งอันประเสริฐเราระลึกถึงอยู่บ่อยๆทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคือใครพระธรรมมาจากไหนพระสงฆ์มาจากไหนเมื่อเราเข้าใจความหมายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็สามารถปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อเรามีแก้วสามประการเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราก็มีความสว่างในใจของเราใจของเราก็เป็นแก้วสารพัดนึกไปสวรรค์ก็ได้นึกไปเป็นมนุษย์ก็ได้นึกไปเป็นพรหมก็ได้นึกไปเป็นพระอรหันต์ก็ได้เพราะพระรัตนตรัยเนี่ยจะพาเราไปเพียงแต่เราทำความเข้าใจในหลักการปฏิบัติให้เข้าถึงเท่านั้นเองนั่นชีวิตของเราต้องพยายามแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐเพราะสิ่งที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันไม่เกี่ยรังยั่งยืนไม่คงทนถาวรเดี๋ยวก็แตกสลายเดี๋ยวก็เสื่อมไปเดี๋ยวก็ดับไปไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้เพียงแต่อาศัยสงเคราะห์กันชั่วพักชั่วครู่ชั่วชีวิตหนึ่งมาถึงเวลากระจากไปสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถพาเราไปนำเราไปหาความสุขหาความเจริญได้แต่ถ้าเราไปคิดถึงไปยึดติดมันกลายเป็นทุกข์เป็นโทษกลายเป็นอุปทานความยึดความติดอยู่ในวัตถุอยู่ในสิ่งของอยู่ในบุคคลทำให้จิตใจของเราไม่สามารถหลุดพ้นไปจากวัฏฏะความทุกข์ซึ่งเราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการคำว่าทุกข์ไม่มีใครอยากได้แม้ได้ยินก็ไม่อยากได้ยินแต่คำว่าทุกข์นี้พระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้เรารู้สอนให้เราทำความเข้าใจเพราะถ้าเรารู้เราทำความเข้าใจเราก็สามารถดับทุกข์นั้นได้แต่ถ้าเราไม่ยอมรับพยายามหนีจากความทุกข์นั้นไม่อยากเจอไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นไม่อยากมีเราไม่สามารถดับทุกข์ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ทุกข์เป็นอันดับแรกที่พระองค์ทรงตรัสรู้ทรงเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องของทุกข์ เห็นที่ไหนเห็นที่ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยทุกเกิดได้สองทางทางกายกับทางใจเรามีกายกับใจกายเขาเรียกว่ารูปมาธรรมใจเขาเรียกว่านามมาธรรมมีรูปกับนามทุกในอยู่ที่สองทางทางรูปกับทางนามคือกายกับใจเราต้องเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นความเป็นจริงร่างกายหรือรูปที่เราเรียกว่าร่างกายตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเรียกว่ารูปอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นกายภายนอกกายภายในก็ภายในหนังก็มีเนื้อมีเลือดมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกมีหัวใจมีตับมีปอดมีไตมีม้ามไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำดีน้ำเสลน้ำมันข้นน้ำเหลืองน้ำมันเหลวน้ำมันสมองเยื่อมันสมองอุจจาระปัสสาวะภายในกายของเราเนี่ยจนแล้วจะเต็มไปด้วยทุกข์เพราะมันมีความเสื่อมร่างกายของเราเป็นที่อยู่ของความเสื่อมมันค่อยๆเสื่อมไปตามธรรมชาติของมันไปสู่จากเด็กก็ไปสู่วัยหนุ่มวัยสาวจากวัยหนุ่มวัยสาวก็ไปสู่วัยกลางคนถ้าไม่ตายซะก่อนก็ไปสู่วัยแก่วัยชราแล้วก็วัยของความตายมันเสื่อมเข้าไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเพียงแต่เราไม่มีสติปัญญาเข้าไปรู้เพราะเราไม่ได้ฝึกไว้ตัวรู้ของเรามันน้อยไม่เพียงพอในการเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นรูปร่างกายที่มีความเสื่อมความแตกความสลายเป็นที่อยู่ของทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ล้วนแล้วแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตาย

แต่เราไม่รู้เพราะสติสมาธิปัญญาของเรายังไม่ได้พัฒนาเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นความเป็นจริงของร่างกายเราจึงหลงว่าร่างกายนี้มีความสุขได้กินได้ดื่มได้นั่งได้เดินได้นอนได้เที่ยวได้เตร่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่มันมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาเราต้องเปลี่ยนอายบทอยู่ตลอดเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายเราทำทำไมทุกมันบีบคั้นเราต้องเปลี่ยนอริยบทมันนั่งเมื่อยเราก็ต้องไปยืนยืนเมื่อยเราก็ไปเดินเดินเมื่อยเราก็ไปนอนนอนเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาอีกหิวเราก็ไปหากินหาอยู่หิวก็ต้องไปขับไปทายเดี๋ยวก็หิวอีกอิ่มอีกวนๆอยู่เนี้ยเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวทายทั้งวันโยมไม่ได้หยุดเลยแต่ที่เราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้น้อมเข้ามาโอปัญญิโกน้อมเข้ามาดูกายตัวเองเห็นกายตัวเองสติสัมปชัญญะของเราไม่ได้ฝึกให้มีให้เกิดให้เห็นให้รู้ความเป็นจริงในร่างกายของตัวเองเราเลยหลงต้องยึดลงติดว่ามันเป็นของดีเห็นความไม่เที่ยงว่าเป็นเที่ยงเป็นของเที่ยงเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราตาของเราหูของเราแขนของเราขาของเราอวัยวะน้อยใหญ่ของเราแต่มันปรากฏความจริงขึ้นมามันไม่ใช่เราไม่สามารถควบคุมตาหูจมูกอวัยวะน้อยใหญ่ของเราผมไม่ให้หลุดไม่ให้ร่วงไม่ให้ขาวฟันไม่ให้มันโยกไม่ให้มันหักหนังไม่ให้มันเหี่ยวนั่งไม่ให้มันปวดเดินไม่ให้เมื่อยไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้แก่ไม่ให้ตายทำไม่ได้เลยเพราะมันไม่ใช่ของเรามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรากายนี้เราควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเรามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพียงว่าเรามาอาศัยอยู่อาศัยใช้อยู่ได้ระยะหนึ่งก็จากไปคนที่ฉลาดเขาก็ใช้ร่างกายนี้เป็นประโยชน์ใช้มาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีทานศีลภาวนาสะสมบุญเอาไว้เป็นเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าเพราะรู้แล้วว่าอย่างอื่นรอไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องเราไม่ต้องไปพูดถึงภายนอกกายเรายังเอาไปไม่ได้ที่เราหวงที่เราห่วงที่เรารักเราทนุถนอมมันตั้งแต่เกิดเรายังเอาไปไม่ได้เจ้าของภายนอกนั้นจะเอาไปได้ยังไงเราลองคิดดูใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าอะไรที่เราเอาไปได้พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นหาหมดแล้วมีอยู่สองอย่างที่เอาไปได้คือบุญกับบาปสองอย่างเท่านั้นที่มนุษย์และสัตว์จะนำไปได้ไปสู่ภพหน้าที่จะติดใจไปอย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟสลายไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ธาตุถ้าเราได้พิจารณามีสองอย่างเท่านั้นที่เอาไปได้บุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์ก็ให้เรามาเลือกเอา
ว่าเราต้องการความสุขหรือความทุกข์ถ้าเราต้องการความสุขเราก็เพียรสร้างบุญกุศลเพียรละบาปเพราะบาปให้ผลเป็นความทุกข์มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นของบาปใครทำบาปแล้วต้องไปตกนรกไปเป็นเปรตพ้นจากนรกก็มาเป็นเปรตอีกเป็นอสุรกายอีกเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกกว่าจะได้สร้างบารมีมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ไม่สามารถตอบได้ท่านคนที่ฉลาดมีสติมีปัญญาเขาก็เพียรสร้างบุญละบาปทำจิตให้ผ่องใสคือการสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นอยู่กับพระรัตนตรัยในชีวิตของเราเราสามารถเลือกทางเดินของตัวเองว่าเราจะเดินไปทางไหนจะไปหาทุกข์หรือไปหาความสุขเราเป็นผู้เลือกเดินไม่มีใครบังคับเราได้ไม่มีใครมาทำให้เราเดินไปตามทิศทางที่เราไม่ต้องการนั่นการที่เรามาวัดก็มาเสริมสร้างสติปัญญาฟังเทศบ่อยๆฟังธรรมบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆแล้วมันก็เกิดศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสมีศรัทธาประสาทะฟังแล้วเกิดปัญญาฟังบ่อยๆมาวัดก็ฟังเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละอยู่บ้านไม่มีใครพูดให้ฟังมีแต่โกหกมีแต่หลอกลวงเอาคำพูดไม่จริงมาหลอกกันเธอนะอย่างนั้นเธอนะอย่างนี้หลอกล่อไปตามกิเลสตัณหาแต่ธรรมะนี่เอาความจริงมาพูดอันไหนดีก็ว่าดีอันไหนไม่ดีก็ว่าไม่ดีไม่มีการยกยอไม่มีการมาปลิ้นปลอกหลอกลวงเอาคำสัจจริงมากล่าวธรรมะคือความจริงทุกข์ก็บอกว่าทุกข์เราฟังบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเดี๋ยวสติปัญญาศรัทธาของเราก็เกิดอะไรที่เราไม่รู้เราก็จะรู้อะไรที่เรารู้แล้วเราก็จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นอะไรที่เราสงสัยฟังไปพิจารณาไปความสงสัยก็หายไปพอเราฟังแล้วปฏิบัติแล้วเราเข้าใจแล้วความสงสัยที่เราเคยมีในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์มันก็ค่อยๆจางไปหายไปความสว่างความแจ้งความเห็นจริงมันก็ปรากฏขึ้นนี่จากการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเห็นความเป็นจริงเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงของร่างกายเราไม่ต้องไปดูที่ไหนละดูที่ตัวเองนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นกายใจตัวเองเห็นกายเห็นใจตัวเองเห็นรูปเห็นนามใจของเราคิดอะไรมีโลภมีโกรธมีหลงเราก็เห็นพิจารณาบ่อยๆเห็นบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ทำความเข้าใจพอเราเข้าใจมันก็จะแจ้งไอ้ที่มืดมันก็สว่างอะไรที่ปิดไว้มันก็เปิดให้เราเห็นให้เห็นความจริงสัจธรรมของชีวิตว่าชีวิตของเราไม่มีอะไรเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายมีอยู่เท่านี้แล้วเราจะมาโลภมาโกรธมาเกลียดมาอิจฉามาพยาบาทกันเพื่ออะไรมาจองเวรกันเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองหรื

มันก็ไม่ใช่เราควรจะมาปฏิบัติเจริญเมตตาภาวนาอโหสิไม่ถือโทษถือโกรธไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนทำใจให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเจริญพรหมวิหารสีให้เกิดขึ้นนี่เป็นทางปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าเราปฏิบัติได้เราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนั่งที่ไหนก็มีความสุขเดินที่ไหนก็มีความสุขนอนที่ไหนก็มีความสุขแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจไม่มีธรรมะมีแต่กิเลสมีแต่ตัณหามีแต่อุปาทานนั่งที่ไหนก็เป็นทุกข์เดินที่ไหนก็เป็นทุกข์นอนที่ไหนก็เป็นทุกข์กินที่ไหนก็เป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้งั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติมาวัดวัดคือมาวัดกายวาจาใจของเราคำว่าวัดวัดว่ากายวาจาใจของเรานั้นเรามาให้ทานเรามารักษาศีลเรามาเจริญภาวนาแล้วความโลภเบาบางไหมความโกรธเบาบางไหมความไม่รู้หายไปไหมมาวัดกายวัดใจของตัวเองอันนี้เรียกเข้าวัดเข้ามาวัดแล้วเราก็มีวัดทุกที่อยู่บ้านก็วัดที่บ้านนั่งก็วัดเดินก็วัดวัดกายวาจาใจตัวเองเห็นความโลภเห็นความโกรธเห็นความหลงเมื่อก่อนเราไม่เห็นเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราไม่เคยฝึกพอเรามาวัดเราก็มาฝึกสติตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้พูดรู้คิดรู้ทำรู้เรารู้ทุกอริยบทแล้วความรู้ของเรามันมากเข้ามากเข้าความคิดนึกปรุงแต่งที่เคยวุ่นวายอดีตอนาคตที่เคยมารุมเร้ามันก็ค่อยๆจางไปหายไปพอตัวรู้มันจะเข้าไปสกัดกั้นความคิดของตัวเองคิดไม่ดีมันก็หยุดไว้ไม่ให้คิดทำไม่ดีมันก็หยุดไว้ไม่ให้ทำพูดไม่ดีมันก็หยุดไว้ไม่ให้พูดนี่คือการฝึกเมื่อเราฝึกดีแล้วกายวาจาใจของเราก็มีแต่ความสุขเพราะมันคิดดีพูดดีทำดีตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะทำอะไรความดีก็ตามเราไปทุกที่ไปทุกคนทุกแห่งเพราะใจของเราดีเราฝึกไว้แล้วฝึกให้คิดดีวาจาของเราก็ฝึกไว้แล้วให้มันพูดดีกายเราก็ฝึกไว้แล้วให้มันทำดีไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถคิดดีพูดดีทำดีได้ตลอดบุญกุศลก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั่งก็เกิดเดินก็เกิดนอนก็เกิดกินก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีบารมีแปลว่าการสร้างการทำให้เกิดทำให้มีมาที่เรามาทำเนี่ยมาทำทานทานบารมีทำทานให้เกิดศีลบารมีมาสมาทานศีลให้มั่นคงถ้าอยู่บ้านเราพลั้งเผลออยู่เรื่อยขาดสติไม่สามารถทำให้ศีลของเราสมบูรณ์เราก็มาวัดอาศัยกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมหันไปทางไหนก็มีแต่คนมีศีลหันไปทางไหนก็มีแต่คนมีทานมีการให้แบ่งปันเกื้อกูลช่วยเหลือกันสงเคราะห์กันเราก็พลอย

ร้างบารมีให้เกิดอาศัยกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมนำไปถ้าอยู่บ้านมันไม่มีมีแต่กิเลสมีแต่ตัณหาเข้ามารุมเร้ามายั่วยุทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราหนาแน่นไปหมดเราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับมันได้เราก็คล้อยตามมันไปหาทุกข์หาโทษหาภัยให้กับตัวเองทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษในกายในใจของตัวเองเราสะสมบาปโดยไม่รู้ตัวนั่นการที่เรามาฝึกสติบ่อยๆทำบ่อยๆจะทำให้เราสามารถต่อสู้กับกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจปรุงแต่งรับรู้อารมณ์ทุกข์บ้างสุขบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เราควบคุมไม่ได้เพราะเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดความรู้ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติเมื่อเรามาวัดมาฝึกปฏิบัติจนเรารู้แนวทางวิธีทางว่าจะทำอย่างไรที่จะสามารถต่อต้านความโลภความโกรธความหลงได้ก็คือการควบคุมอายตนะหรือเขาเรียกอีกอย่างนึงว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าใหญ่นกอินทรีย์เป็นนกที่ใหญ่กว่านกทั้งปวงอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่เองจะสามารถควบคุมมันได้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาตาเห็นรูปเราก็เฉยได้ไม่หวั่นไหวไม่รักไม่ชังรักก็เกิดความโลภชังก็เกิดความโกรธด้วยความไม่รู้โมหะหูได้ยินเสียงก็เช่นเดียวกันเสียงในไพเราะก็เกิดความอยากได้ก็เกิดความโลภต้องแสวงหาถ้าเสียงไม่ไพเราะก็เกิดความโกรธความเกลียดไม่อยากได้ยินเกิดความเป็นโทสะทุกข์มันเลยเกิดทั้งสองทางแต่ถ้าเรามีสมาธิระวางใจเป็นกลางตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเล่นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งใจก็เราก็ไม่ปรุงแต่งไม่หวั่นไหวทำใจให้เป็นกลางอยู่ตรงกลางไม่รักไม่ชังเรารู้จักวางเฉยเป็นอุเบกขาทำใจให้เป็นอุเบกขาวางเฉยอยู่ตรงกลางไม่รักไม่ชังไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาซ้ายก็ทุกข์ขวาก็ทุกข์อยู่ตรงกลางนี่ไม่ทุกข์เราต้องฝึกอย่างนั้นฝึกไม่ให้ทุกข์มันเกิดรู้ทันทุกข์มันไม่เกิดถ้ารู้ไม่ทันทุกข์มันเกิดชีวิตของเรามันขาดตัวรู้มันจึงมีทุกข์นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้พูดไม่รู้ทำไม่รู้กลายเป็นคนหลงหลงนั่งหลงเดินหลงกินหลงวันหลงเวลาหลงวัยหลงอยู่ในวัฏฏะเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นเพราะเราไม่พยายามสร้างตัวรู้กันสติเราไม่สร้างเราไม่ทำให้มันเกิดตัวรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกมีพุทโธกำกับไว้ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจ
เราฝึกไว้บ่อยๆทำไว้บ่อยๆเดี๋ยวตัวรู้ของเราก็สมบูรณ์เมื่อสติของเราสมบูรณ์มันก็เป็นสมาธิถ้าสติไม่สมบูรณ์สมาธิมันไม่เกิดทำเท่าไหร่ก็ไม่เกิดนั้นสมาธิมันมาจากสติที่สมบูรณ์พอสมาธิสมบูรณ์สติสมบูรณ์ปัญญาก็เกิดพิจารณาอะไรก็เห็นความเป็นจริงพิจารณากายก็เห็นกายตามความเป็นจริงกายไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์กายเป็นอนัตตาเห็นพระไตรลักษณญาณญาณคือเครื่องรู้ความเป็นจริงสามประการเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นของเรามีแต่สูญโยว่างเปล่าจากความหมายความเป็นตัวตนเห็นเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีอะไรเลยมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟของว่างเปล่านี่คือเห็นความเป็นจริงพอเห็นความเป็นจริงมันก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายวางในการยึดการติดเห็นอะไรก็ปล่อยเห็นอะไรก็วางเห็นอะไรก็ละไม่ยึดไม่ติดอยู่ในรูปในนามทุกข์มันก็ดับไอ้ที่ทุกข์มันไม่ดับเพราะเรายังวางไม่ได้ยังยึดยังติดอย่างสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราบ้านของเราแก้วแหวนเงินทองของเรายศถาบรรดาศักดิ์ของเราสามีภรรยาของเราลูกหลานญาติพี่น้องของเรากายนี้ของเรานั่นแหละคือความทุกข์มันยังปล่อยมันยังละมันยังวางมันยังไม่เกิดความว่างความสงบตัวตนเราเขายังเต็มมันไม่เคยจางหายไปยังมีความยึดความติดอุปาทานขันติดอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกองแห่งทุกข์ไปไหนเราก็แบกมันไว้นั่งก็แบกเดินก็แบกนอนก็แบกกินก็แบกแบกทุกข์ทั้งห้ากองนี้ไว้แล้วของเราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมละเพราะเราไม่เห็นความเป็นจริงของมันนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติพิจารณากายใจของเราทำไงให้เกิดความสงบมาวัดนอกจากทานนอกจากศีลที่เราปฏิบัติอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญคือการภาวนาให้อยู่กับปัจจุบันนั่งก็อยู่กับปัจจุบันเดินก็อยู่กับปัจจุบันนอนก็อยู่กับปัจจุบันกินก็อยู่กับปัจจุบันทำอะไรก็อยู่กับปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ละอดีตตัดอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันเราต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆชีวิตของเรามันเคยจินกับการคิดนึกปรุงแต่งมันถูกกิเลสตัณหาอุปาทานครอบงำย่ำยีไว้ไม่ให้เรารู้ไม่ให้เราเห็นความเป็นจริงเพราะถ้าเรารู้เราเห็นความเป็นจริงแล้วกิเลสตัณหามันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้มันไม่สามารถครอบงำย่ำยีเราได้นั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกทำบ่อยๆทำทุกวันทำทุกเวลาทำทุกโอกาสเพราะเรามีลมหายใจ
ตลอดเวลานั่งก็มีเดินก็มีนอนก็มีกินก็มีหลับก็มีก็ไม่ใจนี่มีตลอดมันไม่ได้หยุดเลยถ้ามันหยุดเมื่อไหร่ก็หมดโอกาสมานะฉะนั้นเราต้องพิจารณาธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราจะรู้ความเป็นจริงของชีวิตจิตของเรานี่มันไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ที่เราเกิดมานี่เพราะมีทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่เกิดนั้นคนและสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยทุกข์ที่ไม่มีทุกข์ก็คือที่นั่นไม่มีการเกิดมีที่เดียวคือนิพพานคนไหนไปนิพพานคนนั้นไม่เกิดไม่ทุกข์แล้วหมดทุกข์ที่นั่นเป็นแดนเกษมไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีเกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีหนาวไม่มีร้อนไม่มีปวดไม่มีเมื่อยไม่มีหิวไม่มีอิ่มไม่ต้องทุกข์ถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่ชอบเราชอบความสนุกคือความทุกข์นี่เองเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวดิ้นรนมีอยู่ตลอดวันตลอดคืนเราชอบเพราะอะไรเพราะความหลงความไม่รู้ของเรานึกว่าของดีของวิเศษแสวงหากันการเกิดปรารถนาการเกิดต้องการการเกิดกันทำบุญก็ขอให้เกิดอีกชาติหน้าขอให้รวยเขาแล้วรวยแล้วมีทุกข์ไหมโยมคนรวยนั่งแล้วปวดไหมเมื่อยไหมหนาวไหมร้อนไหมหิวไหมแก่ไหมเจ็บไหมตายไหมเหมือนกันโยมต่างกันที่เขารวยเท่านั้นเองแต่ร่างกายไม่ได้ต่างกันเลยมีทุกข์เหมือนกันนั่งเมื่อไรก็ปวดเดินเมื่อไรก็เมื่อยหิวเมื่อไรก็ทุกข์อิ่มเมื่อไรก็ทุกข์หนาวเมื่อไรก็ทุกข์ร้อนเมื่อไรก็ทุกข์งั้นที่เราปรารถนากันนี่ปรารถนาความทุกข์กันทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะอยากรวยอยากสวยอยากหล่ออยากดีอยากเด่นยังไงก็มีทุกข์หมดแม้แต่ไปสวรรค์สวรรค์ก็มีทุกข์แต่พอหมดบุญก็ต้องลงมาเกิดอีกหมดบุญจากสวรรค์สวรรค์ก็ไปจากบุญสร้างบุญแล้วได้ไปสวรรค์พอหมดบุญที่สร้างก็อยู่ไม่ได้ถ้าเผลอไปทำบาปไว้ก็ต้องไปรับบาปบางคนพ้นจากสวรรค์ก็ไปนรกเลยทำบาปเอาไว้ให้ตอนไปด้วยบุญนึกถึงบุญที่ตัวเองสร้างตัวเองทำก็ไปสวรรค์ก่อนพอหมดบุญบาปมันให้ผลก็ไปนรกตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปผลจากการทำบาปบาปกับบุญให้ผลคนละครั้งไม่ให้พร้อมกันขณะใดที่บุญให้ผลอยู่บาปก็หยุดไว้ก่อนแสดงว่าบุญมีกำลังมากกว่ากำลังให้ผลพอบุญให้ผลหมดแล้วบุญอ่อนกำลังแล้วบาปมันให้ผลทันทีเห็นไหมบางคนอยู่ดีๆประสบอุบัติเหตุโครมเดียวโยมเป็นเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทราแขนขาหายจากดีๆอยู่โยมแต่คนมีบุญพอมันหมดบุญขึ้นมากลายเป็นบาปที่ตัวเองสร้างเอาไว้มันให้ผลนี่ยกตัวอย่างให้ฟังไม่ได้ว่าใครฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราละบาปแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าได้ทำอย่าได้สร้างมันให้ผลแน่นอน
ันมาสร้างบุญกุศลดีกว่าบุญเล็กๆ

น้อยๆมันก็ให้เหมือนกันเหมือนบางคนเนี่ยเมื่อก่อนจนๆวันดีคืนดีถูกหวยรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมบุญมันมาแล้วโยมมันเคยทำไว้นี่ตอนนั้นมันยังไม่ให้ผลแต่เวลามันให้ผลขึ้นมากลายเป็นคนกลายเป็นเศรษฐีกลายเป็นคนรวยบางคนถูกรางวัลตั้ง12ล้าน30ล้านจากคนยากคนจนกลายเป็นเศรษฐีเลยมาจากบุญที่เขาสร้างเอาไว้มันให้ผลนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุญทำกรรมแต่งนั้นเราต้องพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาว่าเราจะเชื่อไหมเชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องบาปเชื่อเรื่องกรรมไหมพระเจ้าสอนในเชื่อเรื่องกรรมกรรมก็คือการกระทำของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคนเรามีกรรมเป็นกำเนิดเกิดมาด้วยกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์อยู่ร่วมกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนมาเจอกันนี่มาจากมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์สร้างกรรมร่วมกันมาที่มาเจอกันเนี่ยถ้าเจอกันแล้วเจอกันแบบไหนบางคนก็เจอกันแบบที่โยมมาเจอกันเนี่ยมาทำความดีร่วมกันอยู่ที่ไหนๆก็มาเจอกันมาสร้างความดีด้วยกันมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศฟังธรรมร่วมกันนี่ก็สร้างบุญร่วมกันมาแต่บางคนสร้างบาปร่วมกันมาก็มาเจอกันก็มาทะเลาะกันมาเบียดเบียนกันเข่นฆ่ากันนั่นเพราะความอาฆาตความพยาบาทความจองเวรที่ผูกกันไว้ต้องมาเจอต้องมาใช้มาจากกรรมที่เราก่อทั้งหมดไม่มีใครทำให้เราเลยเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ทำมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมนี่แหละมีอาศัยกรรมดีหน่อยที่เรามาสร้างเรามีกรรมดีเป็นพื้นฐานคือบุญกุศลกรรมมีสองทางสองอย่างคือกรรมดีกับกรรมชั่วบุญกับบาปแต่เราสร้างบุญเอาไว้เราอาศัยบุญเนี่ยมาเจอกันมาสร้างกันต่อชักพากันมาร่วมให้ทานฟังธรรมรักษาศีลสวดมนต์ภาวนานี่เรียกว่าทำกรรมร่วมกันจะเป็นกรรมดีก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้มาอยู่ร่วมกันร่วมกันก่อเป็นบุญเป็นกุศลให้เราได้มีแนวทางสัมมาปฏิบัติเพื่อจะไปให้ถึงมรรคผลนิพพานไปหาทางดับทุกข์ให้เจอเรายังมีทุกข์อยู่ยังหาทางไม่เจอต้องควนควายต้องสร้างต้องทำทางนี้เดินตามพระพุทธเจ้าไปเดินตามพระอรหันต์ไปเพื่อไปหาทางดับทุกข์ให้เจอมรรคองค์8หาให้เจอสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นของทางสัมมาสมาธิเป็นที่สุดของทางมรรคมีองค์8เป็นทางที่เดินไปสู่ความดับทุกข์มีทางเดียวทางสายเอกทางสายกลางที่พระพุทธองค์ตรัสรู้และนำมาชี้แจงแสดงไว้

เราได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นถูกเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานั่นแหละคือทางที่จะนำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์งั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสเป็นต้นทุนบุญกุศลเมื่อเรามีศรัทธามีความเลื่อมใสเราก็ลงมือปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเดินไปตามทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายเอกทางสายกลางทางที่จะนำพาไปสู่ความพ้นทุกข์

ทาทางสายเอกทางสายกลางทางที่จะนำพาไปสู่ความพ้นทุกข์ที่เรากำลังสร้างกันอยู่นี่นะขยันทำขยันสร้างเดี๋ยวก็เห็นทางเดี๋ยวก็เจอทางที่เราจะไปถ้าเราไม่มีความขยันไม่มีความเพียรไม่มีขันติความอดกลั้นอดทนต้องทนต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่มันมายั่วยุมาขัดขวางในการทำความดีอย่างนิวรณ์อย่างเงี้ยนักปฏิบัติก็นิวรณ์ 5เป็นตัวสกัดกั้นกามฉันทะนิวรณ์นิวรณ์ตัวที่1รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์มาสกัดกั้นแม้เราทำบุญกุศลให้เกิดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาถือศีลฟังธรรมให้ทานมันมาสกัดไว้หมดไม่ทำพยาปาทะพยาปาทะนิวรณ์นิวรณ์ตัวที่สองความอาฆาตความพยาบาทความโกรธความเกลียดมันเป็นตัวสกัดกั้นอารมณ์แม้เราทำความดีเราจะมาทำความดีสิ่งเหล่านี้ก็สกัดกั้นไว้พอมันเกิดก็ไม่ทำแล้วความดีไม่มีอารมณ์จะให้ทานไม่มีอารมณ์จะรักษาศีลไม่มีอารมณ์จะฟังธรรมไม่มีอารมณ์จะปฏิบัติมันขวางทางไว้หมดทินนะมิทธะนิวรณ์ความง่วงเหงาหาวนอนเราจะนั่งสักหน่อยง่วงแล้วไม่อยากนั่งแล้วไปนอนดีกว่าจะเดินจงกรมสักหน่อยไม่เอาแล้วไปนอนดีกว่าตอนสุดท้ายไม่ได้ทำไม่ทำความดีมันสกัดกั้นไว้หมดเลยอุทธัจจกุกกุจจะนิวรณ์ความฟุ้งซ่านรำคาญใจนั่งแล้วก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่วนอยู่นี่แหละไม่หยุดไม่นิ่งมันเกิดขึ้นตลอดพอเราจะสงบสักหน่อยมันก็มาแล้วแม่เราสงบวิจิกิจฉานิวรณ์นิวรณ์ตัวที่5ความลังเลสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงหรือพระธรรมไม่มีหรอกพระสงฆ์ก็ไม่มีใครจะดับทุกข์ได้ใครจะเป็นพระอรหันต์ได้สงสัยในครูบาอาจารย์ที่ท่านมาสอนท่านมาพูดท่านปฏิบัติได้ไหมพอมันลังเลสงสัยก็ไม่ปฏิบัติแล้วไม่มีศรัทธาตัวขี้เกียจขี้คร้านมันเข้ามาครอบงำหมดไม่ได้อะไรเลยบุญบารมีไม่เกิดเลยนิวรณ์มันสกัดกั้นไว้หมดสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราไม่ฝึกฝนขันติไม่พอวิริยะไม่พอเราต้องต่อสู้กับมันอย่าไปยอมมันมันไปนอนไม่นอนมันนอนมาตั้งนานแล้วมันไม่เคยมีอะไรเลยมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลงไม่เห็นมันได้อะไรเลยนอนก็ฝันอย่างเดียวคิดนึกปรุงแต่งไม่เห็นมันได้อะไรเลยนอนทำไมนานโยมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราปล่อยจิตปล่อยใจของเราอันมันเคยชินกับกิเลสตัณหานิวรณ์มาครอบงำให้เราทำความดีเราก็เลยไม่มีความเพียรในการสร้างบารมีทานศีลภาวนาจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิจะสวดมนต์ภาวนามันไม่เกิดมันทำให้เราไม่ควรขวายไม่สร้างไม่ทำบารมีของเราก็เลยน้อยลงน้อยลงแต่ที่จะมากขึ้นเพิ่มขึ้นเราเกิดมาชาติหนึ่งมีบุญมีบารมีแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาบารมีมากมหาศาลเห็นไหมคนอีกจำนวนไม่น้อยไปอยู่ที่ไหนหมดเดียวทำไมมันมาสร้างบารมีกิเลสตัณหามันเอาไปหมดที่เหลืออยู่นี่ถือว่าโชคดี

0: สามารถฝึกฝืนกิเลสตัณหาได้น้อมนำกายวาจาใจมาสร้างบารมีมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมให้ถือว่าเราเป็นบุคคลที่หาได้ยากทำได้ยากการที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาได้ไม่ใช่ของง่ายต้องใช้ศรัทธาปัญญาอย่างยิ่งไม่งั้นไม่สามารถเอาชนะได้มาวัดไม่ได้สละบ้านสละเรือนไม่ได้ชั่วพักชั่วครู่กิเลสตัณหามันเอาไปหมดไปอยู่กับลูกกับหลานไปอยู่กับทรัพย์สมบัติไปอยู่กับบ้านกับเรือนหมดออกมาไม่ได้ชีวิตของเราเนี่ยต้องพิจารณาใช้สติใช้ปัญญาหาทางออกถ้าเราต้องการหาความสุขหาความเจริญให้กับตัวเองเราก็ต้องน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติเราจะได้มีหนทางออกจากทุกข์วิธีดับทุกข์วิธีพ้นทุกข์เราจะได้ไม่จมปลักอยู่กับความทุกข์นี้ตลอดไปไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราทุกคนมีศรัทธาในการทำความดีละความชั่วมาเพียรทำจิตของตัวเองให้ผ่องใสด้วยการสวดมนต์ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่กับพระพุทธอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระสงฆ์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างบุญบารมีเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญบารมีที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกัมโมพระเถระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำไหว้สังฆทานตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะ

0: สาสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
0: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานทายธรรมนำขึ้นประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับและท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันอุโบสถของทางวัดสังฆทานจะมีการปฏิบัติธรรมเนชันจิกและฟังธรรมปฏิบัติธรรมทั้งคืนนะครับในวันเสาร์หลังจากเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วนะครับสามทุ่มก็จะได้พระอาจารย์จะลงธรรมแสดงธรรมที่ลานธรรมได้รับโอกาสเมตตาจากท่านพระอาจารย์พึกพงศ์ทิติคุโนนะครับ3ทุ่มหลังจากนั้น4ทุ่มครึ่งพระท่านชัยชนะสุทธิสัตโธก็จะแสดงธรรมนะครับเป็นองค์ต่อไปครับแล้วก็จะมีเทปจากหลวงพ่อก็เปิดกันทั้งคืนนะครับโต้รุ่งภูมาปฏิบัติธรรมก็ร่วมปฏิบัติตลอดได้ทั้งคืนนะครับก็มีสถานที่มีที่นั่งแล้วก็มีที่พักให้กับทุกท่านแล้วก็พร้อมกับนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงนะครับทุกท่านก็ได้มาปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำนะครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านณโอกาสนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีของทุกท่านนะครับทางวัดสังฆทานก็ยินดีน้อมรับกำลังทุกท่านที่ได้มาใช้เข้ามาปฏิบัติธรรมกันนะครับในวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วทุกท่านที่ท่านมาแล้วก็ไปกราบนมัสการองค์หลวงพ่อโตในโบสถ์แก้วด้วยนะครับแล้วก็บูชาท่านแล้วก็นั่งสมาธิในโบสถ์แก้วได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีความประสงค์นะครับจัดการในการเจริญสมาธิและก็เกิดความยินดีในการที่ทุกท่านได้มาฟังครูบาอาจารย์นะครับได้อบรมและให้ธรรมะคำชี้แจงจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะครับมาคี้แนะมาให้วิธีการและก็ทุกท่านฟังบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆฟังน้อยๆฟังมากๆก็จะมีความนึกคิดเป็นสิ่งที่ดีกับสติและความคิดของตนเองได้นะครับต่อจากนี้หลวงพ่อก็จะบังสกุลและให้พรนะครับเวลาบันเทงให้ไปลุกขยับขยับทำดีมองใส่ที่คาเลยครับไม่ได้ไม่ใช่ครับ
1: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทยธรรมิโนญาณเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
0: สาธุ
1: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจเตรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโททิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคาจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณที่ข้าอยู่ยัสวาโหติยัตถายาทูปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโส

0: รันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถินเชิญทุกท่านคู่เข่าเต็มตัวกับพระ
1: ดาบไม่เกินเราไม่ได้ไม่หายเลย

0: กราบเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งกราบกราบกราบครับก็วันนี้ในการแสดงธรรมนะครับได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เกมกัมโมพระเถระครูบาอาจารย์สังฆทานนะครับก็ได้แสดงธรรมจบไปแล้วต่อจากนี้ไปเที่ยงครึ่งนักบวชทุกท่านกลับมาที่ลานธรรมนะครับเพื่อจะทำวัดสวดมนต์พระวันและยืนสมาธิและก็จากนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านพักตามศีลอาศัยนะครับก่อนที่จะไปพักกราบพระรัตนตรัย3ครั้งเตรียมตัวเตรียมตัวนะครับพร้อมแล้ว1กราบสาธุ2กราบ3กราบสาธุขอให้เกิดสติปัญญานะเอาทุกท่านพักตามระยะสายได้เลยนะครับกลับมาที่ลานธรรมนะครับเฝ้าพระพุทธเจ้าเที่ยงครึ่งนะครับและก็ยืนสมาธิทำสมาธิต่อนะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านได้มีความเพียรทุกๆวันก็เป็นสติปัญญาของท่านเองนะครับสาธุอนุโมทนาบุญด้วย
1: น้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้นะคะขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณสาริสาแก้ววิมานค่ะท่านร่วมทุกบุญกับวัดสังฆทาน500บาทอนุโมทนาสาธุและในวันนี้นะคะที่วัดป่ามณีการก็จะมีการสวดเขาเรียกว่าสวดธาตุเนาะถวายอายุวัฒนมงคลครูบาอาจารย์3รูปนะคะพระพัทรศีลสังวรหลวงปู่เจริญราหุโลวัดป่าพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรีนะคะหลวงปู่97ปี50หลวงปู่97ปีแล้วนะคะ75พรรษาท่านหลวงปู่เจริญท่านเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนปีพุทธศักราช2472พระครูวิโรธธรรมาจารย์หลวงปู่บุญเรืองกิตติบุญโยวัดภูมุตจังหวัดอำเภอไชโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหลวงปู่บุญเรืองท่านเกิด28พฤศจิกายน2481นะคะหลวงปู่ก็อายุ88ปีแล้วค่ะส่วนหลวงพ่อสาครพระครูภาวนาสุทธาจารย์นะคะหลวงพ่อสาครธรรมวุโธประธานสงฆ์วัดป่ามณีการนะคะปกติหลวงปู่ท่านจะไปจำพรรษาที่วัดเวรุวันนะคะที่ทองพระ

0: ภูมิกาญจนบุรีท่านเกิด2มิถุนายน2486นะคะ83ปีค่ะสำหรับหลวงปู่สาครปู่สาครนี่ท่านมีฤทธิ์เนาะหลายท่านไม่รู้เนาะเล่าให้ฟังเป็นศิษย์หลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะคะสายหลวงปู่มั่นพลิทัตโตถ้าไปแบบนักปฏิบัติจะรอดปลอดภัยถ้าไปแบบมีกิเลสนะโดนฟาดเลยนะคะท่านก็จัดการเอากิเลสให้ลงนับบัตรนาวพี่ที่ไปก็มาเล่าให้ฟังนะคะโหพอพี่สาวชวนไปนะอ้วนๆแกช่วยพาฉันไปวัดป่ามณีกันหน่อยอย่าไปกราบหลวงพ่อสังขรอภัยเข้าไปโอ้โหไปแล้วก็เรียบร้อยเลยนะต้องทำตัวเรียบร้อยนะท่านด่ากิเลสค่ะอาจจะไม่ได้ด่าเรานะท่านฟาดกิเลสฟาดฟันกิเลสให้เราเนาะบางทีบางคนเนาะน้อยน้อยน้อยนึกว่าหลวงปู่นึกว่าหลวงปู่ให้มาไว้ไหมหลวงปู่มาด่าเราอะไรเนาะยังมีตัวมีตนหลวงปู่ฟาดกิเลสท่านด่ากิเลสให้นะกระทอกิเลสให้เราเล่าให้ฟังเราอย่าไปกลัวนะอุบาจารย์เนี่ยด้วยความเมตตาเมตตาบางทีกิเลสเราเจ้าของไม่รู้เนาะมันก็งอกงามบันเทิงอยู่ในใจเรานี่แหละแล้วก็แสดงออกมาทางกิริยาวาจาคำพูดนะคะปู่ก็เลยจัดการซะเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะพี่คนเนี้ยที่ไปโดนฟาดกิเลสเนาะไม่กลับไปอีกเลยเสียโอกาสไปเลยคือพี่ก็มาเล่าให้ฟังนะโหโดนจัดหนักเต็มคาราเบลเหมือนกันท่านก็เมตตาเนาะถ้าท่านไม่เมตตาเราจะลงนรกไปสวรรค์ไปเนาะขุมไหนอะไรท่านก็ปล่อยให้ไปอย่างนั้นเลยนะคะถ้าท่านไม่เมตตาเนาะเราจะไปนรกสวรรค์อะไรท่านก็ปล่อยวางที่ท่านเมตตาก็ช่วยกระแทกกิเลสให้เราได้เห็นโอ้เราดีมันยังมีตัวมีตนอยู่นะนะเหมือนในที่เขาเล่ากันนะคะที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านสอนลูกศิษย์เนาะท่านไม่ได้ทนุถนอมแบบไข่ในหินไม่ใช่นะท่านต้องฟาดนะคะมันช่างปั้นหม้อเพื่อให้ได้วัตถุที่งดงามก็คือเป็นภาชนะที่สวยงามแล้วก็ต้องทำตัวเป็นภาชนะที่เหมาะสมด้วยนะคะต้องว่างเปล่าเหมือนกันเนาะค่ะรัชการค่ะ
1: ว
0: ัน
1: นี้ฝากประกาศเรื่องแจ้งลงชื่อเนี่ยบอกว่าให้พิจารณาในที่ก่อนให้ลงลงเมื่อวานเสร็จปุ๊บคอย
0: ทำอ๋อค่ะถ้าถูกจากไหน
2: แม่สี
0: โอ้กราบในเมตตาค่ะแม่สีสาธุประชาธรรมพัน
1: ธ์แล้วก็ไม่ต้องลงให้เพื่อน
0: อ๋อ
1: ลงใครลงมัน
0: เพื่อน
1: ให้เขียนชื่อนามสกุลและเบอร์โทรไว้พร้อมใครที่ให้ข้อมูลไม่ครบแต่โดนตัดออกไปโดยปริยาย
0: อ๋อต้องคนเขามา
1: เขียนชื่อไม่เขียนเบอร์ไง
0: ค่ะ
1: เพราะเขาไม่เขียนชื่อไม่เขียนเบอร์
3: เขาส่งผ่านไลน์มาเนี่ยมาหาอ้วนให้ช่วยลงให้ทำไมอ๋อน่าจะว่าเองแต่
1: คุณเองเขาขอเขาบอกว่าขอเบอร์ด้วยเพราะในการถ้าเกิดขึ้นรถยนต์ขึ้นมาได้โทรตามแต่ส่วนใหญ่คนที่จะไม่ส่งเบอร์คือกับเพื่อนจะไปยังไม่ไปก็ลงไว้ก่อนเพราะถ
0: ึ
1: งเวลาไม่โทรบอกไม่มาส่วนใหญ่จะเป็นคนแบบเก่าๆตอนเก่า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นประกาศบอกเขาว่าในการมาลงให้ลงชื่อและเบอร์ถ้าใครไม่มีชื่อนามสกุลและเบอร์ขออนุญาตตัดโดยแล้วก็ไม่ต้องลงให้เพื่อนให้ลงให้ตัวเองพอ
0: ค่ะ
1: เขาเขียนเขาเขียนให้เพื่อนแล้วเจ้าตัวเข้ามาปุ๊บเขาเขียนการชื่อซ้ำขีดห้า
0: ค่ะอ๋อค่ะก็สำหรับท่านใดที่นะคะมีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปวัดที่ประสงค์ป่าลันวานะคะที่ชลบุรีมีงานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนก็จะมีการทอดผ้าป่าซื้อที่ดินขยายพื้นที่วัดนะคะเป็นที่จอดรถแล้วก็การสร้างอุโบสถกลางน้ำให้แล้วเสร็จนะคะโดยดำริหลวงพ่อสนามปาลักกโมจัดรถจองรถที่แม่สีนะคะค่ารถ300อันนี้น้องจูนแจ้งมาก็ไปจองที่แม่สีได้นะคะชำระค่าเดินทางเพื่อเช้าตี5ล้อหมุนนะคะจะได้ไปเดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญกันในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนย้อนกลับมาหน่อยนะงานตักบาตรพระกรรมฐานที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ นะวังเว้นจากภารกิจเรียนเชิญนะคะเช้ามาใส่บาตรเข้าสุขเข้าสวยแล้วก็ร่วมถวายพระทหารข้าววานแด่คณะสงฆ์นะคะเต็นท์ด้านหน้าเดินไทยแล้วก็พิธีสวดเจริญพุทธมนต์ที่ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิด้านหน้าเดินไทยนะคะก็จะได้ร่วมกันในพิธีสำคัญนี้จากนั้นเวลาประมาณ10:30 น.ลานด้านนอกนะคะจะมีพิธีหล่อพระพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถอันนี้เป็นดำริของทางกรมการแพทย์แผนไทยที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็มีรอรูปหมอยานะคะ2ท่านด้วยกันก็มีรอรูปพญาพิษณุปราสาทเวทหมอคงรอพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรซึ่งพิธีบวงสรวงเริ่ม11:00 น.ก็สามารถไปจับจองที่นั่งได้ตั้งแต่10:00 น.เป็นต้นไปนะคะก็ลานโอสถสถานแพทย์แผนไทยในวันเสาร์ที่13 มิถุนายนสำหรับท่านใดมาร่วมงานตักบาตรก็เชิญชวนนะคะก็มีคณะท่านเจ้าภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นเจ้าภาพหลักนะคะโดยพิธีรอพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เมตตามาร่วมงานตามกำหนดการนะคะ11:00 น.พิธีบวงสรวงโดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณนะคะนายชวินรังสิพรามนกุลในฐานะประธานครูพรามสำนักบทพรามนะคะมาทำพิธีบวงสรวงในเวลา11:00 น.จากนั้นในเวลา11:30 น.พระสงฆ์9รูปเรียงตามสมณศักดิ์สวดชยันโตพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถใช้เวลา30 นาทีโดยประมาณนะคะโดยครูบาอาจารย์ที่เมตตารายนามครูบาอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานสำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานที่วัดสังฆทานอาจารย์16 รูปนะคะท่านใดจะเป็นเจ้าภาพลงทานติดต่อได้ที่คุณศึกษาที่0924246551 0924246551ก็จะมีลงทานที่ลานตรงนี้นะคะตรงปานะท่านนักบวชแล้วก็ลานด้านนอกเนาะในพิธีหล่อพระรวมถึงงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรในฐานอากาศชั้นประทวนนะคะจัดในวันเสาร์นะคะเพื่อไม่ให้ตรงกับงานหลวงพ่อบุญลือก็เป็นวันเสาร์ที่20 มิถุนายนนิมนต์ครูบาอาจารย์14 รูปพร้อมพระพุทธาพาติดตามย้อนมาที่งานหล่อพระนิดหนึ่งนะคะสำหรับรายนามครูบาอาจารย์นั่งพิธี4 รูปหลวงปู่คำแปลงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลวิปัสนาจารย์หลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลักคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์อุดรธานีพระราชภาวนาวชิรพรวิปัสนาจารย์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปรัชญ์เทรินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดสังฆทานนนทบุรีนะคะนั่งพิธี4 รูปส่วนครูบาอาจารย์ที่ขึ้นโสดชยันโต9 รูปมีรายนามดังนี้พระครูวิสาศาสนกิจหลวงปู่สนิทจีระสนิทโทวัดป่าคิริเขตจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมารัตโตวัดสถาพรพัฒนารามจันทบุรีพระอาจารย์เจษดาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซออุดรธานีพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุณโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์เสมอติตะวังโสครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนนทบุรีพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาพระอาจารย์ธานีฉันทะธรรมโมบาอาจารย์วัดสังฆทานนนทบุรีและพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธวัดสังฆทานนนทบุรีนะคะนี่คือรายนามครูบาอาจารย์ที่ขึ้นสวดชยันโตในลานหล่อพระด้านนอกนะคะส่วนครูบาอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐาน16 รูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ที่ค่ำวันนี้เนาะ ในค่ำวันนี้นะคะที่ลานธรรมหลังจากสวดเจริญพุทธมนต์เพื่อน้อม

0: ถวายเป็นพระราชกุศลนะคะก็สวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็เจริญพระกรรมฐานโดยพระอาจารย์พฤทธพงศ์ทิติคุโนและต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธเมตตาแสดงธรรมในค่ำวันนี้นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพระอาจารย์ติเลกอัตรักโขอาจารย์วสังฆทานเมตตาแสดงธรรมที่ลานธรรมในช่วง11นาฬิกาเป็นต้นไปก็เรียนเชิญชวนสาธุชนได้ร่วมงานดูพร้อมเพียงกันส่วนในวันจันทร์ที่8อุ๊ยพี่พลาสติกในวันจันทร์ที่8มันกรอบเป็นกรอบวันจันทร์วันอัฐมีบูชานะคะหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานในค่ำคืนวิสาขบูชานับไปอีก8วันนะคะในการนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่8วันจันทร์ที่ถึงเนี้ยค่ะในวันอัฐมีบูชาที่วัดสาธารก็มีจัดกิจกรรมเวียนเทียนแล้วก็มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชานะคะก็เรียนเชิญสาธุชนที่เราไม่มีภารกิจอะไรใดๆก็เรียนเชิญชวนให้ได้มาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีโดยพร้อมเพียงกันก็เรียนย้ำนะคะส่วนท่านที่จองรถในการเดินทางไปร่วมงานในการบวชในขมะปฏิบัติธรรมในงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมนะคะรถออกวันจันทร์ที่15มิถุนายนสำหรับท่านที่จองรถไว้ตะกี้พระอาจารย์เอท่านก็มาแจ้งเรื่องของการจองไปปฏิบัติธรรมนะคะขอความกรุณาในกรณีท่านจะจองก็เฉพาะตัวเจ้าของเองเนาะถ้าจะเป็นในกรณีเพื่อนฝากมาอะไรอย่างนี้นะคะก็ติดต่อครูบาอาจารย์ได้อ่ะเราก็ฝากไว้ต้องมีชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรในเอกสารนะคะถ้ามีเฉพาะชื่อก็ขอแจ้งให้ทราบว่าจะโดนดีลีทออกเนาะคือคงคัดออกนะคะไม่ได้แข่งขันอะไรเนาะแต่มีกฎระเบียบว่าจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรท่านในกรณีญาติธรรมที่นะคะอาจจะบ้านไกลอยู่ปทุมธานีไม่ได้เข้าวัดเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องแจ้งมาทางไลน์กลุ่มที่พระอาจารย์เอท่านมีให้นะคะใช้ชื่อว่าไลน์กลุ่มยังเหมือนชื่อยังเหมือนเดิมนะไหว้พระก้าวัดก็หลายท่านที่เป็นญาติธรรมก็ถ่ายกระดาษจะมีเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรของท่านเอก็แจ้งในกรณีท่านลงชื่อแล้วไปไม่ได้ต้องแจ้งก่อน3วันนะคะมีรายละเอียดแจ้งไว้ถ่ายกระดาษก็นำสมาร์ทโฟนของท่านมาถ่ายรายละเอียดไว้ได้นะคะ ที่เบอร์0815648474 0815648474และ0621592492 0621592492ฝากเรื่องของคอร์สปฏิบัติธรรมในเดือนมิถุนายนนะคะทางครูบาอาจารย์ทางสุพรรณบุรีนะคะพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกก็ปกติท่านวางแพนเนอร์ไว้ล่วงหน้านะคะก็มีการเปลี่ยนวันเป็น 22-28 มิถุนายนอันนี้ติดต่อน้องจูนได้ที่0926698821 0926698821นะคะสำหรับคอร์สที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 22-28 คือครูบาอาจารย์ท่านก็เลี่ยงไม่ให้ตรงกับงานหลวงพ่อบุญลือนะคะแล้วก็ท่านที่จะไปคอร์สบ้านสว่างใจ 13-17 มิถุนายนยังพอมีที่ว่างให้นะคะบ้านสว่างใจหมู่สีปากช่องโคราชแล้วก็คอร์สซิโนไทยเป็นเดือนกรกฎาคมปฏิบัติเดือนเว้นเดือนนะคะสำหรับคอร์ส3วันซิโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเดือนกรกฎาคมมิถุนางดนะคะไปจัดเดือนหน้ากรกฎาคม 23-25 จะเป็นพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะโดยปกติแล้วเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมแล้วไม่สะดวกเดินทางไกลมีเวลาหยุดน้อยนะคะนี่เหมาะกับคอร์สซิโนไทยทั้งบ้านสว่างใจและคอร์สซิโนไทยโดยดำริพระครูปราชญ์พลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานหลวงพ่อสั่งเรื่องของการจัดรถไปรับไปส่งให้ฟรีนะคะแล้วก็แม่ครัวตื่นก่อนนอนทีหลัง แม่ครัวนี่ก็สำคัญเนาะจัดอาหารทานอันปราณีถวายแด่ครูบาอาจารย์ที่ไปอบรมคอร์สแล้วก็เลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีการนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปอบรมคอร์สก็หลวงพ่อเป็นผู้อนุมัติทุกสิ่งอย่างเลยนะทั้งทีมแม่ครัวก็ค่ายใจน้ำมันรถอะไรนี่ทางวัดดูแลนะคะก็ถ้าวันที่เราวันสุดท้ายที่เราจะลาศีลกลับบ้านเนี่ยแล้วก็จะมีการทอดผ้าป่าชำระหนี้สงฆ์เนาะก็ร่วมด้วยช่วยกันในกรณีที่ไม่มีปัจจัยก็ไม่ได้บังคับเคี่ยวเข็นอะไรนะคะเอาบุญเนาะหลวงพ่อบอกไม่ได้เอาแบงค์อย่างเดียวเอาบุญด้วยก็คือเปิดโอกาสประตูพันธิพันธ์ให้ทุกท่านเนาะไม่ปิดโอกาสแต่ผู้ที่มีกำลังทรัพย์ก็ร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าปัจจัยที่เป็นกองทุนเนี้ยค่ะก็จะทบไปรอบต่อๆไปให้กับผู้ที่เนาะมาปฏิบัติธรรมถ้าเป็นต่างประเทศนะไปเมดิเทชันโหคอร์สนึงเก็บตังค์แพงด้วยรู้มาเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังนะคะในต่างประเทศเนี่ยจัดคอร์สเป็นไม่ใช่พระสอนด้วยนะเป็นคฤหัสถ์นี่แหละเป็นคนที่เขาตั้งใจดีนะคะไม่ได้ใจร้ายอะไรนะแต่ก็ต้องมีกำลังทุนรอในการดูแลเรื่องที่พักเรื่องค่าอาหารแต่ละท่านนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะส่วนใหญ่การประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าศรัทธาไม่มีก็ไปได้ยากนะคะต้องมีศรัทธามีเวลาสุขภาพแข็งแรงเนาะปัจจัยก็เป็นตัวประกอบนะคะในการสร้างบุญสร้างบารมีถ้าเรามองในเรื่องของการภาคเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะท่านสร้างโอกาสให้ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราแล้วนะคะว่าจะขวนขวายหรือว่าปล่อยผ่านโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยไปเนี่ยเห็นมานักต่อนักละเสร็จแล้วป่วยไปไม่ได้นะคะอย่างคนพูดก็โหตอนแรกนะบุกตะลุยตามครูบาอาจารย์ไปทุดงอะไรโอ้โหไปหมดเลยนะคะเพราะเราปรารถนาความพ้นทุกข์ไงเราเห็นโอ้โหทุกข์มันเยอะแยะมากมายมันบีบคั้นใจเรานะคะโอ้ไปไหนมันก็ได้เห็นทุกข์ประจำขันของเราด้วยนะแล้วก็ยังคิดในมุมกลับว่าโอ้โหถ้าเราอายุมากกว่านี้บางท่านเนี่ยมี mindset ในข้อมูลในใจเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา60แล้วเราค่อยมาปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วไม่ทันนะคะเพราะอายุสังขารไม่พ
1: อที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

อ้าวเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมปลายเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้อยทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราใช่ไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิ

มาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉย
จิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่ใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่าง
สุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความ

สุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเวกวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณ

เราเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะวันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาอ
ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมาก
นั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาวุกไปจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากครับเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนึงพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้

ต้องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นแล้วทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ระทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่า

ถ้าไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อ

0: จริงๆถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาผียังไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได
1: ้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกทองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าทองของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกทองของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายๆแล้วมีองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
2: กายเบาจิตเบากายสงบจิต

งบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: เกิดมาจะศึกษาทางโลกก็หลักแหลมทางศาสนาก็สามารถทรงจำพระไตรปิฎกได้ประการหนึ่งประการที่สามเมื่อใครตั้งใจมาถวายทานเป็นสังฆบูชาก็ได้ถวายจตุปัจจัยมอบไว้ในพระศาสนาเพื่อถวายพระสงฆ์สี่อย่างคือพระโสดาสกทาคาอนาคาและอรหันต์ท่านพวกนี้ก็เป็นสมบัติของศาสนาแต่สมุติสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้เป็นตัวแทนสำหรับรักษาทรัพย์ของสงฆ์นี้ก็มีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งไม่สู้สนใจปฏิบัติให้ซื่อสัตย์สุจริตต่อศาสนาประเภทที่สองตั้งใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆสมุติสงฆ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานรับฝากทรัพย์ของญาติโยมสงฆ์ทั้งหลายเป็นกรรมการสามเณรก็เปรียบเหมือนพานโรงถ้ากรรมการเหลวไหลนำไปขายหรือกินสินบนทุศีลทุนก็จะได้น้อยกำไรก็จะหายธนาคารศาสนานี้หากกรรมการเหลวไหลคนใดปฏิบัติงานโดยการโกงช่อเลอะเทอะแล้วในที่สุดธนาคารก็จะต้องล้มละลายหายสูญถ้าสมภารซึ่งเปรียบเหมือนประธานกรรมการเป็นคนเหลวไหลแล้วญาติโยมที่นำทรัพย์มาฝากก็จะต้องผิดหวังหน้าแห้งบ้านก็พังทรัพย์ก็เพหมดกำลังใจหมดศรัทธาที่จะมาทำบุญอีกต่อไปถ้าธนาคารหรือวัดไหนประธานกรรมการสมภารก็เป็นคนซื่อตรงกรรมการหรือพระก็ไม่เซ็งลี้พันโรงหรือสามเณรก็ประพฤติตามโอวาทธนาคารนั้นก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประชาชนคือพวกญาติโยมทั้งหลายก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจพากันนำวัตถุข้าวของเงินทองมาฝากไว้เพื่อความปลอดภัยของเขากล่าวคือพากันทำบุญกุศลยังวัดนั้นๆถ้าประธานกรรมการก็เป็นคนโกงกรรมการก็เกพันโรงก็เกะกะธนาคารนั้นต้องล้มแน่คือวัดนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้สมภารโกงก็คือเขานำอะไรมาถวายสงฆ์ก็ถือเอาว่าเป็นของกูของกูแล้วก็นำไปเป็นประโยชน์ส่วนตนมีความโลภอยากได้ไม่ว่าอะไรพระเนนก็มาอยู่ในศีลในธรรมในวินัยปฏิบัติไม่เป็นไปตามสมณวิสัยกินแล้วก็นอนไม่สวดไม่เรียนไม่ดูแลรักษาวัดอาวาสทรัพย์ของวัดก็ต้องสูญสงฆ์ก็ฉิบหายสมภารขี้โลภนั้นคือสิ่งใดก็ยึดว่าเป็นของตนหมดไม่อยากแจกจ่ายเจือจานคนนั้นเมื่อสมภารทำได้ลูกน้องก็ต้องทำได้บ้างอย่างนี้ทรัพย์ชาวบ้านก็ต้องสูญบุญก็กลายเป็นบาปเราจะหว่านพืชลงในนาใดต้องตรวจดูพื้นที่นาเสียให้ดีก่อนถ้าไม่ใช้ความพิจารณาให้รอบคอบหว่านข้าวลงไปก็จะกลายเป็นข้าวรีบไปหมดจิตใจก็ไม่เป็นบุญคือเมล็ดข้าวมันรีบจงฝักออกเสียอย่าเก็บไว้ทำพันต้องให้นาดีและข้าวดีจึงควรทำเหตุนั้นต้องใช้ความดีต่อพยุงกันทั้งสองฝ่ายจึงจะเกิดผลในทานนั้นๆทานวัตถุที่ญาติโยมนำมาฝากไว้ในพระศาสนาก็ต้องเป็นของที่ได้มาโดยความบริสุทธิ์จึงจะเรียกว่าบุญพร้อมบริบูรณ์ท่านอาจารย์ลีธรรมทโรวัดอโศการามสมุทรปราการเป็นคนมีอำนาจฝึกฝนในอำนาจมามากมีเมตตาชอบพอกับผู้ฆ่ายิ่งนักผู้คนก็ชอบท่านมากแสดงธรรมะฉะฉานเป็นคนเกรงใจคนไม่ติดหมู่คณะไม่ติดผู้คนชาติตระกูลไม่ติดอามิตรอุบายแยบคายดีมากจนสมเด็จอ้วนสังฆนายกยอมลงใจตั้งใจภาวนาตามจนปรากฏผลภาวนาได้ดีท่านมักพูดว่าเราเป็นพระกรรมฐาน จกอุบายธรรมพระสมเด็จเจ้าคุณได้เพราะอำนาจของการบำรุงศาสนามามากแต่ก่อนเก่าท่านอาจารย์ลีถ้าต้องการอยากได้พระธาตุแค่บอกกล่าวแก่เทวดาก็ได้มาทันทีมาสุดท้ายอายุมากผู้คนเข้าหุ้มแหนเอาไว้เลยไปไหนไม่ได้ติดอยู่สมุทรปราการเป็นพระสงฆ์ที่จิตเข้มแข็งชอบพอกับท่านอาจารย์ตื้อพูดคุยหัวเราะเอิกอากเป็นอรรถรสในธรรมได้ยินท่านชวนกันเดินเท้าไปอินเดียกันอีกแต่ท่านว่ากับท่านอาจารย์ตื้อว่าไม่ไปละทางเท้าไปทางลมดีกว่าท่านสององค์นี้พูดธรรมะของกันและกันก็เป็นอันแล้วกันรู้เรื่องกันดียิ่งนักท่านอาจารย์ลีธรรมทโรมักพูดตลกขนองแต่เป็นธรรมะท่านอาจารย์ตื้ออัจระธรรมโมมักพูดจาหยาบแต่เป็นธรรมะหากองค์ไหนพูดก่อนแล้วไม่คัดค้านกันสติปัญญาแหลมคมหนาแน่นเท่ากันท่านอาจารย์น้อยสุภโรเป็นคนพูดน้อยแต่มีอุบายธรรมเป็นคนแยบคายพูดธรรมนอกในมีที่อ้างอิงถ้าถามถูกช่องทางธรรมะก็จะไหลออกมาเป็นเทน้ำครูบาอาจารย์ทั้งสามองค์นี้ได้อย่างเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตคนละแขนงท่านอาจารย์ลีธรรมทโรเพิ่นเดินทุดงไปพักรุกขมูลที่ผานกเขาภูกระดึงจังหวัดเลยกับพระพอมาถึงใกล้กับผานกเขาพักอยู่กับพวกที่ทำถนนแล้วโยมเขาเอารถไปส่งให้ถึงภูกระดึงเพิ่นบอกโยมเขาว่าจะไปหาฤาษีตนหนึ่งอยู่เชิงภูโยมก็ว่าแถบนี้ไม่มีฤาษีแต่ก็ไปเสาะหาแต่ชาวบ้านพวกทำถนนเขาไม่รู้ภาษาคำพูดเพิ่นแต่เพิ่นก็ไปเสาะหาไปคนเดียวจึงไปเห็นฤาษีตนหนึ่งหน้าตาเหมือนกับคนเฒ่าอายุประมาณ75ปีนุ่งห่มหนังเสือสวมชฎาใบไม้แต่สะอาดสะอ้านหมดจดสอบถามกันและกันได้ความว่าอายุได้ 2,000 ปีแล้วอยู่บนภูเขาแถบนี้ตั้งแต่ลมสัตว์น้ำหนาวภูกระดึงภูเขาแถบถิ่นนี้เป็นเทพบุตรฤาษีถือเพศเป็นฤาษีแต่บำเพ็ญอย่างเดียวในพรตธรรมพระวินัยขององค์พระพุทธเจ้าเป็นเทพบุตรเป็นหัวหน้าเทวดาในแถบนั้นเพิ่นว่าคราวนั้นล่ะที่เพิ่นไปเห็นตาลุกขปติเทพบุตรผู้เป็นผู้ควบคุมเปรตผีทั้งหมดตาลุกขปติยังได้ฝากคำกับท่านอาจารย์ลีมหาผู้ฆ่าให้ไปโปรดเทศธรรมให้เขาฟังแต่ฤาษีเทพบุตรตนนั้นบำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่เมื่อครั้งพระอุบาลีเถระเจ้าในสมัยพุทธกาลมาอยู่จำพรรษาสร้างวัดอยู่ถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงตัวเขาเป็นหัวหน้าผู้คนในแถบถิ่นนี้บำรุงดูแลอุปัฏฐากพระอุบาลีเถระเจ้าทุกอย่างทุกประการฟังเทศฟังธรรมทำอยู่อย่างนั้นได้3ปีพระอุบาลีเถระเจ้าจึงได้นิพพานไปนิพพานในถ้ำผาบิ้งนั่นล่ะผลอานิสงส์อันนั้นทำให้ได้เป็นเทพบุตรอยู่บนดาวดึง300กว่าปีเห็นว่าอยู่บนสวรรค์ไม่ได้ประโยชน์อะไรจึงได้ลงมาอยู่บนภูกระดึงถือเพศบำเพ็ญเป็นฤาษีหนีจากนางฟ้าเทวดาทั้งหลายท่านอาจารย์ลีเพิ่นเล่าว่าเพิ่นนั่งภาวนาอยู่แต่วัดบรมนิวาสช่วงที่อยู่สอนผู้คนสอนกรรมฐานให้กับเจ้าคุณสมเด็จอ้วนมองมาแต่กรุงเทพเห็นฤาษีเทพบุตรตนนี้นั่งภาวนาอยู่บนก้อนหินชะง่อนผาอยู่บนภูกระดึงเมื่อได้โอกาสจึงไปหาเพราะหลายภพหลายชีวิตที่ได้บำเพ็ญเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันมาผู้ข้าถามว่าท่านอาจารย์ไปพูดคุยอะไรบ้างหลายเรื่องหลายอย่างเรื่องกสิณเรื่องภพชาติเกิดตายผ่านมาเรื่องราวในชีวิตนี้เรื่องความเป็นไปในโลกเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องของมนุษย์ก็แสดงว่าเทวดาตนนั้นมีอภิญญาณพอสมควรได้อยู่เพราะเป็นลูกศิษย์ของพระอุบาลีเถระนานไหมครับนานหรือยัง เขาว่าพ.ศ.2 พ.ศ.3 พ.ศ.4 ผมเคยได้ยินเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตว่าถ้ำผาบิ้งวังสะพุงเมืองเลยพระอุบาลีเถระเจ้ามาสร้างวัดแล้วนิพพานอยู่ที่นั้นก็จริงนะสิครับ
2: จริงแน่นอนเพราะผมไปพบหลักฐานแล้ว
1: ท่านอาจารย์ลีตอบท่านอาจารย์ลีธรรมทโรวัดอโศการามนี้สมกับเป็นผู้บำเพ็ญบารมีมานานมีความรู้อะไรลึกซึ้งหลายอย่างหลายประการเสียแต่สู้บุพกรรมฆ่ามนุษย์เมื่อคราวที่เป็นพระเจ้าอโศกมหาราชปาตรีบุตรไม่ได้มาชีวิตนี้ทำให้ได้รับผลอายุสั้นได้แค่55ปีเท่านั้นยังเผยแพร่ธรรมะยังไม่กว้างขวางเรื่องการก่อสร้างเจดีย์ของเพิ่นก็ยังไม่ทันได้สร้างได้ที่วัดอโศการามสร้างได้แต่ที่ถ้ำพระสบายแม่ทะลำปางหมู่พระที่เดินธุดงค์กับเพิ่นคราวนั้นที่ไปด้วยกับเพิ่นนั้นทำผิดทำวิบัติหลายอย่างผิดสัจจะก็มีไม่เชื่อฟังคำของเพิ่นใจไม่ลงให้เพิ่นเทวดาจึงได้เอาฝนเอาฟ้ามาลงโทษให้สำนึกเขาเอาทั้งลมทั้งฟ้าผ่าทั้งฝนมาให้ถึงขนาดนั้นเขายังใส่โทษท่านอาจารย์ลีอีกว่าใช้ฤทธิ์บันดาลให้เขาได้รับความลำบากเมื่อไปถึงวัดบรมนิวาสแล้วก็ยังหาเรื่องหาความใส่อย่างนั้นอย่างนี้จนที่สุดนอนหลับตายไปท่านอาจารย์ลีนี้เทวดาก็รักมนุษย์ก็นิยมลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์มั่นในยุคสมัยนั้นก็มีท่านอาจารย์ลีท่านอาจารย์ชอบที่เทวดารักเทวดาเข้าหาเข้าขอฟังเทศธรรมท่านอาจารย์ตื้ออจระธรรมโมนั้นเก่งทางปราบทิฏฐิของพวกนาคพวกภูมิต่างๆต่อมาอีกในภายหลังท่านอาจารย์แหวนสุจินโนผู้คนทั่วประเทศก็กราบไหว้บูชาเคารพนับถือนับแต่พระเจ้าอยู่หัวจนชาวบ้านเทพพระบุตรนรสีหะตนที่อยู่ภูกระดึงที่ท่านอาจารย์ลีไปพบปะนั้นเขาปรารถนาต้องการที่จะเป็นพระพุทธเจ้านับจากพระศรีอานไปเป็นลำดับที่8เป็นองค์ที่8ในอนาคตวงศ์เป็นมิตรเป็นหมู่กับท่านอาจารย์ลีมาหลายภพหลายชาติพระเจดีย์อยู่ภายในถ้ำพระสบายเป็นเจดีย์ของท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามได้สร้างเอาไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอาตมาได้ไปสวดชยันโตให้ในวันท่านอาจารย์ลีธรรมทโรบรรจุพระธาตุในยอดพระเจดีย์มีหมู่พระเนนพระเถระอาวุโสก็มากมายหลายองค์มาช่วยในงานมีท่านพระครูธรรมาภิวงศ์วัดเชตวันมาเป็นประธานสงฆ์เจริญพุทธมนต์แต่ปี4แล้วสมโภชเบอร์พระเนตรตอนเช้ามืดตั้งชื่อพระพุทธรูปปากทางเข้าถ้ำว่าพระเจ้าทันใจบิณฑบาตฉันจังหันแล้ว9นาฬิกาก็บรรจุพระธาตุอาตมาเป็นคนสวดท่านอาจารย์ลีขึ้นไปบรรจุพระธาตุหมู่พระเนนเจริญพุทธมนต์อีกรอบจากนั้นองหลวงปู่จามท่านได้เล่าเรื่องที่เคยเกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์ลีมาหลายภพหลายชาติว่าได้เคยทำสังคยนาร่วมกันบำรุงพระศาสนามาด้วยกันออกบวชเป็นฤาษีด้วยกันบำเพ็ญบารมีมาด้วยกันพบชาตินี้ก็ชอบพอกันดีมากท่านอาจารย์ลีธรรมทโรเพิ่นเล่าให้ฟังว่าเมื่อคราวเดินทางเข้ากรุงเทพเดินธุดงค์จากเมืองอุบลจะเข้ากรุงเทพพอถึงปากช่องก็ไปปักกรดอยู่ตีนภูเขาเขาฮ้องชื่อภูเขาสีเสียดอ้าอยู่แถวกลางดงพักอยู่หลายวันขึ้นไปเสาะหาถ้ำที่ภาวนาข้างบนแต่ก็ไม่ได้ตกกลางคืนรุกเทวดาภูมิมาเทวดาหลายแสนมาขอให้ท่านอาจารย์ลีช่วยสร้างพระพุทธรูปไว้ให้เขากราบไหว้ถามว่ามาแต่ไหนเทวดาว่ามาจากดงพญาไฟมาจากเขาใหญ่ทำไมอยากได้จะได้กราบไหว้สักการะบูชาท่านอาจารย์ลีก็ไม่รับปากบอกว่า
2: อาตมาเป็นพระธุดงค์ไปเรื่อยๆไม่มีทรัพย์พอที่จะสร้างได้ก็ได้แต่พระภายในนี้เองเทวดาก็ว่าต่อไปก็ได้ขอให้มาสร้างให้อันนี้ท่านอาจารย์ลีเพิ่นเล่าให้ฟังเมื่อคราวอยู่ถ้ำพระสบายเพิ่นยังชวนให้คิดอ่านพิจารณาว่าจะเป็นไปได้อยู่หรือจะสร้างไว้บนภูเขาคนผ่านไปผ่านมาเขาจะได้เห็นจะได้ยกมือไหว้ผู้ข้าก็ว่าท่านอาจารย์คิดอ่านอย่างใดครับเพิ่นว่าจะให้สูง45เมตรพระนั่งประธานพรหน้าตักให้ได้13วาเท่ากับข้อธุดงค์พระผมเดินธุดงค์แล้วพักอยู่ที่นั่นแล้วได้นิมิตขอให้ท่านจามพิจารณาช่วยด้วยว่าผมนี้จะได้สร้างไหมโอ้โหท่านอาจารย์ผมจะรู้จักอันใดสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์เถอะครับเมืองลพบุรีท่านเจ้าคุณอุบาลีกับท่านเจ้าคุณวัดมณีเพิ่นก็ยังสร้างได้อันนี้ท่านอาจารย์ก็ปรารภกับศรัทธาผู้ใจบุญก็จะยากอะไรคงได้แน่นอนแต่อายุของผมไม่ยืนนะท่านชีวิตนี้ผลกรรมฆ่าคนมามากยุคสงครามฆ่าแขกถ้าหากเขาสร้างให้ท่านไปช่วยอธิษฐานจิตให้ด้วยเน้อทีนี้ตั้งแต่นั้นมาได้หลายปีนายทหารพลเอกคนหนึ่งเขามาสร้างถวายให้ท่านอาจารย์ลีอยู่หลังวัดหลวงพ่อเมตตาหลวงกลางดงปากช่องผู้

ก็เข้ากรุงเทพผ่านไปผ่านมาแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปดูใกล้ๆสักทีได้แต่ยกมือไหว้อยู่แต่ทางรถนี้ระลึกได้อยู่คำของท่านอาจารย์ลีฝากไว้เพื่อนคงจะรู้จักมาก่อนแล้วว่าต้องได้สร้างแน่นอนเพื่อนจึงสั่งความไว้หลวงพ่อเมตตาหลวงนี้แต่เมื่อคราวเป็นเนนอยู่ขอนแก่นวัดเหล่างาโคกโจทย์เพื่อนเป็นเนนใหญ่บวชก่อนผู้ฆ่า2ปีเป็นเนนอยู่วัดศรีจันทร์แต่ก็ออกไปช่วยทำเสนาสนะอยู่เคยได้รู้จักพูดคุยกันอยู่เพื่อนเป็นคนน้ำพองขอนแก่นสมัยนั้นฮ้องชื่อเพื่อนว่าเนนสิงห์แต่ครูบาอาจารย์พากันฮ้องว่าสิงหาต่อมาได้เป็นพระได้เป็นเจ้าคุณคาถาที่เพื่อนใช้คือเมตตาหลวงเขาจึงฮ้องหลวงพ่อเมตตาหลวงเมตตาตนเองเมตตาให้สัตว์โลกทั้งหลายท่านอาจารย์ลีวัดอโศการามนี้เก่งหลายอย่างแสดงฤทธิ์ก็เก่งเทศนาก็เก่งฝึกหัดคนก็เก่งการก่อสร้างก็เก่งสร้างเจดีย์ในถ้ำพระสบายคิดอยากสร้างเจดีย์หมู่13องค์การปฏิบัติของเพิ่นก็เก่งถึงข้อวัดข้อธุดงค์ปฏิบัติเชิดชูธุดงควัดก็เก่งแต่หนีผู้คนไม่พ้นไปอยู่ไหนเขาก็หุ้มรุมสุดท้ายไปติดอยู่ริมทะเลสมุทรปราการไปอยู่เลี้ยงยุงริมน้ำทะเลหนีไปไหนไม่ได้เพิ่นชอบที่สุดเพิ่นว่าวัดถ้ำพระสบายอยู่แล้วสบายได้ความสุขชื่อถ้ำก็เพิ่นนั่นแหละเป็นคนตั้งไว้ให้แต่คนไปพบถ้ำคนแรกคือท่านอาจารย์น้อยสุภโรท่านอาจารย์น้อยรู้จักกับพวกชาวบ้านเป็นคนหาของป่าพวกนายพรานเป็นคนของเจ้าแม่ป้วนณลำปางเจ้าแม่ป้วนณลำปางเคารพนับถือท่านอาจารย์น้อยสุภโรมากท่านอาจารย์น้อยไปอยู่ไหนก็ติดตามไปทำบุญให้ทานดูแลบำรุงปัจจัยสี่เลยหาที่อยู่ให้ท่านอาจารย์น้อยมาได้อำเภอแม่ทะท่านอาจารย์น้อยก็เลยย้ายจากเกาะคามาอยู่แม่ทะถ้ำพระสบายถ้ำพระสบายก็ได้ท่านอาจารย์ลีมาอุปถัมภ์บำรุงอโศการามจันทบุรีแต่พระพุทธรูปขาวองค์นั้นที่ปากช่องเป็นที่เพิ่นพักธุดงค์ได้รับนิมนต์ของหมู่เทวดาทั้งหลายเขามาขอให้เพิ่นสร้างพระพุทธรูปไว้ให้แต่ต่อมาเพิ่นมรณะไปก่อนได้นายทหารลูกศิษย์มาสร้างถวายให้ตัวเพิ่นได้แต่คิดไว้อยากสร้างเจดีย์ก็ยังไม่ได้สร้างมรณะไปเสียก่อนในยุคสมัยที่เป็นชาติชีวิตของพระเจ้าอโศกมหาราชเมืองปาตลีบุตรได้สร้างบำรุงวัดวาอารามวัดร้างวัดเก่าวัดใหม่ตามตำราว่าสร้างได้ 84,000 วัดได้วิหารได้เจดีย์มาชีวิตนี้เป็นราษฎรเป็นทุคตะสร้างไม่ได้แล้วท่านจามเอ้ยเพื่อนบอกไว้อย่างนี้กับผู้ฆ่าพูดคุยกันผูกคอกันดีลมถูกกันผู้ฆ่าก็เคารพกราบไหว้เพื่อนได้การงานอันใดเป็นมงคลก็ฮ้องหาให้ไปช่วยเบิกเนตรพระเจ้าทันใจปลุกเสกเจดีย์อยู่ในถ้ำเบิกเนตรพระประธานวัดสำราญเกาะคาวัดพระสบายต้องได้ช่วยเพื่อนตลอดครูบาอาจารย์ก็หลายองค์ที่อาวุโสกว่าแต่เพิ่นไม่เลือกเอาอันนี้ก็แปลกอยู่พระพุทธรูปขาวองค์ใหญ่บนภูเขาที่ปากช่องที่เพิ่นท่านอาจารย์ลีธรรมทโรได้ดำริคิดสร้างไว้ตามคำขอของเทวดานั้นปัจจุบันเป็นวัดเทพพิทักษ์ปุณณารามตั้งอยู่บริเวณเขาสีเสียดอ้าหมู่บ้านกลางดงอำเภอปากช่องนครราชสีมาสามารถมองเห็นได้ชัดจากถนนมิตรภาพท่านอาจารย์น้อยสุภโรเล่าให้ฟังว่าเพิ่นครูอาจารย์มั่นเคยปรารภพื้นเพนิสัยอุปนิสัยของเพิ่นให้ฟังว่าเป็นคนดื้อสนเป็นคนโกงเป็นคนไม่ยอมใครเป็นคนมานะกล้ามาแต่ก่อนเก่าหลายภพชาติมาชาติชีวิตนี้บวชมาตั้งใจในธรรมวินัยจึงต้องลำบากในการบำเพ็ญเจริญธรรมลำบาก
ในบริโภคอุปโภคครูบาอาจารย์ที่จะเข้าหาศึกษาก็ดีไม่ค่อยจะตรงกับเรื่องที่ตนติดข้องอยู่แต่ระเบียบของพระวินัยข้อวัดธุดงค์ปฏิปทาก็ได้เรียนจากสำนักท่านครูอาจารย์เสากันตสีโลพอปฏิบัติต่อไปก็ติดอยู่กับไม่รู้ไปไม่รู้มาต้องเที่ยวเข้าบางกอกไปสำนักท่านเจ้าคุณอุบาลีให้แกแกงธรรมให้แก้งในอุบายธรรมปลีกตัวออกปฏิบัติของตนเห็นจะเป็นเพราะโทษของความดื้อความด้านความสนมานะของตนท่านอาจารย์น้อยว่าเพิ่นครูอาจารย์มั่นสอนไม่ให้ติดตัวเองไม่ให้เห็นว่าตนดีความดีของตนไม่ให้ติดตนพาเดินลงไปทุ่งนาเพื่อที่จะชี้ให้ดูน้ำบนใบบัวว่ามันไม่ติดกับสิ่งใดๆที่ลับที่แจ้งของความดีอย่าไปคิดอย่าไปหมายเพิ่นก็ชี้โทษของเพิ่นว่าติดดีมานานหลายปีแก้ดีของตนนี้มันยากนักหนาแก้อนัตตาในตนนี้มันยากที่สุดก่อนที่เพื่อนครูอาจารย์มั่นจะลงมาจากเมืองเหนือก็สั่งกับท่านอาจารย์น้อยว่าไม่ต้องกลับอีสานให้อยู่เป็นเค้ากรรมฐานทั้งนี้อย่าให้ชาวศรัทธาเขาว้าเวช่วยสงเคราะห์โลกอยู่ไหนก็เพื่อพระพุทธศาสนาให้อยู่จนหมดลมหายใจเป็นเกณฑ์ท่านอาจารย์น้อยเล่าให้ฟังว่าอยู่บ้านป่งพระเถระรุ่นใหญ่หลายองค์ที่ติดตามเพื่อนครูอาจารย์มั่นขึ้นไปเมืองเหนือมารวมตัวกันเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ปรารภขอความเห็นจากหลายๆองค์ว่าจะตั้งสำนักรับหมู่คณะพระเณรทางภาคเหนือกับทางภาคอีสานอันไหนดีกว่ากันหลายองค์ก็หลายความเห็นจึงลงกันไม่ได้สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปมารวมตัวกับเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ปรารภขึ้นอีกสุดท้ายก็ลงความกันไม่ได้บางคนก็ว่าเมืองเหนือดีแต่ในที่เราคุ้นเคยผู้คนเขาก็รู้ให้การดูแลศึกษาธรรมดีแต่ในที่เราไม่คุ้นเคยก็อยู่ลำบากบางองค์ก็ว่าท่านอาจารย์ใหญ่อยู่มา 8-9 ปีได้ใครบ้างที่ตามออกปฏิบัติเหมือนกันกับที่อีสานบางองค์ก็ว่าภาคเหนืออยู่ปฏิบัติภาวนาดีแต่ผู้คนไม่ค่อยปฏิบัติตามคำว่าคำสอนบางองค์ก็ว่าทางอีสานร้อยท่านอาจารย์ใหญ่กลับคืนอีสานอยู่พระเถระครูบาอาจารย์ตอนนั้นก็มีท่านอาจารย์แหวนสุจินโนท่านอาจารย์ชอบฐานสโมท่านอาจารย์ตื้ออัจฉระธรรมโมท่านอาจารย์เทศรังสีท่านอาจารย์น้อยสุภโรท่านอาจารย์ขาวอนาลโยและท่านอาจารย์ทองสุขต่างองค์ก็ต่างความเห็นเพิ่นครูอาจารย์มั่นก็ว่าภาระของผมอยู่เมืองเหนือยังไม่จบขอเวลาให้ผมได้พิจารณาเสียสักหน่อยจากนั้นท่านก็ขึ้นแม่สรวยกับท่านอาจารย์น้อยท่านอาจารย์มนูไปถึงบ้านแม่กอยท่านอาจารย์มนูไม่อยากพักจึงขอล่วงหน้าขึ้นแม่สรวยไปก่อนอ้างว่าภาวนาดีท่านอาจารย์น้อยกับเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็เข้าบ้านแม่กอยไปปะเอาแม่ปันเรไรสาวเท่าไม่ยอมแต่งงานพอเห็นเพื่อนครูอาจารย์มั่นเท่านั้นแหละร้องห่มร้องไห้ต้อนรับทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจวัดวาพระเนรแต่อย่างใดเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ว่าอย่าไปให้ตั้งใจของตนให้ดีน้ำตามันพาให้อยู่ในโลกเลยหยุดร้องไห้ไปเรียกชาวบ้านมาปลูกเสนาสนะที่อยู่ที่พักทางเดินจงกรมนิมนต์เพื่อนครูอาจารย์มั่นให้อยู่พักเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็เห็นว่าปลีกออกจากหมู่ก็ดีเหมือนกันจึงตกลงโปรดสอนชี้แจงสาวเท่าแม่ปันชาวบ้านเขาเคารพเชื่อฟังศรัทธาดีมากบำรุงดูแลอย่างดีบางเรือนปิดประตูเรือนมาจำศีลฟังธรรมอยู่วัดสาวเท่าแม่ปันทำทุกอย่างตักน้ำอาบน้ำฉันดายาพระไม่ต้องทำอะไรมากชาวบ้านเขาดูแลหมดท่านอาจารย์น้อยว่าคุ้มค่ามากท่านอาจารย์ใหญ่อยู่จำพรรษาบ้านแม่กอยเทศสอนเอาแม่ปันจนได้เป็นอนาคามิมรรคะอนาคามิผล
ชาวบ้านคนอื่น

ก็ได้เปลี่ยนทิฏฐิความเห็นที่เชื่อผีสางมะลางลงก็เปลี่ยนมานับถือพระไตรสรณคมตั้งใจบำรุงศาสนาสมัยก่อนเรียกวัดสวนแม่ปันวัดแม่กอยชาวบ้านเรียกวัดป่าเลไลต่อมาอาจารย์ทองสุขอุตรปัญโยไปอยู่ท่านอาจารย์สิมพุทธาจารุเปลี่ยนชื่อวัดมาเป็นวัดป่าพระอาจารย์มั่นก่อนหน้านี้ท่านสง่าฤาษีดาบสสุมโนอยู่มาก่อนวัดนี้เป็นวัดที่เพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลบหลีจากหมู่อยู่กับท่านอาจารย์น้อยสุภโรคนบ้านนาผักบุ้งบ้านผืออุดรธานีตัวท่านอาจารย์น้อยเองก็ได้รับอุบายธรรมที่สุดได้รับความเจริญในธรรมก็เพราะอยู่กับเพิ่นครูอาจารย์มั่นในพรรษานั้นพอออกพรรษาท่านอาจารย์น้อยไปรับนิมนต์แทนเพิ่นครูอาจารย์มั่นได้อาจารย์เจี๊ยยุนโทอาจารย์เฟื่องโชติโกไปอยู่กับเพิ่นครูอาจารย์มั่นออกพรรษาท่านอาจารย์มนูลงมาจิตวิปราชต้องแก้ไขกันอยู่นานจนหายมีพระรูปหนึ่งคนบ้านน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมองค์นี้บวชกับเจ้าคุณจันเขมิโยเมืองนครขึ้นเมืองเหนือไปเสาะหาเพื่อนครูอาจารย์มั่นไปพบปะกับท่านอาจารย์น้อยอยู่ลำปางท่านอาจารย์น้อยเอาขึ้นไปส่งเชียงใหม่แม่แตงไปอยู่กับท่านอาจารย์ชอบจึงได้พบกับเพื่อนครูอาจารย์มั่นขอติดตามขึ้นไปอยู่แม่สรวยไม่เคยยอมลงเพื่อนครูอาจารย์มั่นไม่เคยลงเท่าใดแต่ก็อยู่ด้วยได้เพราะเป็นคนเอาจริงทำจริงเสียแต่ทิฏฐิมานะไม่ยอมลงให้ใครจิตแสสายหาแต่สาวเพื่อนครูอาจารย์มั่นสอนว่าให้ก็ไม่ค่อยฟังเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็เอาลงมามอบให้ท่านอาจารย์เทศอยู่บ้านปงเพราะรู้ว่าชอบใจที่จะไปมากับท่านอาจารย์เทศรังสีเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็บอกไว้อยู่ว่าให้ระวังตาระวังใจในเรื่องผู้หญิงท่านอาจารย์เทศก็ช่วยระวังอยู่คงเป็นเพราะกรรมเก่าของท่านออกจากหมู่ไปวิเวกไปกับท่านอาจารย์เทศไปพักรุกขมูลใกล้แม่ปังเป็นวัดร้างไปเห็นหนุ่มสาวมากอดกุมกันอยู่เกิดความกำหนัดอยากในกามพรุ่งพร่านอยู่ท่านอาจารย์เทศรังสีช่วยระวังให้อุบายธรรมใจก็ไม่เอาเพราะกามคุณกำเริบในใจบอกแต่ว่าผมคงไม่รอดแล้วหักใจห้ามใจไม่ได้ใจไม่ยอมลงเห็นแต่ภาพของสาวคนนั้นผมรู้มาว่าไอ้หนุ่มคนนั้นไม่เอาเล่นกามเฉยๆกายใจผมมันมึนตึงไปหมดภาวนาอย่างใดก็ไม่ลงนึกอุบายอันใดก็ไม่ออกนึกถึงท่านอาจารย์ใหญ่ก็ไม่เห็นผมคงไม่ไหวแล้วเลยหนีท่านอาจารย์เทศไปวิเวกองค์เดียวบาปกรรมเวรมีพอพลัดหลงป่าไปเจอสาวงามคนนั้นเข้าอีกจึงตกลงลาสิกขาทิ้งบริขารไว้เลยไปเอาสาวงามคนนั้นมาเป็นเมียท่านอาจารย์เทศไปตามได้แต่บริขารกลับคืนอันนี้ท่านอาจารย์น้อยเล่าให้ฟังท่านอาจารย์น้อยว่าใครก็สอนเอาก็มีได้ครูอาจารย์ใหญ่สอนก็ไม่ลงให้แต่ท่านอาจารย์เทศแต่ท่านอาจารย์เทศก็เอาไม่ไหวสมกับที่เป็นนักเลงปล้นมาก่อนไปปล้นเมืองลาวแล้วข้ามน้ำมาอยู่ไทยเขาตามข้าเลยไปขอบวชเมืองนครได้ยินกิตติศัพท์เพื่อนครูอาจารย์มั่นจึงตามขึ้นไปตายเพราะสาวงามเมืองพร้าวได้แต่ทิ้งบริขารไว้กลางป่าพุทธศักราช2487พรรษาที่6อายุได้34ปีอยู่อบรมถือนิสัยกับท่านอาจารย์น้อยสุภโรท่านอาจารย์น้อยอบรมสั่งสอนชี้แจงแนะนำโดยละเอียดเพราะเพิ่งเคยอยู่กับครูอาจารย์มั่นมานานหลายปีหลายพรรษาเพิ่งสอนการกำหนดถือธุดงค์ให้สันโดษอยู่ง่ายกินง่ายหลบลีภาวนาไม่อยู่ติดที่ไม่ติดในผู้คนไม่ให้มีโทษรักษาบริสุทธิ์ของตนนับแต่บวชมาก็ยังไม่ได้ถือนิสัยกับใครเพราะเดินทางไปมาอยู่ตลอดเลยขอโอกาสกับท่านอาจารย์น้อยท่านอาจารย์น้อยพรรษามากกว่าผู้ข้าอยู่14พรรษา

ษาราวปีพุทธศักราช2487ถึง2488อายุ35ปีพรรษาที่6อยู่จำพรรษาที่วัดอุปมงหรือวัดอุโมงมีอยู่ด้วยกัน3องค์ท่านอาจารย์น้อยสุภโรพรรษา20ท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจาโรพรรษา16ผู้ข้าได้พรรษาที่6พรรษานี้แหละกลางพรรษาเจริญภาวนาอยู่ใกล้พระเจดีย์หันหน้าเข้าหาพระเจดีย์กำหนดจิตอยู่มีผู้มาสอนว่าสัพพมลวิราหิตังอัจจันตังปาริสุทธิ์พระนิพพานนั้นเว้นจากมลทินทั้งปวงเป็นแต่ความบริสุทธิ์โดยแท้เข้ากราบเรียนท่านอาจารย์น้อยเล่าให้ฟังท่านอาจารย์น้อยก็ว่าหนทางชื่อว่าวิสุทธิระหว่างทางเป็นมรรคมีองค์8ขันธ์5เป็นผู้เดินทางปีพุทธศักราช2502เจ้าคุณวัดเจดีหลวงทรงคนไปนิมนต์ให้มาอยู่จำพรรษาวัดเจดีหลวงเพราะศรัทธาญาติโยมเขาอยากฟังเทศพระป่าพระธุดงค์เลยเข้าจำพรรษาอยู่เจดีย์หลวงเทศในอุโบสถผู้คนมาฟังกันมากยิ่งวันพระก็เต็มอุโบสถวันธรรมดาก็เทศหนึ่งกันในรอบบ่ายคนฟังได้ผลกันมากในพรรษานั้นแต่โดยส่วนตัวก็ดีเหมือนกันเพราะได้ฝึกหัดขันติธรรมอย่างอุกฤษของตนเพราะในสุขสามัคคีมาคอยเบียดเบียนรังควานอยู่ตลอดทุกวันนายคนนี้แกเป็นคนมีทรัพย์อยู่มากนิสัยชอบโกงเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นแต่เรื่องฟังเทศฟังธรรมก็ชอบรักษาศีลปฏิบัติเอาอยู่แต่การแบ่งปันให้ทานนั้นไม่เอาทุกวันหลังจากบิณฑบาตกลับมามันมารอแล้วอยู่หน้ากุฏิที่พักเราก็วางบาตรวางของที่ได้จากบิณฑบาตเอาไว้ปลดผ้าจีวรตากผึ่งไว้เข้าอาบน้ำในห้องฐานอาหารบิณฑบาตได้อะไรมามันอยากได้อันใดมันก็กินทั้งในบาตรในถุงหิ้วบางวันได้มาก300ถีบเขามาส่งตัวมันก็กินไปด่าไปกับข้าวคาวหวานผลไม้ขนมนมเนยมันอยากได้มันก็กินห่อเอาไปด้วยตุเท่าคนนี้หลวงตาเท่าคนนี้สอนไม่ให้คนอื่นโลภแต่ตัวมันโลภเองบิณฑบาตเอามาทิ้งให้หมูให้หมากินปากเดียวท้องเดียวเอามาหนักแท้หนักว่าตลอดพรรษาเกือบจะทุกวันมันก็ทำของมันอยู่อย่างนั้นแรกๆก็ถือมันอยู่จะว่าให้มันก็ขี้คลานให้บาปมันมากกว่าเก่าเพราะเราก็รู้จักมันอยู่มันเกิดมาเบียดเบียนเราหากไม่ได้มันบารมีเราก็ไม่กล้าไม่คมเราก็บำเพ็ญบารมีของเราตัวมันก็บำเพ็ญปฏิปทาของมันมันอยากเอาอย่างพระเทวทัตก็ให้มันเอาไปเราก็เฉยอยู่ได้สบายไม่เป็นอะไรอีกในใจข้าวของอย่างอื่นที่เรารับทานมามันอยากได้อะไรมันก็เอาส่วนของเราอยากใช้เราก็เก็บเข้าข้างในจนชาวบ้านเขาไม่เห็นการกระทำของมันเขาก็ไม่พอใจเอาไปฟ้องท่านเจ้าคุณสมภารวัดก็เลยเรียกมันไปพบพูดคุยติเตือนทีนี้มันยิ่งกระทำหนักกว่าเก่าอีกจึงบอกศรัทธาญาติโยมเขาว่าหากไปถือในสุขคนนี้อาตมาจะไม่อยู่จะออกไปทุดงขานอกอำเภอปล่อยมันเถอะบาปใครบาปมันไม่นานพอออกพรรษามันก็ป่วยไส้ตันไขมันตันไส้ไม่นานมันก็ตายตายก็ไปนรกพ้นนรกมาก็มาเกิดเป็นหมูเป็นหมาตามคำของมันนานไปพ้นจากวิบากกรรมของมันแล้วมันจะได้เสวยทุกข์ต่อไปไม่จบง่ายหรอกการวิบากกรรมของมันในพรรษานี้ล่ะที่ระลึกภพชาติของตนได้ว่าไปเป็นลำดับภพชาติที่ผ่านมาเท่าที่ท่านระลึกชาติได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ7ชาติอยู่เพชรบูรณ์ก่อนพระพุทธเจ้า 30,000 ปีมาเกิดเชียงใหม่เกิดเป็นเจ้าอยู่12ปันนา12จุไทยก่อนพระพุทธเจ้า 28,000 ปีเกิดมุกดาหารเป็นกษัตริย์7ชาติราษฎร5ชาติก่อนพุทธะ
13,000 ปีเกิดปราจีนเป็นเจ้านาย4ชีวิตก่อนพระพุทธเจ้า 6,500 ปีเกิดลพบุรีเป็นราษฎร3ชีวิตเป็นกษัตริย์5ชีวิตก่อน 3,000 ปีเกิดกบิลพัทเป็นเจ้าสิงหนุราชเกิดกุสินาราเป็นพันธุระเสนาบดีเกิดเนปาลบวชเป็นฤาษีมีฤาษี250ตนฤาษีนี250ตนมีพระเถระเจ้าหลายองค์ไปโปรดฤาษีสาวกเขาได้สำเร็จอริยชนไปได้จนหมดปีพุทธศักราช2501 2502 2503กำนันเฮินบ้านห้วยฝายมางานศพของท่านอาจารย์น้อยอยู่เกาะคานิมนต์เอาไว้ให้ขึ้นไปโปรดอยู่บ้านหัวฝายรับปากไว้ว่าจะไปแต่ขอไปกับท่านอาจารย์ชอบก่อนพอไปอยู่บ้านหัวฝายทีนี้ต้องมาต่อสู้กับบาทหลวงโต้วาทีกันบ้านหัวฝายบ้านใหญ่85หลังคาเรือนเราก็ค่อยๆสอนไปแนะนำไปให้เห็นได้ถูกให้เปลี่ยนความคิดที่สุดเหลืออยู่3หลังเรือนที่ยังถือคริสต์แต่ก็ใส่บาตรทำบุญให้ทานอยู่แต่ไม่ยอมเข้าวัดพุทธเปลี่ยนมานับถือพุทธ82หลังคาเรือนโต้วาทีเรื่องพระเจ้าใครดีกว่ากันกำหนดกติกากันเรียบร้อยแล้วก็โต้วาทีกันฝ่ายเขาพูดก่อนเราพูดภายหลังโต้กันไปมาอยู่สักพักฝ่ายเขายอมจำนนด้วยเหตุผลจึงเลิกยุติต่อกันอยู่หัวฝ่ายนิระแห่งหนึ่งที่สอนคนเขาเชื่อฟังสอนอันใดว่าอันใดเขาก็ยอมฟังเราหมดแต่เด็กละอ่อนจนถึงคนเฒ่าจะบอกลาหนีจากพวกเขาก็ไม่ยอมจนสุดท้ายสัญญากันว่าหากไม่เห็นตัวอาตมาก็แสดงว่าอาตมาไม่อยู่แล้วพอดีได้จังหวะโอกาสมีพระขึ้นไปอยู่แทนเราจึงจดหมายลาแล้วก็หนีออกมาเสาะหาที่อยู่ไปได้ปากทางแม่แตงจากนั้นก็หนีเข้าไปอยู่ช่อแลไปทุดงเมืองฝางกับอาจารย์หนูสุจิตโตกับตาพระขาวอึอะคนหนึ่งพากันไปเสาะหาที่ภาวนาโยมเขาพาไปส่งไว้ในวัดร้างเก่าแก่มาแต่ก่อนเก่ายุคเมืองฝางเมืองเคียงแสนหรืออาจจะก่อนนั้นไปอีกก็ได้เพราะซากอิฐซากปูนนั้นผุพังลงมาเพียงดินจนหมดแล้วเป็นวัดร้างบนภูเขาอยู่บนสันดอยซึ่งมีลักษณะเป็นสันขนุยอย่างกับหลังปลาช่อนอีกด้านเป็นหน้าผาสูงชันไปถึงก็เสาะหาที่ปักกรดของใครของมันพอวันต่อมาโยมหลายคนก็พากันมาทำฮานที่พักให้ก่อนเขาจะทำให้เขาก็ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนให้เลือกเอาได้แต่พวกท่านว่าไม่กลัวภูมิไม่กลัวผีนั้นก็ดีอยู่หรอกเนอแต่ตรงนี้วัดร้างนี้ทั้งพระทั้งคนเคยลอยบกลอยโคกเอาอกแทกดินมาหลายคณะแล้วเราก็ว่าแล้วแต่โยมเตอะจะให้อยู่ตรงไหนก็สุดแท้แต่พระโยมเป็นเจ้าที่เจ้าถิ่นและพวกเขาก็ปลูกทำเพิงให้พออยู่ได้ก็ห่างกันประมาณ25วาเห็นจะได้คืนแรกที่ไปถึงนั้นก็พักอยู่สบายอยู่ไม่มีอะไรวันที่สองก็ได้ถามตาพ่อขาวว่าเป็นไหนพ่อขาวเท่าเมื่อคืนกลัวผีไหมจะกลัวอะไรกับมันตาพ่อขาวตอบอีตาพ่อขาวอึอะคนนี้พบปะอยู่ใกล้จะเข้าเมืองฝางก็เลยขอติดตามไปด้วยอาจารย์หนูจึงให้ตามไปด้วยคืนวันที่สองตาผ้าขาวไม่ได้นอนทั้งคืนพอจะล้มตัวลงนอนก็เหมือนกับมีคนเปิดมุ้งกรดเข้ามาพอจะหลับเคลิ้มไปก็เห็นชายคนเฒ่าผมขาวนุ่งสโรงมีผ้าพาดบ่าเดินมาใกล้แล้วก็เดินวนรอบกรดเขย่าเชือกผูกกรดเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดคืนเคลิ้มไปยามใดก็เหมือนกับเขาโยนก้อนดินกี่มาใส่ตื่นเช้ามาฉันจังหันแล้วขอลาไปอยู่ไม่ได้เป็นอย่างใดอยู่ไม่ได้ไหนว่าบ่อยานบ่อกลัวตาพระขาวจึงเล่าให้ฟังอาจารย์หนูเพิ่นก็ว่ามีคนไปกวนเพิ่นเหมือนกัน
เมื่อคืนนี้เพิ่นเข้าใจว่าตาผ้าขาวเท่าคนนี้เป็นผู้เดินไปหาเพิ่นคืนวันที่สามยังไม่ค่ำมืดดีโพรเพลนี่ล่ะเราก็เข้ากรดจะไหว้พระสวดมนต์กราบไหว้แล้วก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆมันเหมือนกับอีบิ้งข้างขาวบินรอบๆตัวพรึบพับพรึบพับอยู่มองหาตัวมันก็ไม่มีว่ามันอยู่ข้างนอกแต่พอตั้งใจฟังมันก็หายไปพอมาตั้งใจสวดมนต์ก็ได้ยินอีกเจริญพุทธานุสติพอก้มกราบว่ากาเยนะความรู้สึกเหมือนกับก้อนฝ้ายก้อนนุ่นบางเบานุ่มนวลแต่คงเป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนกับเราเอาสำลีเช็ดเบาๆไปตามผิวหนังเบาบางลอยๆเราก็เอามือปัดออกไปเจริญธรรมานุสติพอก้มว่ากาเยนะเท่านั้นเหมือนกับมีมือคนเราสอดเข้ามาทางก้นแล้วมากำหำของเรากระโดดขึ้นขี่หลังเราเงยขึ้นความรู้สึกนั้นก็หายไปเจริญสังขารนุสติก้มว่ากาเยนะก็เป็นอย่างเก่าทีนี้ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักคิกคักเป็นเสียงผู้หญิงยังน้อยหนุ่มอยู่มีอยู่สามเสียงสามคนเราก็เอามือปัดไล่ออกไปพวกมันก็หายไปคืนนั้นไม่ได้นอนเลยตลอดคืนจะหลับจะนอนพวกมันก็เข้ามาหาทันทีหากนั่งภาวนาตั้งใจอยู่มันก็ไม่มาใกล้ลุกไปเดินจงกรมก็เหมือนกับมีคนมาเดินสวนทางเพราะใกล้แจ้งแล้วเอจะทำอย่างไรกับผีพวกนี้ก็เลยระลึกได้ว่าท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมเคยสอนไว้ให้เจริญปริตมงคลให้ภูมิเขาฟังเพราะเขาก็อยากฟังจึงได้ตั้งใจเจริญพระปริตมงคลพระสูตรต่างๆสวดไปสวดไปจิตตั้งสงบอยู่ได้จึงได้เกิดความสว่างแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วได้เห็นผีกำลังสาวรุ่นๆสามตนพอเราเห็นตัวพวกเขาเท่านั้นเองพวกเขาก็กลัวจนสั่นเทาๆเพราะสายตาของเราเป็นไฟลุกไหม้ไปหาพวกเขาอ้าวสูมารบกวนพระสงฆ์พระเจ้าผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างไรกันนี่ไม่กลัวบาปกรรมตกนรกดอกหรือนี่พอเราว่าดังนี้แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนุ่งสโรงไหมมีผ้าพาดบ่าเดินเข้ามาหากราบไหว้พวกผู้หญิงนั้นก็กราบไหว้ตามพวกสูมาอยู่ที่นี่นานแล้วหรือนานแล้วมีห่วงกังวลอะไรอยู่ในนี้ใต้ซากฐานเจดีย์นี้ล่วงลึกลงไปมีอุโมงค์อยู่ของนั้นบรรจุพระพุทธรูปทองคำต้นเทียนทองคำบนยอดเทียนนั้นประดับด้วยลูกแก้วประกายพฤกษ์และยังมีแก้วมณีอยู่บนเชิงรองแก้วอีกสองคู่อยู่สี่ทิศของพระพุทธรูปทองคำนั้นนอกนั้นก็เป็นเครื่องเพชรเครื่องพลอยที่เขานำมาไว้เป็นเครื่องบูชาพระธาตุเจดีย์กลัวอาตมาจะเอาสิ่งของทรัพย์สินเหล่านี้หรือใช่แล้วอย่ากลัวเลยอาตมาไม่ต้องการทรัพย์อะไรหรอกในโลกนี้ต้องการแต่ความพ้นทุกข์ยากลำบากไม่ต้องมาห่วงกังวลอะไรอีกแล้วในโลกอันนี้มาอยู่นี่ก็มาเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมของตนไปเท่านั้นหากสูเจ้าไม่ต้องการจะให้อยู่ด้วยก็จะขอลาไปพวกเขาก็นิ่งเฉยอยู่เราก็มองลึกลงไปในซากใต้ฐานเจดีย์ก็เห็นสมบัติของพระเจดีย์อย่างที่เขาพวกนั้นว่าไว้แก้วประกายพฤกแก้วมณีก็ส่องประกายแวววาวให้แสงสว่างอยู่เป็นนิดในขณะที่เรากำลังสำรวจดูสมบัติของพวกเขาอยู่นั้นผู้ชายผู้เป็นหัวหน้าก็ว่าให้ว่าเป็นสมณะอะไรไม่สำรวมก็พวกสูเจ้านี่เองที่ไม่สำรวมในพระสงฆ์องค์เจ้าผู้บวชเป็นข้าพระธรรมเป็นข้าพระพุทธเจ้าบุญบาปพวกสูเจ้าก็ไม่รู้การทำบุญการมาเป็นกุศลอันใดก็ไม่ทำไม่ใส่ใจมัวเมาแต่ห่วงวัตถุสมบัติเหล่านี้สร้างวัดวาบำรุงมาจนตลอดชีวิตของตนแทนที่จะได้รับผลของบุญนั้นแต่ต้องมาตกระกำลำบากอยู่ตรงนี้อย่างนี้แล้วใครเล่าขาดความสำรวมคิดนึก

ให้ดีเน้อหมูอาตมาพากันมาพักภาวนาอยู่นี้ก็มาอาศัยข้าวน้ำโภชนาอาหารบิณฑบาตจากหมู่มนุษย์ได้เสนาสนะพออยู่ได้อยู่ตรงนี้ก็ตั้งใจของตนในพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้ามีแต่สูเจ้านี้เองที่ยังไม่ได้ทำอะไรให้เมตตาธรรมก็ไม่เอาจะว่าจะชี้แจงอยู่นี้ก็ถกเถียงอยู่ในใจสูต้องการทุกข์อยู่อย่างนี้ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินไปอย่างนี้หรือหมู่มนุษย์มาทำดีสูจะอนุโมทนาการรับบุญก็ไม่เอาเมื่อไม่เอาอะไรสักอย่างสักอันอย่างนี้ก็เอาไฟเตโชเสียมามะใครจะแน่กว่ากันอ้าวลงมือพร้อมกันต่อสู้กันให้รู้จักแพ้ชนะในเดี๋ยวนี้ล่ะพอเราขู่เขาอย่างนั้นแล้วพวกเขาก็กลัวลนลานมูบครานเข้ามาหากราบหมอบลงยอมแล้วยอมทุกประการยอมแล้วขออย่าได้ทำเต้อกลัวแล้วจริงเหรอจริงครับเอาตั้งใจของตนให้ดีขอให้ฟังคำของอาตมาก่อน 1. ตั้งใจรักษาศีล 5 2. ให้ชื่นชมยินดีต่อหมู่มนุษย์ผู้เขามาทำความดี 3.ให้เคารพพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 4. ตั้งใจของตนทุกอย่างในกิริยาบุญกุศลใดๆในสี่ประการนี้สูจะรับได้ไหมพอพวกเขาพิจารณาแล้วก็ว่ารับได้ทุกข้อครับพระผู้เป็นเจ้าบอกสอนพวกผีเฝ้าทรัพย์นั้นแล้วก็เมตตาอยู่โปรดพวกเขาอยู่นานการเจริญภาวนาก็สบายผู้คนชาวบ้านไปมาก็สบายแต่ก่อนนั้นจะมาใกล้มาไกลก็ไม่ได้เพราะผีพวกนี้เขาหวงและพอพวกชาวบ้านเขารู้กันว่าตรงนี้เคยเป็นพระเจดีย์มาแต่ก่อนเก่าพวกเขาก็ชักชวนกันมาขนอิฐเก็บอิฐที่กระจัดกระจายอยู่นั้นมากองเป็นกองให้สูงขึ้นเป็นคล้ายกับสถูปบอกเล่าให้อาจารย์หนูฟังอาจารย์หนูก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงอย่ามาว่าให้เราว่าฝันไปหรือไม่ก็เมานิมิตบอกแล้วเพื่อนไม่เชื่อพอเพื่อนจะนอนพักกลางวันเขาก็ไปกวนไม่ให้เพื่อนพักหลับได้กลางคืนยิ่งหนักเอะอะโวยวายปึงปังอยู่คนเดียวเราก็ไปหาทำอะไรอยู่ฝึกหัดฟันดาบหรือครับจะฝึกแฝกอะไรก็มีแต่คนมากวนตลอดวันตลอดคืนมันขึดมันขวงแท้ผีพวกนี้นั่นแหละผมว่าให้ฟังก็ไม่เชื่อเออภูมิผีทั้งหลายเอ้ยจงมาหาอาจารย์หนูคนนี้คนเดียวเนอะเราว่าแล้วก็เดินออกมาจนที่สุดมาหาเราจามเอ้ยช่วยเหลือหน่อยเถอะผีพวกนี้เขาจะเล่นผมตลอดวันตลอดคืนอย่างนี้ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเท่านั้นเราจึงว่าเอาละพอแล้วเนอะพวกผีทั้งหลายเขาก็หยุดอยู่วัดร้างนั้นอยู่นานแล้วก็กลับลงมาแวะไปอยู่สันป่าเคียเพราะเคยอยู่มาก่อนอันนี้ล่ะตายแล้วก็ยังห่วงอะไรทรัพย์ของตนจึงไม่ได้หนีไปที่ไหนได้เพราะห่วงอะไรอยู่พอบอกลาพวกเขามาผีพวกนั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไม่อยากให้จากไปท่านผู้เป็นเจ้าธรรมมาอยู่ด้วยได้รับความสุขเยือกเย็นอบอุ่นตลอดมาท่านไปแล้วจะพึ่งพาอาศัยใครให้อาศัยตนเองเนอศีลห้าอย่าให้ขาดให้ยินดีต่อความดีของตนที่ได้กระทำประกอบเอาไว้แล้วแต่เมื่อครั้งเป็นมนุษย์และเป็นอยู่เดี๋ยวนี้หนีจากผีพวกนั้นมาอยู่สันป่าเคียใกล้แม่กอยจะภาวนาอยู่นั้นก็ไม่อยู่ทั้งที่ภาวนาก็ดีอยู่จิตใจนึกคิดแต่ไปทางเสมิงจึงได้ลงไปดอยแม่ปังอาจารย์หนูไม่ไปด้วยลาจากกันแล้วก็ลงไปแม่แตงต่อไปแม่ริมเข้าไปทางเสมิงมาคิดดูเดี๋ยวนี้เห็นจะเป็นเพราะบุพกรรมของตนก็เป็นไปไปถึงเสมิงแล้วก็ต่อไปทางแม่บ่อแก้วว่าจะไปเสาะหาที่จะเจริญภาวนาก็เลยหลงดงหลงป่าหมู่บ้านผู้คนในยุคสมัยนั้นก็อยู่ห่างไกลกันยิ่งนัก

เดินลัดตัดดอยขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนั้นอาหารบิณฑบาตก็ลำบากที่สุดบางวันได้แต่ข้าวเปล่าบางวันได้กล้วยลูกสองลูกบางวันได้น้ำอ้อยก้อนบากบั่นมุทะลุแท้ล่ะสมัยยังหนุ่มแน่นเดินทางตลอดวันค่ำไหนนอนนั่นมันอยากแต่จะไปก็ให้มันไปลองดูมันจะเป็นอย่างไรได้ฉันบ้างไม่ได้ฉันบ้างร่างกายก็อ่อนเพลียลงยังดีแต่จิตใจยังมุ่งมั่นบากบั่นอยู่ยังสู้อยู่ไม่บ้าก็ใกล้ๆบ้าเป็นคนน้อยหนุ่มนี้คิดนึกปุ๊บก็แต่งบริขารใส่บาตรใส่ย่ามก็ออกเดินทางทันทีใกล้ค่ำแล้วจึงได้ไปพบปะหมู่บ้าน

คิดนึกปุ๊บก็แต่งบริขารใส่บาตรใส่ย่ามก็ออกเดินทางทันทีใกล้ค่ำแล้วจึงได้ไปพบปะหมู่บ้านหนึ่งก็เลยพักปักกรดอยู่ใกล้ริมน้ำสายหนึ่งชาวบ้านมาเห็นเข้าจึงได้พาไปพักอยู่เถียงนาแล้วเขาก็ไปแจ้งข่าวกับผู้ใหญ่กับผู้เฒ่าแก่บ้านแก่เมืองว่ามีพระธุดงค์มาพักอยู่เถียงนานอกหมู่บ้านโยมผู้ใหญ่บ้านคนนั้นก็จัดการฆ่าไก่และต้มยำมาให้เราฉันตอนค่ำมืดจุดตะเกียงส่องทางมาท่านเอ้ยนิมนต์ฉันเตอะเดินทางไกลมาทั้งวันนิมนต์ฉันพัดนี่เตอะลูกบ้านของผมได้เข้าไปบอกว่านิมนต์ท่านมาพักอยู่นี่ผมจึงได้ฆ่าไก่แล้วต้มทำมาให้ท่านได้ฉันภิกษุเดินทางฉันได้นิมนต์เถอะครับเราก็ปฏิเสธว่าอาตมาฉันวันละหนฉันแต่เช้าแล้วก็แล้วไปตื่นเช้ามาก็ออกบิณฑบาตขอมาฉันเหี้ยแล้วก็แล้วพระธุดงค์พระป่าไม่พากันนิยมฉันหลังตะวันเที่ยงตรงหัวเลยคล้อยบ่ายไปแล้วเมื่อปฏิเสธไปอย่างนั้นโยมผู้ใหญ่บ้านกับคนเฒ่าหลักบ้านนั้นก็เสียใจพากันกลับไปกราบไหว้ก็ไม่ไหว้แล้วกลับไปบอกลูกบ้านว่าวันพรุ่งนี้ไม่ต้องใส่บาตรให้ตู้ป่าตมนั้นมันไม่ฉันอาหารก็ให้ฉันใบไม้ยอดไม้อยู่ป่าไปเถอะเมื่อคืนค่ำตะวันนี่ข้าได้ต้มไก่ไปให้ฉันตู้ตนนี้ยังไม่ฉันให้เลยเราเดินบิณฑบาตโยมผู้ใหญ่นั้นก็บอกประกาศไปก่อนมีคนเตรียมจะใส่บาตรพอผู้ใหญ่บ้านประกาศไปก่อนแล้วเขาก็ไม่ยอมใส่บาตรให้ได้แต่ยืนมองเราอยู่ไปจนสุดหมู่บ้านแล้วก็วกกลับมาก็ไม่มีใครใส่บาตรสักคนกลับไปเถียงนาเก็บบริขารใส่บาตรใส่ย่ามกรองน้ำใส่กระบอกกรองน้ำฉันแล้วก็ออกเดินทางมีโยมเดินสวนทางถามทางเขาเขาก็ไม่ยอมบอกทางให้ว่าไปไหนต่อไปไหนหมู่บ้านอยู่ห่างเท่าไหร่เขาไม่ยอมพูดด้วยเลยจึงได้เดาสุ่มไปตามเรื่องจนบ่ายสามโมงจึงเห็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเข้าใจว่าพรุ่งนี้คงจะได้ฉันข้าวแน่นอนก็แวะพักใกล้ๆกับทางนั้นเส้นทางเลาะไปตามลำห้วยอาบน้ำชำระกายตากผึ่งผ้าไว้ค่ำมาก็ไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาจนดึกแล้วพักผ่อนไปตื่นเช้าก็เข้าไปบิณฑบาตผู้คนชาวบ้านเขาก็เดินหนีหลบเข้าในบ้านยืนอยู่หน้าบ้านนานๆเขาก็ไม่ออกมาแรกๆเราก็ไม่ได้สังเกตไปจนสุดหมู่บ้านก็กลับมาทางเก่ามาถึงกลางหมู่บ้านเห็นศาลาที่ประชุมของเขายืนพิจารณาอยู่เห็นไม้กางเขนเห็นตัวหนังสือของฝรั่งมองไปตามบ้านเรือนผู้คนก็เห็นไม้กางเขนจึงรู้ได้ว่าโอ้หมู่บ้านนี้เป็นบ้านพระเยซูนับถือคริสตจักรวันนี้วันที่สองก็ไม่มีใครใส่บาตรให้เลยกลับไปที่พักเมื่อคืนเก็บบริขารได้แล้วก็เดินทางต่อไปอีกได้อาศัยแต่กรองน้ำตามลำห้วยดื่มกินให้เต็มท้องแล้วก็ไปเรื่อยๆวันนี้ไปจนค่ำมืดจึงได้พักปักกรดอยู่เลยคอยต่ำจากสันดอยได้ยินเสียงผู้คนได้ยินเสียงหมาเห่าได้กลิ่นควันไฟจางๆนึกหมายในใจว่าพรุ่งนี้จะไปบิณฑบาตทางนั้นขอให้ได้อาหารบิณฑบาตหน่อยเถอะเมื่อตะวันขึ้นสายแล้วก็เก็บกรดเก็บบริขารแบกไปพร้อมเลยเอาไปซ่อนไว้ทางเข้าหมู่บ้านแล้วห่มจีวรซ้อนสังฆติเข้าบิณฑบาตก็เป็นอย่างเก่าอีกเราสังเกตดูตามหน้าบ้านของเขามีไม้กางเขนอยู่บ้างประปรายยังไม่หมดทุกหลังคาบ้านแต่ยังไม่มีศาลาที่ประชุมของคริสตจักรเดินไปจนสุดบ้านเรือนของผู้คนแล้วก็กลับคืนมาจนจะสุดหมู่บ้านมีบ้านเรือนอยู่หลังหนึ่งอยู่ริมหมู่บ้านหลังสุดท้ายสังเกตดูมียายเท่ากับหลานน้อยยายเท่านึ่งข้าวสุกแล้วพอดีหลานสาวยายเท่านั้นอายุสัก 6-7 ปีเราก็หยุดยืนอยู่นานหลานน้อยมันก็อยากดูเราพรุบพรุบโผล่ลับล่ออยู่กับประตูบ้านตัวยายเท่านั้นหลบแอบมองอยู่ข้างในเราก็ยืนต่ออีกอึดใจหลานน้อยว่าอุ้ยอุ้ยตุ๊เจ้ามากุมบาทบ่ต้องไปสน

0: ใจอย่าได้พอมันบ่พอบ่แลก็หันอยู่ยืนอยู่ที่เก่านะอุ้ยเท่าย
1: ายเท่านั้นคงจะกลัวว่าเราจะยืนอยู่นานทำให้เรือนหลังอื่นมาเห็นเข้าทำให้คนอื่นมาเห็นเข้าหรือจะอย่างไรก็ตามจึงได้จกข้าวปั้นขนาดผลมะตูมลูกขนาดกลางๆให้หลานน้อยออกมาใส่บาตรให้เราเรารับแล้วเด็กน้อยมันก็ชะโงกดูบาตรของเรา
0: โหได้ข้าวปั้นเดียวอุ้ยอุ้ยได้ข้าวปั้นเดียวเท่านั้นนะ
1: เด็กน้อยมันก็วิ่งกลับเข้าบ้านเราก็ยืนดูท่าทีอยู่นานอึดใจก็ตัดสินใจเดินออกจากหมู่บ้านมาที่ซ่อมบริขารไว้ก็ว่าเดินไปหากมีน้ำมีที่นั่งฉันได้ก็จะฉันให้พอมีแรงอยู่บ้างเดินได้ไกลจากหมู่บ้านพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรตามหลังมาจึงได้หันกลับไปมองดูเห็นหมาแม่ลูกอ่อนคงกำลังอยู่ในระหว่างการให้นมลูกน้อยของมันมันคงตามมาแต่หมู่บ้านจึงหันกลับเดินทางต่อหมาตัวนั้นมันก็เดินตามมาเรื่อยๆเราก็พิจารณาอยู่ว่าเอหมามันคงจะหิวเหมือนกันกับเราตัวเรานี้ชีวิตเดียวตัวมันหลายชีวิตชีวิตตัวมันลูกน้อยของมันก็คงจะหลายตัวตัวมันก็ผอมโซนมยานเหี่ยวแตกแสบจึงพูดกับมันว่าหมาเอ้ยกูก็ไม่มีอะไรจะให้ทานแกมึงกูนี้ไม่ได้ฉันจังหันมาหลายวันแล้ววันนี้ก็บิณฑบาตได้ไม่มากกูจะสละให้มึงได้กินเพื่อว่ามึงจะได้มีน้ำนมมีกำลังเรี่ยวแรงเลี้ยงลูกของมึงต่อไปเราว่าแล้วก็จกข้าวปั้นนั้นในบาตรโยนให้มันมันก็อ้าปากรับแล้วข้าบไปนอนหมอบกินอยู่ข้างทางเราก็ยืนดูมันกินจนหมดมันคงยังไม่อิ่มเราก็ว่าหมดแล้วกูไม่มีอะไรให้มึงอีกแล้วจึงได้เอียงบาตรให้มันดูมันก็ดูว่าไม่มีอะไรในบาตรแล้วมันก็มองหน้าเราอยู่นานแล้วหันหลังให้เราวิ่งกลับเข้าหมู่บ้านไปเราก็หาที่ล้างบาตรเช็ดบาตรให้แห้งเก็บบริขารใส่แล้วก็ออกเดินทางต่อไป3วันแล้วที่ไม่ได้ฉันจังหันวันนี้ท้องหิวแต่อิ่มใจแต่ก็เหนื่อยเมื่อยล้ากับการเดินทางตลอดวันค่ำแต่เช้าจนค่ำมาหลายวันแล้วก่อนหน้านี้หลายวันมาก็ขบฉันไม่ค่อยอิ่มท้องอิ่มไส้ได้แต่ฉันน้ำเปล่ามาหลายวันแล้ว

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวชหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตะพุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงม

0: หาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศิลาจารย์ลุงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลลุงปู่บุญจันทร์ลุงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีลุงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมณัฐคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามบวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551 จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412914 290412914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039495243หรือ0869069770โรงพยาบาลเขาสุกิม039495225-6ต่อ115137หรือ988-1671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SDBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408447 4704

มันเป็นอยู่ของมันอยู่อย่างนี้วิบัติมันก็เกิดขึ้นมันก็เป็นของมันอย่างนี้ด้วยธรรมชาติก็แล้วแต่มันจะเป็นภัยวิบัติต่างๆนานาเกิดขึ้นภัยวิบัติเกิดจากแผ่นดินไหวเกิดจากไฟไหม้เกิดจากน้ำท่วมมันก็สมบูรณ์อยู่ในโลกอันนี้แหละ อยู่กับมนุษย์อันนี้แหละเราต้องให้รู้ฝึกใจของเราไม่รู้โลกอันนี้เอาไว้แล้วก็ให้รู้เท่าทันให้วางไว้ตามสภาพความเป็นจริงอย่าไปถือเอาโลกอันนี้ว่าเป็นเราเป็นของของเรานี่เป็นสิ่งสำคัญวางไว้เรามาถืออันนี้ก็เรียกว่าเรามาถือเอาทุกข์เป็นเราที่นี่ความอุปาทานนี่แหละพระพุทธเจ้าว่าเป็นตัวทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นนี่ไม่ว่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นทุกข์ทั้งนั้นใจไม่มีอะไรเลยนั่นแหละมันดีไม่ไปถือเอาอะไรเลยนั่นแหละมันจึงจะมีความสุขมันจึงจะมีความสบายมันจึงจะมีความเบานั่นล่ะถ้าใจของเราไปถือเอาอันนั้นก็ถือเอาอันนี้ก็ถือเอาอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูมันก็หนักเลยที่จะไปสวรรค์ได้ยังไงถ้าตัวมันหนักอยู่นี่มันก็จมอยู่นี่แหละถ้าหนักมันก็จมเท่านั้นแหละมันจะข้ามมหันนบไปได้ยังไงมันต้องตัวเบานะไม่มีอะไรมันจึงจะว่ายข้ามแม่น้ำอันนี้ไปได้น้ำกิเลสตัณหาอันนี้ไปได้นำราคะนำโทสะนำโมหะอันนี้ไปได้นำมหาสมุทรที่ว่ากว้างใหญ่ไพศาลเป็นว่านัตถิตัณหาสมานาทีเป็นว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีนั่นแหละเราจะแหวกว่ายตัณหาข้ามน้ำตัณหาอันนี้ไปได้เราต้องเบาไม่มีอะไรในใจของเรามันจึงจะไปได้นั่นละวันนี้เจ้าภาพคณะศรัทธาลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์สนองก็ได้พากันมาบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อเป็นการบูชามุทิตาสักการะหลวงพ่อสนองหรือว่าอาจารย์สนองของพวกเราอาจารย์สนองท่านเป็นผู้มีบุญบารมีมากไม่ธรรมดามาเห็นวัดท่านสร้างใหญ่โตมากจึงว่าถามญาติโยมว่ามาทุกวันหรือบางวันก็มาบางวันก็ไม่มาทางหลวงปู่ก็เลยว่าก็มันก็น่ามาทุกวันอยู่นะ น่ามาทุกวันนะต้นไม้ก็ล่มลื่นดีมันก็น่ามาสถานที่นั่งที่ยืนที่เดินโอ้สะดวกสบายมันก็น่ามา

แล้วก็เราจะฟังธรรมะก็พระอาจารย์สนองก็ให้ธรรมะของพวกเราและก็เป็นผู้พาดำเนินในทางที่ถูกต้องพวกเราต้องท่านอาจารย์สนองเป็นผู้พาพวกเราดำเนินไปตามแนวขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าคือแนวพุทธะแนวพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้พ้นไปแล้วจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เรียกว่าแนวพุทธะพวกเราต้องประพฤติปฏิบัติไปตามแนวเดียวกันอย่างหลวงปู่ไปที่ไหนน้อไปนั่งอยู่ใกล้ๆกับพระพระบ้านไหนแต่ว่าใส่ผ้าไม่เหมือนหลวงปู่ใส่ผ้าออกสีแดงๆก็ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ปฏิบัติไปแนวไหนหลวงปู่ก็เลยสอนเอาเลยหลวงปู่ก็เลยว่าปฏิบัติไปแนวพระพุทธเจ้านั่นแหละพวกเราอย่าไปเข้าใจว่าอย่าไปหาถามสงสัยว่าคนนั้นอยู่พระฝ่ายนั้นปฏิบัติไปแนวนั้นพระฝ่ายนี้ปฏิบัติไปแนวนี้มันไม่ถูกนะพวกเราจะเป็นมหานิกายหรือเป็นธรรมยุทธเราก็ปฏิบัติไปแนวเดียวกันคือแนวพระพุทธเจ้ามันจึงจะถูกหลวงปู่ก็เลยว่าเราจะไปว่ามหานิกายก็ปฏิบัติไปแนวนั้นธรรมยุทธก็ปฏิบัติไปแนวนี้หรือว่าพระป่าปฏิบัติไปแนวนี้พระบ้านปฏิบัติไปแนวนี้ที่จริงจะเป็นพระบ้านพระป่าก็ขอให้ปฏิบัติไปแนวเดียวกันคือแนวทางพระพุทธเจ้าปฏิบัติไปตามที่หลวงปู่ได้บรรยายมานี้แหละคือมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์นี่แหละเป็นแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ได้พาพวกเราดำเนินมาและพระองค์ก็ดำเนินปฏิบัติได้พ้นจากทุกข์แล้วพระองค์จึงได้นำมาพระพุทธองค์จึงได้นำมาวางไว้ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามฉะนั้นขอให้พวกเราปฏิบัติไปตามแนวนี้แหละอย่าไปถ้าไม่ปฏิบัติไปตามแนวนี้หลวงปู่ก็เลยบอกพระนั้นว่ามันจะเป็นผู้แหวกแนวนะหลวงปู่ว่าอย่าเป็นผู้แหวกแนวถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติไปตามคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มันจะเป็นผู้แหวกแนวถ้าผู้แหวกแนวนี้ไม่ดีนะนอกเดี๋ยวจะมาว่าเราปฏิบัติไปตามพระพุทธเจ้าอยู่ทำไมเนาะเราถึงไม่พ้นทุกข์มันแหวกแนวมันจะพ้นทุกข์ไปได้ยังไงเนาะมันประพฤติแหวกแนวนั่นแหละวันนี้นำธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฟังก็เห็นว่าหวังว่าพวกท่านทั้งหลายคงเข้าใจและนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดละฝึกหัดปล่อยฝึกหัดวางใจของเราวางฝึกให้มันได้สอนใจของเราให้วางขันอันนี้ไวตามสภาพความเป็นจริงสออบรมใจของเราให้มันรู้สภาพความเป็นจริงของขันอันนี้ฝึกใจของเราให้มันวางขันอันนี้ไว้ตามสภาพความเป็นจริงถ้าเราทำได้ฝึกใจของเราให้มันสงบฝึกใจของเราให้มันเกิดความสุขฝึกใจของเราให้มันละความโลภออกไปจากใจของเราให้มันได้สอนใจของเราให้มันรู้เท่าทันความโลภที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละพยายามดับทุกข์ด้วยการละดับทุกข์ด้วยการวางดับทุกข์ด้วยการปล่อย

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพิชัย
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สวัสดีคุณด้วนคร
0: ับ ค่ะพบกับรายการยติธรรมยามบ่ายผ่านทางสื่อธรรมะโดยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะในสัปดาห์นี้พบกับดิฉันวรนาถโรจนนาถ
2: ครับผมบุญส่งรัตนพงศ์ครับ
0: ของทางทีมงานนะคะสำหรับในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะยังอยู่ในบรรยากาศของฤดูฝน
2: นะฤดูฝนครับ
0: ค่ะก็บรรยากาศมากวัดสังฆทานก็พกร่มมาด้วยนะคะสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม
2: ก็ค่ะป้องกันไว้ก่อนนะเผื่อโดนฝนโดนอะไรก็จะเป็นหวัดเอานะครับ
0: ค่ะก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนี้ค่ะ
2: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในชีวิตของเรานั้นเราต้องมีความรับผิดชอบและหน้าที่ผูกพันกับผู้อื่นสิ่งอื่นมากที่สำคัญที่สุดก็คือชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นที่เกิดที่อาศัยดังนั้นผู้ที่จะได้ชื่อว่ามีความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงจึงควรจะได้สร้างประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมให้บริบูรณ์พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพระฤหัสบดีที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2510
0: ค่ะและในโอกาสนี้ขอเชิญพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างข้อสำคัญรับสั่งว่าต้องเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของราษฎรให้เขามีความสนิทสนมพอที่ราษฎรจะออกปากเล่าความทุกข์ของเขาให้ฟังได้และพระองค์ท่านก็ปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่างพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต12สิงหาคมพุทธศักราช2534ค่ะและในโอกาสนี้นะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบขอถวายพระพรดังเดือนเพ็ญงามเด่นสวงดวงใจราชร่มเย็นหยาดพระเมตตาไทยเกษมก้องการุณหนุนเนื่องล้นชนอิ่มเอมชื่นปรีเปรมเต็มในสวงปวงประชาพระบรมราชินีสีภูมินสืบสานถิ่นชีวินสุขทุกขิสามงคลสมัยถวายชัยทั่วภาราพระเลิศฟ้าพระชนพรรษายิ่งยืนนานด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพุทธเจ้าคณะสงฆ์อุบาสกบาสิกาวัสสกทานนางสาวสุปัญญาชมจินดาผู้ประพันธ์ก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะก็ขออัญเชิญพระกติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาความว่าดีทีวิสาขบูชาคล้ายดีทีประสูติตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งซึ่งควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอัสสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันพระประสูติ นั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พิจารณาตรึกตรองพระอัสสิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจะสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกภพชาติเท่าทบยาวนานถึง4อสงไขยแสนกับประมาณนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยพุทธธรรมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเคนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆซึ่งขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดีทีเดือนเพ็ญวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะพอแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศแห่งบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพุทธธรรมตั้งปาณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาพึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาตราบเจตตราบจิรติกาลเทอญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็น้องพักสติธรรมนะคะเพื่อในความเจริญในธรรมะยิ่งขึ้นไปนะคะ
2: ครับก็วันจันทร์นี้ก็จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนะครับ
0: เป็นวันพระด้วยนะคะ
2: แล้วก็ถือว่าเป็นวันอัฐมีบูชาวันถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศาสดาของเรา
0: หลังจากได้เสด็จปรินิพพานได้8วันนะคะพระสงฆ์ก็ในวันจันทร์ที่8นี้นะคะค่ะและในโอกาสนี้แจ้งข่าวดีข่าวบุญเย็นวันนี้ค่ะพี่ทรงที่วัดป่ามณีการนะคะก็จัดให้มีการสวดท่าถวายครูบาอาจารย์3รูปด้วยกันนะคะพระมหาเถระก็แจ้งข่าวดีข่าวบุญให้พุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ได้ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันในเย็นวันนี้นะคะ6มิถุนายนในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปโดยเป็นการสวดถวายพระพัทรศิลป์สังวรหลวงปู่เจริญราหุโลวัดป่าพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งหลวงปู่ท่านเกิด19มิถุนายนปี2472ปีนี้หลวงปู่ก็97ปี75พรรษาแล้วนะคะพระครูวิโรธธรรมาจารย์หลวงปู่บุญเรืองกิตติปุญโญวัดภูมุตอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพระครูครูบาอาจารย์นะคะท่านเกิดหลวงปู่บุญเรืองท่านเกิดเมื่อวันที่28มิถุนายนขอภัย28พฤศจิกายน2481ซึ่งหลวงปู่ท่านก็มีอายุ88ปีค่ะอีกหนึ่งรูปนะคะพระครูภาวนาสุทธาจารย์หลวงพ่อสาครนะคะหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธประธานสงฆ์วัดป่ามณีการนนทบุรีนะคะท่านเกิดวันที่2มิถุนายนปี2486ปกติแล้วหลวงปู่สาครท่านจะอยู่ที่วัดเวรุวันนะคะทองผาภูมิกาญจนบุรีก็หลวงปู่จะมีอายุ83ปีนะคะก็เรียนเชิญ สาธุชนและศิษยานุศิษย์ได้ร่วมงานนะคะโดยพร้อมเพรียงกันในเย็นวันที่6มิถุนายน18ในการเป็นต้นไปณวัดป่ามณีการอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ครับก็ไปร่วม
0: สวดมนต์
2: สวดมนต์
0: ค่ะ
2: เจริญอายุวัฒนมงคลแด่หลวงปู่นะครับหลวงปู่เจริญล่างโรก็ท่านเมตตามาวัดสังฆทานบ่อยครั้งนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีการมีข่าวประชาสัมพันธ์นะเป็นส่งล่วงหน้าเรื่องของงานแล้วสมัครกุลบุตรนะคะที่จะเข้าสู่พิธีบรรพชาผสมบทหมู่ในวันอาสาฬหบูชาปีนี้ตรงกับ29กรกฎาคม
2: ครับก็จะบรรพชาอุปสมบทหมู่ในวันอาสาฬหบูชาตอนนี้ท่านเองก็แจ้งมาแล้วนะว่าเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: วันสุดท้ายของการรับสมัครก็คือวันที่10กรกฎาคมนะแล้วก็ต้องมารายงานอยู่วัดตรงผมเป็นพระขาวอยู่วัด14กรกฎาคมนะครับรายละเอียดต่างๆท่านก็สามารถจะติดต่อสอบถามที่สำนักงานเจ้าวาดวัดสังฆทานอยู่หน้าโบสถ อยู่หน้าเรือนไทยนะครับติดต่อสอบถามไม่ได้ที่024961240 024961240หรือที่พระประหลัดปฤษฎีท่านเอนะครับ
0: 0621592492
2: ไม่แน่ใจจะตกหล่นไปหนึ่งตัว0816548474นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็ติดต่อที่สำนักงานเจ้าวาดวัดสังฆทานนะครับท่านต้องมาติดต่อด้วยตนเองสำหรับกุลบุตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับ
0: ก็เบอร์ติดต่อท่านเอนะคะ0815648474และ0621592492ค่ะ
2: ครับนะก็เตรียมตัวไว้นะครับสำหรับกุลบุตรท่านใดที่อาจจะบรรพชาผสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็จะอยู่จำพรรษานะครับเพราะว่าที่วัดสังฆทานนั้นมีวัดสาขาค่อนข้างจะเยอะนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็จะคอยมาแวะเวียนมาขอพระบุตรใหม
0: ่
2: ไปจำพรรษาอยู่ด้วยนะครับก็มาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: ค่ะเพราะในเดือนมิถุนายนก็มีงานบุญสำคัญนะคะในเสาร์อาทิตย์หน้านี้นะคะ13และ14 2วันเลยแล้วรอบ13มิถุนายนงานตักบาตรพระกรรมฐานณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยนิมนต์ครูบาอาจารย์16รูปให้ตามมาร่วมงานก็เรียนเชิญชวนสาธุชนนะคะได้มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันหลวงปู่คำแปลงปุณณชีวันหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศิลาจารย์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลักคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์อุดรธานีพระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมดารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดปรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวิทยกรหลวงพ่อโสพลโอภาสโสภปึงลัทธิวันพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดโพธิทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิรีเขตจันทบุรีพระครูประหลัดพลินสิริวัฒโนวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีพระครูวิปุลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาราโตวัดถาพรพัฒนารามจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิ

0: หารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เดชดาจารุโควัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูและพระกิตติสารสุทธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดตุ้มนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับท่านใดจะเป็นเจ้าภาพโรงทานที่งานตักบาตรพระกรรมฐานรวมถึงลานด้านนอกงานหล่อพระสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนติดต่อที่คุณศึกษานะคะเจ้าภาพโรงทานที่0924246551 0924246551ค่ะ
1: ครับก็ในช่วงเช้าครูบาอาจารย์ก็จะมาที่ศาลาเรือนไทยริมน้ำที่ปราสาทจตุรมุขนะครับเพ
0: ื
1: ่อรับฉันเช้านะแล้วก็หลังจากที่ตักบาตรพระกรรมฐานที่ปราสาทจตุรมุขแล้วนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็จะไปที่มณฑลพิธีบริเวณด้านหน้าคลินิกโอสถสถาน
0: หน้าโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนะคะ
1: ก็มีพิธีเททองหล่อพระสามองค์ด้วยกันนะครับก็ญาติธรรมท่านใดที่จะมาเขียนแผ่นทองหรือว่าจะมาร่วมบุญเป็นทองเหลืองหรือว่าเงินนะครับตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้มาเขียนชื่อได้นะบนบริเวณศาลาคุณแม่ตุ่มบุญเรือนตรงบุญเติมก็มีจุดให้ได้มาเขียนชื่อมาเขียนแผ่นทองครับก็ในช่วงเช้าครูบาอาจารย์ก็จะมาที่ศาลาเรือนไทยริมน้ำที่ปราสาทจตุรมุขนะครับเพ
0: ื
1: ่อรับฉันเช้านะแล้วก็หลังจากที่ตักบาตรพระกรรมฐานที่ปราสาทจตุรมุขแล้วนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็จะไปที่มณฑลพิธีบริเวณด้านหน้าคลินิกโอสถสถาน
0: หน้าโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนะคะ
1: ก็มีพิธีเททองหล่อพระสามองค์ด้วยกันนะครับก็ญาติธรรมท่านใดที่จะมาเขียนแผ่นทองหรือว่าจะมาร่วมบุญเป็นทองเหลืองหรือว่าเงินนะครับตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้มาเขียนชื่อได้นะบนบริเวณศาลาคุณแม่ตุ่มบุญเรือนตรงบุญเติมก็มีจุดให้ได้มาเขียนชื่อมาเขียนแผ่นครับก็ในช่วงเช้าครูบาอาจารย์ก็จะมาที่ศาลาเรือนไทยริมน้ำที่ปราสาทจตุรมุขนะครับเพ
0: ื
1: ่อรับฉันเช้านะแล้วก็หลังจากที่ตักบาตรพระกรรมฐานที่ปราสาทจตุรมุขแล้วนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็จะไปที่มณฑลพิธีบริเวณด้านหน้าคลินิกโอสถสถาน
0: หน้าโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนะคะ
1: ก็มีพิธีเททองหล่อพระสามองค์ด้วยกันนะครับก็ญาติธรรมท่านใดที่จะมาเขียนแผ่นทองหรือว่าจะมาร่วมบุญเป็นทองเหลืองหรือว่าเงินนะครับตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้มาเขียนชื่อได้นะบนบริเวณศาลาคุณแม่ตุ่มบุญเรือนตรงบุญเติมก็มีจุดให้ได้มาเขียนชื่อมาเขียนแผ่นทองกัน

0: หน้าโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยก็กำหนดการไว้นะคะ10 นาฬิกานี้ประธานในพิธีนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึง10 นาฬิกา 15 นาทีผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติพร้อมเพียงกันรับประรำพิธีบวงสรวงนะคะ11 นาฬิกาพิธีพราหมณ์พิธีบวงสรวงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เททองหล่อใช้เวลาประมาณ30 นาทีนะคะนำพิธีโดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณนายชวินดังสิพราหมณกุลในฐานะประธานครูพราหมณ์สำนักโบสถ์พราหมณ์นะคะจากนั้นเวลา11 นาฬิกา 30 นาทีพระสงฆ์9 รูปเรียงตามสมณศักดิ์โสชยันโตและการเททองหล่อพระพุทธรูปพระพุทธพุทธชงประชานาถนะคะโดยประธานฝ่ายทรงหลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะและพิธีเททองหล่อพระรูปพญาพิษณุประสาทเวชอันนี้เป็นหมอยานะคะหมอคงโดยนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะท่านอธิบดีคนแรกสำหรับพิธีเททองหล่อพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าภากรกิติวงศ์องค์บรรลุชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรโดยหม่อมราชวงศ์หญิงจิยากรอาภากรเฉสเวทประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ประธานในพิธีเจ้าภาพโปรยดอกไม้พระสงฆ์พรมน้ำมนต์เสร็จพิธีนะคะก็มีการบันทึกภาพเป็นที่ระลึกทางผู้จัดงานขอความร่วมมือสำหรับเพื่อความเหมาะสมงานอันมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้นะคะการแต่งกายผ้าไทยสีโทนขาวครีมนวลสีงาช้างค่ะสำหรับครูบาอาจารย์ที่นั่งพิธี4 รูปนะคะหลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจสมพลวิปัสนาจารย์หลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลักคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์อุดรธานีพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสนาจารย์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปรัชญ์เพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานนนทบุรีนะคะบาจารย์นั่งถ้าเรียกว่านั่งปกเนาะ4 ทิศนะคะสำหรับรายนามครูบาอาจารย์ที่ขึ้นโสดชยันโต9 รูปมีดังนี้ค่ะพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจีรสนิทโทวัดป่าคิรีเกตเขตจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปู่พารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาราโตวัดถาพรพัฒนารามจันทบุรีพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซออุดรธานีพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุณโอวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์เสมอทิตะวังโสครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนนทบุรีพระครูสังครักษ์สมศักดิ์สุจิตโตสมปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาพระอาจารย์ธานีฉันทธรรมโมวัดสังฆทานนนทบุรีและพระชัยชนะนะคะพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธวัดสังฆทานนนทบุรีนี่คือรายนามครูบาอาจารย์โสชยันโต9 รูปค่ะ
1: เนี่ยก็มาร่วมงานกันนะครับทั้งงานตักบาตรและกรรมฐานของธรรมสังฆทานในช่วงเช้านะครับก็เริ่มตั้งแต่6 นาฬิกา7 นาฬิกาญาติธรรมก็สามารถมาใส่บาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้บริเวณด้านหน้าเรือนไทยนะครับอาหารหวานข้าวก็ไปที่สาเต็นท์ริมน้ำนะ8 นาฬิกาก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต
0: ์แสดงธรรมด้วย
1: แสดงธรรมด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะถวายพระทหารพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นอันเสร็จพิธีสำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานนะครับหลังจากนั้นก็ไปร่วมงานเททองหล่อมีบิวบอร์ดนะมีป้ายอยู่
0: ด้านหน้าวัด
1: หน้าวัดนะองค์พระกับองค์หมอคงกับหมอพรก็องค์ใหญ่พอสมควรนะครับก็ไปดูกันได้สำหรับรายละเอียดต่างๆก็ไปจดกันได้บริเวณด้านหน้าวัดสังฆทานสำหรับญาติธรรมที่เดินทางมาวัดนะครับ
0: มือถือมาถ่ายได
1: ้ได้นะครับนะก็จดเบอร์บัญชีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็ไปจดเอาได้บริเวณด้านหน้าวัดนะครับ
0: ค่ะมาที่งานวันอาทิตย์ที่14 มิถุนายนทางที่พักสงฆ์ป่าลันวานะคะที่ศรีราชาชลบุรีโดยดำริหลวงพ่อสนานปารักกโมค่ะมีดำริในการทอดผ้าป่าในการจัดซื้อที่ดินนะคะเป็นลานจอดรถแล้วก็การนำปัจจัยในการสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จนะคะในวันอาทิตย์ที่14 มิถุนายนนี้โดยจัดรถนะคะนำญาติธรรมไปร่วมงานค่ารถ300ติดต่อที่แม่ชีสมศรี

0: ได้นะคะรถออกตีห้าที่0880954205ค่ะก็มีซองบุญมาให้สาธุชนได้ร่วมบุญกันนะคะสำหรับที่พักสงฆ์ปาลันวาโดยบัญชีธนาคารที่ทุกท่านสามารถร่วมบุญได้นะคะสำหรับที่พักสงฆ์ปาลันวาใช้2ธนาคารศรีอยุธยาเป็นบัญชีกรุงศรีอยุธยานะคะชื่อบัญชีพระสวัสดิ์จิตสันเทียทั้ง2บัญชีเลยนะคะบัญชีกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี2781476021นะคะ2781476021และธนาคารไทยพาณิชย์527403-8762 527403-8762อันนี้เป็นบัญชีไทยพาณิชย์ก็สำหรับญาติธรรมสามารถร่วมบุญแต่เราก็กระโดดข้ามมาไกลเลยเนาะลืมงานที่เล่าวิธีในวันที่6และ7
1: มันไม่เป็นไรครับก็งานครูบาอาจารย์ก็ไปร่วมงานกันนะครับหลวงพ่อสนั่นปรากโมที่วัดป่าลันวานะครับ
0: ค่าร
1: ถก็ช่วยค่าน้ำมันรถของทางวัดนะเพราะว่าตอนนี้น้ำมันแพงนะครับการเดินทางไปแต่ละที่แต่ละแห่งก็เติมน้ำมันกันค่อนข้างจะราคาสูงขึ้นนะครับก็ช่วงนี้ก็มีฤดูของผลไม้อาจจะมีการแวะซื้อกันด้วยนะครับ
0: ก็ไปแต่ระยะทางมันผ่านมอเตอร์เวย์แล้วก็ถึงวัดยังไม่เหมือนอย่างไปจันทบุรีนะคะ
1: ยังไม่เหมือนไปจันทร์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปร่วมงานบุญกับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับ
0: ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ส่งวันนี้ที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะในเวลา 17:00 นเขาก็มีการจัดงานทอดผ้าป่านะคะโดยหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมท่านจะเมตตาเป็นประธานในการรับผ้าป่าก็เรียนเชิญวันนี้ก็เข้าไปกราบร่วมบุญกับหลวงพ่อสายทองได้นะคะท่านมา2วันเลย
1: ตอนนี้น้ำมันแพงนะครับการเดินทางไปแต่ละที่แต่ละแห่งก็เติมน้ำมันกันค่อนข้างจะราคาสูงขึ้นนะครับก็ช่วงนี้ก็มีฤดูของผลไม้อาจจะมีการแวะซื้อกันด้วยนะครับ
0: ก็ไปแต่ระยะทางมันผ่านมอเตอร์เวย์แล้วก็ถึงวัดยังไม่เหมือนอย่างไปจันทบุรีนะคะ
1: ยังไม่เหมือนไปจันทร์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปร่วมงานบุญกับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับ
0: ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ส่งวันนี้ที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะในเวลา 17:00 นเขาก็มีการจัดงานทอดผ้าป่านะคะโดยหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมท่านจะเมตตาเป็นประธานในการรับผ้าป่าก็เรียนเชิญวันนี้ก็เข้าไปกราบร่วมบุญกับหลวงพ่อสายทองได้นะคะท่านมา
1: ตอนนี้น้ำมันแพงนะครับการเดินทางไปแต่ละที่แต่ละแห่งก็เติมน้ำมันกันค่อนข้างจะราคาสูงขึ้นนะครับก็ช่วงนี้ก็มีฤดูของผลไม้อาจจะมีการแวะซื้อกันด้วยนะครับ
0: ก็ไปแต่ระยะทางมันผ่านมอเตอร์เวย์แล้วก็ถึงวัดยังไม่เหมือนอย่างไปจันทบุรีนะคะ
1: ยังไม่เหมือนไปจันทร์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปร่วมงานบุญกับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับ
0: ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ส่งวันนี้ที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะในเวลา 17:00 นเขาก็มีการจัดงานทอดผ้าป่านะคะโดยหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมท่านจะเมตตาเป็นประธานในการรับผ้าป่าก็เรียนเชิญวันนี้ก็เข้าไปกราบร่วมบุญกับหลวงพ่อสายทองได้นะคะท่านมา
1: ตอนนี้น้ำมันแพงนะครับการเดินทางไปแต่ละที่แต่ละแห่งก็เติมน้ำมันกันค่อนข้างจะราคาสูงขึ้นนะครับก็ช่วงนี้ก็มีฤดูของผลไม้อาจจะมีการแวะซื้อกันด้วยนะครับ
0: ก็ไปแต่ระยะทางมันผ่านมอเตอร์เวย์แล้วก็ถึงวัดยังไม่เหมือนอย่างไปจันทบุรีนะคะ
1: ยังไม่เหมือนไปจันทร์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปร่วมงานบุญกับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับ
0: ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ส่งวันนี้ที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะในเวลา 17:00 นเขาก็มีการจัดงานทอดผ้าป่านะคะโดยหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมท่านจะเมตตาเป็นประธานในการรับผ้าป่าก็เรียนเชิญวันนี้ก็เข้าไปกราบร่วมบุญกับหลวงพ่อสายทองได้นะคะท่านมา2วันเลยสำหรับท่านใดที่เข้ากราบหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมไปได้ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะคือหลวงปู่ท่านจะรวบรวมปัจจัยในกองบุญผ้าป่าเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วก็สมทบทุนในการก่อสร้างปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุคืออาคารที่สร้างใหม่นะคะแล้วก็เป็นอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังใหม่ของโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งต้องการปัจจัย

0: ประมาณ900ล้านในการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ก็เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีกสิกรไทยนะคะ029-2605-749ค่ะ029-2605-749ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะคะก็ตามหน้าจอมีสแกน QR เพื่อเป็น QR code e-donation นะคะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรายการลดหย่อนภาษีให้โดยอัตโนมัติโดยเฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้นแล้วก็ผู้ที่ไปร่วมบุญหน้างานเรียนเชิญได้จุดรับบริจาคไปที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีตึกสิรินธรชั้น1และอาคารทศมินทราธิราชชั้น2นะคะอาคารทศมินทราธิราชชั้น2ระบุว่าผ้าป่าก็สำหรับท่านใดที่เดินทางไปวันนี้ในเวลา 17:00 น.ก็เดินทางไปกราบหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมได้ที่ห้องกระจกชั้น12อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถีนะคะก็เชิญเรียนเชิญได้ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันทางผู้จัดงานแจ้งว่าจอดรถได้ที่โรงพยาบาลราชวิถีสถาบันสุขภาพเด็กแล้วก็อีกหนึ่งที่นะคะในการจอดรถวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพมหานครก็ฝากไว้นะคะสำหรับท่านใดที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้มี3หมายเลขนี้นะคะ0819111876 0819111876 0818032659 0818032659และ1หมายเลขในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่0815146260 0895146260ค่ะส่วนด้านใดจะเป็นเจ้าภาพลงทานมี2หมายเลขนี้นะคะที่0830270166ขออภัย0106คุณจิตรานะคะ0830270106และคุณจิรวัตร0818294162นะคะ0818294162ค่ะในการเป็นเจ้าภาพลงทานในงานนี้ค่ะ
1: ครับก็ยังไปทานนะสำหรับในวันนี้นะครับ17นาฬิกาแล้ววันพรุ่งนี้ก็ไปร่วมงานกันตั้งแต่เช้านะที่โรงพยาบาลราชวิถีตอนนี้โรงพยาบาลใหญ่ๆ ในกรุงเทพมหานครก็สร้างอาคารเพื่อที่จะ
0: แล้วก็ต้องมีทุนในการดำเนินงานด้วยนะคุณส่ง
1: แต่ว่าประชาชนที่มาใช้บริการแต่ละโรงพยาบาลนั้นเยอะจริงๆนะครับก็มีประสบการณ์ในการไปส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลนะ
0: คือไม่อยากป่วยเลยอ่ะผู้คนเยอะหนาแน่น
1: หนาแน่นนะแต่ละโรงพยาบาลนี้รองรับประชาชนค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะโรงพยาบาลราชวิถีนี่ต้องสร้างอาคารใหญ
0: ่
1: ๆเพื่อที่จะรองรับประชาชนที่มาใช้บริการแต่ละปีนั้นก็เป็นแสนเป็นล้านคนนะครับ
0: ใช่แล้วก็มาที่งานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเจริญอายุวัฒนมงคล76ปีนะคะซึ่งวันที่15ก็มีรถนำผู้ปฏิบัติไปปฏิบัติธรรมนะคะ7วัน15ถึง20แล้ววันที่21ก็อยู่ร่วมงานมุทิตาสักการะด้วยนะคะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมรถออกประมาณ 11:00 นี้ไปรายงานตัวได้แล้วนะคะที่หน้าวัดสาธารคณะออกเดินทางประมาณเที่ยงนะคะเขาว่าอย่างนั้นก็ทำกิจวัตรนะคะ15ถึง20มีสวดมนต์ทำวัดเช้า 4:00 น.ในการเดินจงกรม9นาฬิกาถวายพระทหารนะคะ13นาฬิกาเจริญพระกรรมฐาน15นาฬิกาฟังธรรม18นาฬิกาสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพระกรรมฐานและฟังธรรม22นาฬิกาพักผ่อนนะคะนี่เป็นกิจวัตรของผู้ปฏิบัติธรรมส่วนในวันที่20มิถุนายนในเวลาเที่ยงตรงคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สวดทิพยมนต์ถวายแด่หลวงปู่หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมนะคะเราก็จะคุ้นกับหลวงพ่อเนาะไม่ถนัดเรียกหลวงปู่แต่ก็คนรุ่นหลังๆก็จะเรียกหลวงปู่ได้นะคะวันนั้นก็ญาติเรียกหลวงพ่อแล้วกันเพราะว่าในวันที่21นะคะก็มีรถไปเช้าเย็นกลับสำหรับวัดสังฆทานค่ารถ400ติดต่อแม่ชีสมศรีได้ที่088-095-4205รถออกจากหน้าวัดสังฆทาน 4:30 นะคะเพราะว่า

0: เป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อได้ที่0817011901นะคะคุณเล็ก0817011901แล้วก็คุณยศนะคะที่0971894292 0870894292นะคะก็สองหมายเลขนี้โดยปกติแล้วหลายๆท่านก็มีเบอร์ของแม่ณรงค์นะคะแม่ณรงค์จันทร์รูปงามก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันในการเป็นเจ้าภาพโรงทานในโอกาสนี้ค่ะ
1: ครับก็ไปร่วมถวายมุทิตาสักการ
0: ะ
1: หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมในวันที่21มิถุนายนนี้นะครับก็รถออกแต่เช้านะครับก็ต้องลงชื่อก่อนนะที่แม่ชีสมศรีนะครับก็ใครที่สะดวกเดินทางไปก็เป็นลงชื่อกันได้ส่วนใครที่ลงชื่อไว้แล้วไม่สะดวกก็ไปแจ้งชื่อ
0: ตอนนี้รถไปบวชเนกขัมมะสำหรับวัดป่าวนาวิเวกลงสำรองนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่า40ที่นั่งก็เต็มสำรองมาก็ประมาณ4ที
1: ่ครับก็ไปร่วมงานบุญกันนะครับ
0: สำหรับ
1: งานถวายมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมในวันที่20เป็นวันเสาร์นะครับซึ่งอาจจะหลบงานหลวงพ่อบุญลือนะครับก็เป็นงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรนายทานอากาศชั้นประทวนนะครับซึ่งครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่6แล้วนะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้นะครับญาติธรรมก็เคยไปกันแล้วนะหลายท่านก็เคยเดินทางไปร่วมงานกันแล้วนะครับงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรในทางอากาศชั้นประทวน
0: รถไฟฟ้าสายสีเขียว
1: สายสีเขียวไปลงหน้าโรงพยาบาลภูมิพลนะครับแล้วก็เดินผ่านโรงพยาบาลภูมิพลไป
0: จะนั่งมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ไป
1: ก็แล้วแต่สะดวกนะครับ
0: แล้วแต่สะดวกค
1: ่
0: ะ
1: ตอนแรกอาจจะยังไม่ค่อยมีคนคุ้นเคยตอนนี้หลังๆมานี่คนเยอะ
0: คนเยอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องหายห่วงนะฝนตกก็ไม่เปียก
1: แอร์ก็เย็น
0: มีแอร์ปรับอากาศ
1: ก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ14รูปด้วยกันดังนี้นะครับพระราชวชิรกิจพระราชวชิระศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีนะครับพระราชวชิรกิจโสพลวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลพระราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดเมืองรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธโมวัดพรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวประจวบคีรีขันธ์แล้วก็พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พระสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็เป็นรายงานพระแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็พระติดตามที่จะไปร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนนะครับ
0: ใช่ค่ะใครสะดวกอยู่ใกล้ไปร่วมงานได้
1: ได้
0: 7 นาฬิกาพร้อมเพรียงกันนะคะ
1: ก็เหมือนเดิมนะครับก็ไปใส่บาตรใส่บาตรเข้าสุข
0: แล้วก็ไปร่วมบุญต่างๆนะคะที่วาจามินดังเรศรวมถึงร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเจริญมงคลนะคะรวมถึงการได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นมงคลอันสูงสุด
1: นะก็งานในเดือนมิถุนายนก็ยังมีนะครับงาน
0: ก็มีงานสำคัญกับไม่โศกเนื่องจากเป็นเดือนมิถุนายนในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569นะคะทางภาครัฐเขาก็จัดงาน

0: วันที่1มีนาคมยาวไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะ
1: ครับก็ยังมีงานอีกนะครับ
0: วัดถ้ำเขาวง
1: วัดถ้ำเขาวงนะคร
0: ับ วัดราชไทธานีนะคะก็จะมีงานในวันเสาร์ที่27มิถุนายนก็ส่งภาพให้ของเดียวแล้วมีบัญชีธนาคารนะนั่นแหละดีงามมากเลยอันนี้จากวัดถ้ำเขาวงบ้านไร่ประเทศไทยนี้ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะคะงานจะเริ่มช่วงบ่าย 13:15 พิธีบวงสรวงพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะจากนั้นเวลา 14:19 พิธีอัญเชิญพระประธานซึ่งเป็นพระประธานเป็นอิริยาบถยืนนะคะรวมทั้งพระสาวกพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรและปิดทองเป็นการปิดทองปฐมฤกษ์เลยนะคะเสร็จพิธีประมาณ 15:30 ก็ท่านใดจะร่วมบุญกับทางบัญชีวัดถ้ำเขาวงได้นะคะผ่านบัญชีออมสินหน้าจอมี QR ให้โดเนทนะคะธนาคารออมสินเลขที่020-384-377-956นะคะ020-384-377-956ก็สอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโกเบอร์087-845-7163ค่ะก็หน้าจอเอามือถือมาถ่ายได้นะคะ
1: สแกนคิวอาร์โค้ดได้ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะร่วมโดเนท
1: ก็ไปร่วมงานกันที่วัดถ้ำเขาวงนะครับงานจะมีในช่วงบ่ายเพราะว่าในช่วงเช้าก็ต้องให้ญาติธรรมจากกรุงเทพมหานครแล
0: ้
1: วก็ชาววัดสังฆทานก็จะเดินทางกันไปนะครับเพื่อที่จะไปทันร่วมงานในช่วงบ่ายนะครับก็ระยะทางค่อนข้างจะไกลหน่อยสำหรับการเดินทางไปวัดถ้ำเขาวงการสร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัดถ้ำเขาวงตอนนี้ก็
0: รวดเร็วมาก
1: รวดเร็วคลิปหน้าไปอย่าง
0: ก็โดยทีมช่างติดหมู่กรมศิลปากรด้วย
1: โอ่งพระนองก็งดงาม
0: งดงาม
1: งดงามบ้างแล้วก็พระประธานในอุโบสถก็จะเป็นฝีมือของช่างติดหมู่กรมศิลปากรด้วยนะครับพระอุโบสถก็สร้างเสร็จไวเหมือนกันนะครับก
0: ็ถึงงานตักบาตรส่งท้ายเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับที่ส่วนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน
1: เราลืมไปหนึ่งงาน
0: อ่ะงานอะไรรึ
1: งานทอดพระป่าทอดพระป่าสำหรับโรงพยาบาลวัดเสาสุกิมนะครับ
0: อ๋อ18
1: วันที่18มิถุนายน
0: มาเลยค่ะน้องเดียว
1: ข้ามไปข้ามมาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปร่วมงานกันนะครับทอดพระป่าสามัคคีสร้างโรงพยาบาลเขาสุกิมนะครับซึ่งโรงพยาบาลสร้างโดยหลวงปู่สมชายจิตตวิริโยก่อตั้งโรงพยาบาลวัดเขาสุกิมเมื่อปี2524ผ่านวันเวลามาค่อนข้างจะยาวนานนะครับอาคารก็ชำรุดทรุดโทรมอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆก็ผุพังไปตามกาลเวลานะครับก็เลยต้องจัดงานทอดพระป่าขึ้นมานะครับเพื่อปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์สูงยิ่งใหญ่นะครับ
0: ใช่ค่ะโดยประธานกิตติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์พระครูปัญญาวราพรหลวงปู่ประเวศปัญญาธโรนะคะประธานฝ่ายสงฆ์พระครูวิบูลธรรมโมภาสเจ้าคณะอำเภอสอยดาวฝ่ายธรรมยุทธเจ้าวาดวัดเขาสุกิมประธานฝ่ายคารวาสประธานกิติมศักดิ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ภัยศาลธนวัฒน์นะคะก็ลินเชิญชวนสาธุชนหน้าจอมีบัญชีธนาคารให้ร่วมบุญได้มี QR code ให้ร่วมโดเนทนะคะลดหย่อนภาษีได้โดยตรง
1: ไม่ต้องกังวลนะครับว่าต้องเอาใบอนุโมทนาไปขอลดหย่อนภาษีนะครับ
0: ก็ใช้บัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมธนาคารกรุงเทพเลขที่290-412-2914นะคะ290-412-214ก็ฝากไว้ได้ร่วมบุญกันนะคะ
1: ข่าวข่าวในเดือนมิถุนายนก็คนกันจะเยอะนะครับในเดือน
0: งานรวยๆเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็อย่าลืมนะครับวันจันทร์นี้เป็นวันอัฐบีบูชาที่วัดสังฆทานก็มีการเวียนเทียน2 รอบด้วยกันนะครับก็รอบ1ทุ่ม แล้วก็อีกหนึ่งรอบก็จะเป็นรอบเที่ยงคืนญาติธรรมก็สามารถมาขอบูชาต้นไม้นะครับเพื่อจะร่วมเวียนเทียนในวันอัฐมีบูชานะครับที่วัดสังฆทานนะครับ
0: แล้วก็งานปฏิบัติธรรมคอร์สสติปัฏฐาน4ปิดวาจานะคะสำหรับบ้านสว่างใจมูสีปากช่องโคราช 13-17 มิถุนายนก็วันเสาร์ที่3เดินทางปฏิบัติธรรม5วันนะคะส่วนคอร์สซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเดือนมิถุนายนงดนะคะจะปฏิบัติเดือนเว้นเดือนไปเริ่มอีกครั้งหนึ่งเดือนกรกฎาคมในวันที่23-25กรกฎาคมพฤหัสบดีเสาร์3วันนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมแล้วแล้วก็ไม่สะดวกเดินทางไกลนะคะเวลาหยุดน้อยก็เรียนเชิญส่วนคอร์สที่สำนักสงฆ์ธรรมชัย4มงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะในเดือนมิถุนายนจัดในวันที่22-28มิถุนายนนะคะนี้น้องจูนแล้วก็ป้าเล็กแจ้งมานะคะเพราะว่าหลกงานหลวงพ่อบุญลือจึงเป็น22-28มิถุนายน7วันก็จองได้ที่น้องจูนที่092เบอร์อะไรนะสัญญาดัก092-669-8821นะคะ092-669-8821
1: ก็แต่ละวิ่งแต่ละนาวก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับข่าวข่าวงานบุญของทางวัดสังฆทานซึ่งเพิ่งผ่านช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชามานะครับก็ยังอยู่ในช่วงของงานบุญวันนี้วัดสังฆทานก็มีกิจกรรมงานบุญตั้งแต่เช้านะครับมีญาติธรรมมาร่วมทำบุญกันเนื่องในวันเสาร์นะครับแล้วก็ค่ำคืนวันนี้ก็จะมีการแสดงธรรม
0: ค่ะวันนี้ก็ค่ำวันนี้วันเสาร์พระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนให้กรรมฐานและแสดงธรรมนะคะต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธแสดงธรรมในค่ำคืนวันเสาร์ที่6มิถุนายนส่วนวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะช่วง11นาฬิกาเป็นต้นไปพระอาจารย์ตีเล็กอัตตรักโขวาจามสักการะเมตตาแสดงธรรมค่ะ
1: ครับก็ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทุกช่วงเวลานะครับที่มีกิจกรรมที่ลานธรรมวัดสังฆทานนะครับตี4 8โมง15นาทีเที่ยงครึ่งแล้วก็สวดมนต์ในช่วง1ทุ่มอีก1ช่วงก็2ทุ่มในการทำวัดนะก็สามารถติดตามรับชมผ่านทาง www.วัดสังฆทาน.com หรือว่าถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถติดตามรับชมได้นะทุกช่วงเวลานะครับ
0: ฝากพุทธศาสนาสุภาษิตไว้สัพพังปะระวะสังทุกขังการตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นเป็นถูกทั้งสิ้นนะคะวันนี้ดิฉันวรนาถรจนานา
1: ถผมบุญทรงรัตนพงศ์ครับ
0: พร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240

วันนี้ก็มีญาติโยมที่มีศรัทธามาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้แก่พระสกลก็ถือว่าได้เป็นญาติกันในทางธรรมญาติทางโลกของท่านก็อยู่ไกลไม่มีโอกาสจะมาได้มาได้แค่วันเดียวก็กลับนั่นคือญาติทางโลก

อยู่ตั้งแต่ภูเก็ตแต่ที่มานั่งกันมากเนี่ยคือญาติทางธรรม ที่มาฟังสวดทุกคืนมาฟังเทศทุกคืนญาติทางธรรมนี่ก็ไม่น้อยกับญาติทางโลกญาติทางโลกก็อาจจะทั้งจังหวัดภูเก็ตคนอาจจะทั้งจังหวัดภูเก็ตเป็นญาติทางโลกโดยสายเลือดของพระสกลแต่เขาอยู่ไกลมายากไปยาก ถ้าอยู่ใกล้ก็คงจะมาได้ทุกวันก็เลยมาได้แค่คืนเดียวแล้วก็กลับไปนี่คือญาติทางโลกญาติทางธรรมนี่มาได้ทุกวันก็เหมือนมาทำความอบอุ่นให้แก่บรรยากาศในการจากไปของท่านสกล ไม่ได้ทิ้งให้ท่านได้อยู่องค์เดียวตอนนั้นก็ขอให้พิจารณาว่าญาติทางโลกเนี่ยถือจะมีมากถ้าอยู่กันก็อยู่ไกลกันก็เหมือนมีน้อยญาติทางธรรมเนี่ยอยู่ถือจะเหมือนมีไม่มากแต่เมื่ออยู่ใกล้กันก็ทำให้มีมากฉะนั้นจึงว่าญาติทางโลกก็ส่วนหนึ่งญาติทางธรรมก็คือเป็นญาติที่ยามเจ็บยามไข้ยามตายก็จะสงเคราะห์กันอย่างเพื่อด้วยความเมตตาหรือด้วยจิตที่เป็นกุศลไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ไม่ได้หวังลาภยศสรรเสริญอะไรที่จะต้องการญาติทางธรรมนี่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงที่ว่ามีเงินมีทองก็นับว่าพี่ว่าน้องแต่ไม่มีเงินมีทองพี่น้องก็ไม่นับถือกันนี่คือญาติทางโลก ท่านก็เข้าใจธรรมชาติของชีวิตคนเมื่อท่านจะจากไปท่านก็จึงทำเป็นตัวอย่างว่าทำเป็นตัวอย่างว่าไม่จำเป็นจะต้องไปกลับไปตายที่บ้านตัวเองบุรุษจะดังไม่ดังที่บ้านตัวเองสตรีจะดังก็ดังที่บ้านตัวเองเพราะว่างั้นนะสตรีจะดังก็ดังที่บ้านตัวเองจะเด่นจะดังในบ้านตัวเองจะทำให้คนยกย่องจากบ้านตัวเองเพราะว่างั้นบุรุษจะดังเนี่ยไปดังไกลบ้านตัวเองไม่เห็นคุณค่าคนที่อื่นเคารพนับถือยกย่องอย่างครูบาอาจารย์บางองค์อยู่บ้านตัวเองสอนใครไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นญาติพี่น้องไม่เกรงใจกันแต่พออยู่ไกลๆแล้วก็เกรงใจกันก็เชื่อฟังกันนับถือกันอยู่ใกล้ๆก็เรียกลุงพี่ลุงน้าหรือไม่ก็ท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้ถือว่าเป็นคนใกล้ชิดกันเห็นกันมาแต่เล็กๆแต่พอไปอยู่ไกลๆนี่เขาไม่รู้จักกันมาแต่เล็กอย่างลุงท่านสกลนี่ไปอยู่นครพนมอุดรนี่ไปอยู่ในถ้ำนี่องค์เดียวได้นี่คนเรียกหลวงปู่เลยเขียนลูกเรียกหลวงปู่เลยหลวงปู่นี่เรานึกว่าโอ้โหหลวงปู่นี่ต้องแก่ถึงขนาดแก่ถึงขนาด 7-80 ถึงเรียกหลวงปู่ถ้าเป็นคารวะก็หมายถึงมีลูกแล้วมีหลานมีลูกก็ยังไม่เป็นปู่นะลูกตัวเองไปแต่งงานแล้วออกหลานมานะลูกชายตัวเองไปออกลูกมันนะเนี่ยจึงจะเรียกว่าลุงปู่อายุต้องขนาดมีหลานตัวเองลูกของลูกไปแต่งงานจึงจะเรียกว่าปู่ปู่ย่าตายาย

ถ้าคนยังไม่ถึงขนาดอายุยังไม่ถึงขนาดลูกตัวเองไปแต่งงานและมีหลานเขาก็ไม่เรียกปู่ไม่เรียกตาเพราะอายุยังไม่ถึงแต่นี่คนเขาเคารพไงแต่ท่านไปอยู่บ้านตัวเองก็ท่านตะกนน้องสะกนหลานตะกนไปเงี้ยพี่ตะกนแต่พอไปอยู่ทางอีสานนี่หลวงปู่สะกนเลยยังไม่มีลูกไม่มีหลานเลยเขาขนับถือขนาดยกย่องให้เป็นปู่ นิยามทางธรรมดังนั้นจึงว่าต้องเข้าใจความเป็นญาติที่ดีญาติที่ดีก็คือมิตรที่ดีธรรมะนี่คือเป็นญาติเราศีล5นี่ก็เป็นญาติศีล8ก็เป็นญาติศีล10ก็เป็นญาติศีล227ก็เป็นญาติการเจริญสมถกรรมฐานก็เป็นญาติเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นญาติญาติทางธรรมคนเราลองสิลองปฏิบัติคุยก็รู้เรื่องไหมคุยรู้เรื่องลองไม่ปฏิบัติคุยรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องหรอกพอไม่ใช่ญาติญาติก็ได้มิตรแท้ก็ได้เป็นทั้งญาติเป็นทั้งมิตรเพราะอะไรเพราะความเข้าใจคนเป็นญาติกันเป็นศัตรูก็มีฆ่ากันก็มีฟ้องร้องกันก็มีทะเลาะกันก็มีแบ่งพรรคแบ่งพวกก็มีทั้งที่ใส่เลือดกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะศีลธรรมไม่ตรงกันการกระทำด้วยกายวาจาใจความคิดไม่ตรงกันก็เป็นญาติก็แตกแยกกันไม่มีความรักความสามัคคีกันแต่คนมาจากเมืองไหนประเทศไหนบ้านไหนแต่พอมีปฏิบัติธรรมด้วยกันมีความคิดตรงกันก็เป็นญาติกันได้เป็นมิตรกันได้โดยที่ไม่สงสัยไม่คลางแคลงญาติที่ถ่ายทอดชีวิตกันได้เหมือนกับคนที่ไปรบในสงครามใช่ไหมทหารที่ไปรบในสงครามไม่ใช่พี่น้องกันเลยแต่เป็นคนชาติเดียวกันกอดคอกันตายโดยที่ไม่คิดเลยว่าจะมาจากไหนคนคนนั้นแต่พอเกิดสงครามแล้วไปรบเนี่ยทุกคนจะช่วยกันเอาชีวิตเข้าเป็นเดิมพันเลยแกตายข้าก็ต้องตายหรือแกจะตายข้าจะต้องไม่ให้แกตายจะต้องปกป้องกันอย่างสุดชีวิตเลยบางคนก็เอาแต่วิญญาณเอาแต่ร่างกายกลับมาบางคนก็ได้ความพิการมาบางคนกลับมาด้วยไม่ด้วยชัยชนะอะไรเงี้ย ก็ถือว่านั่นเนี่ยคนเราพอคบกันแล้วมันก็ถือว่าความคิดตรงกันมันก็จะเสียสละให้ซึ่งกันและกันนั่นก็ยังมีอยู่คนดีในโลกนี้คนดีในโลกนี้ก็จะมีอยู่ที่ความคิดตรงกันทายเทความรู้สึกตรงนี้ออกมาก็จะมีมิตรแท้มีเพื่อนแท้มีคนที่สงเคราะห์เราอย่าคิดว่าเราเนี่ยไม่มีญาติไม่มีพี่น้องเราคงจะอดตายแล้วมั้งเราคงจะไม่มีใครมาเผาผีแล้วมั้งใครจะไม่มีคนมาดูแลไข้เรามั้งเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่างแม่บุญเรือนเนี่ยลูกก็ไม่มีสามีแต่งก็ไม่มีลูกด้วยกันพอปฏิบัติธรรมสำเร็จเท่านั้นเนี่ยโหคนมาดูแลมาเรียกแม่เต็มบ้านเลยใครก็แม่ไม่มีแกมีแม่แกไม่มีลูกแต่มีไม่มีลูกแต่แกมีลูกเยอะเลยมีคนเรียกแม่ก็เยอะเลยอย่างลุงท่านตะกนนี่ไม่ได้แต่งงานนะไม่ได้แต่งงานไม่มีหลานแต่มีคนเรียกปู่เลยเป็นปู่เพราะปู่ในนี้คือปู่คุณธรรมเพราะทำตัวเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ให้เป็นที่เคารพก็เลยเรียกหลวงปู่ก็เป็นอย่างนั้นก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องหาญาติทางธรรมถ้าไม่มีญาติทางธรรมแล้วทางโลกก็ไม่มีจะทำยังไง
ทางโลกก็ทะเลาะกันเผาไปหมดแล้วทางโลกก็ไม่เอากันแล้วทางโลกก็เอากิเลสมันทะเลาะกันหมดแล้วมีแต่คนเห็นแก่ตัวหมดจริงดีจริงเวียนไม่มีใครเป็นมิตรแต่ทางโลกเราไม่มีเราก็อยู่คนตัวคนเดียวเราก็ลำบากก็ต้องมีญาติทางธรรมต้องผูกมิตรกันไว้ผูกมิตรก็ต้องพูดด้วยน้ำใจอย่าไปคิดคนอื่นเลวกว่าเราอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาดีเกินเราหรือเลวกว่าเราขอให้มองว่าทุกคนเนี่ยรักตัวเองทั้งนั้นสงสารตัวเองทั้งนั้นอยากให้ตัวเองมีความสุขมีหน้ามีตามียศมีตำแหน่งมีความสุขทั้งนั้นแล้วก็อยากให้คนอื่นเสียสละให้เราคนลองเรียกร้องสิ่งที่ได้มาคืออยากให้คนอื่นเสียสละให้เราบ้างแต่เราสละให้คนอื่นหรือยังก็ต้องมามองตัวนี้จึงจะได้ญาติที่ดียังคุยกันวันนี้เลยคนมาขอยืมเงินเนี่ยโหมาขอยืมเงินเนี่ยมาเช้ามาเย็นเราโอ้ยมาเอาใจใส่บางคนเนี่ยเอาใจใส่มาเช้ามาเย็นดีอกดีใจเห็นเรานะแหมเหมือนเห็นแก้วเลยดีใจแต่ที่จริงแล้วเราก็นึกคนนี้ดีนะขนาดญาติพี่น้องเรายังไม่สนใจเราเลยเจ็บใครได้ป่วยไม่เคยมาดูแลแล้วแต่คนนี้โอ้ยมาเย็นมาเช้าเราชอบใจคนนี้ดีเจอคนดีก็แล้วชอบใจมาเช้ามาเย็นมีแต่เอาใจเราพอเขายืมเงินแล้วเท่านั้นเนี่ยพอเราให้ไปไม่กลับมาเลยพอเจอหน้าละหลกวาบวาบเลยโอ้นี่เนี่ยเจอญาติแล้วญาติที่ไม่จริงที่แรกเรามาก็นึกว่าไอ้คนนี้แหมดีจังเลยมีอะไรก็ให้พอให้ไปแล้วไม่มาเลยตอนจะขอเงินยืมเงินเรามาเย็นมาเช้าพอเงินไปแล้วหายหน้าไปเลยไม่มาเลยเย็นเช้าก็ไม่เจอหน้ามันเป็นอย่างนี้คนเราเมื่อคบกันแล้วเห็นหน้าไม่รู้ใจอย่างนี้ก็มีเยอะเลยแล้วพวกนี้อีกพวกประเภทที่ทวงไม่ให้แถมด่าซะอีกเสียงด่าซะเลยด่าซะเลยด่าซะจนไอ้คนมาทวงหายไม่กล้ามาทวงอีกกลัวเขาจะมันด่าดังๆมันไม่ด่ากระซิบก็อายเขาเลยก็เลยไม่กล้าทวงสู้แขกไม่ได้สุภาษิตแขกไม่เหมือนคนไทยตอนจะมาขยืมเงินเรามันมาเช้ามาเย็นแต่เวลาเราขยืมมันเนี่ยมันทวงเช้าทวงเย็นเลยแขกมันทวงเช้าทวงเย็นทวงเย็นต้องให้มันนั่นแหละบางทีมันมานั่งตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่กลับบ้านมากินข้าวบ้านเราทุกวันเลยโอ้โหไม่ไหวเฮ้ยเลี้ยงแขกมันไม่มาคนเดียวมันเอาเมียมาด้วยมันเอาลูกมาเล่นด้วยลูกมันไปเห็นอะไรมันคว้าหมดทุกอย่างเลยเอาหมดเลยลูกมันก็ลายไอ้คนไหนถ้าขยืมเงินแขกแล้วหมดตัวเลยนะมันทวงเช้าทวงเย็นแค่ค่าเช่าบ้านเนี่ยไปอยู่บ้านมันเนี่ยมันถือว่ามันเป็นญาติกับเราเลยนะคนมีเงินเนี่ยไปเช่าบ้านแขกเนี่ยมันมากินมันเช้าพาลูกพาเมียมากินมามีอะไรขอหมดเลยไม่ค่าเช่าอย่างเดียวไม่เอามันเอาอยู่อื่นเลยอีกมันต้องแบบเศรษฐีบ้านเช่าอ่ะเศรษฐีบ้านเช่าในทวงเงินจนไม่อายใครอ่ะทำบ้านให้เขาเช่าเนี่ยไม่เคยอายใครเลยใครไม่ให้กูด่าอีกไม่มีว่าฟ้องอีกทวงอยู่เรื่อยจริงไม่ให้กูใช้ตำรวจมาทวงใช้ทหารมาทวงโง่พวกนี้ไม่ได้แขกยังกลัวเลยสุภาษิตทวงเช้าทวงเย็นแต่นั้นคนเราเนี่ยจะคบกันเนี่ยมันก็มีเรื่องน้ำใจอย่างเดียวพอได้อะไรจากเราไปแล้วเนี่ยหนีหายไปมันก็คบไม่ได้ส่วนมากเป็นอย่างนั้นเป็นการรู้ใจกันอย่างนี้ถึงว่าเราจะหาญาติที่ไหนนะญาติแท้ที่ไหนกันก็ต้องมาหากันที่ศีลและธรรมอย่างท่านตะกนนี่คบกับใครแล้วท่านจริงใจหมดเลยท่านไม่มีหวังอะไรจากใครที่ท่านจะให้แต่ท่านพิเศษไงตะกนเนี่ยเป็นหมอฟันจบแค่ป.4เป็นหมอฟันก่อนอยู่สังฆทานเนี่ยหมอสมชัยกับหมอ

ดารณีหมอดารณีเขาเป็นที่วัดต้องมีห้องฝันห้องฝันก็พระโยมดารณีก็เป็นหมอผู้หญิงก็ทำอะไรไม่สะดวกก็สอนให้ท่านสกลกับท่านปีพัดสกลนี่ทำฝันดีกับหมอฝันที่จบหมอมาอีกนะพระบางองค์เนี่ยบอกท่านสกลทำเนี่ยอุดก็ดีขูดหินปูนก็ดีเนี่ยโอ้โหขูดเบาแต่มาเคยให้ท่านขูดนะท่านสกลอยู่แต่มาไปให้ท่านขูดทิ้งไม่ต้องไปหาหมอฝันเลยยงขูดมือเบาแล้วก็ตั้งใจมีสมาธิขูดฝันอุดฝันหมอบางคนนี่นะจะมาไปขูดโอ้โหตายแล้วฝันกูเสียแน่เลยคนไม่มีสมาธิสายก๊อกก๊อกก๊อกจะมาเข็ดโอ้โหโดเจอสองหมอจะมากลัวมากเลยเจอทหารหมอเขาหมอหนึ่งแล้วก็เจอทหารหมอธรรมดาเข็ดเนี่ยทุกวันนี่เลยโอ้โหเขาไม่มีจิตเขาไม่ละเอียดเขาไม่มีสมาธิแสดงว่าท่านสกลเนี่ยมีสมาธิทำมือเบามากเลยขูดฟันพอตอนนั้นอยู่ท่านอยู่เนี่ยพอฟันเป็นอะไรอาตมาก็ให้ท่านไปช่วยขูดช่วยดูช่วยขูดเพราะรู้มือเบาจริงๆเบาก็หมอผู้หญิงอีกแล้วก็อุดฟันพระท่านบางองค์บอกถ้าคนทำเสร็จแล้วบอกหมออื่นสั่งให้ไปถอนถ้าคนบอกไม่ต้องถอนนะไม่ต้องถอนอุดเนี่ยก็ใช้ได้ท่านก็กรอถ้ายังดีแล้วก็อุดให้โอ้ยทนไปนานเลยทนไปนานเลยเสียดายนะไม่ได้เป็นหมอฝันนะแต่หมอฝันเพราะขาดสมาธิทำเป็นไม่ใช่คือที่ตัวเองไม่ได้เรียนมาพื้นฐานทางวิชาวิทยาศาสตร์มาก็จริงแต่เรียนภาคปฏิบัตินี้ใช้ได้เลยกรอได้อุดได้ขูดหินปูนได้ทำได้ดีด้วยหมอเขาประกันให้ว่าถอนพระให้ทำกับพระเอง คนมีสมาธิทำก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้นี่ถ้าผ่าตัดดีจังเลยเนี่ยเพราะคนอย่างนี้สอนได้หมดทำได้หมดแหละคนมีสมาธิทำคือต้นตอของโลกมาทุกอย่างเนี่ยโลกมาจากสมาธิที่เขาเรียนรู้กันมาเนี่ยมาจากสมาธิอย่างพวกโยคะเนี่ยโยคะโยคีเนี่ยทำไมจึงเกิดโยคะขึ้นมาตาต่างๆเนี่ยคือฤาษีเนี่ยนั่งสมาธิพอนั่งแล้วมันเกิดอาการเคลื่อนตัวเองพอสมาธิมันเกิดในสมาธิโยคีเนี่ยพอสมาธิคนเนี่ยนั่งแล้วมันจะเคลื่อนออกมาเลยเคลื่อนท่าต่างๆออกมาเลยเคลื่อนโดยที่ตัวเองบังคับไม่ได้ด้วยนะพอนั่งสมาธิจะเคลื่อนเป็นโยคะดัดตัวอ่อนได้หมดเลยตัวเองนี่สามารถจะพอเป็นสมาธินี่เอาไปถ่วงน้ำไม่ตายเลยเอาไปฝังดินไม่ตายไอโยคะพวกนี้มันจะจิตมันจะละเอียดจนไม่เหมือนไม่มีลมหายใจมันจะทำโดยอำนาจของสมาธิโลกีโยคะแล้วตอนหลังเนี่ยพวกฤาษีดัดตนทั้งหลายเนี่ยร่างกายก็เลยไม่แก่โรคท้องผูกไม่มีโรคพวกนี้ก็เลยทำฤาษีดัดตนพวกนี้เขาใช้สมาธิเนี่ยเข้าฌานพวกนี้มาจนกลายเป็นโยคะโยคีแล้วก็เอามาเขียนเป็นตำราวาดรูปติดฝาผนังถ้ำบัดพวกฤาษีพวกนี้ก็เมื่อก่อนไม่มีตลาดเขาวาดท่านนั้นท่านนี้เขาวาดติดไปบางทีก็ตอนหลังคนก็เอามาเขียนเป็นท่าต่างๆจนยาวนานมาต้องหลายพันปีท่าโยคะเนี่ยสมาธิโยคะเนี่ยจนทุกวันนี้มาถึงบ้านเราเนี่ยพวกการแพทย์ต่างประเทศก็มาใช้กันเป็นฤาษีดัดตนที่วัดโพแล้วก็มาเขียนข้างขวาคือมาจากสมาธิจริงๆโดยที่ไม่ได้เรียนมาเลยแต่พวกนี้พอนั่งแล้วจะเกิดท่าโยคะแม้แต่คนไทยเราก็เป็นบางคนเนี่ยเกิดสมาธิโยคะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยบางคนพอนั่งได้เนี่ยไม่แก่เลยผู้ชายเนี่ยนั่งได้จะไม่แก่แล้วมันแต่พอสมาธิเสื่อมแล้วแก่เลยนะแก่เลยเหี่ยวเลยนะ

ไม่ต้องเสริมสวยเลยสมาธิโยคะเนี่ยจะผิวพรรณจะเป่งปังจะไม่แก่มันเป็นสมาธิที่รักษาร่างกายให้อยู่อย่างสงบสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสมาธิโยคะนี่คือหมายถึงมาจากจิตยังโกมาลพัฒน์อย่างเงี้ยยังโกมาลพัฒน์เนี่ยเป็นหมอปริญญาเป็นหมอปริญญาที่ 2,000 กว่าปีเนี่ยไปเรียนจบศาสตร์แพทยศาสตร์จริงๆสามารถผ่าตัดได้สามารถผ่าตัดสมองได้ผ่าตัดลำไส้ได้วางยาพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องกินเลยนะวางยาพุทธเจ้าเนี่ยแค่ดมก็ถ่ายทองได้พระพุทธเจ้าโดนก้อนหินเทวทัตมากระทบเท้าตอนเทวทัตกินก้อนหินเนี่ยห่อเป็นโลหิตพระเทวทัตเป็นทำงานพระโคมารพัฒน์ก็เอามีดหมอเนี่ยผ่าเลือดที่ห่อออกมีมาก่อนแต่หมอสมัยนี้หมายถึงไหนโยมหมอสมัยนี้เริ่มต้นไม่ได้จบป.4 นะไม่ได้จบด็อกเตอร์ไม่ได้จบปริญญานะหมอเริ่มต้นจากที่มาแพทย์ปัจจุบันสมัยเนี้ยเพิ่งเกิดมาไม่กี่ร้อยปีนี่เองแต่แพทย์สมัยโบราณเนี่ยกลายเป็นแพทย์วิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้ามาก่อนประเทศอื่นเลยซึ่งหมอโกมารพัฒน์เนี่ยผ่าตัดได้ที่สุดที่หนึ่งในโลกซึ่งไม่มีใครทำได้ 2,000 กว่าปีแต่หมอทางการแพทย์ว่าปัจจุบันที่ตัวเองยกตัวเองวิเศษฉลาดกว่าเขาเนี่ยกลายเป็นว่าหมอมาที่หลังผ่าตัดเนี่ยหมอผ่าตัดเขาบอกมันมาจากไหนก็คือหมอตอนหมูอ่ะหมอผ่าตัดเนี่ยมันไม่จบอะไรมันเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูแล้วก็รับจ้างตอนหมูตอนไปตอนมาแล้วก็เย็บแล้วก็เอายาทาตอนตัวผู้ตัวเมียตอนหมูจะได้เมียมันท้องแก่ไอ้หมอคนนี้เมียมันท้องแก่คลอดไม่ได้คลอดทำไมไม่ได้จะตายไอ้หมอก็มานึกเอเวลาหมูกูตอนได้ผ่าท้องเอาไส้ออกมาก็เลยรับมีดฆ่าเจือมีดดีก็ผ่าเมียตัวเองเลยกูไม่ไปผ่าใครผ่าเมียตายก็ตายที่เอาลูกออกไอ้หมอตอนหมูเนี่ยพอผ่าเมียออกมาเย็บยังเก่าลูกก็ไม่ตายเมียก็ไม่ตายก็เลยเขียนเลยมีดอันเล่มนี้สามารถจะผ่าตัดคนได้โอ้คนโน้นก็มาเรียนคนนี้มาเรียนพวกฝรั่งมันดีอย่างที่มันถ่ายทอดกันถ่ายกันไปถ่ายกันมาก็กลายเป็นหมอผ่าตัดไปเลยมาจากหมอตอนหมูนะยังเหมือนพวกทำเครื่องบินเนี่ยมันไม่เรียนอะไรแล้วนะพวกทำเครื่องบินทำรถยนต์ได้นะโยมมันไม่ได้เรียนจบอะไรหรอกมันเรียนทำอย่างเดียวทำจนได้เป็นเครื่องบินทำจนได้เป็นรถน่ะจึงมาเขียนตำราพอมาเขียนตำราเป็นระบบการทำขึ้นมาหล่อหลอมขึ้นมาเสร็จแล้วก็จึงมาเรียนกันทับลมทับตายทุกวันเนี่ยก็มาเรียนตำรากันปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์ที่จริงแล้วมาจากไม่มีตำรามาจากการคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยอันนี้คนเราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยคือเป็นผลสำเร็จของวิชาทุกวิชาถ้าเรียนอย่างเดียวเราไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีทางหรอกเหมือนคนเรียนเศรษฐศาสตร์อ่ะคนเรียนเศรษฐศาสตร์เราไม่มาทำไม่ทำมาหากินไม่มาเอาวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้นะรับรองก็ไปไม่รอดก็เป็นลูกจ้างของอยู่นั่นเองเป็นลูกน้องของอยู่นั่นเองเพราะอะไรเพราะเรียนเลยไม่ได้มาใช้คนยังเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเรียนคณิตศาสตร์ไม่ได้มาทำมาค้าขายก็ไปเป็นเสมียนเป็นลูกจ้างเขาเป็นเท่าแก่ไม่ได้ยันตายวิชาพวกนี้เป็นวิชาคนรวยทั้งนั้นเลยโยมวิชาเศรษฐศาสตร์ก็ดีวิชาคณิตศาสตร์ก็ดีคือมาจากพื้นฐานจากลูกคิดมาจากนับเบี้ยนับเบี้ยนับไอ้เมล็ดหรือนับลูกคิดเนี่ยคือคนที่เรียนพวกนี้มาเนี่ยก็คือเขาเริ่มต้นจากการเขาคิดเงินนั่นเองเขาคิดจนเขาคิดได้สำเร็จจนเป็นเท่าแก่จนมีเงินมีทองก็คือคนที่เอาภาคปฏิบัติมาใช้เขาไม่ใช่เรียนจบแล้วก็ไม่มีงานทำจบแล้วก็ไม่มีเงินใช้จ
จบแล้วก็ยังขอพ่อแม่กินไม่ใช่สมัยก่อนนี่เรียนคิดได้เลยใครเรียนเลขคนนั้นก็ทำมาใครคิดได้เขาก็เอาไปทำมาหากินได้คือวิชาปฏิบัติฉะนั้นทุกวันนี้คนเราโดยมากก็อ่อนปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าในเรียนจบศิลปศาสตร์สมบูรณ์แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ไม่สามารถเป็นพุทธเจ้าได้พุทธเจ้าจะต้องมานั่งสมาธิมานั่งสมาธิจึงเกิดจิตเป็นดวงเดียวจนเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากจิตที่พิจารณาจิตพระองค์จึงเกิดปัญญาจึงเป็นพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะ 84,000 ธรรมขันธ์ธรรมขันธ์นี่เกิดจากจิตเป็นหนึ่งเรียนปฏิบัติอย่างนี้จึงได้บอกแล้วว่าท่านสกลทำอะไรได้ประณีตทำได้จิตทั้งนั้นเลยแต่นี้ทุกคนทุกวันเนี่ยคนเราถ้าเป็นช่างอะไรก็ตัวใดแต่ทำอะไรขอให้ทำด้วยจิตที่ประณีตทำด้วยสมาธิทำด้วยใจรักศรัทธาเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรได้เป็นพิเศษอันนี้ต้องสะสมบารมีตรงนี้ให้ทำให้เป็นฉะนั้นการที่เอาสมาธิมาใช้กับชีวิตตัวเองเนี่ยสมควรใช้ได้ใช้แล้วจะเกิดประโยชน์มากแต่ในคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยจะทำอะไรแล้วก็จะลุ่มเรินดอนขาดเกินเพราะสมาธิไม่มีแล้วนี่จะทำอะไรสำเร็จได้ยากแต่นั้นจึงว่าที่ท่านเป็นสกลมาได้นี่ท่านเป็นคนที่มีความคิดที่ละเอียดอ่อนมีสมาธิแต่ท่านก็เป็นผู้รักการปฏิบัติภาวนาอย่างมากอันนี้ถือว่าเป็นนิสัยปัจจัยของท่านแต่บางคนเราเนี่ยเอาปริญญามาวัดเอาความรู้มาวัดโอ้พระองค์นี้ต้องมียศถึงขั้นนั้นต้องมีความรู้ระดับนั้นจึงจะน่ามาฟังธรรมจึงจะน่ามาทำบุญจึงจะน่ามากราบไหว้โอ้โหแต่พระองค์นี้ไม่มีความรู้อะไรเลยพระบ้านนอกพระบ้านนาตายในป่าในดงฉันไม่ศรัทธาเอาตรงนั้นมาวัดเท่ากับเราเนี่ยไม่รู้ของจริงไม่รู้หรอกว่าโรคที่เจริญทุกวันได้เกิดมาจากการประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นที่เกิดความเจริญการที่พุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นมาก็จากการที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาตามพุทธเจ้าปริยัติปฏิบัติทั้งคู่กันจะปฏิบัติมากอย่างเดียวไม่ได้หรือปริยัติมากอย่างเดียวไม่ได้ปริยัติก็ต้องมากปฏิบัติก็ต้องมากจึงจะทำให้เกิดความเจริญในตัวเรานี่คือความละเอียดอ่อนของผู้ทำสมาธิสมาธินี้สมัยก่อนก็ถือว่าเป็นธรรมที่อัศจรรย์ธรรมที่อัศจรรย์ยกฐานะตัวเองพ้นจากวิบากกรรมได้มีวิบากกรรมอะไรก็พ้นได้มีโรคภัยไข้เจ็บมีอะไรเป็นวิบากกรรมที่ลำบากลำบนยังไงไม่สามารถจะข้ามวิบากกรรมได้แต่บอกทำสมาธิจนได้สมาธิแล้วก็พ้นวิบากกรรมท่านบอกเหมือนกับโจรเนี่ยสมัยก่อนที่เขาเชื่อกันนะที่ว่าพระองค์หนึ่งเนี่ยบวชได้ทำฌานได้ปฐมฌานแล้วพอฌานเสื่อมก็ศึกไปพอศึกไปก็ไปคบคนเป็นโจรก็เลยไปปล้นเขาคนมันมีสมาธิมาแล้วก็เลยเป็นหัวหน้าโจรมาซะเลยวางแผนปล้นได้อย่างดีเลยคือไม่ได้ไปคิดทำอะไรคิดเป็นโจรก็เลยสำเร็จเป็นโจรผลสุดเขาก็จับได้จับเขาก็ฆ่าหมดเลยโจร500ฆ่าหมดเรียกไอ้โจร500ไงฆ่าหมดก็เหลือไอ้ตัวหัวหน้าคนเนี้ยเขาฟันคอขาดฉุยฉุยมาเลยเขาก็ฟันให้ดูไอ้คนหัวหน้ามันจะได้กลัวมากๆไงเขาไม่ฟันหัวหน้าก่อนหรอกเขาฟันให้ทุกน้องคอขาดมาเลยท้อหัวหน้าบอกเสร็จแต่กูบวชเป็นพระอยู่ดีดันมาเป็นโจรนึกถึงความเป็นพระเลยแม่บวชเป็นพระอยู่ดีดีไม่ตายเลยเป็นพระถ้าฉันบวชเป็นพระปณีฉันก็เป็นพระอรหันต์ไปฉันก็คงไม่ได้มาโดนตัดคอขาดฉุยฉุยอย่างนี้ก็นึกว่าวันนี้เป็นวันตายของเราเราจะทำไงที่เป็นที่พึ่งเราได้ไอ้พวกโจรพวกนั้นมันไม่เคยบวชนี่ไม่เคยเข้าวัดอ่ะ
จนพวกนั้นก็โดนฆ่าตายหมดเหลือคนหน้าคนสุดท้ายเพื่อจะให้รู้ว่านี่มึงเป็นโจรมึงจะต้องได้รับกรรมอย่างนี้อันนี้มันไม่ได้นึกคนนี้ก็เลยนึกว่าเราถ้าบวชเราก็ได้ทำฌานเราชีวิตนี้เดินพลาดมาก็ต้องตายยอมรับเมื่อจะตายก็ขอให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาอารมณ์ที่เราเคยบวชมานั่งสมาธิทำใจสงบมองว่างไม่ต้องคิดอะไรขอมันจะหลุดกระหลุดไปเถอะก็ดูลมหายใจเลยดูลมหายใจตัวเองก็เข้าสงบเลยพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่ของเราก็จะเป็นไงก็ปล่อยมันพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมว่าไม่ใช่ของเราก็เลยเข้าสมาธิได้พอเข้าสมาธิได้ก็จิตก็บรรลุเลยบรรลุฌานเลยพอบรรลุฌานสมาธิตรงนั้นไอ้คือขาที่มัดคอมัดตีนอยู่นั่นน่ะเขาต้องมัดตีนมัดมือคือขาหลุดหมดเลยหลุดตัวเองก็ตัวเองไม่ได้กลัวตายแล้วไม่ได้กลัวคอหลุดแล้วใจมันว่างแล้วจิตมันเข้าตัวก็ลอยขึ้นเลยลอยขึ้นไอ้พวกนั้นโอ้โหโจรนี่มันมีฤทธิ์เนาะมันเหาะลอยไปได้ก็เลยเอ้ามันไปคนนึงก็ปล่อยมันเถอะมันคงจะมีเทวดามาช่วยมันกันพวกนั้นก็เชื่อเทวดาก็ลอยไปวัดหาพุทธเจ้าเลยก็ขอบวชเลยเป็นพระอรหันต์ไม่สึกก็รอดอยู่คนเดียวคนที่มีพื้นฐานการปฏิบัติมาก่อนไอ้คนที่ไม่มีพื้นฐานก็ขอหลุดหมดเพราะไม่เคยบวชไม่เคยปฏิบัติอันนั้นจึงว่าการประพฤติปฏิบัติสมาธิเนี่ยจึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างไรก็ยังกลับมานึกถึงได้ที่ตัวเองทำดีไว้แม้แต่จะขอหลุดก็ยังกลับมานึกถึงความดีตัวเองถ้าไม่ได้ทำไว้ก่อนนะก็ขอหลุดไปลงนรกเถิดนี่กลับเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นจึงว่าคนเราที่กลัวตายเนี่ยก็คือกลัวตรงที่มันไม่ได้ทำความดีนั่นเองแต่ถ้าได้ทำความดีก็ไม่มีใครกลัวตายหรอกเพราะตรงนี้จะเป็นเครื่องวัดใจตัวเองท่านตะโกนที่ท่านไม่กลัวตายก็เพราะท่านได้ทำความดีของท่านพอแล้วท่านจึงได้ไปนั่งสมาธิบนเขาภูลังกาเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านพอแล้วท่านตายไปก็พอแล้วเพราะท่านสร้างบารมีมาพอแล้วแต่ถ้าอย่างคนทั่วไปก็ยังไม่อยากตายหรอกเท่าไรก็ยังไม่อยากตายแต่อยู่ต่อไปก็ไม่ได้ทำอะไรบางคนไม่ได้ทำอะไรเลยกินแต่เหล้าทุกวันไม่ทำอะไรทะเลาะกันทุกวันแต่ก็อยากอยู่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรตัวเองได้ไม่ได้ช่วยคนอื่นได้อย่างท่านที่อยู่ท่านก็มีประโยชน์ต่อคนเยอะเลยนะทำให้คนคิดในแง่ดีได้เยอะพอเจอท่านก็จะคิดว่าหลวงพ่อเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนสงบกายวาจาใจเรียบร้อยจะเข้าไปก็เหมือนเป็นที่พึ่งทางใจอยู่แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเหมือนกันเพราะท่านไม่เป็นพิษภัยต่อใครไปที่ไหนก็มีคนรักคนเคารพเป็นญาติทั้งนั้นไม่จนญาติเลยไม่จนมิตรเลย ฉะนั้นจึงว่าทำไมเราจะต้องท้อถอยเรื่องการปฏิบัติทำไมเราจึงจะสงสัยเรื่องการปฏิบัติตรงตัวเราทำไมเราจึงไม่ลงทุนถึงไม่ตั้งใจเอาตรงนี้เพื่อช่วยตัวเราเองบ้างเวลาคนเรามีทุกข์นะใครช่วยตัวเองไม่ช่วยเราไม่ได้หรอกอย่าคิดนะว่าหมอนี่ช่วยเราได้หมอก็ตายทุกคนเนี่ยพยาบาลก็ตายทุกคนไปดูห้องดับจิตที่โยมมากกว่าที่วัดตอนนี้อีกไอ้ที่เนี่ยเรามาปฏิบัติเราดับจิตนะเนี่ยกรรมฐานนี่ห้องดับจิตธรรมฐานนี่ปัสสนานี่ห้องดับจิตแต่โรงพยาบาลเขาเรียกห้องดับจิตมันดับจิตแบบประเภทที่ไม่เต็มใจดับทุกคนไม่คิดจะดับ
ทุกคนคิดจะเกิดก็ไม่มี

อยากตายหรอกเป็นผลที่สุดพอไปอยู่ห้องดับจิตมันก็ต้องไปแหละโอ้นั่นมันอยู่ในห้องดับจิตถ้ามันฟื้นขึ้นมาร้องไห้ตายเลยนั่นน่ะร้องไห้ทั้งคืนเหมือนพวกนั้นน่ะพวกที่ห้องเย็นพวกเก็บปลาแต่ห้องเย็นคนมันมีกรรมนะเขาไปทำห้องปลาทางชลบุรีก็ความเย็นเนี่ยเขาจะทำเอาปลาไปเก็บให้เย็นมันจะเป็นน้ำแข็งจะได้เหมือนมีกรรมนะผู้หญิงสองคนเข้าไปตรวจดูข้างในที่เอาปลาเข้าไปเนี่ยคงจะไปกรรมทำบาปเรื่องปลาไว้นี่พอออกมาไอ้คนข้างนอกมันไม่ได้สำรวจนะมันก็ปิดห้องเย็นเลยมันกอดกันร้องไห้น้ำตาแข็งเลยพอลุกขึ้นเขามาเปิดดูที่ไหนน้ำตาได้เป็นน้ำแข็งเลยไหลอาบแก้มโอ้โหน่าสงสารมากเลยมันหนาวตายจะเรียกก็ไม่ยินแหละทุกไงก็ไม่ยินเมื่อสุดก็ต้องตายเสียเงินเยอะเลยตัวเจ้าของบริษัทความเพ้อเรอไอ้นั่นก็กรรมนี่กิ่งดันไปอยู่ในห้องเย็นไม่ออกทันเขานะเนี่ยคนเราไปตายอย่างนี้ไม่ได้เต็มใจตายเลยนะมันทุกข์มากเลยแต่ถ้าเรามีกรรมฐานอยู่ทำไงก็ไม่ต้องร้องไห้ก็นั่งกรรมฐานเลยยังไงก็จะตายแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องตายแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วก็ต้องใช้สมาธินึกถึงที่เหมือนโจรที่ว่าเนี่ยเคยทำสมาธิก่อนบวชเนี่ยตอนบวชเนี่ยพอกลับมาเจอคอจะขาดก็ต้องเอาสมาธิช่วยไม่ต้องมานั่งร้องไห้เหมือนคนอื่นอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีทางออกเลยต้องนั่งร้องไห้อยู่ในห้องเย็นใครไม่มีใครที่จะทุกข์เท่านี้มาขังกันตายคนท่านบอกว่าท่านตะกนเวลาจะสิ้นเนี่ยนะท่านก็มีเวทนาเหมือนกันท่านก็สู้ท่านหายใจไม่ออกท่านก็หายใจทางปากคงจะหายใจไม่สะดวกหายใจปากแล้วสักพักหนึ่งพระท่านก็บอกว่าแล้วก็หยุดหายใจเบาลงแปลว่าท่านก็คงจะทำใจจนสงบแบบนั้นเขาเงียบไปเมื่อกี้ก็ไม่ได้ยินเสียงหายใจแล้วค่อยก็คงจะปรับลมหายใจไปเรื่อยๆคนที่ไม่เต็มใจตายเนี่ยมันจะคือคลากพยายามหายใจเข้าไว้อ้าปากเข้าไว้มันตันลงไปเพื่อสุดก็ต้องขาดปึ๊กไปเลยก็เลยขาดปึ๊กไปพอตายแล้วคนที่ไม่เต็มใจตายนี่ตายน่าสงสารนะเขาเรียกไฟธาตุแตกอุจจาระปัสสาวะแตกมาเลยนะคนเราอะแตกมาเลยแต่ถ้าคนเต็มใจตายทำสมาธิตายเนี่ยตายอย่างสงบเลยจะค่อยดับทีละน้อยหายใจเข้าหายใจออกทีละน้อยๆแล้วค่อยหมดไปทีละน้อยๆแล้วก็จะดับไปไม่รู้ตัวคนอื่นจะไม่รู้ตัวเองจะรู้แต่ถ้าคนไม่เต็มใจตายเนี่ยจะทรมานมากมันจะเจ็บปวดรวดราวไปหมดทั้งหัวใจทั้งความคิดทั้งร่างกายมันจะทำยังไงดีกระสับกระส่ายกระวนกระวายหายใจก็ไม่ออกฉันจะยังไม่อยากตายคิดจะหาหมอหายาทุกคนใจหลอนใจจะขาดหลอนไม่มีใครอยากตายหรอกไม่เต็มใจสักคนเดียวเพราะใครยังไม่เคยตายแต่ตมานี้เข้าใจว่าเวลาคนจะตายมีสองแบบอย่างนี้พวกที่ปฏิบัติแล้วจะค่อยๆตายโดยเต็มใจค่อยๆตายทีละน้อยๆแล้วก็ถึงเวลาเราแล้วเข้าก็ตายออกก็ตายเข้าก็ตายก็จะรู้ว่าลมสุดท้ายเราคืออะไรเรารอลมสุดท้ายก็นอนดูตัวเองเดี๋ยวก็ค่อยๆหมดไปทีละน้อยๆก็จะรอดูว่าจะหมดลมนั่นคือพวกที่เต็มใจตายแต่พวกที่ไม่เต็มใจตายนี่หาลมไม่ได้หาลมไม่เจอทั้งที่ลมหายใจคือการเนี่ยเพราะจิตเขาไม่อยู่กับตัวเลยเขาจะกังวลกังวายคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงหมอถึงยาเฮ้ยเขาไม่น่าจะตายน่าจะหายใจได้น่าจะล่องจะอึดอัดขัดเคืองมากเลยจนทุกคนบางคนน้ำตาไหล

พวกนี้ไม่เต็มใจตายจะตายยากมากเลยแต่ก็ตายด้วยความไม่สมัครใจไม่มีความสุขนี่พวกเราต้องเรียนนะวิชานี้เรียนไหมเนี่ยอ๋อจะไปเรียนตอนขอหลุดนะเนาะจะไปเรียนแบบโจรแล้วเสร็จเลยถ้าโจรเรียนไว้ก่อนพระพุทธเจ้าท่านให้เรียนตั้งแต่เข้าวัดเลยว่าความตายนี่หนีไม่พ้นความตายจะไปอยู่ในที่ไหนก็หนีไม่พ้นทุกคนหนุ่มสาวตายหมดแก่เฒ่าตายหมดโลกทั้งโลกได้เกิดมาแก่มาตายความเป็นจริงอาตมาอยากให้พวกที่ไปเอาท่านอาจารย์สกลเนี่ยท่านสกลเนี่ยที่พบ20คนกับพระองค์เนี่ยมาเล่าให้โยมฟังเพราะอาตมาเล่าเนี่ย

อาจารย์สกลเนี่ยท่านสกลเนี่ยที่พบ20คนกับพระองค์เนี่ยมาเล่าให้โยมฟังเพราะตมาเล่าเนี่ยมันไม่ซึ้งตมาอยากจะเอาคนพวกนั้นมาเล่าทำไงจะไปจ้างมาได้ครับเพราะคนพวกนั้นก็อยู่บ้านนอกเขาก็ไม่ค่อยมีค่ารถค่าลาจะมาหรือว่าเขาก็ไม่อาจจะคิดมานี่ถ้าเอาคนพวกนั้นมาเล่าเนี่ยจะดีนะเล่าตอนกลางคืนเนี่ยเพราะพวกนั้นเนี่ยเขาจะเล่าเนี่ยจะดีนะเล่าตอนกลางคืนเนี่ยเพราะพวกนั้นเนี่ยเขาจะเห็นเขาเห็นวิญญาณเลยนะโอ้เขาเห็นวิญญาณมาเลยแสงวับวับวับวับเลยมีผ้าขาวมีพระเดินเลยเห็นตัวตนเลยอ่ะต้องเอาพวกนั้นมา20คนมาทำไงจะไปเชิญไม่ได้เดี๋ยวต้องเอารถไปรับละวันจะเผาเนี่ยให้มาแสดงธรรมให้ฟังว่าเขาเจอวิญญาณยังไงเพราะไม่ใช่คนเดียวคนเดียวเดี๋ยวก็หาว่าโม้เงี้ยใช่ไหมแต่นี่ไม่โม้เขาต้อง20คนนะไม่โมแหละเขาพูดเรื่องจริงแต่นี่พระมาเล่าให้ตมาฟังแล้วว่าตมาว่า20คนจะต้องมาเล่าให้โยมฟังว่าเขาเจออะไรตั้ง20คนทําไมเห็นเหมือนกันหมดว่ามีผ้าขาวมีอะไรมาเดินไกวเลยแสดงว่าลูกเทวดาที่นั่นน่ะเขาคงจะไม่ให้ทําอะไรอยากจะให้อยู่ตรงนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ก็มาแสดงให้เห็นแม้แต่กลางวันก็แสดงได้แสดงว่าวิญญาณนี่มีจริงใช่ไหม พุทธศาสนานี่ไม่สงสัยก็พิสูจน์ได้พุทธศาสนาเนี่ยทั้งวิญญาณและพิสูจน์ได้อย่างที่พระเทวดาเนี่ยพุทธเจ้าก็คุยมาแล้วพระอนุคุยมาแล้วเทวดามีไหมพระเจ้ามีไหมมีหมดเลยพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเทวดาไม่ได้ไปเสธเรื่องวิญญาณพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้แจ้งเรื่องวิญญาณรู้นรกทุกขุมรู้สวรรค์ทุกชั้นรู้ความสุขและทุกข์ของเทวดาแต่ละชั้นรู้วาระว่าเทวดาจะตายอย่างไรด้วยเรื่องเทวดาจะตายเนี่ยพุทธเจ้าเขามาแสดงนะไม่มีใครรู้นะว่าเทวดานี่ตายอย่างไรท่านก็มาเล่าว่าอานนท์เทวดาตายแล้วมีทุกข์มากกว่ามนุษย์ก็มีเทวดาเสียใจมากกว่ามนุษย์ก็มีเพราะเทวดาเนี่ยกลัวว่าตายแล้วจะไม่ได้จะไปลำบากไปลงนรกเพราะเห็นชาติกรรมตัวเองเทวดาที่เสียใจมากกว่ามนุษย์ก็มีเจ็ดวันเนี่ยจะรู้ก่อนเทวดาเห็นมนุษย์ไหมเทวดาไม่เห็นมนุษย์นะมนุษย์เห็นเทวดาไม่เห็นนะเทวดาที่เห็นมนุษย์นี่คือเทวดาที่เขามนุษย์กับเทวดานี่คือเป็นมิติที่ปิดกันอยู่ทั้งที่อยู่ด้วยกันก็ปิดกันอยู่นอกจากเทวดาที่เขามีญาณทิพย์ที่เขามีพลังทิพย์สามารถที่จะเปิดก็มีพลังทิพย์สามารถที่จะเปิดมิติอันนี้เข้ามาสู่มนุษย์โลกได้เห็นมนุษย์เท่านั้นเองไม่ใช่เทวดาทุกคนจะสามารถรู้จักมนุษย์ได้แต่ก็เชื่อว่ามนุษย์มีแต่ไม่สามารถจะสื่อกันได้ก็มีไม่ใช่เทวดาทุกคนจะสื่อเทวดาที่สื่อกับมนุษย์ได้ก็เท้าจุตโรกบาลทั้งสี่ที่สื่อกับมนุษย์ได้ที่รู้เรื่องของมนุษย์เรื่องยมพบาลนั่นแหละสามารถจะรู้เรื่องของมนุษย์ได้หมดนั่นคือสื่อได้แต่มนุษย์ไม่เห็นเองดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้หมดเลยไม่มีอะไรที่พุทธเจ้าไม่รู้เลยเรื่องมนุษย์และเทวดาสวรรค์ทุกชั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าตัดเนี่ยตรงหมดเลยพอท่านจะพูดในเรื่องที่เป็นจริงตอนหลังเนี่ยก็เอาเรื่องนี้มาเขียนขึ้นมาเขียนเป็นภาพขึ้นมาที่จากที่ท่านที่พระอรหันต์และเทวดาเห็นคือพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วพระอรหันต์ก็มาเห็นพุทธเจ้าก็ทุกคนก็ยอมรับเห็นกันต่อๆมาจึงได้มาเขียนว่าเปรตรูปร่างหน้าตายังไงเทวดาสะสวยยังไงนรกเป็นยังไงคือไม่ใช่เห็นคนเดียวนะเห็นคนถ่ายทอดมา 2,000 กว่าปีนี้เห็นเหมือนกันหมดตามลักษณะนั้นมาเลยจึงได้มาเขียนเป็นในใบลานในตำกำแพงโบสถ์เนี่ยคือที่จริงแล้วไม่ใช่เห็นคนเดียวนะเห็นเป็นนับไม่ถ้วนเห็นเป็นล้านๆคนที่ถ่ายทอดการเห็นมนุษย์เทวดาและนรกแบบเดียวกัน ดังนั้นพวกเราปฏิบัติแล้ว

จึงจะเชื่อจึงจะหายสงสัยถ้าไม่ปฏิบัติมันก็จะสงสัยอยู่อย่างนี้เพราะความละเอียดอ่อนของจิตคนเรามันยังไม่มีเพราะความสงบยังไม่มีปัญญาก็ยังไม่เกิดฉะนั้นพอปฏิบัติแล้วก็เชื่อคน20คนทำไมกลัวแต่ท่านสกลองค์เดียวทำไมไม่กลัวอยู่กับพวกนี้ได้ทั้งคืนทั้งวันขอร้องอย่าเอาลงมาเลยขอร้องอย่าเอาลงมาเลยขออยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยพวกก็ท่านอยากอยู่กับสิ่งเหล่านี้ท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่สงบสุขท่านเชื่อแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ที่จะพาท่านไปสู่ความสงบสุขไม่ใช่เป็นที่น่ากลัวท่านเห็นพวกยินยานพวกนี้เห็นพวกเทวดาพวกนี้ก็ไม่ได้คิดเป็นผีเป็นสางอะไรที่จะน่ากลัวเลยแต่คน20คนขึ้นไปโอ้โหกลัวกันจะตายเลยนอนกันไม่ได้เลยต้องหนีลงเขากัน นี่คือความคิดของคนที่ไม่มีสมาธิไม่ได้เข้าไปสัมผัสตรงนี้ฉะนั้นนึกว่าเรามาเริ่มต้นทำปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อเอาไว้สะสมไปเป็นนิสัยเป็นปัจจัยแล้ววันหลังเราก็จะได้คิดถึงตรงที่เราทำไปเราทำสมาธิเนี่ยก็พยายามให้ผ่านสมาธิผ่านไปให้ได้เพราะว่าบารมีทุกคนมีอุบายการทำสมาธิก็เดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้าง ภาวนาไปเรื่อยๆอันนั้นคือสิ่งที่เราได้แล้วถ้าเราได้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเกาะอารมณ์เหล่านี้ไปได้ก็จะเป็นการทำให้เกิดขึ้นกับทุกคนไม่มีใครว่าจะไปรอเมื่อนั้นเมื่อนี้ไปรอให้แก่ก่อนรอให้เก่าก่อนรอให้วันนั้นเมื่อนี้ความจริงการปฏิบัติเนี่ยควรจะทำตั้งแต่วันนี้ไปควรจะปฏิบัติไปไม่ใช่ไปรอให้หมดธุระแล้วจะมีไม่มีใครหมดไม่มีใครว่างคนนี้ไม่มีใครว่างนะเกิดมาชาตินี้ไม่มีใครว่างใจจะวุ่นอยู่ตลอด มีเงินก็ไม่ว่างหยุดงานก็ไม่ว่างถึงบอกว่าเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์จะว่างไม่ว่างตามใดที่ใจยังไม่ว่างนะไม่มีใครว่างเลยสักคนเดียวคนที่ว่างคือคนที่ปฏิบัติได้จะอยู่ตรงไหนถ้าทำใจสงบได้ภาวนาเป็นนั่นคือคนว่างอย่าไปหลอกว่าเมื่อนั้นว่างจะนั่งมอไม่ได้ว่างแล้วนั่นคือกิเลสมันหลอกใจเราหลอกว่าว่างเลยจะนั่งแล้วไม่เคยว่างเลยสักทียันตายเลยยังไม่ว่างเลยเกิดมาใหม่ยังไม่ว่างไม่ว่างอีกฉะนั้นจงเข้าใจตัวเองว่าคำว่าว่างนั้นอยู่ตรงไหนต้องเข้าใจว่าคนไม่ว่างคนไม่ได้ไปไม่ได้วางจะไม่ว่างแต่ถ้าเราปฏิบัตินั้นว่างทันทีภาวนาเมื่อไรว่างทันทีถึงจะเหนื่อยเหน็ดยังไงถึงจะทำการงานยังไงธุระมากมายกว่าคนอื่นแค่ไหนก็ว่างเมื่อภาวนาแล้วได้แต่ก็ว่างแต่คนไม่มีการไม่มีงานไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยกินแล้วนอนก็ไม่ว่างก็พอมาไม่ได้ใจมันก็ลอยไปโน่นใจก็ลอยไปนี่ปรุงแต่งโน่นปรุงแต่งนี้วันทั้งวันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่ว่างต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ผู้ปฏิบัติธรรมคิดว่าคนที่ว่างคือคนที่ปฏิบัติคนที่ไม่ว่างคือคนไม่รู้เรื่องปฏิบัติก็ต้องภาวนาให้เป็น ดังนั้นแล้วเราจึงจะลงมือเลยว่าโอ้คนเราไม่มีว่างนะยิ่งแก่ตัวยิ่งวุ่นวายมากมีการงานเข้ามาแล้วก็ความคิดก็ไม่หยุดยิ่งคิดมากก็ยิ่งไม่ว่างถ้าปล่อยวางเป็นเมื่อไรก็ว่างเมื่อนั้นฉะนั้นจึงว่าถ้าอย่างนั้นคนจะหาความสุขได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมทำไมจะต้องไปภาวนาบนป่าบนเขาก็รู้ว่าสถานที่ไหนมันสงบมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นโอกาสยิ่งเป็นโอกาสของการภาวนา พอจะได้เกิดความระวังตัวที่ไม่อยากจะไปวุ่นวายอะไรไม่คิดอะไรมาก คือเกิดระวังตัวเนี่ยมันก็ระวังกายระวังใจมันก็จะทำให้สงบมากเหมือนเราเดินโยกมใช่ไหมถ้าคนไหนหัดสำรวมมากๆอ่ะเดินก็สงบถ้าคนไหนเดินเลี้ยวซ้ายแลขวาไม่สำรวมก็ไม่สงบ
นั่งสมาธิขยับโน่นขยับนี่ลืมตาดูคนโน้นคนนี้เขาจะนั่งได้แค่ไหนครูจึงจะนั่งผลสุดก็ไม่สงบมันต้องตั้งอกตั้งใจเออเราต้องดูลมเราให้ได้ดูใบหน้าเราให้ได้เห็นตัวเองให้ได้มันจับลมให้ใจได้จับตัวเองได้จับความคิดตัวเองได้ก็สงบตามที่จิตวาระของเราเข้าไปถึงตรงอารมณ์เดียวตรงนั้นทุกคนมีโอกาสโอกาสจะสงบทุกคนโอกาสที่จะปฏิบัติได้ทุกคนก็สามารถจะทำได้เรื่องอย่างนี้ไม่มีใครจะไม่ได้อันนี้ท่านตะกนก็เป็นพยานเป็นตัวอย่างเป็นทั้งพยานเป็นทั้งตัวอย่างเป็นทั้งครูสอนเราเป็นทั้งอาจารย์เราในวันนี้ว่าท่านได้ปฏิบัติผ่านไปแล้วตรงนี้ในระยะที่ท่านบวชต้องยี่ต้อง30กว่าปี30กว่าปี36ปีท่านก็ภาวนามาแต่บวชเลยเราก็เอาสักชั่วโมงก็ยังดีเนาะเสร็จลงล่วงหน่อยนึงนะเสร็จลงล่วงวันละชั่วโมงก็ยังดีถ้านั่งได้เมื่อไรใจก็สบายเมื่อนั้นว่างเมื่อนั้นแล้วก็จะเห็นประโยชน์ว่าการทำสมาธิเนี่ยแก้กรรมจริงๆถ้าเราไม่มาถึงตรงนี้เราก็คงแก้กรรมไม่ได้เหมือนโจรคนนั้นแก้กรรมได้เลยไหมเป็นพระอรหันต์เลยถ้าไม่ได้นั่งสมาธิตอนบวชนะก็แก้กรรมไม่ได้เลยพอเข้าสมาธิได้กรรมทั้งหลายก็เอาโหสิหมดเลยถือว่าพ้นกรรมกันอำนาจสมาธิแก้กรรมได้กรรมอโหสิได้เลยจากทำบาปขนาดเป็นโจร500ยังพ้นได้เลยถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์เนี่ยพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงหนอธรรมพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงหนอพระอรหันต์อัศจรรย์จริงหนอเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีอะไรอัศจรรย์เท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อัศจรรย์จริงๆจิตคนนี้ก็อัศจรรย์นะถ้าปฏิบัติแล้วมันก็อัศจรรย์ทุกจิตเลยทำไมไม่มีตัวตนทำไมโกรธได้โกรธได้รักได้หลงได้โลภได้มือเท้าก็ไม่ได้คิดนะมือเท้ามันก็ไม่ได้คิดนะแต่จิตทำไมมันพอเรามันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยแค่คิดแป๊บเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าปรุงแต่งนานๆ นะจิตที่ไม่มีตนตนเนี่ยเออคิดนานๆมันไปเผาบ้านเขาได้คิดนานๆไปตีไปด่าเขาได้ทั้งที่ไม่มีตัวตนแต่คิดเป็นปรุงแต่งนานๆมันร้อนยิ่งกว่าไฟเลยมาลายยิ่งกว่าอะไรนี่ทุกวันนี้คนเราที่ตกอยู่ในอำนาจของความคิดมากๆเนี่ยจึงทำลายล้างกันเกิดบ้านเมืองเดือดร้อนนี่เกิดจากความคิดที่มันไม่จบจิตมันไม่หยุดเนี่ยมันปรุงแต่งซะจนเกิดความร้อนขึ้นมาจงต้องทำตามความคิดเหมือนอย่างเราริษยาใครเนี่ยมันคิดขี้ๆจึงเกิดแหมต้องทำให้ได้อะดูโกรธต้องทำให้ได้ที่จริงความคิดที่พระเจ้าบอกไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้เลยแต่มันร้ายมันเป็นกิเลสร้ายที่ทำให้คนเราเดือดร้อนได้มากที่สุดก็คือไอ้ตัวตนไม่มีแล้วมาปรุงแต่งเป็นตัวตนนี่เองปรุงตัวตนไม่มีจับต้องไม่ได้แต่มาแปลงปรุงแต่งจนเป็นตัวตนจึงกลายเป็นเรื่องราวร้ายแรงได้มีอำนาจขนาดนั้นน่ากลัวมากแต่คนเราไม่รู้จักตรงนี้ก็ถือว่ายอมแพ้มันหรือปล่อยมันปรุงแต่งถ้าจนกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็มีนะบางคนไม่ยอมรับอะไรเลยปรุงแต่งผิดๆไปก็มีดังนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็รู้อ๋ออิทธิพลของความคิดนี่มันอัศจรรย์เหมือนกันนะดีก็อัศจรรย์ไม่ดีก็อัศจรรย์อัศจรรย์ตรงที่ว่ามันมีพลังงานของมันที่สะสานสะสมมันจนร้ายแรงได้ถ้าเราไม่ดับมันก็จะเล่าร้อนดังนั้นไปไม่งั้นคนจะไปฆ่ากันตายเลยฆ่าลูกฆ่าเมียตายเลยมันแค่คิดผิดเท่านั้นเอง
แค่คิดว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมเลยทุกคนไม่ดีกับเราทุกคนไม่จริงใจกับเราถ้าปล่อยให้ลูกให้เมียอยู่ก็จะต้องมีความเดือดร้อนไม่มีใครดีเลยเมืองไทยนี่รัฐบาลไทยไม่มีใครดีเลยทุกคนคิดไม่ดีกับเราเราตายก็ไม่มาคนเดียวไม่ได้ต้องให้ลูกเมียตายด้วยจะได้พ้นไปด้วยแค่คิดๆๆแล้วไม่หยุดแล้วก็ทำตามพอสุดทำลายหมดเกลี้ยงเลยความคิดที่ไม่มีตัวตน

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ถ้าเรามีสติพิจารณาในการเดินก็เดินแบบพระสามารถปฏิบัติให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นได้หากเราพิจารณาการเดินอยู่สม่ำเสมอจะไปไหนมาไหนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นขันธ์ห้าชัดมากๆขึ้นตัวนั้นก็เป็นตัวหลุดพ้นเดินไปไหนก็พิจารณาเห็นชัดว่าเรามีสติหรือไม่เรามีทุกข์หรือมีสุขมีอะไรที่เกิดขึ้นในการเดินเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ประตูสวรรค์นิพพานก็จะเกิดขึ้นกับผู้เดินทั้งวันทั้งคืนมีบารมีมีกุศลจิตใจไม่เศร้าหมองแต่กลับผ่องใสในการเดินคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือธรรมสรณะ
1: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

โกสัมภียสูตรว่าด้วยภิกษุชาวเมืองโกสัมภีภิกษุชาวเมืองโกสัมภีวิวาทกันข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมภีครั้งนั้นพวกภิกษุในกรุงโกสัมภีต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทำความปรองดองกันไม่ปรารถนาความปรองดองกันครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมภีต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทำความปรองดองกันไม่ปรารถนาความปรองดองกันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเรียกภิกษุเหล่านั้นมาตามคำของเราว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุรูปนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเธอทั้งหลายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทำความปรองดองกันไม่ปรารถนาความปรองดองกันจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมัยใดเธอทั้งหลายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่สมัยนั้นเธอทั้งหลายตั้งมั่นเมตตากายกรรมตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมและตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังบ้างหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าสมัยใดเธอทั้งหลายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่สมัยนั้นเธอทั้งหลายก็ไม่ตั้งมั่นเมตตากายกรรมไม่ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมและไม่ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังโมฆะบุรุษทั้งหลายเมื่อเป็นดังนี้เธอทั้งหลายรู้อะไรเห็นอะไรจึงต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทำความปรองดองกันไม่ปรารถนาความปรองดองกันอยู่โมฆะบุรุษทั้งหลายข้อนั้นนั่นแลจักมีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน

สารานียธรรม6ประการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารานียธรรมทำเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันสารานียธรรม6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานียธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 2. ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานียธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 3. ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานียธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 4. บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาตบริโภคร่วมกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานียธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 5. เป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานียธรรมแม้

นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 6. เป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันภิกษุทั้งหลายสารานิยธรรม6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันทิฏฐิอันไกลจากกิเลสที่เป็นข้าศึกเป็นนิยานิกธรรมนำบุคคลผู้ทำตามนั้นออกไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรมชั้นยอดที่ยึดคุมสารานิยธรรม6ประการนี้ไว้ภิกษุทั้งหลายยอดอันเป็นส่วนสูงสุดเป็นที่ยึดคุมเรือนยอดแม้ชั้นใดทิฏฐิอันไกลจากกิเลสที่เป็นข้าศึกเป็นนิยานิกธรรมนำบุคคลผู้ทำตามนั้นออกไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นธรรมชั้นยอดที่ยึดคุมสารานิยธรรม6ประการนี้ไว้

ทิฏฐิคือญาณของอริยสาวกเจ็ดประการทิฏฐิอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกิเลสเป็นเครื่องครอบงำใดครอบงำแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุทธานกิเลสนั้นเรายังละไม่ได้ในภายในมีอยู่หรือถ้าภิกษุมีจิตถูกกามราคะครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีจิตถูกพยาบาทครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีจิตถูกทีนามิทะครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีจิตถูกอุทัจจกุกุจจะครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีจิตถูกวิจิกิจฉาครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีความขนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้ก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีความขนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้ห่อคือปากทิ่มแทงกันอยู่ก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสใดครอบงำแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุทธานกิเลสนั้นที่เรายังละไม่ได้ในภายในมิได้มีเลยเราตั้งจิตไว้ดีแล้วเพื่อตรัสรู้สัจจะทั้งหลายนี้คือญาณที่หนึ่งที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งภิกษุนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ก็ได้ความสงบเฉพาะตนก็ได้ความดับกิเลสเฉพาะตนหรืออริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ก็ได้ความสงบเฉพาะตนก็ได้ความดับกิเลสเฉพาะตนนี้คือญาณที่สองที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกธรรมวินัยนี้ผู้มีทิฏฐิเช่นนั้นมีอยู่หรืออริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าเรามีทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกธรรมวินัยนี้ผู้มีทิฏฐิเช่นนั้นมิได้มีนี้คือญาณที่สามที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คือการออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกต้องอาบัติเช่นนั้นก็รีบแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนอาบัตินั้นในสำนักศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีที่เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนแล้วก็สำรวมระวังต่อไปเด็กอ่อนที่นอนงายมือหรือเท้าถูกถ่านไฟแล้วก็ชักมือหรือเท้ากลับทันทีแม้ฉันใดบุคคลผู้มีทิฏฐิก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คือการออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกต้องอาบัติเช่นนั้นก็รีบแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนอาบัตินั้นในสำนักศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีที่เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนแล้วก็สำรวมระวังต่อไปอริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้นนี้คือญาณที่สี่ที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่า
บุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คืออริยสาวกมีความขนขวายในกิจอะไรทั้งน้อยใหญ่ที่ควรทำของเพื่อนพรหมจารีโดยแท้ถึงอย่างนั้นความปรารถนาอันแรงกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั้นมีอยู่โคแม่ลูกอ่อนเล็มหญ้าพลางชำเลืองดูลูกไปพลางแม้ฉันใดบุคคลผู้มีทิฏฐิก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คืออริยสาวกมีความขนขวายในกิจอะไรทั้งน้อยใหญ่ที่ควรทำของเพื่อนพรหมจารีโดยแท้ถึงอย่างนั้นความปรารถนาอันแรงกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั้นมีอยู่อริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้นนี้คือญาณที่ห้าที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละเช่นใดถึงเราก็มีพละเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐินั้นเป็นผู้มีพละอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละอย่างนี้คือเมื่อบัณฑิตแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอริยสาวกนั้นสนใจใส่ใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงแล้วเงี่ยโสดฟังธรรมอริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละเช่นใดถึงเราก็มีพละเช่นนั้นนี้คือญาณที่หกที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละเช่นใดถึงเราก็มีพละเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละอย่างนี้คือเมื่อบัณฑิตแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอริยสาวกนั้นได้ความรู้แจ้งอัตได้ความรู้แจ้งธรรมและได้ความปราโมทย์ในธรรมอริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละเช่นใดถึงเราก็มีพละเช่นนั้นนี้คือญาณที่เจ็ดที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วภิกษุทั้งหลายอริยสาวกประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการนี้ตรวจสอบสภาวะธรรมดีแล้วด้วยการทำให้แจ้งโสดาปัตติผลอย่าง

นี้อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการนี้ย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปัตติผลแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลโกสัมปิยสูตรที่8จบ

9. พรหมนิมันตนิกสูตรว่าด้วยการเชื้อเชิญของพรหมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิฎกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราอยู่ที่โคนต้นสาละใหญ่ในสุภควันใกล้เมืองอุกกัฏฐาในสมัยนั้นพระกระพรมมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าพรหมสถานนี้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติก็แลเหตุเครื่องสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งนอกจากพรหมสถานนี้ไม่มีครั้งนั้นเรารู้ความคิดคำนึงของพระกระพรมด้วยใจแล้วจึงอันตรธานจากโคนต้นสาละใหญ่ในสุภควันใกล้เมืองอุกกัฏฐาไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระกระพรมได้เห็นเราผู้มาแต่ไกลแล้วได้กล่าวกับเราว่าท่านผู้นิรทุกข์เชิญเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จท่านได้พูดว่าจะมาที่นี้นานมาแล้วท่านผู้นิรทุกข์พรหมสถานนี้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติก็แลการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งนอกจากพรหมสถานนี้ไม่มีภิกษุทั้งหลายเมื่อพระกระพรมกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับพระกระพรมว่าพระกระพรมผู้เจริญตกอยู่ในอำนาจอวิชชาแล้วหนอพระกระพรมผู้เจริญตกอยู่ในอำนาจอวิชชาแล้วหนอเพราะว่าพระกระพรมกล่าวสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวสิ่งที่ไม่ยั่งยืนว่ายั่งยืนกล่าวสิ่งที่ไม่มั่นคงว่ามั่นคงกล่าวสิ่งที่ไม่แข็งแรงว่าแข็งแรงกล่าวสิ่งที่มีความเคลื่อนไปเป็นธรรมดาว่ามีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาก็แลสัตว์เกิดแก่ตายจุติและอุบัติอยู่ในพรหมสถานใดพระกระพรมกล่าวพรหมสถานนั้นว่าพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติและกล่าวการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นซึ่งมีอยู่ว่าการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นไม่มี

มารเข้าสิงกายพรหมภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมารใจบาปเข้าสิงกายพรหมปริสัชชะผู้หนึ่งแล้วกล่าวกับเราว่าภิกษุภิกษุอย่ารุกรานพระกะพรหมนี้เลยอย่ารุกรานพระกะพรหมนี้เลยเพราะว่าพรหมผู้นี้เป็นมหาพรหมเป็นใหญ่คณะพรหมฝ่าฝืนไม่ได้โดยที่แท้เป็นผู้รู้ทั่วไปยังสรรพสัตว์ให้เป็นไปในอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างโลกนิรมิตโลกเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้แต่งสัตว์เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นบิดาของเหล่าสัตว์ที่เกิดแล้วและที่กำลังจะเกิดสมณพราหมณ์พวกก่อนท่านเป็นผู้ติเตียนดินเกลียดดินเป็นผู้ติเตียนน้ำเกลียดน้ำเป็นผู้ติเตียนไฟเกลียดไฟเป็นผู้ติเตียนลมเกลียดลมเป็นผู้ติเตียนสัตว์เกลียดสัตว์เป็นผู้ติเตียนเทวดาเกลียดเทวดาเป็นผู้ติเตียนประชาบดีเกลียดประชาบดีเป็นผู้ติเตียน

พรหมเกลียดพรหมในโลกหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะไปเกิดในพวกที่เลวส่วนสมณพราหมณ์พวกก่อนท่านเป็นผู้สรรเสริญดินชมเชยดินเป็นผู้สรรเสริญน้ำชมเชยน้ำเป็นผู้สรรเสริญไฟชมเชยไฟเป็นผู้สรรเสริญลมชมเชยลมเป็นผู้สรรเสริญสัตว์ชมเชยสัตว์เป็นผู้สรรเสริญเทวดาชมเชยเทวดาเป็นผู้สรรเสริญประชาบดีชมเชยประชาบดีเป็นผู้สรรเสริญพรหมชมเชยพรหมหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะไปเกิดในพวกที่ดีเพราะเหตุนั้นเราจึงบอกกับท่านว่าท่านผู้นิรทุกข์เชิญเถิดท่านจงทำตามคำที่พรหมบอกแก่ท่านเท่านั้นท่านจงอย่าฝ่าฝืนคำของพรหมเลยถ้าท่านจักฝ่าฝืนคำของพรหมโทษจักมีแก่ท่านเปรียบเหมือนบุรุษเอาท่อนไม้ไล่ตีสิริที่มหาหรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้ตกเหวลึกชักมือและเท้าให้ห่างแผ่นดินเสียฉะนั้นท่านผู้นิรทุกข์เชิญเถิดท่านจงทำตามคำที่พรหมบอกแก่ท่านเท่านั้นท่านจงอย่าฝ่าฝืนคำของพรหมเลยภิกษุท่านเห็นพรหมบริษัทประชุมกันแล้วมิใช่หรือมารใจบาปเปรียบเรากับพรหมบริษัทนี้ดังนี้แลภิกษุทั้งหลายเมื่อมารกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับมารผู้ใจบาปนั้นว่ามารผู้ใจบาปเรารู้จักท่านท่านอย่าเข้าใจว่าพระสมณะไม่รู้จักเราท่านเป็นมารพรหมก็ดีพรหมบริษัทก็ดีพรหมบริษัทชะก็ดีทั้งหมดนั้นอยู่ในมือของท่านตกอยู่ในอำนาจของท่านและท่านก็มีความดำริว่าแม้พระสมณะก็ต้องตกอยู่ในมือของเราต้องตกอยู่ในอำนาจของเราแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในมือของท่านไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของท่านเลย

กะพรหมหายไปจากพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วพระกะพรหมได้กล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์เรากล่าวสิ่งที่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวสิ่งที่มั่นคงว่ามั่นคงกล่าวสิ่งที่ยั่งยืนว่ายั่งยืนกล่าวสิ่งที่แข็งแรงว่าแข็งแรงกล่าวสิ่งที่ไม่มีความเคลื่อนไปเป็นธรรมดาว่าไม่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดาก็แลสัตว์ย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติในพรหมสถานใดเรากล่าวถึงพรหมสถานนั้นว่าพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติและกล่าวการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นซึ่งไม่มีว่าการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ก่อนท่านได้มีแล้วในโลกอายุของท่านทั้งสิ้นมีประมาณเท่าใดกรรมที่ทำด้วยตบะของสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็มีประมาณเท่านั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะพึงรู้การสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นซึ่งมีว่าการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นมีหรือจะพึงรู้การสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นซึ่งไม่มีว่าการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นไม่มีเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่าท่านจักไม่เห็นการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นเลยแม้ว่าท่านจักเป็นผู้มีความลำบากและความคับแค้นใจก็ตามภิกษุถ้าท่านจักกลืนกินแผ่นดินท่านก็จักชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้เรานอนในที่อยู่ของเราเราพึงทำได้ตามประสงค์เราพึงห้ามได้ถ้าท่านกลืนกินน้ำถ้าท่านกลืนกินไฟถ้าท่านกลืนกินลมถ้าท่านกลืนกินเหล่าสัตว์ถ้าท่านกลืนกินเทวดาถ้าท่านกลืนกินประชาบดีถ้าท่านกลืนกินพรหมท่านก็จักชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้เรานอนในที่อยู่ของเราเราพึงทำได้ตามประสงค์เราพึงห้ามได้เรากล่าวว่าพรหมแม้เราก็รู้อย่างนี้ว่าถ้าเราจักกลืนกินแผ่นดินเราก็จักชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้ท่านนอนในที่อยู่ของท่านท่านพึงทำได้ตามประสงค์ท่านพึงห้ามได้และถ้าเราจะกลืนกินน้ำถ้าเราจะกลืนกินไฟถ้าเราจะกลืนกินลมถ้าเราจะกลืนกินเหล่าสัตว์ถ้าเราจะกลืนกินเทวดาถ้าเราจะกลืนกินประชาบดีถ้าเราจะกลืนกินพรหมเราก็จักชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้ท่านนอนในที่อยู่ของท่านท่านพึงทำได้ตามประสงค์ท่านพึงห้ามได้ใช่แต่เท่านั้นเรารู้คติและรู้ความรุ่งเรืองของท่านว่าพระกะพรหมมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระกะพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้พระกะพรหมมีศักดิ์มากอย่างนี้พระกะพรหมถามเราว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านรู้คติและรู้ความรุ่งเรืองของเราว่าพระกะพรหมมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระกะพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้พระกะพรหมมีศักดิ์มากอย่างนี้ได้อย่างไรเรากล่าวว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคจรสองทิศให้สว่างอยู่เท่าใดอำนาจของท่านย่อมเป็นไปในพันจักรวาลเท่านั้นท่านย่อมรู้จักสัตว์ที่เลวและสัตว์ที่ประณีตรู้จักสัตว์ที่มีราคะและสัตว์ที่ไม่มีราคะรู้จักจักรวาลนี้และจักรวาลอื่นและรู้จักการมาและการไปของสัตว์ทั้งหลายพรหมเรารู้คติและรู้ความรุ่งเรืองของท่านอย่างนี้ว่าพระกะพรหมมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระกะพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้พระกะพรหมมีศักดิ์มากอย่างนี้พรหมหมู่พรหมอื่นมีอยู่ท่านไม่รู้ไม่เห็นหมู่พรหมนั้นแต่เรารู้เห็นหมู่พรหมนั้นหมู่พรหมชื่ออาภัสรามีอยู่ท่านเคลื่อนแล้วจากที่ใดมาอุบัติแล้วในที่นี้ท่านมีสติหลงลืมไปเพราะอยู่อาศัยนานนักเพราะเหตุนั้นท่านจึงไม่รู้ไม่เห็นหมู่พรหมนั้นแต่เรารู้เห็นหมู่พรหมนั้นเรากับท่านเทียบกันไม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เราเท่านั้นเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านหมู่พรหมชื่อสุภกินหามีอยู่หมู่พรหมชื่อเวหพลามีอยู่หมู่พรหมชื่ออภิภูมีอยู่ท่านไม่รู้ไม่เห็นหมู่พรหมนั้นแต่เรารู้เห็นหมู่พรหมนั้นเรากับท่านเทียบกันไม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งแม้อย่างนี้
ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เราเท่านั้นเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านพรหมเรารู้จักดินโดยความเป็นดินรู้จักนิพพานที่สัตว์เสวยไม่ได้โดยความที่ดินเป็นดินแล้วไม่เป็นดินไม่ได้มีแล้วในดินไม่ได้มีแล้วจากดินไม่ได้มีแล้วว่าดินเป็นของเราไม่ได้กล่าวเฉพาะดินเราเทียบไม่ได้กับท่านด้วยปัญญาอันยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เราเท่านั้นเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านเรารู้จักน้ำเรารู้จักไฟเรารู้จักลมเรารู้จักเหล่าสัตว์เรารู้จักเทวดาเรารู้จักประชาบดีเรารู้จักพรหมเรารู้จักอาภัสรพรหมเรารู้จักสุภคินหพรหมเรารู้จักเวหภละพรหมเรารู้จักอภิภูพรหมเรารู้จักสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นสิ่งทั้งปวงรู้จักนิพพานที่สัตว์เสวยไม่ได้โดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงแล้วไม่เป็นสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีในสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีจากสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของเราไม่ได้กล่าวเฉพาะสิ่งทั้งปวงพรหมเราเทียบกับท่านไม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เราเท่านั้นเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านพระกะพรหมกล่าวกับเราว่าท่านผู้นิรทุกข์ถ้าเพราะท่านรู้นิพพานที่สัตว์เสวยไม่ได้โดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงถ้อยคำของท่านอย่าได้ว่างอย่าได้เปล่าเสียเลยนิพพานที่ผู้บรรลุจะพึงรู้แจ้งได้เป็นอนิทัศนะเป็นอนันตะไม่สิ้นสุดมีรัศมีกว่าสิ่งทั้งปวงสัตว์เสวยไม่ได้โดยความที่ดินเป็นดินโดยความที่น้ำเป็นน้ำโดยความที่ไฟเป็นไฟโดยความที่ลมเป็นลมโดยความที่เหล่าสัตว์เป็นเหล่าสัตว์โดยความที่เทวดาเป็นเทวดาโดยความที่ประชาบดีเป็นประชาบดีโดยความที่พรหมเป็นพรหมโดยความที่อาภัสรพรหมเป็นอาภัสรพรหมโดยความที่สุภกินหพรหมเป็นสุภกินหพรหมโดยความที่เวหภละพรหมเป็นเวหภละพรหมโดยความที่อภิภูพรหมเป็นอภิภูพรหมโดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงพระกะพรหมกล่าวกับเราว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านจงดูบัดนี้เราจะอันตรธานไปจากท่านเรากล่าวว่าพรหมหากท่านสามารถบัดนี้ก็จงอันตรธานไปจากเราเถิดครั้งนั้นพระกะพรหมกล่าวว่าเราจักอันตรธานไปจากพระสมณะโคดมเราจักอันตรธานไปจากพระสมณะโคดมแต่ก็ไม่อาจอันตรธานไปจากเราได้เลยเมื่อพระกะพรหมกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับพระกะพรหมว่าพรหมท่านจงดูบัดนี้เราจะอันตรธานไปจากท่านพระกะพรหมกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์หากท่านสามารถบัดนี้ก็จงอันตรธานไปจากเราเถิดลำดับนั้นเราบันดาลอิทธาภิสังขารเช่นนั้นด้วยคิดว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้พรหมก็ดีพรหมบริษัทก็ดีพรหมบริษัทชะก็ดีย่อมได้ยินเสียงเราแต่ไม่ได้เห็นตัวเราเราอันตรธานไปแล้วได้กล่าวคาถานี้ว่าเราเห็นภัยในภพและเห็นภพของสัตว์ผู้แสวงหาความปราศจากภพแล้วไม่กล่าวยกย่องภพอะไรเลยทั้งไม่ยึดมั่นนันทิด้วยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพรหมก็ดีพรหมบริษัทก็ดีพรหมบริษัทชะก็ดีได้เกิดความแปลกประหลาดมหัศจรรย์จิตว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระสมณะโคดมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก่อนแต่นี้เราทั้งหลายไม่ได้เห็นไม่ได้ยินสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหมือนพระสมณะโคดมนี้ผู้ออพนวดจากสากยะตระกูลถอนภพพร้อมทั้งรากของหมู่สัตว์ผู้รื่นรมในภพยินดีในภพเพลิดเพลินในภพ

มารเข้าสิงกายพรหมภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมารใจบาปเข้าสิงกายพรหมปริสัทธะผู้หนึ่งแล้วกล่าวกับเราว่าท่านผู้นิรทุกข์ถ้าท่านรู้อย่างนี้ตรัสรู้อย่างนี้ก็อย่าแนะนำอย่าแสดงธรรมอย่าทำความยินดีกับพวกสาวกและพวกบรรพชิตเลยภิกษุได้มีสมณพราหมณ์พวกก่อนท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกสมณพราหมณ์เหล่านั้นแนะนำแสดงธรรมทำความยินดีกับพวกสาวกและพวกบรรพชิตหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในพวกที่เลวสมณพราหมณ์พวกก่อนท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่แนะนำไม่แสดงธรรมไม่ทำความยินดีกับพวกสาวกและพวกบรรพชิตหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในพวกที่ดีเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวกับท่านว่าท่านผู้นิรทุกข์ขอท่านอย่ากังวลไปเลยจงหมั่นประกอบธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่เถิดเพราะการไม่พูดเป็นความดีท่านอย่าสั่งสอนสัตว์อื่นๆเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อมารกล่าวอย่างนี้แล้วเราจึงกล่าวว่ามารเรารู้จักท่านท่านอย่าเข้าใจว่าพระสมณะไม่รู้จักเราท่านเป็นมารท่านหามีความอนุเคราะห์ด้วยจิตเกื้อกูลไม่จึงกล่าวกับเราอย่างนี้ท่านไม่มีความอนุเคราะห์ด้วยจิตเกื้อกูลจึงกล่าวกับเราอย่างนี้ท่านมีความดำริว่าพระสมณะโคดมจักแสดงธรรมแก่ชนเหล่าใดชนเหล่านั้นจักล่วงวิสัยของเราไปสมณพราหมณ์เหล่านั้นมิได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิญญาว่าเราทั้งหลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมปฏิญญาว่าเราเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามารตถาคตแม้เมื่อแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นแม้เมื่อไม่แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นตถาคตแม้เมื่อแนะนำสาวกก็เป็นเช่นนั้นแม้เมื่อไม่ได้แนะนำสาวกก็เป็นเช่นนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มี

0: เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ต้นตาลที่ถูกตัดยอดแล้วไม่อาจงอกขึ้นอีกได้แม้ฉันใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันและอาสวะทั้งหลายอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เวยากรณภาสิทธินี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยมารมิได้เรียกร้องและโดยที่พรหมเชื้อเชิญดังนี้เพราะเหตุนั้นเวยากรณภาสิทธินี้จึงมีชื่อว่าพรหมนิมันตนิกสูตรดังนี้แลพรหมนิมันตนิกสูตรที่9จบ
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวชหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: คนนี้จะต้องทะเยอทะยานใฝ่ฝันอยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมีราบมียศมีความเป็นใหญ่เป็นโตบางทีไปถึงแม่ใหญ่จะโตแล้วโกงเขาก็เอาคอร์รัปชันก็เอาพวกนี้บ้านเมืองเดือดร้อนทุกวันนี่ไอ้พวกที่บ้านเมืองเดือดร้อนทุกวันเนี่ยพวกประเภทที่ไม่มีศีลธรรมพวกที่เป็นใหญ่เป็นโตทะเยอทะยานแล้วสอนลูกเนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่จะอยู่ในสังคมชั้นสูงแต่พวกหนึ่งก็มีรูปร่างหน้าตาดีมีความรู้ดีมีสติปัญญาดีเช่นเดียวกับพวกนั้นเนี่ยแต่มีการศึกษาสูงดีแต่พวกนี้ฐานะอะไรดีแต่สอนลูกต่อหลานเนี่ยให้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักคบคนดีเป็นมิตรให้คบคนมีศีลธรรมให้แสวงหาศีลฐานภาวนาพวกนี้จะสอนลูกให้ตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมหรือทำบุญกุศลตลอดถือว่าบุญนี้ช่วยพวกเราได้ไอ้คนผู้นี้จะสอนลูกสอนหลานให้เข้าหาศีลธรรมตลอดชีวิตสิ่งว่าที่จะได้มาก็คือได้ด้วยเหมือนบุญถ้าไม่มีบุญแล้วก็ไม่ได้พวกนี้จะเชื่อทางศาสนามั่นคงพวกนี้ก็จะไปเป็นใหญ่เป็นโตมีชื่อเสียงมีลาภมียศยิ่งใหญ่ไปพวกนี้ก็จะไม่ตกต่ำจะเจอแต่คนดีจะมีความสุขในชีวิตจะไม่เร่าร้อนจะมีลูกดีหลานดีมีญาติดีมีมิตรดีมีวงตระกูลดีมารยาทดีพวกนี้จะไม่มีโรคเต็มตัวพวกนี้จะมีธรรมะอยู่กับโลกก็จะเป็นคนมีสกุลมีมารยาทที่มั่นคงต่างกับพวกที่มีลาภมียศมีชื่อเสียงมีเงินมีทองร่ำเรียนพวกนั้นเพศหวือหวาช่วยหู้ช่วยยามไม่มีอนาคตอาจจะได้แค่ยุคเดียวก็หมดรวยแค่พักเดียวมียศแค่ชีวิตเดียวมีชื่อเสียงแค่ชีวิตเดียวที่สุดก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อนุสาวรีย์ใช่ไหมเห็นคนที่โกงมาเป็นใหญ่เป็นโตหายดับไปหมดอย่างนายกดีเนี่ยเขาก็จะยกย่องไว้นายกไม่ดีเขาด่าสาปแช่งรัฐมนตรีคนไหนดีเขายกย่องคนไหนไม่ดีเขาจะ และเมืองไทยมีนายกมีรัฐมนตรีคนไหนที่มีอนุสาวรีย์บ้างไม่ค่อยมีใช่ไหมมียกมากก็เปรมยกให้เป็นวีรบุรุษเป็นมหาบุรุษนอกนั้นก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ซื่อสัตย์เขาไม่ได้สอนลูกสอนหลานให้อยู่ในศีลธรรมทานภาวนาอกินเหล้าขวดละแสนกินเหล้าขวดละ 30,000 ตีกอล์ฟไปบินไปเมืองนอกโอ้บ้านนี้รถขี่ทุกยี่ห้อค้ามีทุกอย่างของเครื่องหลายคามตรงโน้นก็มีตรงนี้ก็มีก็คอร์รัปชันเข้ามาทั้งนั้นเลยเข้ามาอวดกันนี่พวกนี้จอดลูกกับหลานผิดแล้วทำบุญก็ทำไปงั้นแหละทำเพื่อทำไปเอาหน้าเอาตาทำบุญก็ทำเอาหน้าเอาตาเข้าไว้กับเอาหน้าเอาตาไม่ได้ทำเพื่อให้จิตใจตัวเองเนี่ยให้สงบให้หลุดพ้นให้เบาบางจากกิเลสทำเพื่ออวดคนนี่รวยมีสองระดับนะจนก็มีสองระดับจนบางคนจนเนี่ยไม่จนศักดิ์ศรีไม่จนใจคนพวกนี้ไม่รักเคยกินไม่โกงเคยกินไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำว่าตัวเองเนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีคนจนพวกนี้จะไม่มาขอใครจะทำพึ่งตัวเองด้วยน้ำปากน้ำพักน้ำแรงด้วยปากกัดตีนถีบแล้วก็ไม่ทิ้งศีลธรรมพวกนี้จะถือว่าเราจนเพราะเราไม่ได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนชาตินี้ต้องทำบุญต้องทำความดีพวกนี้จนพวกนี้ก็จะจนอยู่แต่กายใจจะไม่จนแต่จนบางคนเนี่ยจนติดดินเลยกินเหล้าเมายาเอาทุกอย่างรักเล็กขโมยน้อยพูดจาหยาบคายยิ่งจนยิ่งจันยิ่งจนก็ยิ่งไม่เจียมตัวแล้วก็มองโลกในแง่ร้ายมองสังคมในแง่ร้ายพวกนี้เป็นพวกกูแล้วก็ดีหมดใครไม่ใช่พวกกูก็ไม่ดีใครไม่ใช่พวกคนจนไม่ดีคนรวยนั่นกูไม่ครบอะไรเงี้ยคือมองโลกในแง่ร้ายเพราะจนไม่มีศีลธรรมจนไม่ตักบาตรทำบุญจนไม่เอาศีลธรรมพวกนี้ยิ่งจนทุกชาติเลยฉะนั้นคนเราไม่ใช่ว่าเจอใครก็สวยแหมน่ารักทุกคนก็หล่อทุกน่ารักไม่ได้ไม่ต้องแยกแยะคนเราถ้าไม่แยกแยะเราก็แย่เลยครบไปเอามาทำพืชทำพันธุ์แล้วก็ตายเลยพืชพันธุ์ไม่ดีใช่ไหมผงตะกูลไม่ดีพวกนี้มันมีนะไม่ในโลกนี้มีอย่างนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้นั่นเราต้องเลือกการศึกษาก็เหมือนกันบางคนการศึกษาการศึกษาเนี่ยเราจริงหรือว่าระบบการศึกษาเนี่ยบางทีบางคนก็เอาศีลธรรมบางคนก็ไม่เอาศีลธรรมพวกที่มาเอาศีลธรรมเราเห็นเลยฮะพวกนี้พวกที่ไม่เลยเชื่อฟังพ่อแม่ไม่กตัญญูรู้คุณไม่เป็นเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่ไม่เอาศีลธรรมพวกนี้ก็ถือว่าเขาศึกษาไปเขาก็ไม่ได้อะไรมาตัดสินด้วยปัญญาถ้าตัดสินด้วยปัญญามันก็ดีถ้าตัดสินไม่ใช่ปัญญาก็แย่เลยไม่ตัดสินไม่ใช่ปัญญาอย่างคนที่ตัดสินไม่ใช่ปัญญานี่คือคนที่ไม่เอาศีลทานภาวนาไม่เอาบุญใจเราเรียกว่าคบคนเราเนี่ยเราไม่รู้ใจกันหรอกเราไม่รู้ใจกันหรอกแล้ววันหนึ่งก็ยังไม่รู้ใจสองวันก็ยังไม่รู้ใจสามวันก็ไม่รู้ใจคบคนเนี่ยถ้าจะให้รู้ใจก็ต้องสามเดือนไปแล้วหรือว่ามาอยู่กินด้วยกันจะรู้ใจกันว่าเวลาจนเนี่ยเขาจะอยู่กับเราไหมเวลาเราจนเนี่ยเขาจะคบกับเราไหมเวลารวยเนี่ยใครๆก็มีพี่มีน้องแต่เวลาจนเนี่ยจะไปขอเงินเขาใช้ได้ไหมแต่นี้เราก็ต้องคบกันที่จิตใจด้วยไอ้ฐานะก็จำเป็นคนเราถ้าไปบางทีคนเราเนี่ยถ้ามีทรัพย์สติปัญญาก็มีถ้าไม่มีทรัพย์สติปัญญาก็หมดแต่ถ้ามีทรัพย์ด้วยมีสติปัญญาด้วยมันก็ดีแต่บางคนไม่มีทรัพย์แต่สติปัญญามีเราก็คบได้แต่บางคนมีแต่ทรัพย์อย่างเดียวสติปัญญาไม่มีเราก็คบไม่ได้คนสติปัญญามีไม่มีก็ดูที่ศีล5ก็ดูผู้ชายผู้หญิงครบที่ศีล5ถ้ามีศีล5เขาก็มีสติปัญญาเอาตัวรอดถ้าคนไม่มีศีล5เอาตัวไม่รอดบางทีเราไม่รู้นะผู้ชายเนี่ยเอาอาชญากรอาชญากรรมมาไว้ในบ้านตัวเองมันก็มีเขาคบไปคบมาพวกนี้ขี้คุกขี้ตารางก็มีบางทีไปได้ผู้ชายนักเลงเนี่ยเสร็จเลยอนาคตก็ไปอยู่ในคุกอนาคตก็มันไปเบียดเบียนเขาเนี่ยเขาก็ต้องเบียดเบียนมัน อนาคตบางคนก็ตายโหงอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะตัวเองไม่มีเมตตาความหลงตัวเองว่าตัวเองเก่งตัวเองสำคัญงั้นนี้ยกตนข่มตั้นคนผู้นี้พอจิตใจไม่มีเมตตาแล้วก็อนาคตก็ไม่ดีสู้คนที่ทำมาหากินอ่อนน้อมถ่อมตนที่รู้จักกราบรู้จักไหว้รู้จักเคารพคนเขาจะไม่ไปอย่างนั้นเลยเขาก็จะไม่คบคนอย่างนั้นบางคนเนี่ยไปแม่เดี๋ยวไปก็เพื่อนหน่อยแม่ก็จะไปเลยลูกไม่เป็นไรเพื่อนนัดไปกินอาหารร้านนี้เองก็เคยกินกันมาไอ้เพื่อนก็นัดแม่ก็กลัวลูกเนี่ยจะไปกินกับคนไม่ดีไอ้ลูกก็เห็นว่าเป็นเพื่อนนักเรียนอะไรต่ออะไรเงี้ยพอมันออกไปแล้วเนี่ยมันก็ไปป้นเข้ามาแล้วมันไปป้นก็ต้อง 3-4 ครั้งอีกคราวนี้เป็นวันแบ่งเงินนะแล้วก็หวังแบ่งเงินอีกแล้วก็จะวางแผนต้นอีกไอ้นี่ก็เป็นเพื่อนก็ถูกเพื่อนวางแผนครับว่าเขาจะดึงเข้าไปหัวอ่อนเนี่ยต่อไปไปนั่งกินเหล้าหน่อยเดียวตำรวจกรูมาเลยจับเลยได้ของกลางมาเลยอันนี้บอกผมไม่รู้บอกไม่รู้ก็ไปละเข้าห้องขังไปด้วยกันให้การยังไงว่าไม่รู้ก็ไม่ได้ติดคุกไปเฉยๆอย่างเงี้ยไอ้คนเพื่อนไอ้พวกที่มันรู้ไวแต่มันโดดหนีไปบางคนมันโดดหนีไปได้ไอ้นี่ติดคุกของกลางอยู่กับคนนี้หมดเลยแต่ว่าคบคนดีก็พาไปหาสิ่งที่ถูกต้องคบคนชั่วพาไปหาผิดเขาไม่คบหรอกฮะกินเหล้าเมายาพวกนักเลงนี่เขาไม่คบถ้าเราอยากปลอดภัยนะจะไม่คบเลยอย่างผู้ชายกลัวโรคเอดส์เนี่ยไม่คบเลยผู้หญิงคบแต่ภรรยาตนเดียวจะไม่จะพ้นโรคเอดส์ถ้ากลัวโรคเอดส์นะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงหากินเป็นเอดส์ทั้งนั้นขนาดสาวๆอยู่ในคอฟฟี่ช็อปอยู่ตามร้านอาหารหน้าตาเด็กรุ่นยังเป็นเอดส์เลยโยมไอ้ชาวเขามันยังเป็นเอดส์เลยพวกแมวพวกกะเหรี่ยงไปหลอกสีสาวไอ้พวกคนกรุงเทพเอาเอดส์ไปให้เอาเงินไปให้มาเอาเอดส์ไปให้ด้วยอยู่นี่น่ากลัวนะคบผู้ชายก็กลัวเอดคบผู้หญิงก็กลัวเอดโอ้เอดนี่ยิ่งกระติกคุกเลยนะฮะน่ากลัวอย่างนี้อย่าไปดีแต่ว่าหน้าตาสวยๆเป็นไม่ได้สาวๆนี่ไอ้คนไอ้เฒ่าแก่เชียงใหม่อะไอ้คนเชียงใหม่อะเป็นเจ้าพ่อนะมันจะเอาผู้หญิงอายุ14 15 16นั่นแหละไม่เอามากๆมันเรียกมาเลย 10,000 4 5,000 มันให้ลูกน้องมันไปเอามาทีละคนทุกคนสาวๆไหนสวยๆเขาไปคัดเลือกกันมาซื้อด้วยเงินเพราะมันรวยตัวที่สุดเป็นไงโยมไปตรวจเลือดไม่สบายเป็นเอดอ้าวก็กูก็ไม่ได้ไปยุ่งกับใครเนี่ยยุ่งกับเมียกูอย่างเดียวกับไอ้เด็กๆรุ่นๆทั้งนั้นเลยก็ไปถามไอ้พวกนั้นไอ้พวกไอ้ริ้วล้ออ่ะต้องไปเอาผู้หญิงเพราะผู้หญิงที่จริงๆทั้งนั้นเนี่ยแต่ตัวเองเป็นเอดทำไมเป็นเอดล่ะก็ไอ้ริ้วล้อมันนั่นแหละมันไปเอาก่อนใช่ไหมก็นักเอดใจกับไอ้พวกนี้มันพวกร้ายนี่ตัวร้ายนี่ตัวเองก็

่รู้ทันเขารวยก็เปล่าผลสุดตัวนี้รอตายทุกวันเนี่ยเปิดเผยก็ไม่ได้ที่นี่บาทหลวงเขามาบอกว่าเนี่ยไปบอกบุญมาสร้างโรงพยาบาลโรคเอดส์มันก็ไม่เอาเงินมันมหาศาลอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวนี้น่ากลัวนะจะรักใครสักคนต้องมองกันลึกกว่าสมัยก่อนจะคบใครสักคนก็ต้องยากเพราะคนมันมีพิษภัยเยอะมีทั้งจิตใจมีทั้งร่างกายไอ้เจ้าชู้นะอำพูนหมายหัวไปได้เลยกาลาบาดได้เลยถึงจะต้องเป็นเอ็ดแน่นอนเจ้าชู้นะแล้วพวกเจ้าชู้เนี่ยนะนักเข้ามันก็เที่ยวไอ้คนที่ผู้หญิงที่นั่นอ่ะพอนั่นมาเข้ามันจะไปมันก็ไปหาไอ้ผู้หญิงพวกคอฟฟี่ช็อปพวกอะไรนะพวกปกอาบนวลพวกนั้นมันเก่งกว่าผู้หญิงธรรมดาแต่งตัวแต่งเนื้อมันเอาจากเอาใจผู้ชายคนไหนไปเจอทีก็ติดขนาดบางคนทิ้งเมียตัวเองเลยเพราะไอ้ผู้หญิงพวกนั้นมันเป็นที่ไปของพวกนมนมวัยรุ่นอย่างนี้เราบอกนมนมวัยรุ่นเนี่ยเป็นมากเลยครับพวกกรรมกรเขาเรียกไปขึ้นครูอะเข้าใจไหมฮะเป็นหนุ่มแล้วต้องไปขึ้นครูก็ไปหาผู้หญิงพวกนั้นเนี่ยพอเมาเข้าไปก็ไปติดเชื้อมาถึงแล้วพอไปสักทีหลังก็ติดพวกนี้จริงๆไปเจ้าชู้จากพวกนั้นมาจากข้าราชการนี้ก็มาหาเด็กๆนักเรียนด้วยการฝันพอเป็นโรคเอดส์แล้วมาฝันเด็กนักเรียนคราวนี้เอาละตัวนี้กล้าพูดกล้าค้าชวนกล้าเจ้าชู้พากันเป็นโรคเอดส์อีกผู้หญิงไม่รู้ก็ไปเป็นไปเงินเป็นหญิงจะให้ใครฝันได้ฝันฟรีไม่ได้อะฝันฟรีได้โง่ตายเลยเดี๋ยวเอดส์มาให้หลังแล้วมึงจะอาตมาเด็กมาเลี้ยงวันนี้ขนลูกเราใครจะเอากูนะกูจะต้องเอามึงมันบอกมันเป็นเด็กนักเรียนแต่บอกระวังนะไอ้แจ๋วที่คบกับเพื่อนๆระวังดีมันเป็นลูกอะมันก็พูดกับพวกนั้นใครจะมาเอากูนั้นไม่มีทางอ่ะคนที่จะเอากูกูจะตามมึงตามผัวกูมันว่ากันนะแล้วมันไม่ให้ใครหลอกมาเลยนะไอ้เด็กเนี่ยไม่ยอมเลยก็ไม่เอาแต่ผู้สูงก็ส่งไปเรียนจบครูส่งไปจบเรียนครูมันก็ได้สามีมันจบแล้วมันจะได้เพื่อนพวกที่เนี่ยพวกครูด้วยกันมันฉลาดบอกไม่ได้หรอกเรื่องอะไรจะมาฟันกูเล่นคนไหนมานั่นกูต้องเอามึงอ่ะมันก็เรียนจนจบมันไม่รักใครง่ายมันไม่ไปใครง่ายมันรู้ว่าผู้ชายมันหลอกกันทั้งนั้นน่ะถ้าเด็กนักเรียนมันหลอกกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เรียนให้จบเรียนให้เก่งเรียนให้ผู้ชายมันเจอเราโหมันวิ่งตามเราอย่างนั้นแล้วแต่เราก็ไม่เอามันนะเรียนวิ่งให้มันวิ่งตามเราต้องเป็นโลโลไม่ใช่เราวิ่งตามผู้ชายโง่ตายเราก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมฮะเรียนให้เก่งเรียนคำภาษาอังกฤษใน6เดือนพอเรียนจบแล้วนะฮะเรียนจบไอ้นี่แล้วก็จะไปต่อปริญญาตรีก็ไปเรียนให้ไปฝึกพิเศษเรียนภาษาอังกฤษสัก6เดือนแล้วจะเก่งที่ไปเมืองนอกก็เหมือนกันโยมเราจะไปเรียนภาษาอังกฤษเมืองจะไปทำปริญญาตรีปริญญาโทไปด็อกเตอร์เมืองนอกในอังกฤษเนี่ยต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม6เดือนทุกคนขณะเรียนจบตีไปก็ต้องไปเรียนต่อ6เดือนเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ6เดือนนะด็อกเตอร์ยังต้องไปเรียนบางทีถ้าภาษาอังกฤษไม่เก่งเมืองไทยนะก็ไปเรียน6เดือน6เดือนก็เข้ามหาวิทยาลัยเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนี่เหมือนกันนะถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ยากครับถ้าเราตั้งใจเรียนมือพื้นฐานใน6เดือนนี้ก็เก่งแหละเรียนพิเศษพอเก่งแล้วเราก็ไปเรียนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นี่พอเราเก่งปุ๊บเนี่ยเดือนละแสนเนี่ยสบายเดือนละ 5-6 หมื่นเรียกตัวเองรอดผู้หญิงมีเงินเถอะแล้วมีความรู้กับมันไม่ดูถูกเราหรอกมีเงินอย่างเดียวมันก็ดูถูกแล้วนะมันก็ไปเลือกมีผู้หญิงคนหนึ่งไงสวยรวยมีความรู้สวยรวยมีความรู้สวยด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยผู้ชายก็รอด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมันก็มาเจอกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ตอนนั้นเขาไม่มีธรรมะในใจเขามีบ้างแต่เขาไม่คิดว่าธรรมะนี่สำคัญเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์ถูกผู้ชายก็รักเขาโวยวายอะไรต่ออะไรแบบประเภทที่ชนะผู้ชายตลอดนะเขาถือว่ารวยด้วยสวยด้วยอะไรนี่คนนี้ผู้หญิงก็ไปเมืองนอกผู้ชายก็ไปเมืองนอกเขาไปเที่ยวกันผู้ชายนั้นไปเจอผู้หญิงอีกคนสวยด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมีมารยาทผู้หญิงคนนั้นสวยด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมีมารยาทดี
มีประวัติดีไม่เป็นคนเพื่อเทศที่กากันไม่เป็นคนเที่ยวไม่เป็นผู้หญิงที่แบบรักนวลสงวนตัวดีผู้ชายมันรู้เลยมันเลือกปุ๊บคนนั้นเลยมันเอ็นไปหาคนนั้นผู้หญิงคนนี้มั่นใจตัวเองมากเลยนะว่าตัวเองสวยด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมันไม่เอาคนดีสิมันกลับไปเจอไอ้คนที่สวยด้วยรวยด้วยฉลาดด้วยแล้วมีมารยาทด้วยมีมารยาทผู้ดีด้วยพอพาไปให้แม่ผัวดูตัวแม่ผัวเลือกคนนั้นเลยตีน้องเลือกคนนั้นเลยคนนี้ไม่เลือกเลยมาผู้ชายก็บอกว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันแล้วกันโอ้โหทำไงทุ่มไปหมดตัวแล้วอ่ะเสียใจโอ้โหเสียใจทำใจไม่ได้เลยทำใจไม่ได้เลยตัวเองตัดสินใจว่าจะไปคู่กับผู้ชายคนนี้ตัวเองเลือกผู้ชายคนนี้ดีแล้วอ่ะผู้ชายคนนี้เป็นคนดีหมดแล้วมีเป็นจบวิศวะหน้าตาดีความรู้ดีเป็นคนที่ว่าสมบูรณ์ผู้ชายที่ว่าไม่กินไม่เล่นผู้ชายที่เรียนหนังสือก็เรียนดีอะไรเป็นคนที่เขามองเลยว่าผู้ชายคนนี้จะต้องเอาตัดสินใจแต่ผู้ชายมันมีทางเลือกหกหักสิฮะโอ้ยคนนี้วัดที่ไหนดีก็ต้องไปนะฮะไปไม่เอาเลยทิ้งงานมาเลยขอเข้าวัดเลยคิดใช้ชีวิตในวัดแล้วไม่อยากออกข้างนอกเลยพอจะทำใจได้เป็นปีเดี๋ยวก็คนที่สุดก็ออกไปทำงานเขาทำงานดีฮะเงินเดือนเขาเยอะเงินเดือนเป็นแสนๆพวกนี้เงินเดือนเยอะค่าตัวแพงเพราะเขาเรียนจบพวกนี้พวกคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษพวกคอมพิวเตอร์พวกผู้ชายก็พวกวิศวะพวกนี้วิศวะคอมพิวเตอร์พวกเขาก็จบพวกนี้เพราะนั้นเรียกว่าผู้ชายเนี่ยเราต้องเลือกมันไม่ใช่มันเลือกเราเข้าใจไหมฮะถ้ามันเลือกเราเรียบร้อยถ้าผู้ชายคนไหนเลือกผู้หญิงนะผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์เขาจะไม่เอาหนีข้อไปตำหนิเขาไม่เอาแล้วเหมือนกับเราไปซื้อเสื้อผ้าเข้าใจไหมฮะซื้อผ้าถ้าซื้อผ้าเนี่ยเราจะดูนั่นทั้งผ้าเหมือนกันราคาเหมือนกันแต่เราดูว่ามีตำหนิไม่มีตำหนิผู้ชายมาเลือกผู้หญิงก็เหมือนดูเสื้อผ้าถ้าตัวไหนมีตำหนิปุ๊บมันก็จะไม่เอาตัวที่ไม่มีตำหนิไปดูเพชรดูพลอยดูทองก็ดูเหมือนกันในเวลานะแต่มาดูที่มีตำหนิไม่มีตำหนิอันไหนที่มีพิเศษหน่อยมันจะเอาพิเศษจะซื้อเสื้อผ้าซื้อมาซื้องัวซื้อควายซื้อบ้านซื้ออะไรเขาจะซื้อไม่มีตำหนิซื้อที่มีราคาที่มันดีที่มันสมกับเงินผู้ชายที่เหมือนกับพวกคนซื้อของเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็ตำหนิแต่ว่าเขาตำหนิใช่แต่ว่าโดยมากเนี่ยจะไม่เหมือนผู้ชายผู้หญิงก็ลองเลือกแล้วรักแล้วก็โอเคหมดเลยอ่ะจะดีจะชั่วกูก็เอาผ้าขายกูก็ยังจะเอาเลยฮะมีตำหนิเอาอย่างไรกูก็จะนุ่งฮะกูถือว่าตัวนี้ดีกว่าตัวอื่นแต่ผู้ชายมันไม่งั้นนะมันไม่คิดอย่างนั้นมันรู้ว่าตัวไหนมีตำหนิมันไม่ซื้อแหละรู้ว่าผู้หญิงคนไหนมีข้อบกพร่องมันไม่เอาแหละมันก็ผ่านไปเราจะต้องไม่งอคนซื้อฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะต้องเลือกผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายเลือกผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายเลือกผู้หญิงเนี่ยเสร็จเลยไม่ใช่เรารักเขาต้องรักเราผู้ชายจะต้องรักเรามากไม่ใช่เรารักผู้ชายมากเราจะได้ผู้ชายดีต้องผู้ชายจะต้องรักเราไม่ใช่ว่าเรารักเขารักเขาหมดหัวใจไงแต่เขาไปรักคนอื่นทำไงใช่ไหมฮะทีนี้เราไม่รักเขาเนี่ยโอ้นกก็รักเราคนนี้ก็รักเราเลือกได้เลยใช่ไหมเราเลือกได้เลยจะรักใครก็ได้เราไม่งอแต่เราจะวิ่งขับไล่เขาเงี้ยไม่ได้ต้องให้เขารักเรารักเขาด้วยเขาต้องรักเรามากด้วยเออคนรักกันเนี่ยมันต้องมี50-50ต้องเข้าใจเรายังไม่ประสบการณ์ชีวิตหรอกเราจะต้องไปโน่นเนี่ย25-26ไปแล้วเนี่ยเรียนจบมีการศึกษาผ่านคนเยอะๆเราจะเลือกผู้ชายได้ดีตอนนี้อย่าเพิ่งเลือกถ้าเลือกแล้วไม่ได้ดีไอ้ที่ดีก็ไม่ได้ที่ได้ก็ไม่ดีอย่าไปเลือกอย่าไปเอาถ้าเอาแล้วจะเสียใจในตลอดชีวิตเข้าใจไหมอย่าไปเอาไงก็ไม่เอาหรอกไงก็ไม่เอาให้มันมาตามจีบระหว่างยังค่ำก็ไม่เอาผู้หญิงเนี่ยตามจีบผู้ชายเนี่ยเอาแล้วเอาจริงๆผู้ชายเนี่ยถ้าตามจีบผู้หญิงเนี่ยเอาจริงๆแต่ว่าพอได้แล้วมันก็ไม่จริงมันก็ไปทางอื่นใช่ไหมจริงคนอย่างนะผู้ชายอ่ะผู้หญิงเนี่ยต้องเอาใครได้เพราะเอาจริงเลยเอาตายเลยล่ะกูต้องเอาให้ได้ผู้ชายนี่พอเอาแล้วมันก็มีทางไปฉะนั้นใจเราใจเขาต่างกันนะ
เพราะนั้นจะไปเลือกผู้ชายต้องไปเลือกตอนอายุจบแล้วมีการศึกษาดีแล้วทำงานแล้วค่อยเลือกผู้ชายสมัยนี้นะสมัยก่อนอายุ16-17พ่อแม่ก็เลือกให้มาแล้วแล้วผู้ชายมันก็อยู่ในกรอบผู้หญิงก็มันแต่งกันไปมันก็ทนอยู่กันได้รักไม่รักก็อยู่กันได้เพราะผู้ชายมันอยู่ในกรอบผู้หญิงในกรอบไอ้สมัยก่อนปัญหาไม่มีเข้าใจไหมฮะสมัยนี้ต้องแก้เอาเองมันไม่มีกรอบของผู้ชายผู้หญิงแล้วผู้ชายก็ไม่มีกรอบผู้หญิงไม่มีกรอบเพราะนั้นต้องทำการทำงานคนที่มีงานมีการไปหลักไปแหล่งเราจึงจะรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรเวลาไปทำงานเนี่ยเขายังต้องเลือกเลยคัดคนเลยยังธนาคารปุ๊บเนี่ยเอาละพวกที่ทำงานธนาคารเนี่ยนะฮะพวกนายตันระดับธนาคารเนี่ยจะเร็วก็เร็วไม่มากเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะธนาคารจะต้องเลือกเกรด3เกรด4เกรด2เขา2ครึ่งนี่เขาไม่เอาธนาคารถ้าไม่มีเส้นนี้เขาจะเลือกเกรดสูงใช่ไหมฮะสูงเท่าไหร่ยิ่งดีบริษัทบางบริษัทเนี่ยที่ต่างประเทศก็ดียังเท่าต่างประเทศนี่เลือกเกรดสูงหมดเลยเขารู้ว่าคนที่เรียนสูงเนี่ยเกรดดีจะต้องดีไอ้บริษัทของเราก็จิ๊กกระจอกกระจอกก็เลือกไอ้เกรดสองครึ่งอะไรไปเงี้ยฮะพวกนี้ก็จะได้คนประเภทที่ดีบ้างไม่ดีบ้างบริษัทมันจึงไม่เจริญไงฮะดังนั้นจึงว่าเราก็จะรู้เลยว่าเราจะรู้แล้วว่าเวลาเราทำงานแล้วเราจะรู้ไม่ต้องใครสอนเลยเราจะเป็นคนแน่แน่ด้วยเองหมายถึงว่าเราจะรู้เลยว่าผู้ชายประเภทไหนผู้หญิงประเภทไหนที่ดีเลือกได้เลยใช่ไหมเลือกได้ไหมได้แล้วไอ้นี่ทำงานบริษัทใหญ่นี่แสดงว่ามันต้องผ่านคนเป็นล้านคนเข้าไปผู้หญิงคนนี้ทำงานบริษัทนี้ต้องผ่านคนเป็นแสนล้านคนเข้าไปไม่ดีจริงมันไปไม่ถึงใช่ไหมฮะนั้นเราไปเลือกตัวนั้นง่ายกว่าไหมง่ายกว่าก็มีงานมีการหลักฐานแล้วมีงานมีเงินมีฐานะดีแล้วพวกนี้โอ้ผู้ชายพวกนี้เลือกได้แหละจะเลือกแบบไหนจะเลือกเอารวยอย่างเดียวเอารวยอย่างเดียวเอาหล่ออย่างเดียวฉลาดอย่างเดียวไม่เอาศีลธรรมก็เลือกได้จะต้องหาไอ้รวยด้วยหล่อด้วยฉลาดด้วยมีศีลธรรมด้วยก็ต้องเลือกนานหน่อยดังนั้นจึงว่าอย่ามาเลือกตอนใบเรียนเลือกตอนใบเรียนนี่ไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขามีอนาคตหรือเปล่าใช่ไหมฮะเขามีอนาคตหรือเปล่าการศึกษาเขาจบหรือเปล่าเขาทำงานได้หรือเปล่าทำงานแล้วโดนไล่ออกจากงานหรือเปล่าทำงานแล้วบางทีไปคอร์รัปชันก็บางทีบางคนขนาดไปเรียกเกรดไม่ดีมานะเกรดดีก็มีเกรดดีไปเป็นธนาคารพอไปถึงขั้นเสมียนปุ๊บเนี่ยไปเล่นแหละไปเล่นการพนันพอไปเล่นการพนันหน้ามันมืดสิไอ้พวกแคชเชียร์พวกเนี้ยก็ดึงเงินออกมาเพราะตัวเองสามารถจะดึงเงินในธนาคารเอามาเล่นได้มาเล่นเป็นล้านๆเล่นเข้าคิดว่าจะได้ส่งครับพวกนักเลงเล่นจนทั้งชาติเนี่ยผลสุดเล่นไปนะเขาก็สวดต่อต้นบัญชีแล้วเงินมันหายไปไหนที่ไหนได้ล่ะจึงได้รู้ว่าเงินหายจากบัญชีก็สอบใครเอาออกไปไอ้นี่พอรู้ก็สอบหนีเลยไปเลยนี่ที่ไหนนี่เอาไปเล่นหมดแล้วก็จับติดคุกหมดอนาคตออกมาทำไรฮะทำไรครั้งนี้เขาจะไปเฝ้าบ่อนด้วยตอนนี้ก็เป็นคนแจกไพ่ทำบ่อนกินเหล้าเมายายลูกเมียทำไงฮะหมดอนาคตไหมฮะหมดจริงนะเขาจึงต้องเลือกเกรดดีฮะไอ้พวกนี้มันไม่มีทางไปออกจากคุกมาก็เข้าบ่อนดูก็ไปนั่งแจกไพ่เลยไปเป็นคนเปิดประตูปิดประตูคอยถือวอว่าตำรวจจะมาเมื่อไรอะไรครับชีวิตอย่างนี้นะนักเลงถ้าเราไม่ไปประสบการณ์อย่าไปเชื่อเรียนรู้พวกนี้มันได้พลาดไปได้ตายเลยเอาว่าไงจะคบคนประเภทไหนฮะกล้าหรือเปล่ากล้าเสี่ยงหรือเปล่าตายเป็นตายเหรอฮะกล้ากลัวกล้าใจถึงหรือเปล่าใจไม่ถึงใจถึงก็กลัวไว้ดีกลัวที่สุดผู้หญิงที่เขาลอดตัวโดยมากเขากลัวผู้ชายเขากลัวผู้ชายกลัวผู้ชายไม่ดีกลัวผู้ชายเขากลัวผู้ชายเลยจะรอดตัวถ้าผู้หญิงคนไหนไม่กลัวผู้ชายไม่รอดหรอกผู้ชายถ้ากลัวผู้หญิงก็รอดตัวกลัวผู้หญิงไม่ดีจะรักผู้หญิงก็กลัวผู้หญิงไม่ดีจะรักผู้หญิงกลัวจะรอดตัวต้องกลัวครับผู้หญิงนี่ต้องกลัวผู้ชายก็ต้องกลัวผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องกลัวผู้ชายกลัวไปเจอผู้หญิงไม่ดีลำบากเผาพันไม่ดีเอามาทำเป็นแม่บ้านเนี่ยตายเลยถ้ามันผู้หญิงที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่เป็นครอบเป็นครัวนะฮะ
ถ้าผู้ชายที่ดีมันวางแผนครอบครัวของมันเสร็จแล้วมันเป็นครอบเป็นครัวอ่า

เขากลัวฮะบางคนไม่กล้าแต่งฮะเป็นถึงในบางผู้หญิงบางคนเนี่ยรวยรวยแล้วแต่งยากมีคนหนึ่งนั้นรวยอะมาเนี่ยไม่แต่งหรอฮะรวยมากแล้วผู้หญิง40-50กว่าแหละไม่กล้าแต่งใครรวยรวยด้วยสวยด้วยไม่กล้าแต่งกลัวกลัวผู้ชายไอ้ที่ไม่สวยรีบขวาไปก่อนเดี๋ยวต่อไปต้องยอมมาบวชมั้งนายยอมต้องมาบวชนะหายอมยอมต้องมาบวชยอมต้องมาบวชปัญหาอยู่ที่โยมไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ลูกสาวโยมปัญหาเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ที่โยมไม่ใช่ลูกสาวโยมปัญหาลูกสาวโยมไม่มีอ่ะปัญหาอยู่ที่โยมคนเดียวนะให้เข้าใจให้โยมมาบวชโยมจะเข้าใจโยมแล้วปัญหาอยู่ที่โยมไม่ได้อยู่ที่ลูกสาวโยมไม่ใช่อยู่ที่เขาฮะอยู่ที่โยมฮะโยมเป็นแม่เขาจะไปว่าลูกได้ไงปัญหาไม่ได้อยู่ที่เด็กฮะปัญหาอยู่ที่โยมนะฮะแล้วโยมทำความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในตัวเขาแล้วเนี่ยพูดจารู้เรื่องแล้วเขาพูดแล้วเขาสบายใจพูดแล้วก็อยากมานอนตักโยมเนี่ยเขาจะไปไหนโยมโยมพูดแล้วเขาก็รักโยมพูดแล้วเขาก็ไม่เบื่อโยมไม่รำคาญโยมทุกคำพูดไม่ทิ่มแทงเขาคำพูดทุกคำเลยเขามานอนตักโยมได้ทำไมปัญหาอยู่ที่โยมโยมทำไงจะพูดให้ลูกสาวมานอนตักโยมได้ไม่จะไปนอนตักคนอื่นจริงๆแล้วโยมจะทำไงให้ลูกสาวมานอนตักโยมได้เรื่องแม่กับลูกนี่มียังไงตอนเนี้ยตอนมีทุกข์เนี่ยเขายังไม่เข้ามาหาโยมหรอกแต่ทุกที่สุดแล้วไม่มีทางที่พึ่งเขาจึงจะมาหาโยมโยมจะต้องเป็นที่พึ่งเขาก่อนที่เขาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วน่ะเขาไปไหนไม่รอดหรอกฮะเขาไปไหนก็ไม่รอดไม่มีใครเขาเอาตัวเขาใช่ผู้ชายคนไหนก็ไม่มีเอาเขาไปเลี้ยงหรอกฮะเขาก็ไม่มีทางผู้ชายก็ไม่มีทางมันใช่เขาไม่เอาตัวไม่รอดแต่ถึงขั้นนั้นมันก็สงสารลูกเราใช่ไหมฮะอุ้มทองมาให้แม่เลี้ยงลูกเนี่ยเราก็ทำใจไม่ได้แต่เราก็ต้องเลี้ยงฮะถึงขั้นนั้นแล้วโยมมันก็สายเสียแล้วใช่ไหมแต่ที่โยมจะแก้นะโยมจะไปแก้ถึงขั้นนั้นโยมจะต้องแก้ว่าตอนนี้ให้เขามาอบอุ่นกับโยมให้เขามานอนตักโยมไม่คิดถึงแม่พอเปิดเลิกเรียนแล้วอย่าไปคุยกับแม่แม่คุยแม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปหาอะไรกินทำอะไรกินเขาคิดถึงโยมอย่างเดียวนั้นเขาจะไม่ไปไหนเขาบอกกูไม่อยากเข้าบ้านพูดอะไรก็ไม่รู้บ่นอะไรก็ไม่รู้บ่นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยกูก็ไปตึกหนึ่งดีกว่าเผลอนอนกับเพื่อนเลยอย่างเงี้ยเขาก็เบื่อนั่นมันอยู่ที่โยมใช่ไหมฮะไม่ใช่นี่มันเป็นเรื่องเหตุผลของโยมเขาบอกแล้วไอ้เรื่องเขากลับมาอันนี้ท่านบอกแล้วอ่ะเขาไม่กลับหรอกฮะอาตมาเองอาตมาก็ไม่กลับอาจจะกลับหลายๆวันกลับก็ได้มันเป็นอยู่ที่โยมฮะโยมจะวางเฉยได้ยังไงไม่เชื่อถามต่อหน้าก็ได้ทำไมไม่ได้คุยอะไรเขาเลยนะหมาเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมพี่ไม่กลับพ่อแม่ใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะโยมมันเป็นเรื่องธรรมชาติของพ่อแม่ลูกกันทั่วโลกเลยโยมฝรั่งนะเขาไปตั้งแต่อายุ18-17หรือเขาหนีออกจากบ้านเลยแต่ฝรั่งเขาไม่เสียดายลูกสาวใช่ไหมโยมต้องถ้าโยมเป็นอย่างนี้โยมต้องไม่เสียดายลูกสาวฝรั่งเขาทะเลาะกันต้องพอเป็นสาวมาไม่เข้ากันเลยฮะแต่พอฝรั่งเขาดีอย่างฝรั่งเขาบอกเอ้านี่ยาคุมกำเนิดกินซะก่อนนะพอไปถึงโรงเรียนก็บอกนี่อะไรถุงอนามัยนะจะทำอะไรใส่ถุงก่อนนะเดี๋ยวเป็นโรคเอดส์ตัวเดี๋ยวป้องกันท้องครูก็สอนตั้งแต่อายุ13 ขวบแม่ก็สอนให้กินยาคุมกำเนิดใส่กระเป๋าให้ลูกไปเพราะเขาไม่เสียดายลูกสาวเขาเสียดายว่าลูกจะท้องก่อนจบครูก็กลัวว่าจะเป็นท้องก่อนจบหรือว่าจะเป็นเอดสมัยนี้ก็ป้องกันเอดด้วยสมัยก่อนป้องกันท้องอย่างนี้ต้องป้องกัน2 อย่างแม่ป้องกันให้ยากินยาคุมก่อนเขารู้ว่าเด็กในโรงเรียนเนี่ยมันเป็นหมดทั้งโรงเรียนเลยเข้าใจไหมฮะไม่ผู้หญิงอายุ13-14เลยไม่ต้องไปหาอะไรโยมว่าสาวหรือเปล่าไม่มีแล้วหมดแล้วของเมืองฝรั่งเขาไม่มีแล้วโยมตอนนี้เรากำลังรับเขาเข้ามาเข้าใจไหมเราพ่อแม่ยังปรับตัวไม่เป็นแต่ผู้ชายไทยยังรับไม่ได้ผู้ชายไทยบางคนยังรับไม่ได้ว่าผู้หญิงแต่ว่าตอนนี้พ่อแม่ยังปรับตัวไม่เป็นแล้วผู้ชายไทยบางคนเขา
ผู้ชายบางคนมันก็ผู้ชายเนี่ยมันไม่ว่าประเทศไหนมันก็ไม่สงวนผู้หญิงไว้หรอกฮะใช่ไหมคนไหนจะไปนอนกับมันก็นอนด้วยทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าผู้ชายที่จะไปเอาเป็นลูกเป็นเมียเนี่ยเขาสงวนใช่ไหมผู้หรือพ่อแม่เนี่ยเขาสงวนลูกสาวเขาต้องการให้ลูกสาวเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องไว้รอไว้แต่งเจอคนรักจริงๆคิดอย่างนั้นแต่เมืองนอกเขาไม่ใช่เมืองนอกคุมไม่อยู่แล้วเขาไม่ตีกรอบแล้วพอแล้วก็พอรู้ก็เป็นสาวปุ๊บพอมีรอบเดือนเขาก็เอายาให้ลูกกินให้ใส่กระเป๋าอะสุดแล้วแต่จะไปยุ่งใครไม่ยุ่งก็ไม่ถามเลยนะแต่ถ้าผู้สาวจะทำอะไรต้องกินยานี้เขาเอาให้บอกลูกเขาเพศศึกษาเลยพอไปต่างพอไปโรงเรียนครูก็จะสอนไอ้ตัวเล็กไอ้ถุงเล็กไอ้ตัวใหญ่ถุงใหญ่สอนเด็ก สอนทั้งโรงเรียนทั้งประเทศเลยเนี่ยนี่พูดกันจำยามนะโยมนะคุณให้โยมรู้โลกว่าโลกเขาไปถึงอินเทอร์เน็ตขนาดนั้นแล้วนี่ถ้าต่อไปเมืองไทยก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าพุทธศาสนาไม่อยู่ศีลธรรมไม่อยู่เพราะเมืองคริสต์เขาทำกันแล้วศาสนาคริสต์เขาทำกันได้หมดแล้วโยมเขาไม่ห่วงกันแล้วเพราะเด็กก็ตอนนี้ถ้าไปพ่อเมื่อก่อนพ่อแม่เขาห้ามผมก็ต้องทะเลาะกันลูกมันก็พอ17-18พอทำงานได้มันก็ไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนบางคนวัยแจ้งบางคนไปอยู่บอกเคยเล่าฟังอาตมาว่าบางคนไปอยู่เขาผู้ชาย5-6 ปีอยู่เขาผู้ชายพอไม่ชอบใจมันก็ไปอยู่คนโน้นคนนี้จนกว่ามันจะเรียนจบจนกว่ามันจะชอบใจดูที่มันอยู่5-6 ปีไม่มีลูกไม่จะกลัวมันมีลูกกับพวกนี้มันเก่งแล้วก็ถึงจุดแล้วมันจะเลือกผู้ชายที่มีฐานะเลี้ยงมันได้มีบ้านมีเรือนมีรถมีเงินมีทองมันพอเจอผู้ชายที่ถูกใจคุยก็รู้เรื่องพวกนี้ต้องอะไรเข้าได้แล้วก็จึงจะจดทะเบียนกันแล้วจึงจะไปบอกพ่อแม่ว่าแต่งแล้วนะงานนี้ก็ทำพิธีแต่งกันนี่คือเมืองนอกเขาเป็นอย่างนี้ไปแล้วโยมแต่นี่ไอ้ประเพณีไทยเรานี่ยังห่วงผู้หญิงใช่ไหมห่วงความบริสุทธิ์เรื่องตรงนี้อยู่ถือตรงนี้สำคัญแต่มันเป็นเรื่องของโยมที่โยมได้รับจากพ่อแม่มาแต่รุ่นนี้ต่อไปเขาจะไม่มีอบรมลูกกันแล้วบอกไอ้เธอกูก็เหมือนกันเนี่ยกูเป็นเด็กๆกูก็เหมือนกันเอาก็ต่อไปรุ่นหลังเขาจะสอนลูกเขาคนละอย่างนะโยมต่อไปรุ่นลูกโยมนี่จะไม่สอนลูกอย่างแบบโยมอันนี้รักแล้วขวงแขนรักแล้วคุ้มครองรักแล้วเป็นห่วงเป็นใยเมื่อก่อนสมัยก่อนรักแล้วควบคุมได้เพราะว่าเด็กนักเรียนไม่มีเพราะเด็กอยู่กับย่าพ่อคุณเรือนเพราะเป็นสาวก็อยู่กับบ้านเพราะไม่ได้เรียนหนังสือสูงใช่ไหมมันก็เห็นอยู่ในสายตาพ่อแม่มันเด็กมันไม่มีทางเสียผู้ชายก็ไม่มีทางเสียพอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มก็ทำงานเยอะเยอะเยอะรู้อยู่มันไปไหนไอ้เนี่ยไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็ไม่เสียแต่สมัยนี้ไม่มีทางแล้วมันมีการบ้านของมันแล้วมีการบ้านการเรียนมันก็ไปเที่ยวกันได้ไปห้างไปอะไรไปเข้าค่ายเข้าอะไรไปมันมีทางไปโยมดังนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยโยมอย่าไปเสียดายลูกสาวเรื่องทางตัวตนเลยเสียดายจิตใจเขาดีกว่าว่าเขาให้เขาเป็นคนใจดีก็แล้วกันเป็นคนรู้จักรับผิดชอบตัวเองก็แล้วกันให้รู้จักเอาตัวรอดก็แล้วกันเราจะทำยังไงที่เขาเอาตัวรอดเหมือนฝรั่งเขาสอนเอาตัวรอดแหละให้ยาคุมแหละโยมก็ต้องสอนถึงขั้นนั้นแล้วต่อไปเนี้ยโยมทำใจได้ไหมนะโยมยาคุมให้ลูกสาวโยมได้ไหมนะไม่ได้ดูสิไม่ได้มันก็มีปัญหาแล้วฮะถ้าเขาก็โยมคุมลูกสาวโยมอยู่ได้โยมก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าโยมคุมไม่ได้โยมก็เป็นทุกข์ถ้าลูกสาวโยมไม่ยอมเชื่อโยมก็ต้องให้ยาคุมลูกสาวโยมไปอยากให้ถุงยางไปมันจะได้ไม่เป็นเอดอ้าวนี่พูดกันนะจมต้องให้สองอย่างไปเลยนี่ใส่ถุงยางนะยาคุมนะไม่งั้นแกเป็นเอดฉันตายทั้งเป็นเลยแหละแกมีลูกฉันก็ยังเลี้ยงได้นะแต่ถ้าแกเป็นเอดฉันจะทำไงฉันมีลูกสาวฉันคนเดียวอ่ะยอมตกใจถ้าลูกสาวยอมรับเนี่ยว่าไงยอมลูกสาวยอมวัยรุ่นน่ะเขายุคของเขาแล้วโยมยุคนี้เขาเป็นแล้วโยมหนีไม่พ้นเลยยุคนี้ตอนนี้ก็มาค้านกันอยู่ในทุกวันเนี่ยเรากำลังค้านเพื่อไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นรุ่นโยมเนี่ยพอรุ่นโยมหมดรุ่นลูกสาวโยมนี่เขาจะจบแล้วมันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตที่ว่าโลกไร้พรมแดนแหละต่อไปรุ่นลูกโยมรุ่นหลานโยมก็จะสอนอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยเข้าถึงยุคว่าไปโรงเรียนเป็นสาวแล้วก็ให้ยาคุมไปแล้ว
แล้วครูก็สอนให้ครูก็มีไอ้เครื่องร่มชูชีพแล้วนี่นี่คือพูดถึงเรื่องว่าเมืองฝรั่งเขาเป็นกันไปหมดแล้วโยมมันเหลืออยู่บ้านเราเท่านั้นเองที่ยังเป็นคือครึ่งกลางๆอยู่ตอนนี้พ่อแม่ก็ไม่กล้าสอนลูกจะพูดก็ไม่กล้าจะสอนก็ไม่กล้าแล้วเนี่ยเขาอ่านหนังสือเยอะพวกนี้เขารู้อะไรมากกว่าเราเยอะโยมเขารู้เรื่องทางเพศเยอะกว่าเราเพราะเขามีคนมีหนังสืออ่านยิ่งต่อไปเนี่ยอินเทอร์เน็ตเปิดได้เนี่ยไปเห็นได้รู้หมดเลยเขามีทุกอย่างเลยฉะนั้นถึงว่าพอเขาไปอ่านไปเรียนรู้มากแล้วก็กลายเป็นสังคมพวกนี้ก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องนี้เพียงแต่ว่าใครรักษาตัวเองไม่ให้ท้องก่อนแต่งเท่านั้นก็พอแหละไม่ให้ท้องก่อนแต่งแล้วก็ไม่ให้เป็นเอดเมืองนอกอยู่นี้คณะหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำแท้งได้คณะหนึ่งทำแท้งไม่ได้เพราะเด็กมันไปพลาดพังขนาดนั้นนี่ยังพลาดพังอยู่ก็ทำแท้งกันหนักเลยแต่ทางกฎหมายก็ยังไม่ยอมให้ทำแท้งเมืองไทยเราก็ต่อไปก็เหมือนกันเนี่ยนี่ก็หมอเถื่อนเนี่ยขายรวยเลยนะโยมเป็นหมอเถื่อนเนี่ยเด็กๆนักเรียนทั้งนั้นที่ไปทำแท้งเนี่ยเด็กนักเรียน14 15 16 17 18ทั้งนั้นมันไปทำแท้งก็สำเร็จบางคนก็สำเร็จบางคนก็ไม่สำเร็จบางคนก็เมอลอยบางคนก็เมอลอยเก็บกดบางคนก็แบบเศร้าหมองไปเลยบางคนก็มาณเรียนจบบางคนก็จบก็ไปทำงานทำการได้แต่พวกนี้เหมือนมันเป็นเรื่องที่ความผิดพลาดที่แก้ไม่ได้อะมันก็ที่จริงถ้าเราคุมได้มันก็ดีนะฮะถ้าลูกเรายังเล็กอยู่นะฮะแต่ถ้าคุมไม่ได้ก็น่าสงสารเขาอะผู้ชายมันรับผิดชอบไม่ได้เพราะเด็กนักเรียนเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบเรื่องนี้พอไปทำท้องก็มาไปเอาแท้งซะผู้ชายก็มาไปทำแท้งเพราะมันก็ไม่กล้ารับผู้ชายไม่รับถ้ารับมันก็ต้องออกโรงเรียนผู้หญิงก็เป็นท้องมันก็กินน้ำตาไปผู้ชายมันก็ตีปีกไปคนละเรื่องฮะผู้ชายเขาไม่จะไม่ได้อุ้มท้องนึงเขาไม่รู้เนี่ยฉะนั้นว่าเราทำไงจะเราจะต้องผูกพันลูกโยมต้องไม่โยมต้องเข้าใจฮะว่าจิตใจลูกเราเนี่ยอยากหาที่พึ่งหาที่เกาะต้องการมีคนที่คุ้นเคยพูดคุยกันรู้เรื่องต้องการความรักความอบอุ่นเด็กเข้าวัยแล้วนี่เราจะทำให้เขาสบายใจได้เขาก็จะอยู่กับเราเราจะบ่นจะว่าเขาไม่ได้เรื่องกลับบ้านดึกดื่นเนี่ยเปลี่ยนแต่ว่าให้เขารักษาตัวเขาให้ดีพอเขารู้รักษาตัวก็ดีเขาจะกลับเมื่อไหร่ก็ช่างเถอะไอ้พวกเด็กพวกนี้พอเรียนจบแล้วเนี่ยพอทำงานการแล้วพอเรียนสูงแล้วเขาก็เอาตัวเขารอดเขาจะไปไหนก็ใครเขาก็เอาตัวเขารอดโยมต้องทำใจต่อไปนี้คิดว่าโยมจะต้องทำใจต้องสละรูปสละด้วยการว่าเรื่องอย่างนี้เราจะไปเกี่ยวข้องกับเขาให้อยู่ที่ตัวเขาตัดสินใจเองแต่อย่างที่อาตมายกให้ฟังนะผู้ชายไทยมันยังมีถืออยู่เช่นว่ามันจะซื้อผ้าเนี่ยมันก็ต้องไม่เลือกที่ไม่มีตำหนิแต่เราเป็นผ้าที่มีตำหนิแล้วเราก็จะราคาตกแล้วก็จะขายออกยากจริงๆนะอย่างเด็กผู้หญิงเนี่ยลองไม่มีอะไรกับผู้ชายในโรงเรียนแล้วเนี่ยผู้ชายมันไม่ปิดหรอกมันก็พูดไปทั่วหมดเนี่ยรู้ทั่วเนี่ยแต่ตอนนี้ก็เป็นผ้าที่มีตำหนิแล้วมันก็เสียหน่อยแต่ก็เสียก็ถือว่าก็เสียก็จะให้มันไปเสียจำแล้วกันก็จะไปเอาจริงเอาจังมันก็ไม่เอากับเราหรอกถ้าโดยมากเนี่ยพอผู้ชายมันมีอะไรแล้วมันก็ไม่ได้ปิดบังคนน้องก็รู้คนนี้ก็รู้หมดเลยจริงไปว่าเป็นสนุกไปเป็นโจ๊กไปผู้หญิงคนนั้นกูผ่านมาแล้วผู้หญิงคนนี้กูฟันมาแล้วอะไรเงี้ยผู้หญิงก็เหมือนว่ากลายเป็นตัวตลกเขาฮะก็ไม่ควรจะไปก็บอกแล้วว่ารักกันในโรงเรียนรักกันไม่ได้จะรักได้ตอนทำงานก็หมายถึงว่าเขาต้องรักเราเขาจะมาเขาวิ่งมาหาเราเขาวิ่งมาตามงอนงอขอเราคือใครไม่ใช่ว่าผู้ชายคนเดียวเราจะรักเลยเราก็ต้องดูว่าผู้ชายคนไหนจริงใจกับเราแค่ไหนเราต้องไปสืบดูโคตรตระกูลมันด้วยหรือที่เล่ามาแล้วไปดูพ่อดูแม่มันด้วยถ้าจิตใจเขาไม่ดีก็จะไปเอาเขาเราจะไม่ได้อะไรได้แต่ตัวเขาใจเขาไม่ได้คนพวกนี้เราไม่ได้ใจเขาหรอกพวกเจ้าชู้พวกนักเลงพวกนี้เขาไม่เอาหัวใจให้ใครง่ายๆหรอกหัวใจเขาไปฝากไว้กับคนแต่เขาหลอกฮะหลอกไม่มียิงใจหรอกยมมองว่าหลอกไหมล่ะ
หลอกก็หลอกนะถ้าแม่มองเราว่าหลอกก็หลอกมันเป็นอย่างนั้นถ้ามองว่าไม่หลอกก็ไม่หลอกแต่เขาก็มาอยู่งี้ก็ดีนะโยมแต่นี้โยมต้องมาอยู่วัดบ้างอย่าไปเขี้ยวเข็นอะไรเขาปล่อยเขาเถอะอาตมาว่าจะกลับดึกดื่นช่างเขาปล่อยเขาเลยให้เขารักษาตัวเขาอาตมาจะทำใจอย่างนั้นถ้าอาตมาเป็นแม่เขาก็ต้องรู้ตัวเองว่ามันอันตรายแค่ไหนเข้าใจไหมเขาก็ต้องรู้ตัวเองไม่เห็นในหนังสือพิมพ์นะฮะพอทัดตัวอย่างอะพอผู้หญิงไปนั่งคุยกับผู้ชายสวนสาธารณะน่ะเย็นๆกลางคืนน่ะเด็กนักเรียนน่ะไปนั่งป้อนรักกันสวนสาธารณะน่ะอะไรทางธุรกิจจัดทางอะไรเนี่ยขนาดที่ขนาดนั้นน่ะไอ้2คนเข้ามาถึงไอ้2คนนั่นเป็นรู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยผู้หญิงรู้จักนั้นมันมามันเตะต่อยไอ้ผู้ชายคนนี้เลยทำร้ายผู้ชายคนนี้เลยมันจับผู้หญิงไปผู้หญิงก็ด่ามันทะเลาะกันมาสักฆ่าผู้หญิงไอ้ผู้ชายนี่มันทำตกน้ำหนีไปเลยมันรู้ว่าตายแน่เลยบอกไอ้นั่นบอกเอาให้ตายมันเลยโดยเห็นท่ามันไม่มีทางอื่นมันก็โดดลงน้ำดำน้ำหนีทิ้งผู้หญิงสิผู้หญิงก็นั่นตายคุ้มครองมันไม่ได้คุ้มครองไม่ได้อันนี้ในที่มืดนะใครคุ้มครองเราไม่ได้นะผู้ชายคุ้มครองเราไม่ได้หรอกคนเดียวคุ้มครองเราไม่ได้ใช่คนที่คุ้มครองเราได้เนี่ยก็คือตัวเราที่เราจะเอาตัวรอดว่าเราจะอยู่อย่างไรที่ไม่มีอันตรายต่อตัวเราจะบ่อยเลยนะขี่รถเครื่องไปอยู่ชายป่าชายละเมาะไปอยู่ที่สาธารณะเนี่ยอันตรายเยอะผู้ชายนี่เนี่ยผู้ชายก็คุมไม่ได้เพราะมันมาไม่ได้มาคนเดียวมากับหลายคนแล้วพวกนี้พอเห็นมันก็เหมือนหมาแล้วนะเหมือนหมาไอ้หมาที่มันมีหลายตัวน่ะพอเห็นไอ้ตัวนี้มายุ่งกับตัวเมียไอ้ตัวหลายตัวก็ลิ้งหลุมกัดนะอันนี้ก็ร้องสิทำไงล่ะไอ้นั่นมันไม่มาตัวเดียวอ่ะมาหลายตัวเหมือนหมาเลยอ่ะหลุมกัดเราเลยไอ้ตัวผู้ก็ร้องไอ้ตัวเมียก็ลั่นไปสิเขาต้องรู้จักคุ้มครองตัวเองเมื่อเราสอนเขาเป็นเนี่ยเขาจะกลับเมื่อไหร่ก็ช่างแต่ขอให้ลูกกลับแบบปลอดภัยกันเลยกันอย่ามีอันตรายต่อลูกกันเลยกันปลอดภัยทั้งกายทั้งใจกลับมาลูกเขามีความสุขกลับมาที่บ้านนี่เป็นสวรรค์ของลูกให้เป็นโยมทำให้เป็นสวรรค์ของเขาสิทำให้เป็นวัดของเขาให้เขากลับมากินมานอนมีความสุขมาแล้วไม่เบื่อหน่ายบ้านอย่าไปจู้จี้ขี้บ่นเขาไม่มีประโยชน์แล้วเขาเรียนสูงก็โยมเรามีหน้าที่ให้เงินให้ที่กินที่อยู่อย่างเดียวไม่ถ้าจะสอนก็เราก็ต้องมีอุบายละเล่นลูกสอนลูกตรงไม่ได้ละโยมเด็กสมัยนี้ไปสอนตรงๆเขาก็ไม่รับแล้วหรอกเขาก็หาว่าเราไม่พูดไม่ถูกใจเขาทั้งที่มันถูกใจดำแต่มันไม่ถูกเชื่อใจเขา ใช่เขาก็เหงาที่เขาก็ไม่อยากกลับเขาก็เหงาอ่ะโยมต้องทำเป็นแม่เนี่ยต้องเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นหมดอ่ะโยมต้องเป็นในตัวเองเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งเพื่อนเล่นก็เป็นได้คุยกันสนุกต้องเป็นให้หมดใช่เราขาดพ่อขาดพี่ขาดน้องก็ต้องคนนี้ก็ต้องทำสมาธิให้เป็นต้องฝึกสมาธิให้เป็นกลับมาฝึกที่บ้านถ้าคิดว่าเที่ยวมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาบ้านดีกว่ากลับมาอ่านหนังสือกลับมาเขียนหนังสือกลับมาเขาหาว่าเราไม่พูดไม่ถูกใจเขาทั้งที่มันถูกใจดำแต่มันไม่ถูกเชื่อใจเขา ใช่เขาก็เหงาที่เขาก็ไม่อยากกลับเขาก็เหงาอ่ะยอมต้องทำเป็นแม่เนี่ยต้องเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นหมดอ่ะโยมต้องเป็นในตัวเองเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งเพื่อนเล่นก็เป็นได้คุยกันสนุกต้องเป็นให้หมดใช่เราขาดพ่อขาดพี่ขาดน้องก็ต้องคนนี้ก็ต้องทำสมาธิให้เป็นต้องฝึกสมาธิให้เป็นกลับมาฝึกที่บ้านถ้าคิดว่าเที่ยวมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาบ้านดีกว่ากลับมาอ่านหนังสือกลับมาเขียนหนังสือเขาก็หาว่าเราไม่พูดไม่ถูกใจเขาทั้งที่มันถูกใจดำแต่มันไม่ถูกเชื่อใจเขา ใช่เขาก็เหงาที่เขาก็ไม่อยากกลับเขาก็เหงาอ่ะโยมต้องทำเป็นแม่เนี่ยต้องเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นหมดอ่ะโยมต้องเป็นในตัวเองเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งเพื่อนเล่นก็เป็นได้คุยกันสนุกต้องเป็นให้หมดใช่เราขาดข
ขาดพ่อขาดพี่ขาดน้อง

ก็ต้องคนนี้ก็ต้องทำสมาธิให้เป็นต้องฝึกสมาธิให้เป็นกลับมาฝึกที่บ้านถ้าคิดว่าเที่ยวมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาบ้านดีกว่ากลับมาอ่านหนังสือกลับมาเขียนหนังสือกลับมา

เราก็ต้องภาวนาเอากลับมาเถอะกลับมาดึกดีก็ไม่กลับขอแค่นั้นน่ะขอให้เขาเห็นหน้าเราก็สบายใจสมัยก่อนจะมาเป็นวัยรุ่นจะมาก็เที่ยวกลับมาเที่ยงคืนแม่ก็จุดไฟใช่โอ้มาแล้วเราก็ทรมานแม่แต่แม่ก็บอกเป็นห่วงบอกห่วงทำไมผู้ชายแค่ก็ห่วงแค่นั้นเองแต่ก็ทรมานแค่นั้นแต่ทำไม่ได้ขนาดลูกชายก็ยังทำไม่ได้เลยลูกชายไม่เสียหายอะไรก็ยังไม่ทำไม่ได้เลยที่บ้านลูกสาวไม่เที่ยวใช่ไหมลูกสาวก็มืดก็นอนลูกชายเที่ยวอ่ะก็เป็นห่วงลูกชายลูกสาวก็เที่ยวไม่ได้มันนอกใช่ไหมฮะมืดแล้วนอน

เป็นมาเป็นพระเอกพอมาถึงเป็นผู้ร้ายอ่ะแล้วเมื่อไหร่โยมจะมาอยู่วัดได้3วันโยมต้องมาอยู่เฉยๆไม่พูดสัก3วันเข้ามาที่นี่วันศุกร์เข้ามาเออมาอยู่คนละที่อยู่คนละแดนจะต้องมาวัดบ่อยๆจะไปอื่นท่านก็มีเพื่อนเยอะก็ไม่ดีเพื่อนพวกนี้ไม่ต้องไปนี่เพื่อนพวกนี้ไม่ต้องไปคบหรอกว่าไม่ต้องไปคบอย่าไปคบเลยเราก็เป็นเหล็กอ่ะเขาก็เป็นน้ำกรดน่ะก็กินหมดนะมันการคบก็ไม่ได้อะไรหรอกคบก็เสียคนถ้าอยากจะมีอนาคตนะไม่ต้องคบเฉยๆตัดใจไม่คบเป็นตายก็ไม่คบคบแล้วไม่มีอนาคตเลิกครบเลยต้องเข้มแข็งเข้มแข็งวันเนี้ยเสียใจวันเนี้ยแต่ไปเสียใจวันหน้าจะเสียใจไม่จบถ้าเราตัดใจจากการคบเพื่อนรุ่นนี้ได้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราไปเข้าปริญญาตรีก็ต้องมีเพื่อนดีกว่านี้อีกพอปริญญาตรีเนี่ยเพื่อนก็แบบเป็นคนโตแล้วปริญญาตรีนี่หมายถึงว่าพ่อแม่ไว้ใจขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็ถ้าจะคบก็คบแค่เรียนหนังสือเท่านั้นไม่คบเที่ยวกันไม่คบไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ปริญญาตรีเนี่ยก็ครบไม่ไปไหนมาแค่ครบเรียนด้วยกันจบพอออกจากห้องเรียนก็กลับบ้านทีนี้ก็เหมือนกันห้ามไปเที่ยวด้วยกันถ้าครบแค่เพื่อนเนี่ยเรียนจบห้องเรียนแล้วก็ไปกลับบ้านปริญญาตรีก็เหมือนกันก็ครบแค่นั้นนะพวกที่เขาจบธรรมศาสตร์จุฬาเขาก็ครบแค่เนี้ยพอจบก็กลับบ้านแต่พวกนี้พอทำงานปุ๊บเนี่ยต่างคนต่างไปพอเถิงทิ้ง10ปีมันจะโอ้โหมึงแก่ไปตั้งเยอะเออกูก็แก่ก็จริงเขาที่จริงไปเรียนนักเรียนเนี่ยเจอกันทุกวันแต่พอจบไปแล้วไปทำงานเนี่ยบางคนมันไม่ใช่คู่กันนะมันหายกันไปเลยไอ้คนที่จะเป็นคู่เป็นเพื่อนกันทำบุญทำกรรมกันมาแต่ชาติก่อนจึงจะมาใกล้ชิดจึงจะมาทำงานทำการจึงจะมาเจอกันบ่อยจึงจะเป็นคู่กันดังนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าการเรียนเนี่ยเป็นคู่กันให้คบแค่เพื่อนต้องทำงานทำการซะก่อนจึงค่อยคบคนทำงานทำการก็ต้องเลือกคบเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยอย่าไปคบใคร 100% แค่ 50% แค่เพื่อนเรียนอย่าไปคบเพื่อนรักเพื่อนรักไม่มีดังนั้นครูบาอาจารย์เขาก็ผ่านกันมาตรงนี้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้ว

อริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อกุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อน หากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
7: น้ำประทัยอันใหญ่ลุงอาพื้นดินจริง
8: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรม

0: เราได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
1: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่ฐานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: ขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นึกเห็นรูปกายของเรารูปร่างหน้าตาลักษณะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราให้เรานั้นหลับตาแต่เห็นในลักษณะรูปร่างหน้าตาของเราในปัจจุบัน

เห็นตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมของเราค่อยๆพิจารณาลงมาช้าๆจนถึงเบื้องล่างของเรา

แล้วก็พิจารณาย้อนจากเบื้องบนถึงข้างล่างย้อนจากเบื้องล่างคือปลายเท้าของเราย้อนกลับมาไว้ที่เบื้องบนค่อยๆพิจารณาูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราในปัจจุบันหลับตารู้สึกเห็นตัวเองรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอิริยาบถที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันให้สติเป็นตัวรู้เห็นกายภายนอกเห็นกายภายในของเรารูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอิริยาบถลึกเข้าไปข้างในเห็นในความคิดของเราตัวเห็นเป็นสติสติเป็นสันสติรู้อยู่ตลอดคิดอะไรก็รู้รู้ลึกลงไปในอารมณ์อารมณ์ที่เรากำลังจะทำความสงบให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราเห็นความคิดเห็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างไรเราก็รู้สติเป็นสันสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลารู้ทุกลมหายใจเข้าออกรู้ในความคิดนึกเห็นแล้วรู้แล้วตั้งใจน้อมเอาคุณพระรัตนตรัยมาไว้ในใจของเราคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสงฆ์อริยเจ้าคุณพระรัตนตรัยอยู่ที่ใจของเราระลึกนึกเห็นคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์บุพการีผู้มีพระคุณต่อเราน้อมเอาพระคุณของท่านมาไว้ที่กายของเราเรามีพระรัตนตรัยอยู่ในใจมีคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุพการีอยู่ที่กายของเราในปัจจุบันเป็นที่พึ่งที่ระลึกในการประพฤติปฏิบัติเห็นกายภายนอกเห็นกายภายในเห็นใจของเราใจของเจ้าของในปัจจุบันวางปล่อยเฉยต่อสิ่งต่างๆจะคิดจะนึกอะไรก็รู้ไม่คิดไม่นึกอะไรก็รู้อารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็รู้เวทนามากเวทนาน้อยไม่มีเวทนาเราก็รู้รู้ชัดเห็นชัดแล้วก็ละวางสิ่งต่างๆที่รู้ให้รู้ให้มีสติอยู่แค่ลมหายใจเข้ามีสติรู้ในลมหายใจออกให้ความคิดนึกตัวรู้รู้ลมที่ผ่านเข้าไปตั้งแต่ปลายจมูกลำคอหลอดลมผ่านทรวงอกเข้าไปจนถึงช่องท้องเห็นในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกจากช่องท้องทรวงอกหลอดลมลำคอออกมาที่ปลายจมูกของเรา
ามลมหายใจเข้าตามลมหายใจออกเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกให้ลมหายใจเข้าออกเป็นธรรมชาติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกคิดนึกอะไรรู้สึกอย่างไรก็ให้ทำแค่ลมหายใจเข้าออกไม่คิดไม่นึกอะไรจิตมันลอยนิ่งก็ให้สติพาจิตมารับรู้ในลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกสติรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นมากระทบก็รู้อะไรที่มันผุดขึ้นฟุ้งขึ้นภายในใจก็รู้รู้ว่าเกิดขึ้นรู้ว่าตั้งอยู่วางลงปล่อยละวางกระทบก็รู้เกิดขึ้นก็รู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางมีความคิดอยู่แต่ลมหายใจเข้าออกให้เรามีความอาจหาญกล้าหาญในการประพฤติปฏิบัติตัดเป็นตัดละเป็นละวางเป็นวางไม่ต้องไปแกะเกี่ยวไม่ต้องไปคล้องเกี่ยวไม่ต้องไปสนใจสิ่งต่างๆเรามาปล่อยละวางอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรามาวางความคิดนึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้ความคิดความรู้สึกอยู่แต่กับลมหายใจเข้าออกในปัจจุบันรู้ลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกทำอยู่แค่นั้นรู้สึกอยู่แค่นั้นถ้าใครประพฤติปฏิบัติใครเคยกรรมทำกรรมฐานอย่างไรถ้าทำแล้วเข้าออกสมาธิเป็นประจำแล้วเป็นผู้มีวสีในการเข้าออกสมาธิได้ก็ทำต่อเนื่องไปถ้าใครยังไม่ชำนิชำนาญก็ให้ทำตามผู้ที่ให้กรรมฐานคือหลักอานาปานสติตามรู้ตามดูในลมหายใจเข้าออกถ้ามันยังไม่นิ่งมันยังจับไม่ได้เราก็บริกรรมภาวนาเพิ่มให้ลมหายใจเป็นพุทโธพอลมหายใจเข้าก็เอาพุทโธตามลมหายใจเข้าไปหายใจยาวก็พุทยาวๆพอลมหายใจออกก็โทลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพุทโทพุทโทไปกับลมหายใจหรือจะเอาคำบริกรรมภาวนาพุทโทกำกับลมหายใจเข้าออกก็ได้พอหายใจเข้าเราก็นึกถึงคำว่าพุทพอหายใจออกเราก็นึกถึงคำว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทโทไปเรื่อยๆคิดนึกก็พุทโธไม่คิดไม่นึกก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆตามกำลังตามสติของเรา
ไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปสนใจอะไรวางใจเฉยๆวางใจว่างๆรู้แต่คำบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไปสงสัยก็พุทโธไม่สงสัยก็พุทโธเฉยก็พุทโธไม่ต้องวิตกวิจารณ์อะไรให้จิตมันสงบซะก่อนแล้วเมื่ออัตธรรมมันเกิดขึ้นเราก็จะเข้าใจในสภาวะธรรมสภาวะจิตของเราจิตที่สงบดีแล้วจะทำให้เรานั้นรู้ชัดเห็นชัดในสภาวะธรรมเราสงบกายวาจาเรากำลังทำใจของเราให้เกิดความสงบสิ่งที่เป็นบริโภคสิ่งที่ทำให้เรานั้นไม่สามารถปล่อยละวางได้ก็วางไปคิดถึงบ้านถึงเรือนเพื่อนฝูงลูกหลานหน้าที่การงานลองวางมันลงก่อนเรายังตัดไม่ได้เราก็วางไว้ก่อนพอประพฤติปฏิบัติแล้วกลับมาหยิบฉวยสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเราก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นรู้ชัดเห็นชัดมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ปล่อยละวางแบกมันไปถือมันไปพามันไปด้วยในการประพฤติปฏิบัติมันก็จะเป็นเครื่องถ่วงของเราเราเอาความรักใคร่ห่วงหาอาทรคิดถึงคนที่เรารักคิดถึงคนที่เรายินดีพอใจมันก็เกิดกามฉันทะมีความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆมันเป็นกามคุณเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้จิตใจไม่ปล่อยวางมีความหลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ปล่อยละวางในความโกรธความไม่ยินดีความไม่พอใจสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราเกิดความพยาบาทขึ้นความพยาบาทก็นำสภาวะจิตของเราให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเกิดความไม่สงบขึ้นมาเราก็ต้องวางให้เป็นอภัยให้ได้ระงับให้ได้ระงับไม่ได้อภัยไม่ได้ก็วางไว้ก่อนมันยกไม่ไหวก็วางลงไม่ต้องไปกังวลจิตมันไม่มีความโกรธเราก็ไม่ตายแต่ถ้าจิตมีความโกรธมีความพยาบาทกายก็หนักจิตก็หนักวางได้จิตก็เบากายก็เบานิวรณ์สองตัวนี้เกิดจากการที่เราไม่วางอารมณ์โมแต่ไปยึดไปมั่นไปมุ่งอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกามฉันทะพยาบาทะเกิดขึ้นจิตก็เป็นนิวรณ์มานะทิฏฐิถือตัวถือตนมันก็เป็นนิวรณ์เป็นเครื่องสกัดกั้นประพฤติปฏิบัติเมื่อไหร่จิตมันก็ฟุ้งขึ้นจนสุดท้ายเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นในใจของเราให้เป็นอภัยให้ได้จิตก็สบายใจก็เป็นสุขเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติต้องทำความเข้าใจในสภาวะธรรมเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติมันมีอยู่ในธรรมชาติพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธตามลมหายใจของเราอย่าให้ลมหายใจของเราตามพุทโธแต่เรามีพุทโธตามลมหายใจของเราเข้าไปตามลมหายใจของเราออกมา
ลมหายใจเข้านึกพูลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยๆจนพุทโธรวมกับลมหายใจของเราบางลงเบาลงแผ่วลงจนถึงความละเอียดที่เกิดขึ้นกับลมหายใจของเราเห็นในการเคลื่อนไหวของลมเห็นในการเคลื่อนย้ายของลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเข้าใจในสภาวะธรรมเข้าใจในธรรมชาติของลมเข้าเข้าใจในธรรมชาติของลมออกอะไรเป็นเครื่องพาไปอะไรเป็นเครื่องอยู่อะไรเป็นเครื่องสูญสลายดับไปเราก็ต้องพยายามตั้งใจให้สติพิจารณาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นต้องมีสติเป็นตัวรู้เรามาประพฤติปฏิบัติก็คือการมาฝึกสติให้มีกำลังมากขึ้นนั่นเองสติเป็นเขื่อนที่กางกั้นกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่มันหลั่งไหลพรั่งพรูออกมาจากใจของเราไม่ให้ใจของเราตกไปในที่ต่ำยกจิตยกใจของเราให้สูงขึ้นเรามาเพิ่มเติมสติก็เท่ากับว่ามาซ่อมบำรุงเขื่อนที่คอยกั้นกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากด้วยความทะยานอยากของเราโลภโกรธหลงมันพรั่งพรูออกมาพอเราสงบกายสงบวาจาพยายามทำใจให้สงบสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นยิ่งเราเพียรเท่าไหร่ฝึกเท่าไหร่มันก็ยิ่งพรั่งพรูออกมาเราต้องมีความอดทนอดกั้นมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสจนบางครั้งร่างกายอ่อนล้าคลายวางจนเผลอสติหลับไปถูกถีนมิทะเข้าครอบงำกายหมดแรงจิตหมดกำลังสติขาดสภาวะธรรมที่เป็นกำลังให้สติเกิดขึ้นก็เผลอหลับไปความสงบที่เป็นแค่จ้วงช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นสติที่

เผลอแค่ขณะช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นก็เป็นโทษสงบแบบนี้เป็นคุณไม่สงบแบบนี้ไม่เป็นคุณเป็นโทษนั่นเองเผลอสติเพียงชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเผลอนิดเดียวจิตมันก็ล่องลอยไปความคิดนึกก็ฟุ้งออกไปกลายเป็นอุทธัจจกุกกุจจะจิตฟุ้งไปย้อนอีกฟุ้งไปถึงคนที่บ้านคนที่เรารักใคร่ยินดีชอบใจคนที่เราห่วงหาอาทรคนที่เราไม่ยินดีมีความโกรธมีความเกลียดมีความพยาบาทกามฉันทะพยาบาทะก็เกิดขึ้นอีกจากที่มันสงบลงเบาบางลงก็ครุขุ่นขึ้นมาจนสุดท้ายเกิดความลังเลสงสัยลังเลต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นลังเลต่อสภาวะธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายวางเลิกละต่อการประพฤติปฏิบัติมันเป็นวิจิกิจฉานิวรณ์ห้าตัวสุดท้ายทำเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่เห็นประพฤติปฏิบัติยิ่งทำยิ่งไม่สงบจริงๆแล้วสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นจากการดิ้นรนของสภาวะจิตของเราถ้าเราเอาสติไปจับตามดูตามรู้เราจะเข้าใจในสภาวะธรรมเหล่านั้นจิตที่สงบดีแล้วเมื่ออะไรเกิดขึ้นมีสติตามดูตามรู้ก็จะเข้าใจในสภาวะธรรมเหล่านั้นทำไมมันดิ้นไปอย่างนี้ทำไมมันแสบสายไปอย่างนั้นมันจะเป็นสภาวะธรรมที่ทำให้เรานั้นเกิดปัญญาเป็นตัวรู้มีความเข้าใจในที่สุดแต่เราต้องทำสติให้เกิดขึ้นซะก่อนสติเป็นตัวรู้สติเป็นตัวจับสติเป็นตัวกำกับในสภาวะสิ่งต่างๆรู้กายรู้ใจของเราสติตามดูตามรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแต่ก็รู้กายอยู่ไม่ได้ทิ้งกายไปไหนกายเคลื่อนไหวก็รู้กายขยับอึดอัดขัดเคืองก็รู้พยายามตั้งใจเผลอสติไปหลับไปคิดไปปรุงแต่งไปได้สติขึ้นมาก็เริ่มลงมือทำใหม่เรายังเป็นผู้ฝึกเป็นผู้ที่ต้องฝึกหัดตัวเองเราก็จะมีความเผลอบ้างพลั้งบ้างพลาดบ้างมันไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราปรับปรุงรับมือสิ่งเหล่านี้อย่างไรพลาดแล้วเผลอแล้วเราลงมือแก้ไขเริ่มต้นประพฤติปฏิบัติใหม่หรือเปล่าหรือปล่อยวางไปอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดเกิดไปแล้วก็เฉยไม่รู้จักแก้ไขปรับปรุงการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ก้าวหน้าเพราะเราไม่รู้จักปัญหาที่เกิดขึ้นไม่รู้จักแก้ไขสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นแล้วก็ท้ายที่สุดเราต้องทำความเข้าใจในสภาวะธรรมในขณะนั้นทำไมจิตมันปรุงแต่งปรุงแต่งเสร็จแล้วมันเกิดอารมณ์ความคิดนึกขึ้นอย่างไรยินดีไม่ยินดีหรือรู้สึกเฉยเฉยมันเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นนั่นเองสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาสังเกตจิตของเราสังเกตความคิดนึกของเราไม่ลืมกายไม่ลืมใจของเราสติเป็นประธานจับจดจ่อ
อยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยๆสงสัยก็พุทโธไม่สงสัยก็พุทโธคิดนึกอะไรก็พุทโธไว้พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตมันยังแส่สายจิตมันยังไม่สงบบริกรรมภาวนาแล้วมันยังเผลอไปพลั้งไปเราก็สามารถปรับแต่งการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกับจริตของเราก็ได้เรามีโมหะเป็นโมหะจริตมีความหลงอยู่ก็ลองพิจารณาอสุภกรรมฐานไปกายที่รักที่หลงที่ชอบที่ยินดีพอใจมันมีความเน่าเปื่อยผุพังไปเป็นธรรมดาผมขนเล็บฟันหนังที่แข็งแรงสวยงามไม่จำเป็นต้องประดับปรุงแต่งอะไรแต่เมื่อวันคืนล่วงไปล่วงไปสิ่งเหล่านี้ที่มันเคยเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็จะค่อยๆแตกดับสลายไปเรามาประพฤติปฏิบัติก็ต้องทำความเข้าใจมันเป็นสภาวะธรรมที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นเองไม่ลืมกายไม่ลืมใจของเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าลึกพุลมหายใจออกนึกโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปกังวลอะไรเราอยู่ในสัปปายะสถานที่ที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติมีเสนาสนะสงบมีอุตุเสนาสนะอากาศเหมาะไม่ร้อนมากไม่เย็นมากไม่หนาวมากไม่ชื้นมากอยู่ในเสนาสนะอยู่ในสัปปายะที่เหมาะมีครูบาอาจารย์เป็นสัปปายะเหมาะให้เราแก้ไขปรับปรุงคอยชี้แนะในการประพฤติปฏิบัติมีกัลยาณมิตรมีผู้ให้ธรรมอยู่รอบๆกายของเรา

อสติรู้ตัวตั้งสติขึ้นมาได้สติตั้งใจใหม่เผลอคิดนู่นคิดนี่ลืมตาขึ้นมาเพื่อจะแก้นิวรณ์พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะต่อพระโมคคัลลานะในขณะที่ท่านกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ท่านถูกนิวรณ์คือความง่วงเหงาหอนอนครอบงำพระพุทธองค์ทรงชี้แนะให้ท่านนั้นคิดถึงอัตธรรมที่ท่านได้เรียนรู้มาเห็นในธรรมรู้ในธรรมเอาธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติหากคิดแล้วรู้แล้วระลึกแล้วยังไม่สามารถข้ามได้ท่านก็แนะนำให้ลืมตาขึ้นมาเพ่งไปในอารมณ์เดียวเพ่งไปยังจุดเดียวรู้เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นในเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าท่านชี้แนะว่าไม่ต้องยกขึ้นมาไม่ต้องหยิบขึ้นมาวิตกวิจารณ์แต่ให้เราระลึกรู้รู้ในรูปที่เห็นรู้ในเสียงที่ได้ยินรู้ในสัมผัสที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปปรุงแต่งสัตว่ารู้ก็ชัดเห็นก็ชัดเฉยให้เป็นสัตว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นเองหายง่วงเหงาหานอนหายฟุ้งซ่านก็หลับตาลงมือประพฤติปฏิบัติไปนี่ก็เป็นข้อชี้แนะบางข้อที่พระพุทธองค์ทรงสอนอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระองค์อัครสาวกผู้มีฤทธิ์มากในการประพฤติปฏิบัติก็มีอุปสรรคมาขัดขวางมันก็เป็นเช่นนั้นขนาดพระโสดาบันยังถูกนิวรณ์เข้ามารบกวนเราได้รู้อย่างนี้ได้เห็นอย่างนี้เราก็เกิดกำลังใจขึ้นมามีความเพียรความหมั่นมีศรัทธาเพิ่มพูนมากขึ้นขนาดอยู่ในเส้นทางของพระอริยเจ้ายังต้องต่อสู้กับนิวรณ์เราผู้เป็นนักประพฤติปฏิบัติยังเป็นปุถุชนคนธรรมดามีสภาวะธรรมในจิตใจของเราที่เป็นปกติเป็นธรรมดาของโลกเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งต่างๆมันก็มีเกิดขึ้นบ้างมีดับไปบ้างมีตั้งอยู่บ้างผมขนเล็บฟันหนังของเราที่เรายกมาพิจารณาเพื่อแก้ไขในกามฉันทะผมที่สวยฟันที่แข็งแรงเนื้อหนังที่เต่งตึงสิ่งเหล่านี้มันตั้งอยู่ไม่ได้นานไม่เกินร้อยปีมันก็แตกดับสลายไปมันก็เป็นธรรมดาภพภูมิของเรานั้นมีมาเรื่อยๆเรามีแต่สภาวะธรรมในจิตใจของเราเท่านั้นซึ่งบรรจุบุญบุญกุศลบาปอกุศลไปต่อในภพภูมิต่างๆทำให้เรามีความเข้าใจสลดสังเวชเรามีอายุน้อยอายุสั้นแต่การประพฤติปฏิบัติทำให้ระยะเวลาในการดำรงชีพอยู่บนโลกมีคุณค่ามากขึ้นเพิ่มเติมสิ่งต่างๆให้เกิดเป็นความดีงามมากขึ้นเพราะเราร่างกายนี้เอาจิตใจนี้มาลงมือประพฤติปฏิบัติเพิ่มบุญบารมีของเราพระโมคคัลลานะเองท่านก็ตั้งใจจนสามารถก้าวข้ามสิ่งต่างๆสำเร็จได้เสวยอรหัตผลเป็นพระที่เป็นพระอริยะอย่างแท้จริงเป็นพระอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาอะไรแล้วเราเองผู้เป็นพระเสขะที่ยังต้องศึกษาอยู่เราก็รู้ในหน้าที่ของเราต้องทำไปประพฤติปฏิบัติไปพิจารณาธรรมไปกายเวทนาจิตธรรมกายที่มีทุกข์เป็นเบื้องหน้า
จิตที่มีสภาวะธรรมเกิดขึ้นเกิดจากเวทนาที่ผ่านเข้ามาจรเข้ามาบางครั้งเกิดแล้วก็หายไปบางครั้งเกิดแล้วก็อยู่บางครั้งไม่ได้เกิดขึ้นแต่เราไปปรุงแต่งขึ้นมากายเวทนาจิตจึงเห็นธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันธรรมที่เกิดขึ้นมีตัวรู้ตัวเห็นคือสติของเราลองพิจารณาดูจิตมันแกะเกี่ยวกิจมันเกี่ยวพันไม่ว่าอะไรจะเกิดเราก็ต้องมีสติตามดูตามรู้พุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพอเราพุทโธไปเรื่อยๆสติรู้ในพุทโธสติรู้

ด้วยลมหายใจเข้าออกเราจะพิจารณาได้เห็นได้ว่าคำบริกรรมภาวนาพุทโธกลายเป็นลมหายใจของเราพอเราหายใจเข้าพุทก็เข้าไปในกายของเราพอเราหายใจออกโทก็ออกมาจากกายของเรากายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในการประพฤติปฏิบัติสติไม่ได้หายไปไหนแต่ความคิดนึกความฟุ้งซ่านปรับเปลี่ยนไปในที่สุดถ้าเรามีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาทางกายมันเกิดขึ้นมันเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นอดรนทนไม่ไหวข้ามไม่ได้จะเปลี่ยนอิริยาบถก็ต้องถามใจเราก่อนจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวกายมันกำลังฝึกจิตของเราแล้วจิตฝึกเสร็จแล้วก็จะมาอบรมกายในที่สุดแต่เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นมันเป็นสภาวะธรรมที่เป็นธรรมชาติเราก็ต้องให้สติมาพิจารณานั่นเองให้จิตพิจารณาในเวทนาที่เกิดขึ้นความคิดนึกต่างๆพิจารณาใครควรตึกตรองดีแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนให้คลายเวทนาแต่ถ้าคิดแล้วเห็นแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแค่พยายามอดทนเพิ่มขึ้นมีความเพียรมากขึ้นความเพียร นี่แหละจะเผาเวทนาให้มอดไหม้ไปสุดท้ายก็สามารถข้ามเวทนาได้ทุกทีที่ปวดทุกทีที่เมื่อยเราจะตามใจกายกายไม่ได้มีจิตนำจิตตามกายไปแต่วันนี้เรามาฝึกจิตของเราให้มีสมาธิเป็นตัวรู้เราก็ต้องพยายามฝึกเวทนาเกิดขึ้นก็เฉยเวทนาไม่เกิดขึ้นก็เฉยพิจารณาในสภาวะธรรมต่างๆอะไรมันเกิดขึ้นเราก็รู้ชัดรู้เฉยรู้ละรู้วางความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นเราก็รู้เรามีพระรัตนตรัยอยู่ในใจมีคุณของบุพการีพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์อยู่ที่กายของเราท่านเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นเป็นกำลังใจให้เราใจที่มีกำลังก็มีสติเพิ่มมากขึ้นกายที่อ่อนล้ากายที่เหนื่อยล้าก็มีความตื่นตัวเข้มแข็งขึ้นนั่นเองก็ต้องพยายามกรรมฐาน40วิธีที่พระพุทธองค์ทรงประทานแก่พวกเราอนุสติปกสินสิบสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราลองพิจารณาดูอนุสติ10ข้อพุทธานุสติธรรมานุสติกสิณสิบเพ่งลมเพ่งน้ำเพ่งไฟถ้าจิตมันฟุ้งซ่านขึ้นบ่อยๆควบคุมไม่ได้ตามดูตามรู้แล้วก็ยังไปอยู่ก็ลองพิจารณาให้เพ่งอยู่ในสิ่งเดียวในอารมณ์เดียววางกายไว้เอาจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแค่นิวรณ์ก็สามารถที่จะทำได้ทำไปเรื่อยๆหาอุบายทำหากรรมฐานที่เหมาะกับจริตนิสัยของเราทำแล้วเห็นแล้วได้แล้วก็ได้ชื่อว่าเราได้พัฒนาจิตของเราให้มีกำลัง
ฝึกสติของเราให้มีพลังมากขึ้นพยายามตั้งใจเผลอไม่เป็นไรลืมไม่เป็นไรแต่ให้เราตั้งใจยิ่งตั้งใจมากยิ่งอดทนมากมีความเพียรมากหนทางก็ไม่ไกลเกินเอื้อมของเราเพราะเราทำจริงประพฤติปฏิบัติจริงเราก็ย่อมได้ผลจริงๆมากบ้างน้อยบ้างเร็วบ้างช้าบ้างก็อยู่ที่บุญบารมีในปัจจุบันบุญส่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติเราก็ได้บุญกุศลกลับไปพยายามตั้งใจอึดอัดขัดเคืองก็กำหนดรู้เราไม่พอใจเขาก็ไม่พอใจเราโกรธเราเกลียดเขาก็โกรธก็เกลียดเรามันก็กลายเป็นความอาฆาตพยาบาทไปในที่สุดแต่ถ้าต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างยินดีที่จะทำจาคะรู้จักการให้อภัยความพยาบาทก็จางหายไปการจองเวรก็หมดสิ้นไปเพราะเรารู้จักปล่อยวางเป็นนั่นเองไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปกังวลอะไรเสนาสนะที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่มันเป็นสัปปายะดีแล้วไม่มีใครรบกวนใครนั่งก็ห่างกันประพฤติปฏิบัติก็ตัวใครตัวมันบุญกุศลให้เขาแบ่งได้อนุโมทนาได้แต่ของเราถ้าเราไม่สร้างมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็พร่องอยู่เป็นนิดถ้าเราไม่หมั่นฝึกฝนอบรมเติมบุญบารมีของเราสักวันเมื่อเราหมดบุญเราก็ตกไปสู่อบายในที่สุด

นั่งไปสักพักนั่งไปนั่งไปจิตมันสงบขึ้นมาสงบกายสงบใจกายก็ยกอัตธรรมขึ้นมาพิจารณาจิตก็เพ่งพิจารณาแต่เราต้องมีสติพิจารณาสิ่งที่มันผุดขึ้นเกิดขึ้นมันเป็นความฟุ้งซ่านหรือมันเป็นสัญญาหรือว่าเป็นปัญญาสติก็ต้องรู้ตามดูตามรู้สติขาดไม่ได้เพิ่มเติมได้ทำไปเรื่อยๆวางใจเฉยๆไม่ต้องกังวลพยายามตั้งใจอย่าปล่อยให้วันคืนล่วงไปล่วงไปกัดกร่อนให้กายของเราสุดโทรมไปแต่สภาวะจิตของเราก็อ่อนลงล้าลงในที่สุดแต่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติต่อให้กายสุดโทรมอ่อนล้าอย่างไรจิตของเราก็ยังเข้มแข็งมีกำลังอยู่ตลอดเวลาเพราะเราฝึกฝนสะสมเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราใครก็ช่วยเราไม่ได้ใครก็ทำให้เราสงบไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราท่านก็ได้แต่ชี้แนะให้เราเห็นให้เรารู้รู้วิธีปฏิบัติรู้ของผลของการประพฤติปฏิบัติรู้ของอานิสงส์ข้อดีในการประพฤติปฏิบัติพระองค์ทรงชี้แนะให้เห็นแล้วรู้แล้วสร้างสิ่งที่เรียกว่าบุญกุศลแล้วเราก็จะเข้าใจได้ก็ต้องพยายามถ้าไม่สงบก็อย่าพึ่งทิ้งพุทโธให้พุทโธตามไปเรื่อยๆจนละเอียดรวมกับลมหายใจของเราลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโธลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโธ

ถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปจะเห็นความเกิดดับของสภาวะธรรมกายเวทนาจิตธรรมที่มันเกิดขึ้นจริงบ้างไม่จริงบ้างเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ไม่นานก็ดับไปบางครั้งตั้งอยู่นานมีการปรุงแต่งเพิ่มเติมมากขึ้นก็ให้รู้ว่านั่นเป็นธรรมชาติของใจเราจิตดวงเดียวนี่แหละมันวุ่นวายไปหมดเหมือนกับเรานั่นแหละพยายามจับให้มันนิ่งมันก็นิ่งได้แต่ก็ไม่นานแต่ถ้าเรารู้จักวิธีในการบังคับในการควบคุมจิตของเราเราก็สามารถทำให้เขาสงบในเบื้องต้นได้กายสงบใจสงบจิตก็เป็นสมาธิได้เราสำรวมกายวาจาจนเกิดความสงบแต่ใจนี่แหละใจนี่มันต้องฝึกไปเรื่อยๆพยายาม

อย่าทิ้งคำบริกรรมภาวนาพุทโธจะมากจะน้อยก็พุทโธเข้าไว้จะโกรธจะเกลียดอะไรเกิดผุดขึ้นในใจก็พุทโธเข้าไว้พุทลมเข้าโทลมออกยาวสั้นแรงค่อยแล้วแต่บุคคลบางคนก็พุทโธสั้นๆเพราะลมหายใจสั้นบางคนก็พุทโธยาวๆเพราะลมหายใจนั้นยาวไปก็ต้องพยายามรู้ชัดเห็นชัดอยู่กับปัจจุบันรู้แล้วก็เฉยเฉยแล้วก็ละแล้วก็วางไปหลวงปู่สองบานเขมโกท่านสอนให้รู้เฉยรู้ละรู้วางมันเกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นแล้วเรามาฝึกตัวรู้นั่นเองคือสติรู้ว่ามันเกิดขึ้นรู้ว่ามันตั้งอยู่รู้ว่ามันดับไปดับจริงๆหรือแค่รอเชื้อที่จะมาเติมให้อารมณ์มันฟุ้งซ่านก็ต้องเข้าใจในสภาวะตรงนั้นสิ่งที่ยกมาพิจารณาเช่นอสุภกรรมฐานกสิณสิบก็ให้มีสติรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาเกิดขึ้นจากสัญญาหรือเกิดจากความฟุ้งซ่านต้องแยกแยะให้ออกความคิดที่มันฟุ้งขึ้นเกิดขึ้นมีมาเป็นระยะระยะเหมือนคลื่นที่ซัดเข้า

าชายฝั่งการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันท้องทะเลกว้างใหญ่สิ่งอะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นขยะสิ่งปฏิกูลที่ไหลลงไปตกลงไปในทะเลเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติตั้งใจทำความเพียรให้เกิดขึ้นเจริญจิตภาวนาธรรมะยิ่งขึ้นไปสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นมันก็เหมือนคลื่นที่ซัดเอาขยะขึ้นมาที่ชายฝั่งนั่นเองเรียกว่าเป็นการขัดเกลาเป็นการทำความสะอาดทะเลใจของเราทะเลที่มีทรัพย์สินเป็นปัญญามีพระธรรมขันธ์ 84,000 อยู่ในท้องทะเลใจของเราการประพฤติปฏิบัติก็คือการออกเรือไปขจัดปัดเป่าสิ่งแปรปลอมต่างๆลำพังของจิตมันก็มีกำลังเอาสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นซัดขึ้นมาที่ฝั่งแต่ถ้าเรามีเรือเรามีกรรมฐาน40เป็นตัวเรือที่มีฝีพายอยู่ในการเก็บขยะขึ้นมาในการทำความสะอาดขึ้นมาก็จะมีผลมากขึ้นการประพฤติปฏิบัติก็เห็นผลเร็วมากขึ้นมีสติมากเท่าไหร่มีความสงบมากเท่าไหร่ยิ่งรู้ชัดเห็นชัดขึ้นในที่สุดพยายามตั้งใจพุทธลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆใครที่พุทโธจางลงหายไปในลมหายใจกลายเป็นลมหายใจพุทโธก็ปล่อยวางไม่ต้องไปยกขึ้นมาอีกสงบจริงๆหรือเปล่าก็ต้องพิจารณาด้วยสติหรือแค่เป็นหินทับกองหญ้าไว้รอวันที่จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาก็มีสตินี่แหละรู้พยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆบริกรรมภาวนาไปฟุ้งซ่านก็พุทโธเฉยๆก็พุทโธไม่คิดไม่นึกอะไรก็พุทโธพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

พยายามตั้งใจข่มใจเวทนามันเกิดขึ้นก็ข่มไว้เอาเวทนาเป็นกรรมฐานพิจารณาสังขารก็ได้ทำสติรู้ในเวทนาที่เกิดขึ้นพิจารณาให้เกิดอัตธรรมขึ้นทำไมไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนั่งอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่เกิดเวทนาไม่เกิดทุกขเวทนาขึ้นแต่พอมาลงมือประพฤติปฏิบัติเพียงเล็กน้อยไม่ถึงชั่วโมงทำไมเวทนาแรงกล้าเกิดขึ้นเราพิจารณาด้วยปัญญาปัญญาที่เกิดจากสัญญาในปัจจุบันก่อนเป็นเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นเองเป็นอย่างนี้เองแล้วก็ค่อยๆละเอียดค่อยๆ ย่อยตัวรู้ตัวเห็นเหล่านี้ไปอ๋อจิตมันเกาะเกี่ยวอยู่กับปัจจุบันมันก็เลยนั่งไม่ได้นานเกิดเวทนาแต่เวลาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมจิตไม่อยู่กับกายจิตมันไปเกาะกับหนังไปแกะเกี่ยวกับเพลงไปเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆจนหลงลืมกายของเราพุทโธพุทโธไว้อย่าทิ้งพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ

พุทธลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยๆ

ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปใส่ใจอะไรทำในใจว่าสัตว์ว่าเสียงก็สัตว์ว่าเสียงกลิ่นก็สัตว์ว่ากลิ่นสัมผัสร้อนสัมผัสหนาวก็สัตว์ว่ารู้ชัดรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้ปล่อยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันตั้งอยู่รู้ว่ามันดับไปถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แต่ยังไม่ดับไปเราก็รู้ว่าอีกไม่นานมันก็ดับไปไม่มีใครไม่มีอะไรหนีกฎธรรมชาติไตรนลักษณะนี้ได้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนปวดไม่นานขยับมันก็หายแล้วก็ปวดใหม่อีกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอิริยาบถใหม่มันก็หายปวดพอสักพักก็ปวดเมื่อยอีกมีเวทนาเกิดขึ้นอีกเราก็ต้องพิจารณาให้รู้ใครที่ต้องรับผลของเวทนาที่เกิดขึ้นผลของเวทนาที่เกิดขึ้นมาอย่างไร

0: ยืดตัวตรงๆตั้งกายตรงๆอย่าส่งจิตไปออกจากกายของเราให้จิตอยู่ที่กายของเรากายนั่งอยู่กายตั้งตรงเป็นองค์พระขัดสมาธิจิตเกิดที่มิดขึ้นความคิดนึกต่างๆก็รู้ปิติสุขก็รู้ทุกขเวทนาก็รู้สุขเวทนาก็รู้ข้ามนิวรณ์ได้ก็รู้ข้ามไม่ได้ก็รู้รู้เฉยๆรู้ชัดๆรู้อย่างนี้เองเข้าใจในเหตุผลเหล่านี้ที่เป็นธรรมชาติของเรา
1: สังขารง่วงนอนเขาบอกมัชฌิมาปฏิปทาไม่ทรมานร่างกายง่วงนอนฉันก็เลยไปนอนมันจะได้ไม่ทรมานแต่บางทีบางครั้งเนี่ยตัวที่บอกว่าง่วงตอนบอกว่าปวดเมื่อยตอนที่มันบอกว่าไม่ไหวมันยังไหวอยู่ก็มีโยมเคยเดินไหมเดินไปจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเดินไปแล้วมันเหนื่อยมันคิดจะไม่ไหวแต่มันมีอะไรสักอย่างมันจอนเข้ามากระทบต่ออารมณ์จิตมันเปลี่ยนจิตมันพลิกเอานะเอานะอาตมาสมัยก่อนโยมมาบวชเป็นพระขาวใหม่ๆเป็นคนนอนตื่นสายแล้วก็นอนดึกพอมาปรับเปลี่ยนชีวิตมันต้องตื่นเช้าจากคนตื่น10โมงโยม10โมงเช้านอนเที่ยงคืนตีหนึ่งต้องมานอนหลัง4ทุ่มแต่ก่อน4ทุ่มครึ่งแล้วก็ต้องตื่นตี3ครึ่งโยมวิธีคิดก็คือเอาวะในไหนมันก็ต้องตื่นแล้วอะมันก็ต้องตื่นถูกไหมเออแต่ตอนนี้ท่านมาแล้วถูกไหมอาตมาก็กลับไปได้ใช่ไหมบุญกุศลที่เราพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาขอเป็นเหตุเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราท่านประสบสุขสมหวังตามปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญนั่งนิ่ง

ยิ่งไม่ต้องกราบอาตมาดื่มน้ําดื่มท่าผ่อนคลายยบทท่านมีเรื่องต่างๆมาบอกกล่าวกับโยมเยอะแยะแต่อาตมาจะไปไหนโยมก็รู้ใช่ไหมที่ชอบที่ชอบ

0: สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกับนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วกับนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็น พยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปในอาวาสเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสังฆทานเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่รับชมรับฟังสื่อของวัดสังฆทานก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่มีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งก็เนื่องด้วยวัดสังฆทานโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งตั้งวัดสังฆทานมาก็มีการให้ปฏิบัติมีการเปิดโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติก็มาในเรื่องหลักนี่แหละในเรื่องของทานศีลภาวนานี่แหละเพราะว่าทานศีลภาวนาเป็นไตรสิกขาของปุถุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นปุถุชนทุกคนที่อยู่ในวิถีพุทธหรืออยู่ในบวรพุทธศาสนาเนี่ยนี่คือสิ่งที่พระองค์ให้พวกเราได้มีการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาเนี่ยมันไตรสิกขาเนี่ยมันมีเพื่ออะไรท่านโยมมีเพื่ออะไรทานนี่ก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการทำกุศลถ้าทานเป็นกุศลทานมีสามอย่างมีอมิตรทานใช่ไหมอภิทานคือการให้ทานให้ทานเพื่อเป็นกุศลนั่นเองอย่างที่สองก็คือธรรมทานธรรมทานก็เป็นเรื่องของการให้ทำเป็นทานนะทำอะไรก็คือทำของพุทธเจ้าเพราะการที่จะให้ทำเป็นทานพวกเราก็ให้ได้ทุกคนเลยนะแต่ต้องคือเอาทำพุทธเจ้าเลยไปให้อย่างเช่นศีลห้ายกตัวอย่างศีลห้าแล้วกันจริงก็มีหลายเรื่องมากเลยจะเอายกที่เห็นชัดๆก็เอาศีลห้าเอาศีลนี่แหละเพราะบุคคลที่เวลาทำประพฤติแล้วทุศีลก็ได้ก็คือไม่ปฏิบัติไปตามศีลให้บริสุทธิ์เราก็บอกเขาอะสมมติเขากำลังทำอะไรอยู่กำลังฆ่าสัตว์ฆ่าแมลงมดแมงต่างๆหรือว่าปลวกอะไรก็แล้วแต่เราก็เตือนเขาก็ได้ว่าไปบอกเขาว่าอันนี้ฆ่าสัตว์ไม่ดีนะมันผิดศีลข้อหนึ่งเลยแล้วข้อการฆ่าสัตว์แล้วก็จะมีผลกับเราด้วยทำให้เขาตายเนี่ยเราต้องชดใช้ใช่ไหมผมเพราะฉะนั้นในขั้นต้นก็คือบั่นทอนชีวิตเรานะบั่นทอนชีวิตเราเองก็คือถ้าฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยนะทำให้อายุเราน้อยลง นะถ้าฆ่าสัตว์ใหญ่ด้วยบางทีอาจจะตายเร็วขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นก็เอาศีลนี่แหละมาบอกกับเขานี่คือให้ทำบุญทานนะแล้วก็เรื่องอื่นก็เหมือนกันนะสิ่งที่เป็นกุศลก็ได้นะอย่างทำบุญกุศลทั้งหลายแหละถ้าใครรู้เรื่องบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุ3ก็ได้บุญกิริยาวัตถุ10ก็ได้ก็บอกกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของให้ทำบุญทานหรือว่าเรื่องง่ายๆเรื่องพ่อแม่ผู้มีพระคุณก็แหละเรื่องกตัญญูกตเวทีเนี่ยอันพ่อแม่เป็นผู้ให้ตั้งแต่เกิดเลยให้ไม่โยม ให้ตั้งแต่เกิด ให้อะไรบ้างเกิดที่ไหนขั้นแรกนี่เกิดในท้องเลย เกิดด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่เราเนี่ยก็เป็นไข่อยู่ในท้องแม่แล้วบ้านให้อะไรนี้ให้เลือดเนื้อมาแล้วให้ตัวตนให้เลือดเนื้อจริงๆให้ขันห้านะให้ขันห้ามาเลยพอตอนเป็นไข่นะตอนที่อสุจิของพ่อเข้าไปในไข่แม่ได้ ก็ถือว่าเป็นรูปขันเลยนะรูปขันก็คือร่างกายเรานี่แหละนะเพราะมีรูปขันเมื่อไหร่เนี่ยวิญญาณจะเข้ามาวิญญาณจะเข้ามาใส่กายทันทีนะนั่นคือนามขันธ์อีก4จะมาอยู่ในไข่ฟองนั้นนะไข่ที่มีการผสมแล้วนะตามหรือว่าถ้าจะเป็นสัตว์ก็ได้แต่ตอนนี้เราพูดถึงเรากันอยู่นะเพราะนี่ก็ให้ชีวิตเลยนี่ถือว่าพ่อแม่นี่ให้ชีวิตเลยนะแล้วก็ถ้ารู้ไปมากกว่านั้นก็คือให้ธาตุ4ดินน้ำลมไฟอันนี้ก็รู้ไปถึงในเรื่องของสิ่งที่มาประชุมรวมกันเข้าเป็นกายวันกายของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยธาตุ4ดินน้ำลมไฟมาจากไหนอ่ะก็ธาตุ4ดินน้ำลมไฟของพ่อนั่นแหละก็มาผสมกับแม่แล้วก็กลายเป็นเราก็เป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟอย่างนี้อยู่แล้วธาตุ4ดินน้ำลมไฟมันเป็นยังไงมันทำให้เราเกิดอนิจจังรู้ตายรักอีกด้วยมันทำให้เป็นอนิจจังเพราะว่าอะไรเพราะธาตุ4ดินน้ำลมไฟเนี่ยเอาดินกับน้ำก็พอดินกับน้ำเนี่ยเป็นของไม่สะอาดใช่ไหมโยมเอาไปส่องกล้องเมื่อไหร่นะก็เจอสัตว์มีสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในดินกับดูในน้ำเนี่ยเจอแน่นอนเพราะมันเป็นอนิจจังได้ยังไงเพราะถ้าสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยมีลักษณะแบบไหนใช่ไหมถามว่าถ้ามีถ้าสี่ดินน้ำลมไฟที่มันก็เรียกว่าแข็งแรงก็ได้มีถ้าสี่ดินน้ำลมไฟที่มันแข็งแรงก็ว่าก็ไม่ต้องดูที่ไหนดูที่พ่อแม่เราก็แล้วกันถ้าพ่อแม่เราแข็งแรงนั่นแหละนั่นก็คือธาตุ4ดินน้ำไฟที่ดีที่แข็งแรงดังนั้นเราก็จะถือว่าเราจะได้ธาตุ4ดินน้ำไฟที่ดีกับเราเหมือนกันเพราะพ่อแม่เราเป็นต้นแบบเราใช่ไหมโยมเสียงไม่เบาหรอกก็วันนี้คือสิ่งที่เราเกิดมาเพราะพ่อแม่นี่เรียกว่าเป็นกรรมอีกด้วยนี่เข้าไปที่ปฏิจจสมุปบาทอีกแล้วนี่เข้าไปอีกคำแล้วมิวเพราะมันเป็นเรื่องของวิบากที่โยมต้องมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่เราทำไมไม่ต้องไปทำไมไม่ไปเกิดอีกทำไมไม่มีคนอื่นมาเป็นพ่อแม่เราบางคนไม่พอใจนะเกิดขึ้นมาแล้วโตขึ้นมาแล้วไม่พอใจพ่อแม่ก็มีแต่ที่ต้องเป็นเช่นนี้เพราะว่ามันมีกรรมสัมพันธ์กันมาเห็นไหมโยมนี่เป็นเรื่องของวิบากแล้วที่เราเกิดเนี่ยมันเป็นวิบากมันเป็นเรื่องของการเกิดเป็นเรื่องของชาตินี่เรารู้ปฏิจจสมุปบาทอีกแล้วมีกรรมสัมพันธ์กันมาแล้วมันเป็นเพราะอะไรที่มีกรรมสัมพันธ์ก็เรื่องของกรรมนั่นแหละมันมีภพมาเนี่ยมันภพที่ผ่านมาจากอดีตชาติมาทำภพไว้เพราะฉะนั้นให้เรารู้ในเบื้องต้นอีกว่าจริงๆเราไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวมันเวียนว่ายตายเกิดมานับไม่ถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นมันสร้างภพไว้ในแต่ละชาติที่โยมเกิดเนี่ยมันสร้างภพไว้โดยเฉพาะชาติที่เป็นมนุษย์เนี่ยโยมก็เกิดเป็นมนุษย์หลายชาติแล้วแหละไม่งั้นโยมจะไม่ได้มานั่งอยู่อย่างนี้เพราะนี่คือวิบากเหมือนกันที่โยมมานั่งนี่นะโยมมาบวชเนกขัมมะเนี่ยเห็นไหมโยมมาทำกุศลวันนี้มันเป็นเรื่องของวิบากทำไมแล้ววิบากเมื่อกี้นี่กำลังพูดอยู่ฮะวิบากมันเป็นผลของภพเพราะฉะนั้นโยมเคยถอนภพมาจากชาติก่อนโยมเคยบวชปฏิบัตินั่นแหละอย่างน้อยโยมก็ถือศีลมาวันนี่คือสิ่งที่โยมเป็นไปโยมเป็นไป ถ้าเอาตามหลักธรรมพุทธเจ้าน่ะจริงๆเราอยู่ๆจะมาบวชเนกขัมมะเนี่ยมันต้องมีเหตุมันต้องมีเหตุนะเหตุที่ว่านี่ก็คือที่โยมมาเนี่ยเพราะมันเป็นที่มาบวชเนกขัมมะเนี่ยกับเข้าไปเรื่องของบารมีก็ได้มันมาในบารมีข้อที่3เนกขัมมะเนี่ยมันเป็นบารมีอย่างที่3แล้วมันก็เข้าไปอยู่ในมรรคอีกเป็นมรรคองค์ที่2ด้วยสัมมาสังกัปโปท่านผู้ชมดำริออกจากกามเนกขัมมะเนี่ยดำริออกจากกามมันดำริออกจากกามเพราะอะไรเพราะโยมมีสมาธิเป็นมรรคองค์ที่เมื่อกี้นี้สังคโปรเนี่ยเป็นมรรคองค์ที่2ดำริออกจากกามมันมาจากสมาธิก็คือสมาธิเป็นมรรคองค์ที่1สมาธิคือปัญญาชอบถ้ามันมีปัญญาชอบเนี่ยมันถึงจะดำริออกจากกามมันดำริออกจากกามเพราะอะไรเพราะปัญญาชอบที่ไปรู้ธรรมในสมาธินั่นแหละเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยเราเข้าไปรู้มันมาเข้าไปรู้มันมารู้อะไรก็เนี่ยรู้อริยสัจ4นี่เองรู้ธรรมของพระเจ้าที่ตรัสรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเกิดมาแล้วมันเราต้องมีทุกข์ใช่มั้ยเป็นทุกข์ในอริยสัจ4ทุกข์ในอริยสัจ4คืออะไรก็ทุกข์กายทุกข์ใจแหละทุกข์รวบยอดวันเราเกิดมาเมื่อไหร่ก็ทุกกายแก่เจ็บตายเห็นไหมโยมทุกใจอ่ะไอ้ใจที่เราไปรู้กายนั่นแหละจริงๆกายมันไม่ทุกหรอกเพราะมันไม่มีตัวรู้แต่ตัวรู้คือใจเพราะไอ้ใจเนี่ยมันทุกเพราะเห็นร่างกายแก่เจ็บตายมันก็ทุกแล้วการทำงานของมันก็ทุกอีกด้วยนะมันทุกอีกด้วยเพราะมันทำงานให้เป็นเวทนาใช่ไหมเวทนาเนี่ยมีเวทนา3สุขทุกข์แล้วก็อุเบกขาหรือว่าเฉยๆเพราะฉะนั้นนี่คือทำให้เป็นมีการทำงานของใจนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวใจเนี่ยพอมันเข้าไปมันทำงานที่ไปรู้ทุกข์ของเรานี่แหละเพราะจริงๆไปรู้ทุกข์ของร่างกายนะเพราะว่ามันมีการทำงานของมันเพราะฉะนั้นมันมีเวทนานั่นเองพอไปเห็นเราเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยไอ้วิญญาณเราเนี่ยใจของเราเนี่ยไปเห็นตัวเราเองมันก็ไม่ชอบใจที่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะฉะนั้นแก่เมื่อไหร่เจ็บเมื่อไหร่มันทุกข์เมื่อนั้นทุกข์เพราะใจมันทำงานเพราะมันมีเวทนาที่ใจทำงานเพราะใจทำงานมันจะมีเวทนาที่ดังที่กล่าวไว้แล้วมีสุขมีทุกข์ก็มีอุเบกขา3อย่างเป็นเวทนาแล้วพอมีเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยเพราะมันเห็นแก่เจ็บตายเนี่ยมันไม่ชอบหรอกมันก็ไปตัณหาเลยนั่นไงความไม่ชอบที่เรียกว่าไม่ชอบน่ะนี่คือตัณหาเพราะมีเวทนาที่เป็นสุขน่ะมันอยากได้ในตัณหาถ้ามีเวทนาที่เป็นทุกข์มันไม่อยากได้เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเรามาปวดมาเมื่อยเนี่ยเราจิตไปเข้าไปรู้มันไม่ชอบทำไมต้องปวดต้องเมื่อยกลับไปที่เดิมเมื่อกี้ที่อาตมาพูดว่ามันมาจากธาตุ4ดินน้ำลมไฟนี่แหละเพราะนี่คือความแปรปรวนความไม่เที่ยงเพราะธาตุ4ดินน้ำลมไฟเป็นของไม่สะอาดวันเข้ามาอยู่ในกายเมื่อไหร่มารวมกันเป็นกายเมื่อไหร่มันเป็นรังของโลกถ้าสีดินน้ำลมไฟเป็นของไม่สะอาดแล้วยังเป็นรังของโลกด้วยเห็นไหมเพราะที่อาตมาบอกว่าถ้าไปส่องกล้องมันก็เจอเชื้อโรคเจอแบคทีเรียเจอสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำในดินนี่เองมันจึงเป็นต้นเหตุของความไม่เที่ยงความแปรปรวนนะโยมเพราะฉะนั้นไอ้ที่โยมแก่เจ็บแล้วก็ตายเพราะธาตุ4เพราะธาตุ4นี่แหละโยมนะเพราะปฏิกูลเพราะหลังของโลกเนี่ยมันทำให้เสื่อมเห็นไหมโยมแล้วมันเสื่อมตั้งแต่โยมเป็นไข่เลยตอนที่มีปฏิสัมพันธ์ของพ่อแม่เนี่ยพอไปรูปขันธ์เมื่อไหร่เนี่ยมันเสื่อมแล้วโยมมันเสื่อมแบบไหนมันก็เสื่อมไปที่จะทำให้มีอาการ32ครบนั่นแหละมีอาการ32ครบบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเจริญเติบโตไม่ใช่เหรอโยมเคยถามตัวเองว่ามันโตไปไหนมันโตไปไหนมันโตอยู่ในท้อง9เดือนเนี่ยแล้วมันออกมานอกท้องเนี่ยแล้วมันก็มาเป็นทารกใช่ไหมแล้วก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่เป็นวัยรุ่น ป็นหนุ่มเป็นสาวในที่สุดก็เป็นวัยกลางคนในที่สุดก็แก่แล้วไปไหนอยู่แก่แล้วก็ไปตายเห็นไหมโยมเพราะนี่ไงที่บอกว่าเจริญมันเจริญไปไหนโยมมันเจริญไปตายเพราะทุกคนเกิดมาแล้วไม่มีใครไม่ตายเห็นไหมโยมเพราะนั้นนี่ไงเพราะความเป็นอนิจจังเนี่ยมันมาจากเหตุปัจจัยหมดเลยดังนั้นมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะมีปัจจัยมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั่นเองโยมนี่คือความไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วความแปรปรวนความไม่เที่ยงอีกนี่แหละที่บอกว่ามันอยู่ในท้องเนี่ยมันเป็นไข่แล้วมันก็โตในท้องเนี่ยนี่คือความไม่เที่ยงความแปรปรวนที่บอกว่าเจริญเจ็บโตก็มันแปรปรวนไงโยมมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนแล้วมันเสื่อมแบบไหนก็อยู่ในท้องนั่นแหละมันยังปวดยังเมื่อยเลยตอนที่เราอยู่ในท้องพ่อแม่เรายังปวดยังเมื่อยเลยนะเพราะเกิดเมื่อไหร่เสื่อมวันนั้นเป็นรูปขันธ์แล้วเสื่อมวันนั้นเพราะมันเสื่อมตั้งแต่เกิดจนตายอ่ะมันอยู่ในอนิจจังของพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในไตรลักษณ์ของพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดจนตายเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าความเกิดแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายนี่คือความแปรปรวนทั้งหมดแล้วมันก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวใช่ไหมโยมอันนี้จังแล้วก็เป็นทุกขังด้วยมันทุกขังแบบไหนก็ไอความไม่เที่ยงแปรปรวนนั่นแหละมันทำให้ทุกข์เพราะอะไรเพราะยิ่งโตยิ่งมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมากพอมีมากมันเป็นไงอะโยมมันก็มีเชื้อโรคมากนั่นแหละเพราะมันแสดงออกมาถึงความปวดความเมื่อยนี่แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นโยมพระพุทธเจ้าให้มาทำกรรมฐานเนี่ยทั้งยืนเดินนั่งรวมทั้งนอนด้วยนะแต่นอนที่นี่ไม่สอนให้ไปทำเองวัดไม่สอนอยู่เพราะเอาท่านั่งท่านยืนนี่แหละก็ไปทำเป็นท่านอนได้เพราะมันทำเหมือนกันกรรมฐานมีสองขั้นแล้วที่ทำกรรมฐานเนี่ยอาจารย์พูดไม่จบกรรมฐานเนี่ยมันพอแล้วทำแล้วมันจะเห็นทุกข์นั่นเองเพราะโยมทำกรรมฐานเนี่ยพิสูจน์ทุกข์ของพุทธเจ้านี่ไงทุกกายนั่งเมื่อไหร่นั่งนิ่งๆเนี่ยที่นั่งผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยตอนสามทุ่มมาเลิกเอาตอนไหนสี่ทุ่มมาสี่ทุ่มเลิกเลยว่าโยมรู้ว่าก่อนหน้านั้นเพราะโยมเคยทำกรรมฐาน40 นาทีก็ได้45 นาทีที่เปิดบันทึกของพ่อสนองเนี่ยโยมจะเห็นว่ามันปวดมันเมื่อยไหมถ้าใครเห็นว่ามันปวดมันเมื่อยแสดงว่าโยมตั้งหลักถูกทำกรรมฐานถูกแต่ถ้านั่งแล้วไม่เห็นปวด

เมื่อยเนี่ยนะทำกรรมฐานไม่ถูกเพราะถ้าเกิดไม่เห็นปวดเมื่อยเนี่ยแสดงว่าโยมขยับโยมขยับหรือโยมเปลี่ยนท่าตลอดเลยถ้าทำกรรมฐานแล้วมันจะไม่ปวดเมื่อยเลยนะใช่ไหมโยมแต่จริงๆถามว่าที่ขยับมันทำไมต้องขยับก็จริงๆมันเมื่อยนั่นแหละมันเมื่อยถึงขยับใช่ไหมโยมแต่ว่ามันพอรู้ว่ามันเมื่อยมันขยับเลยขยับเลยมันก็หายเมื่อยเลยเห็นไหมนะมันก็เหมือนว่าเราไม่เมื่อยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราไม่มีทุกข์มันพิสูจน์ทุกข์ไม่ได้โยมแต่ถ้านิ่งเมื่อไหร่นั่นแหละกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเนี่ยกายพร้อมจิตพร้อมเนี่ยต้องนิ่งนิ่งเมื่อไหร่เห็นทุกข์เมื่อนั้นนะโยมทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนเนี่ยโยมลองนิ่งดินิ่งแล้วทุกข์เลยทุกข์เพราะปวดเพราะเมื่อยนี่ไงพิสูจน์โยมกำลังทำในมรรคของอริยสัจ4ในข้อ4เนี่ยโยมทำอยู่แต่มันไปเห็นข้อ1เลยมั้ยเห็นทุกข์เกิดขึ้นเลยเห็นมั้ยโยมเห็นทุกข์เกิดขึ้นเลยนั่นแหละปวดเมื่อยนั่นคือทุกข์กายแล้วและไอ้ตัวที่เห็นน่ะคือใจพอใจไปปวดเมื่อยมันก็ไม่ชอบมั้ยไม่ชอบมันถึงได้สลับสับเปลี่ยนท่านั่นน่ะเห็นมั้ยก็ที่เราสลับสับเปลี่ยนท่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเคยชินเราเคยชินอยู่ในปัจจุบันขณะหรือทุกขณะจิตนั่นเองทุกขณะจิตเราทำอย่างเงี้ยนะเวลาปวดเมื่อยเราขยับเลยนะเราจะนั่งบางทีก็สลับสับเปลี่ยนเลยบางทีนั่งเมื่อยก็ยืนเลยยืนเมื่อยก็เดินเมื่อยก็นอนเห็นไหมโยมยืนเดินนั่งนอนเนี่ยโยมสลับสับเปลี่ยนอยู่แบบนี้เลยแล้วมันก็เหมือนว่ามันไม่ทุกข์ใช่ไหมโยมเพราะโยมสลับสับเปลี่ยนเขาเรียกว่ายืนเดินนั่งนอนเขาเรียกว่าอิริยาบถนะเพราะถ้าอยู่ในอิริยาบถ4เนี่ยทุกขณะเนี่ยทุกขณะมันปิดบังทุกข์โยมเขาเรียกว่าสันสติเป็นสันสติเลยความสืบเนื่องความสืบเนื่องของการยืนเดินนั่งนอนสลับสับเปลี่ยนปิดบังทุกข์โยมมันจะไม่เห็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้เรามาทำกรรมฐานนี่ไงเพราะทำกรรมฐานเนี่ยมันมี2ขั้นขั้นที่1เนี่ยทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยโยมจะเห็นทุกข์ทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยโยมจะเห็นเวทนา3อย่างนี่แหละทุกข์เห็นก่อนเลยสุขทุกข์แล้วเห็นสุขแล้วก็เห็นเฉยๆวันที่โยมมาทำเนี่ยนี่เองวันเมื่อเห็นทุกข์เนี่ยพุทธเจ้าเห็นทุกข์เพราะอะไรเพราะให้รู้ตามความเป็นจริงใช่ไหมว่าเกิดมาแล้วเป็นทุกข์จริงทุกข์กายทุกข์ใจวันไอ้ตัวใจน่ะมันไม่ชอบทุกกายอาตมาบอกไปหมดแล้วนะเพราะตัวใจก็ทำงานตามที่กล่าวมันจะมีการทำงานเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปทานแล้วก็ทำภพด้วยที่ขยับนั่นแหละคือการทำภพทำภพแล้วก็เป็นชาติด้วยแต่ว่าถ้าทำภพแบบนี้มองอธิบายแล้วอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าทำภพแบบว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรเงี้ยนั่นจะเข้าใจมากอย่างแอมสายนายว่าเอาสายนายไปวางยาคนอื่นเขาตายแล้วเอาสิ่งของเนี่ยอย่างน้อยๆก็รับกรรมแล้วนั่นเป็นเรื่องของภพแล้วก็ทำภพในปัจจุบันที่เป็นกรรมหนักด้วยนะฆ่าสัตว์ที่มีคุณฆ่ามนุษย์ที่มีคุณมากกว่าสัตว์อีกนะเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ง่ายๆเลยแต่ว่าฆ่าคนเนี่ยก็บอกเรียกว่าบาปหนักเลยนะเป็นอนุสาส8ด้วยนะในการบวชเนี่ยการบวชพระเนี่ยนะเพราะพระเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยสำคัญสุดเลยนะเพราะถ้าฆ่าสัตว์นี่ก็เป็นปาราชิกเลยอยู่กับสงฆ์ไม่ได้ต้องลาสิกขาลาเพศเลยถือว่าเป็นกำหนักอยู่กำหนักเลยนะวันเหมือนแอมไซยาไนเนี่ยอย่างน้อยติดคุกแล้วเห็นไหมโยมนี่คือความเดือดร้อนที่ได้รับแล้ววันทำกรรมที่เป็นอกุศลทำทุกข์ให้คนอื่นตัวเองก็ต้องรับทุกข์แล้วจากนี้ไปถ้าตายนะตายเมื่อไหร่ก็ฆ่าไว้กี่คนก็คนละ500ชาตินะก็หลวงพ่อสนองก็กล่าวไว้งั้นเลยนะเพราะฉะนั้นฆ่าไว้20คนก็20คูณเข้าไปกี่ชาติเข้าไปโยมคนละ500ชาติ
เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ชาติใช้กรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมโยมว่าจริงๆในเรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยพระเจ้าให้เราทำแต่ให้งดเว้นในเรื่องของอกุศลนะกลับมาที่กรรมฐานดีกว่าเพราะเรากำลังทำกรรมฐานอยู่เพราะฉะนั้นไอ้กรรมฐานเนี่ยมันพิสูจน์อริยสัจ4นั่นแหละมันเป็นเรื่องของอริยสัจ4แล้วก็ที่บอกว่าทำกรรมฐานมันจะเห็นเวทนาในจริงๆกรรมฐานมี2ขั้นเพราะฉะนั้นในขั้นที่1เนี่ยเค้าเรียกว่าสมถะกรรมฐานเนี่ยมันจะเห็นเวทนา3นี่แหละเพราะที่พระองค์ให้เรานิ่งหรือว่าเดินเนี่ยก็เดินจงกรมเนี่ยเดินจังหวะไหนก็จังหวะนั้นน่ะเดินเรื่อยไปแล้วมันจะเห็นทุกข์เหมือนกันแล้วทุกข์เนี่ยถ้าเราทำกรรมฐานให้เป็นอยู่ในกรรมฐานเนี่ยกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นด้วยเนี่ยแล้วก็ให้อยู่กรรมฐานเหมือนเรานั่งเนี่ยดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยเรากลับไปที่กรรมฐานโยมแล้วก็ให้กายตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นแล้วโยมจะเห็นว่าทุกข์มันดับได้ด้วยเห็นไหมโยมเพราะถ้าเราทำถูกทางเนี่ยเราจะเห็นตามนั้นวันทุกข์มันจะดับให้เราเห็นดับให้เราเห็นด้วยองค์ฌานเพราะฉะนั้นโยมเห็นทุกตอนที่องค์ฌานที่1ที่2เนี่ยวิตกกับวิจารเนี่ยโยมจะเห็นนะวิตกเนี่ยตั้งใจเพราะฉะนั้นเริ่มทำมันยังไม่เห็นทุกโยมแต่พอมันเข้าสู่วิจารเมื่อไหร่นะเขาเรียกว่ามันมีนันทิมันมีความเพลินแล้วก็มันผ่อนคลายจากวิตกด้วยวิจารเนี่ยมันผ่อนคลายจากวิตกเพราะผ่อนคลายแบบไหนไอ้ใจเราเนี่ยมันรู้มันทำงานแบบนี้แหละนะเพราะพออะไรที่มันเริ่มทำแล้วมันชินแล้วเนี่ยมันมีตัวจำได้ไม่รู้ใช่ไหมมีสัญญามันจะเริ่มปล่อยมันจะเริ่มปล่อยวางไอ้วิญญาณที่เข้าไปรู้มันจะเริ่มรู้น้อยลงรู้ช้าลงรู้ช้าลงเพราะเราจะเห็นว่าลมหายใจเข้ายาวตอนเราตั้งใจในวิตกแต่พอมันเพลินเมื่อไหร่เราจะเห็นลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นแล้วเห็นไหมโยมนะเพราะถ้าพี่นาดูลมหายใจเราเนี่ยเราก็จะเห็นแบบนั้นพอลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นนั่นแหละมันเริ่มเพลินแล้วทีนี้เพลินปุ๊บจริงๆการทำงานตอนที่เราทำกรรมฐานเนี่ยเขาบอกให้เอาจิตไปไว้ที่ปลายจมูกเลยใช่ไหมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันจะอยู่ที่ปลายจมูกเรานั่นเองแต่พอมันเป็นวิจารเมื่อไหร่นะไอ้วิญญาณบอกนะมันผ่อนคลายจะวิตกเนี่ยมันก็เริ่มรู้ลมหายใจบ้างนะเริ่มช้าลงแต่ในที่สุดมันอาจจะไปเกิดที่อื่นก็ได้เพราะวิญญาณมันเกิดดับเห็นไหมโยมวิญญาณมันเกิดดับนะเพราะใจเราเนี่ยมันเป็นนามขันธ์หมดเลยมันเป็นคำว่านามใช่ไหมโยมมันไม่มีตัวตนแต่เรามันไม่มีตัวตนกับเรารู้อะไรอะไรได้เพราะมันเพราะนามขันธ์นี่แหละทั้งสี่นามสารทั้งสี่ในใจเราเนี่ยมันก็มีคือมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเห็นไหมว่าตัววิญญาณเป็นตัวรู้เพราะบางทีมันพอมันเข้าวิจารเนี่ยนะมันมีนันทิแล้วมันเพลินแล้วเนี่ยมันไม่ไปเกิดดับที่กรรมฐานนี่มันไม่อยู่ที่ปลายจมูกกันอยู่มันดันไปเกิดที่อื่นเพราะมันไปเกิดที่ไหนที่ขาที่เรานั่งนี่แหละมันปวดเมื่อยนั่นแหละมันไปเกิดเพราะวิญญาณมันเกิดได้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือยังโยมเพราะพอเวลามันเกิดที่กายมันเกิดได้ทุกที่เลยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยมันรู้มันเข้าไปเกิดได้หมดเลยภายนอกภายในมันเกิดได้หมดเลยโยมนะเพราะพอมันไปรู้ที่กายเห็นไหมไปรู้ความปวดความเมื่อยบางทีปวดที่ไหนรู้หมดนั่งกรรมฐานมันรู้ตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงหลังเลยก็ได้บางคนเกงหลังเกงคอปวดไปถึงคอหมดนะเห็นไหมโยมเพราะนี่คือวิญญาณที่มันเกิดดับเพราะมันไม่เกิดดับในกรรมฐานโยมมันดันไปเกิดดับที่ความปวดความเมื่อยมันก็เลยจากกายที่มันรู้จิตมันมีสัญญาอีกนะเพราะฉะนั้นสัญญาตัวจำได้ไม่รู้มันก็รู้ว่าเราทำกรรมฐานอยู่จริงๆมันต้องนิ่งใช่ไหมเพราะมันรู้ด้วยสัมมาสติอีกนะสัมมาสติตัวระลึกรู้นะเพราะ
สัญญาของเราเนี่ยนะมันจะเป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำกรรมฐานเขาบอกให้เรานั่งแล้วเฉยๆอย่างเงี้ยนะนั่งอย่าขยับเนี่ยเห็นไหมมันจะรู้มันรู้แบบนี้ก็เรียกว่าเป็นสมาสติเพราะมันก็จะไม่ขยับแต่มันก็เห็นความปวดความเมื่อยแต่พระเจ้าให้แก้ด้วยกรรมฐานมันต้องกลับไปที่กรรมฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นเห็นความปวดความเมื่อยเมื่อไหร่กลับไปที่กรรมฐานเพราะอะไรเพราะเราจะย้ายจิตจากที่มันไปเห็นปวดเมื่อยในกายเนี่ยกลับมาที่กรรมฐานใช่ไหมโยมเพราะมันก็กลับมาดูลมหายใจนั่นเองกลับมาที่ลมหายใจอย่างนี้ทุกครั้งแต่เราต้องรู้แล้วกันว่าไอ้ที่มันปวดเมื่อยเนี่ยเพราะจิตมันไม่ได้ไปอยู่ที่กรรมฐานนะให้รู้อย่างนี้ก็พอเพราะถ้าไปเห็นเป็นปวดเป็นเมื่อยเนี่ยมันไม่อยู่ที่ลมหายใจนั่นเองเพราะเราต้องกลับมาที่ลมหายใจอันนี้เป็นทางปฏิบัตินะโยมแล้วถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอย่างนั้นถูกแล้วให้มันอยู่อย่างนั้นนะโยมมันจะแก้อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอทำไปสักพักเวลาที่กลับไปเนี่ยมันไปเริ่มหนึ่งใหม่นะโยมมันก็ต้องไปเริ่มตั้งมั่นใหม่พอเริ่มตั้งมั่นใหม่มันก็หายใจเข้ายาวออกยาวใหม่มันเริ่มตั้งใจอะโยมพอตั้งใจมันก็ไปที่วิตกมันก็จะตั้งใจทำพอตั้งใจทำก็จะสูดลมหายใจเข้าไปลึกปล่อยออกมาก็ลึกก็ยาวนี่คือจะเห็นลมหายใจเข้ายาวออกยาวตอนที่เราอยู่ในวิตกใช่ไหมโยมจะทำไปสักพักๆเดี๋ยวมันวิจารณ์อีกแล้วถ้าไปเห็นปวดเมื่อยอีกก็ทำอยู่งี้แหละโยมทำกลับไปกลับมาอยู่งี้แหละคนที่ทำใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะทั้ง45นาทีหรือว่า1ชั่วโมงที่ทำนะมันอยู่แค่นี้แหละมันจะอยู่แค่นี้เลยคนที่ฝึกใหม่นะแต่บางคนเนี่ยอาจจะฝึกใหม่ก็ได้แต่บางทีพอจับลมหายใจเนี่ยไม่ไปมันไม่ไปมันอยู่ที่ลมหายใจตลอดเลยอยู่จนมันข้ามไปวิจารณ์เนี่ยไปเห็นลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นแล้วอยู่ๆปุ๊บเห็นลมหายใจหายไปเลยอยู่ๆปุ๊บมีขนลุกขนพองน้ำตาไหลขึ้นมาเลยนั่นมันเดินไปในองค์ฌานเดินข้ามไปในองค์ฌานหมดเลยโยมไปวิตกวิจารณ์แล้วไปปิสิเลยที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะเหตุปัจจัยอีกเหตุปัจจัยที่ว่าเนี่ยบางทีคนเคยทำมาแล้วในอดีตพบอดีตชาติที่เคยทำมาบอกแล้วว่าตอนที่ยมมาบวชเนี่ยมันเมื่อกี้พูดไม่หมดนะยังพูดไม่หมดเลยว่าเหตุปัจจัยที่ยมมาบวชแต่พูดว่ามันเป็นเรื่องของพบกับที่มาปรากฏในวิบากว่ายมมาอยู่ๆก็ได้มาบวชจริงๆเหตุของสมาธิที่ทำให้มาสัมมาสังกัปโปเนี่ยมันมีอีกเพราะจริงๆยมต้องรู้ด้วยสมาธิที่กล่าวที่กำลังพูดอยู่ไม่จบแล้วต้องรู้อริยสัจ4นั่นเองทุกสมุทัยนิโรธมันคืออะไรเป็นยังไงนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกข์มันคือทุกข์แล้วก็สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีทุกข์ได้เพราะมีเหตุนะเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาตัณหาทำให้เกิดทุกข์แล้วก็พอมีทุกข์มีเหตุแล้วพระเจ้าบอกมันดับทุกข์ได้อีกนิโรธนี่ไงเรากำลังจะดับอยู่เนี่ยเพราะถ้าอยู่โยมดูลมหายใจเนี่ยกลับไปดูลมหายใจนี่คือการดับทุกข์ที่พระเจ้าจะให้ดับแล้วมันจะเห็นดับจริงๆดับได้จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าโยมตั้งมั่นอยู่ในกรรมฐานให้มันกายตั้งมั่นกายพร้อมหรือว่ากายนิ่งแล้วจิตก็เหมือนกันจิตที่มันไม่ซัดสายจิตที่ไม่เป็นนิวรณ์ห้าถ้ามันซัดสายเมื่อไหร่ก็กลับมาที่ลมหายใจนี่แหละนี่แหละคือการทำกรรมฐานที่จะเห็นทุกข์แล้วก็จะดับทุกข์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันเห็นเนี่ยนะก็แก้แบบนี้แหละแก้ไปเรื่อยๆมันปวดเมื่อยอีกก็กลับไปที่ลมหายใจอีกปวดเมื่อยอีกก็กลับไปลมหายใจทำอยู่แค่อย่างเงี้ยโยมในที่สุดถ้ามันประจับอยู่ที่ลมหายใจได้มันจะเป็นอย่างที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี้อยู่ๆปุ๊บพอเห็นลมหายใจเข้ายาวออกยาวแล้วมันไม่ไปไหนเนี่ยมันจะอยู่มันจะจับลมได้ตลอดเลยมันจะเห็นว่าลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นนั่นเรียกว่าไปวิจารณ์แล้วโยมถ้าพอไปวิจารณ์เห็นลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นนั่นแสดงว่ามันไม่ไปนิวรณ์ห้ามันไม่ไปเห็นปวดเมื่อยเนี่ยมันเห็นลมหายใจอยู่ตลอดเลยเพราะมันต้องแก้อย่างนี้หลวงแก้จนมันไม่เป็นนิวรณ์ห้านั่นเองก็คือดูให้มันติดอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยให้ได้นะแล้วในที่สุดมันจะเป็นอย่างที่เป็นพอมันไปปิติเมื่อไหร่น่ะทุกข์ดับอยู่ปิติเกิดเมื่อไหร่น่ะไอ้ลมคนลุกขนพองน้ำตาไหลน่ะเกิดเมื่อไหร่นะทุกข์โยมหายหมดเลยทั้งปวดเมื่อยน่ะหายทั้งไอ้ใจที่มันจะไปฟุ้งซ่านไม่ชอบปวดเมื่อยน่ะมันจะไม่มีดับเรียกมันดับเลยเนี่ยดับทุกข์เห็นไหมโยมนี่ไงเห็นนิโรธ
เพราะข้อต่อมาของอริยสัจ4คือนิโรธ

0: นิโรธคือดับเนี่ยดับสนิทแห่งตัณหาเพราะว่าสมุทัยเนี่ยมันคือตัณหาเห็นไหมสมุทัยคือตัณหาความเสียอยากแห่งใจที่เข้าไปยึดเกาะเกี่ยวกับทุกข์เห็นไหมเพราะข้อทุกข์เนี่ยมันบอกว่าเป็นทุกข์รวบยอดก็คือทุกข์กายทุกข์ใจแต่เป็นเพราะว่ามันมีอุปทานไปยึดมันอุปทานที่อาตมาพูดนั่นแหละมันเรื่องของใจที่มันทำงานเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปทานนั่นแหละแล้วมันถึงได้ทำภพแล้วก็มีชาติเมื่อไรทุกวันนั้นสองอย่างนี่ไงเราก็จะเห็นนี่ไงปฏิบัติกรรมฐานเห็นอริยสัจสี่ทุกข้อเลยนะเพราะจะเห็นว่าถ้าปิติเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเห็นนิโรธแล้วว่านิโรธคือดับแล้วดับสนิทแห่งตัณหาด้วยนะมันจะดับสนิทแห่งตัณหาแต่ว่าจริงๆมันดับสามระดับอีกแต่เห็นในครั้งเนี้ยถ้าเห็นทำกรรมฐานได้เนี่ยมันจะเห็นว่าดับตัณหาเพราะเวทนามันดับแต่ว่าตัณหาเนี่ยมันเกิดต่อจากเวทนาเพราะไอ้เวทนาที่อยู่เห็นตอนแรกที่ปวดเมื่อยนั่นคือทุกเวทนาที่เป็นทุกเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าปิติเกิดเมื่อไหร่นะทุกดับเพราะเห็นทุกเกิดเห็นทุกดับเห็นหรือยังโยมแล้วพอมันเกิดปิติขึ้นมาเนี่ยโยมจะตกใจนะเพราะถ้าตกใจเมื่อไหร่นิวรณ์ห้าเข้าแทรกมันคนที่ไม่เคยปฏิบัติหรือคนที่ไม่เคยรู้กรรมฐานเลยเนี่ยมันจะตกใจเป็นอย่างนี้หลายคนนะมีคนมาถามแล้วว่าพอบางคนตกใจแล้วไม่อยากทำอีกเลยเพราะมันกลัวแต่นั่นมีเหตุปัจจัยอีกนั่นแหละมีเหตุปัจจัยที่จะทำกรรมฐานทำจิตไม่เป็นสมาธิทำจิตแล้วไม่เป็นสมาธิเนี่ยมันมีตัวขวางเพราะไอ้นิวรณ์ห้านี่แหละมาขวางทำให้เราตกใจนั่นเองเพราะอย่าไปตกใจโยมกรรมฐานเนี่ยพอปิติเกิดเนี่ยตามรู้อย่างเดียวโยมตามดูตามรู้อย่างเดียวจริงๆเราตามรู้มาตั้งแต่ลมหายใจแล้วแหละนะแต่ตามดูตามรู้เนี่ยเราต้องแก้ด้วยตอนที่เราอยู่ในวิตกวิจารแต่พอถึงปิติเราไม่ต้องแก้เลยโยมเราตามดูมันอย่างเดียวเลยเราจะเห็นอารมณ์นั่นแหละเห็นอารมณ์ของปิติจริงมีทั้ง5อย่างอาตมาก็พูดอยู่เรื่อยมีปิติชั่วคราวก็คือนั่นแหละเขาเรียกว่ามีขนลุกขนพองมีน้ำตาไหลนั่นแหละเป็นปิติเล็กน้อยมันมี5อย่างใช่ไหมอย่างที่2ก็ปิติชั่วคราวเนี่ยปิติชั่วคราวก็จะเห็นมันมีอย่างสมมติโยมมีความชาขึ้นมาเนี่ยนะมันชาแล้วมันอยู่ส่วนนั้นนะอยู่ตรงไหนก็สักที่หนึ่งก็ได้ชาหรือว่าบางทีเหมือนใครมากดกระหมับหัวอยู่นะหรือใครมาถอนผมยิกๆอยู่นั่นก็มีนะถอดดึงผมอยู่จิกๆๆๆนี่แหละมีเคยเป็นไหมเคยทำมีคนเคยทำได้แต่วันนี้ไม่มาถ้าเหมือนมีคนมาถอนผมก็มีนะเสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งอยู่ได้สักพักหนึ่งมันอยู่นานกว่าน้ำตาไหลอยู่กว่าขนลุกขนพองอ่ะแต่บางคนประกอบกันเลยนะบางทีก็ขนลุกขนพองอยู่ด้วยแล้วก็มีด้วยนะเหมือนกับใครมาถอนผมยิ้มหรือว่ามีเหมือนใครมากดขมับอยู่อย่างนี้นะแต่มันอย่าตกใจก็ตามดูตามรู้อย่างที่กล่าวเพราะมันจะนี่เป็นเรื่องอารมณ์ของปิติมันจะไม่ทำให้เป็นอะไรมันให้เรารู้อย่างเดียวเราก็รู้ตามมันพอสักพักก็มันหายไปนะปิติเขาเรียกว่าปิติชั่วคราวเนี่ยมันหายไปมันอาจจะมีเย็นซาขึ้นมาก็ได้มันยังไม่เย็นหรอกมันซาเหมือนเป็นเน็บไม่ยอมมันซาขึ้นมาจากเท้ามันขึ้นมาบางทีขึ้นมาถึงศีรษะเลยนะหรือบางทีก็มาหยุดที่ท้องเนี่ยแล้วมันก็หายไปมันก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาอยู่ที่ท้องใหม่หรือถ้ามันขึ้นศีรษะมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยโยมขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเขาเรียกปิติเป็นแล้วลอกเนี่ยอย่างที่สามปิติเป็นแล้วลอกเหมือนน้ำทะเลเข้าหาฝั่งมันก็พัดมาอยู่เรื่อยมันมาเป็นลุกขึ้นนั่นแหละอย่างที่สี่มันเขาเรียกว่าอุเพงคาปิติอุเพงคาปิติก็คือปิติโลดโผนปิติโลดโผนเนี่ยเหมือนบางทีนั่งหลับตาอยู่เนี่ยเหมือนนิมิตเห็นตัวเองลอยได้เหาะได้อาจจะมาพูดอยู่เรื่อยยกตัวอย่างน้องชายเคยมาบวชที่หนองแขมแล้วก็เลยมาปฏิบัติที่วัดสังฆทานเห็นตัวเองในนิมิตลอยข้ามโบสถ์แก้วเลยลอยข้ามโบสถ์แก้วไปได้เห็นไหมโยมนี่คือปิติโลดโผนหรือว่ามีตัวหนักเป็นหินก็ได้ เป็นหินระยมเป็นหินหินแบบเกาตาช้างติดเลยนั่นเป็นหินก้อนเดียวอ่ะนะก็ได้แบบนั้นเลยแล้วก็มีแต่ไม่หนักนะเป็นหินก้อนเดียวเป็นรู้ว่าลักษณะเป็นหินแต่ไม่ได้หนักอะไรไม่หนักอะไรนะในความรู้สึกของมันจะไม่หนักแต่มารู้ว่าเป็นเหมือนก้อนหินเพราะจะเบาก็ได้จะหนักก็ได้หรือว่าเหมือนกับตัวโยกคอนตัวหมุนได้ก็ได้นะมันจะมีหรือบางคนอุทานเลยบางคนพูดอุทานออกมาเลยมันเป็นเพราะอารมณ์ปิตินะอุทานเรื่องนู้นเรื่องนี้บางทีมันความคิดมันจะเร็วมากตอนนั้นคือมันมีเหมือนกับสัญญามันเรื่องที่เคยผ่านเข้ามานะมันก็เป็นเรื่องขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้รู้อะไรมาก่อนเลยบางทีมันขึ้นมาแล้วมันก็พูดออกไปก็มีนะครับบางคนมันกระโดดได้นะเราเห็นไหมที่มันเคยมีสมณเณรที่เขาถูกฝึกแล้วสมณเณรกระโดดพับนั่งแบบนี้กระโดดนั่นแหละอุเพนคาปิติสุดท้ายจะเป็นเรื่องของปิติเขาเรียกว่าภาลนาปิติเนี่ยเย็นกายเย็นจิตมันจะเย็นกายเย็นจิตเลยโยมบางคนสู้กับเวทนามาตั้งแต่ต้นเนี่ยดูสู้ความปวดเมื่อยเหงื่อแตกเลยนะแต่พอเจอตัวเนี้ยภาลนาปิติเนี่ยนะเหงื่อที่หยดเนี่ยเย็นเจ็บเลยเป็นน้ำแข็งด้วยเย็นเป็นน้ำแข็งเลยโยมเย็นแบบนั้นเลยนะพอเห็นแบบนี้เมื่อเห็นวิติเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเห็นความอัศจรรย์ในกับอายะภายนอกคือตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วรสกายสัมผัสเนี่ยจิตเข้าไปรู้จิตที่ตัวเข้าไปรู้คือวิญญาณเพราะจิตมี4ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าตัววิญญาณตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นตัวรู้ตัวผัสสะเพราะว่าวิญญาณเนี่ยมันมีหน้าที่รู้ทุกอย่างที่รู้ระหว่างกายกับจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันรู้ตาหูจมูกลิ้นกายก็คือรู้กายรู้จิตก็นะตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ใจก็คือรู้ตัวมันเองเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นวิญญาณมีหน้าที่รู้กายรู้จิตเรานะรู้กายรู้จิตเราแล้วทีนี้มันทำไปรู้จักกายจิตคนอื่นด้วยเขาเรียกว่าไปเอาทุกคนอื่นมาใส่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นเรื่องของจิตที่มันทำให้เกิดทุกข์ใจขึ้นมาเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นมีทุกกายแล้วมีทุกจิตเพราะจิตนี่แหละทำให้เกิดภพเกิดชาติด้วยแล้วจิตเนี่ยพอทำเป็นภพเป็นชาติมันจึงมีตัวเราขึ้นมาเนี่ยดังนั้นเวลาที่เราทำภพเนี่ยนะก็บอกแล้วว่าถ้าทำภพเมื่อไหร่มันจะออกมาเป็นเราเมื่อนั้นเพราะก่อนที่จะมาเป็นเราแบบนี้นะเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นอะไรมาก็ไม่รู้เพราะเมื่อก่อนนู้นเลยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติที่ผ่านมาโยมอาจจะเป็นมนุษย์มาก่อนแบบนี้เป็นคนแล้วไปสร้างเขาเรียกว่าไปสร้างภพที่เป็นอกุศลไม่มากฆ่าสัตว์นะถึงเมื่อกี้ถึงได้บอกว่าเห็นแมวกัดหมากัดเราแหละเพราะเราเป็นหมาเป็นแมวมาก่อนเพราะชาติก่อนที่ผ่านมาโยมอาจจะเป็นสัตว์พวกนี้มาเห็นมั้ยโยมเพราะมันทําอกุศลไม่มากไปทําร้ายสัตว์แล้วก็ไปทําแบบนั้นแหละไปทําร้ายไปฆ่าสัตว์นะมันก็เลยเกิดมาเป็นหมาเป็นแมวแล้วพอเป็นหมาเป็นแมวมันก็ไปกัดคนอื่นที่ไอ้คนอื่นที่มันไปกัดนั่นแหละที่เราไปบอกว่ามันก็คือเราที่เคยเป็นหมาเป็นแมวแล้วไปกัดเขานั่นแหละก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่มันเคยกัดเราอีกนั่นแหละมันใช้ชาติกันอยู่อย่างนี้เห็นไหมโยมมันกลับไปกลับมากลับไปกลับมากันอยู่เนี้ยเหมือนมีเรื่องหนึ่งที่ว่าเป็นคนก่อนนี่แหละแล้วมีปัญหากันเรื่องที่เมียหลวงกับเมียน้อยของเศรษฐีอะแล้วที่ว่าวางยากันอะมีลูกต้องกี่คนอะหลวงพ่อสนองเล่าไว้อาตมาแค่จำมาเนี่ยมีลูกต้องสามท้องมั้งฆ่าหมดเลยเมียหลวงฆ่าหมดเลยเมียน้อยมีลูกสามท้องฆ่าหมดเลยพอท้องแรกก็ไม่รู้ว่ามีหลวงฆ่าทำอุบายฆ่าให้ไม่มีลูกเพื่อที่ว่าสามีจะได้ไม่ไปรักเมียน้อยไม่โอ้ก็ฆ่าพอคนที่สองไม่รู้แต่ไม่รู้นะเอาอะไรมาให้กินก็นึกว่าบำรุงเอาบอกของมาบำรุงท้องที่ไหนได้ฆ่าแต่ก็ยังไม่รู้คนที่สองก็ยังไม่รู้อีกมารู้คนที่สามว่าเมียหลวงฆ่าแบบนี้ก็เลยอาฆาตแค้นกันไปก็จากในที่สุดก็จากคนก็กลายเป็นสัตว์ที่กินกันเองกินเพื่อนไปกินเพื่อนมาเงี้ยจากสัตว์ใหญ่ไปกินสัตว์เล็กเมียน้อยกลายไปเป็นสัตว์ใหญ่ไปกินสัตว์ไปกินลูกของเมียหลวงเนี่ยที่เป็นสัตว์เล็กแล้วก็ผัดกันไปผัดกันมาจนในที่สุดเป็นยักษ์กันเลยเห็นไหมโยมเป็นยักษ์กินคนนะ ก็นี่แหละเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของภพของชาติที่มันต้องเกิดมาแล้วใช้เป็นใช้กรรมกันแบบนี้เลยดังนั้นพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าเปิดให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็เลยต้องมาทำภพจริงๆไม่ได้แก้นะเพราะภพเนี่ยมันมีอยู่แล้วในปฏิบัติแต่เราทำให้ถูกเรามาทำภพที่มันเป็นที่มันจะทำให้เกิดภพชาติน้อยลงต้องพูดงี้เลยเกิดภพชาติน้อยลงก็ด้วยการทำภพที่เป็นกุศลให้หมดเลยเห็นไหมเพราะในมรรคที่เป็นไอ้มรรคมีองค์8เนี่ยมรรคของพุทธเจ้าก็คือกุศลทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมาทำกุศลให้หมดเลยทำกุศลก็ทำทั้งกายทั้งจิตเห็นไหมจิตทำสองอย่างก็คือทำทั้งจิตที่ปรุงแต่งกับจิตที่เป็นปัญญาเห็นไหมทำในเรื่องของสมาธิกับปัญญาเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นเรื่องของการทำกุศลทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ความคิดนะมาจนถึงการกระทำในเรื่องของภพชาติแต่ว่าพระเจ้าจึงที่เปิดสิ่งที่มันความเนี่ยก็คือเปิดปฏิบัติเนี่ยก็เลยเห็นว่าการที่ทำกรรมเนี่ยมันก็คือนี่แหละจิตเป็นคนทำนะแล้วก็ทำให้เกิดภพเกิดชาติอย่างนี้แหละเปิดสดเป็นสัตว์บ้างคนบ้างเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเห็นไหมโยมวันบางคนอาจจะไม่แน่นะเคยเป็นเทวดามาก่อนก็ได้แล้วตกสวรรค์นะก็มีแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรู้เองอยากรู้ต้องทำเองทำกรรมฐานนี่แหละจะเขาเรียกว่าทำอภิญญาได้มีอภิญญาได้ก็เนื่องจากต้องทำสมบัติ8ต้องทำในรูปฌานอรูปฌานอีกอันนี้อย่าเพิ่งรู้ก็แล้วกันรู้ไปก็แต่ว่าจริงจริงให้รู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ได้นะถ้าทำได้ก็พิสูจน์ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้มันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการที่เรามายังไม่รู้ถึงขนาดนั้นยังไม่มีอภิญญาเราก็ให้รู้ในเรื่องของสมถะนี่แหละโยมทำสมถะเนี่ยเพื่อให้รู้อย่างน้อยรู้ทุกข์แล้วโยมเห็นทุกข์แล้วเห็นไหมนั่งยืนปวดเมื่อยเนี่ยนี่เห็นทุกข์แล้วพุทธเจ้าต้องการให้เห็นเพราะว่าทำกรรมฐานเมื่อไหร่นิ่งเมื่อไหร่เห็นทุกข์เมื่อนั้นหรือว่าเดินจงกรมเมื่อไหร่เห็นทุกข์เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าต้องการให้เห็นทุกข์เพราะทุกข์มันคืออะไรโยมทุกคืออริยสัจ4ในข้อต้นใช่ไหมโยมเห็นไหมในทุกก็แหละเพราะนั้นทุกในอริยสัจ4รู้ยังว่ามีทุกอะไรบ้างที่อาตมาพูดไปทั้งหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกในอริยสัจ4ก็คือทุกกายกับทุกจิตใช่ไหมโยมทุกในขันธ์5เนี่ยที่เขาขโมดเพราะนั้นทุกในอริยสัจ4เนี่ยคำว่าทุกเนี่ยเขาจะบอกว่าคือการเกิดแก่เจ็บตายความเศร้าโศกร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความภาพแค้นใจเห็นไหมโยมความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจเห็นไหมโยมที่เราคล้องอยู่ในบทสวดเห็นไหมบทสวดตอนเช้าอ่ะจะมีตัวนี้เลยนี่คือทุกกายกับทุกจิตเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแก่เจ็บตายนั่นเป็นทุกกายไหมแล้วก็ความเศร้าโศกร่ำไรพันความไม่สบายใจไม่สบายใจความคับแค้นใจความโศกเศร้าร่ำไรพันความพัดพาจากสิ่งที่รักที่พอใจเห็นไหมว่าอันนี้เป็นทุกข์ใจเพราะฉะนั้นทุกข์ในอริยสัจ4เห็นไหมเขาก็อธิบายมาก็แล้วก็พระพุทธเจ้าก็มาสรุปนะสรุปว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นอุปทานเห็นไหมที่อาตมาอธิบายไปเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานเห็นไหมโยมวันอุปทานน่ะมันเป็นตัวสนองตัณหาใช่ไหมมันถึงได้ทำกรรมวันมีกรรมเมื่อไหร่ก็มีชาติเมื่อนั้นก็คือมีกรรมก็ต้องรับวิบากก็เป็นชาติพอเป็นชาติก็เห็นไหมทุกกายทุกใจเลยพอเกิดมาแล้วกายทุกจิตทุกนะวันนี่แหละโยมก็เป็นทุกในอริยสัจ4เลยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นปฏิจจุบันก็เห็นทุกในอริยสัจ4เห็นทุกในอริยสัจ4ก็เห็นสมุทัยในอริยสัจ4ด้วยนะเพราะอะไรเพราะสมุทัยเขาเรียกว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมโยมก็คือทุกข์เนี่ยมันเกิดจากเหตุแห่งทุกข์ก็คือเกิดจากสมุทัยขยายคำว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยหรือว่าขยายสมุทัยว่าไงขยายว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าตัณหาความทะยานอยากแห่งใจที่เข้าไปยึดเกาะเกี่ยวกับทุกข์เห็นไหมโยมเห็นคำว่าตัณหาไหมเพราะฉะนั้นตัณหาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทที่พูดไปเมื่อกี้
1: เพราะเป็นตัวที่จิตปรุงแต่งแล้วมันทำให้เกิดตัณหา

ิตตัวปรุงแต่งก็คือตัวสังขารเนี่ยเมื่อกี้จิตมี3 4ตัวใช่มั้ยเวทนาสัญญาสังขารเห็นมั้ยตัวสังขารวิญญาณเมื่อกี้รู้วิญญาณแล้วตัวรู้สังขารเนี่ยตัวปรุงแต่งเพราะสังขารเป็นลูกน้องอวิชชามีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารในปฏิจจุบันตัวแรกกับตัวที่2เห็นยังครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆสังขารเป็นลูกของอวิชชาเพราะอวิชชาเนี่ยมันหาอาหารป้อนให้โทษสังขารหาอวิหารหาอาหารป้อนให้อวิชชาแล้วมันหาอะไรไปป้อนอวิชชาคือหาความไม่รู้ไปให้อวิชชาก็คือหานิวรณ์5เวลาที่เราทำกรรมฐานเราจึงจะปรุงแต่งให้เป็นอนิวรณ์5เพราะว่าสังขารที่มีอยู่เรามันไปปรุงแต่งให้เป็นนิวรณ์5เพื่อเอาอาหารไปส่งต่อให้อวิชชาตัวต้นเพื่อความเป็นปฏิจจสมุปบาทหรือว่าเป็นตัวอวิชชามันจะอยู่ได้แต่เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้อวิชชาทำมีอาหารกินหรือว่าให้สังขารมันปรุงแต่งเป็นนิวรณ์5อยู่ตลอดไปเนี่ยทั้งกี่ภพกี่ชาติมันก็เลยต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เพราะอวิชชามันไม่ไปอวิชชามันอยู่เพราะฉะนั้นเห็นไหมโยมว่าต้องดับอวิชชาเพราะในการดับอวิชชาก็มีกระบวนการมันก็ต้องมันต้องดับจากทุกตัวที่มันเกิดในทุกอริยสัจ4ทุกที่มันเกิดในทุกอริยสัจ4ก็เกิดจากกายกับจิตอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องมาดับทุกที่กายดับทุกที่จิตนะทุกที่จิตจับดับ2ระดับเนี่ยดับระดับกลางกับระดับละเอียดละเอียดมันคือสังโยชน์จิตที่มันถูกฝังไว้นะจิตที่เขาเรียกว่ามันฝังลึกจิตที่ฝังลึกก็คือมันเกิดมาจากตั้งแต่เกิดเลยไงมันถูกฝังมาตั้งมันถูกฝังมาด้วยสังขารมันถูกฝังด้วยจิตแล้วกันจิตก็มีเวทนาสัญญาสังขารนั่นแหละที่มันติดมานะมันเอาความไม่รู้ตัวสัญญาก็จำมานี่ได้ตัวนะสัญญาจำได้ไหมสัญญาเนี่ยคือจำได้ไหมรู้นะเพราะฉะนั้นมันจะจำมามันจำได้หมดเลยจำภพชาติมากี่ภพกี่ชาติพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเสียสงขายกับอีแสนมากับพระพุทธเจ้ารู้หมดเลยเพราะตัวสัญญาเพราะฉะนั้นกี่ภพกี่ชาติเนี่ยจิตดวงเดิมนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำสมบัติ8ได้เนี่ยมันถึงจะไปหยิบเอาสัญญาขึ้นมาบุพเพนิวาสนสุจิตญาณได้ก็คือเอาสิ่งที่มันถูกบันทึกในสัญญาเนี่ยมารู้เพราะมันจะรู้ได้จากสัญญาเพราะฉะนั้นคือความมหัศจรรย์ของมนุษย์นะเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็เรียนแบบมนุษย์นี่แหละแต่ว่ามันจำได้แค่ส่วนที่มันบันทึกแค่นั้นเองมันมีส่วนที่บันทึกได้ขนาดไหนก็บันทึกได้แค่นั้นพอหมดผมมันหมดที่มันจะจำได้มันจะเออเร่อเลยมันจะลืมไปหมดเลยแต่จิตเราไม่ใช่เพราะฉะนั้นสัญญาเราเนี่ยมันจะจำได้ไปตลอดเลยนะถ้าเราเข้าไปรู้มันได้เมื่อไหร่เราก็จะเห็นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นจะรู้หมดเห็นหมดว่าเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วเป็นอะไรมาบ้างอย่างที่พุทธเจ้ารู้นะเพราะพุทธเจ้าพิสูจน์ให้เราดูแล้วเรากำลังมาทำตามพุทธเจ้าด้วยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้อยากให้รู้เหมือนพุทธเจ้ารู้ต้องทำให้มากกรรมฐานเนี่ยที่โยมทำอยู่เนี่ยทำให้มากทำให้เจริญในกิจยานนิยมอยู่ในกิจยานด้วยรอบ2อาการ12เนี่ยเพราะฉะนั้นอริยสัจ4มันมีทั้ง3รอบเนี่ยอ้าวยังไม่ต้องพูดถึงมันเอาพูดถึงอริยสัจ4ต่อเพราะอริยสัจ4ก็คือทุกข์ที่กล่าวไว้ในข้อทุกข์เพราะฉะนั้นมันเกิดจากตัณหาไม่ยอมตัณหาเป็นตัวต้นถึงทำให้เกิดภพเกิดชาตินั่นแหละพอเกิดภพเกิดชาติก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าตัณหามันจึงทำให้มีภพมีกิเลสโลภเกิดหลงไปเกิดที่อุปทานนั่นแหละแล้วก็ทำกรรมอุปทานอยู่ในจิตแต่ว่าพอทำออกมาปุ๊บก็เป็นภพเลยเพราะฉะนั้นทำด้วยกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นกิเลสโลภโกรธหลงก็ทำให้เป็นภพขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ก็บอกแล้วพุทธเจ้าบอกว่าเหตุแห่งทุกข์มันคือตัณหาสมุทัยมันเป็นตัณหานะเอาตัวต้นของมันก็พอเพราะฉะนั้นทุกข์ในอริยสัจ4ก็มีสมุทัยก็คือตัณหาเป็นตัวทำให้เกิดทุกข์นั่นเองเมื่อกี้ที่อาตมาพูดยืดยาวมาเนี่ยถ้าเข้าใจจะเข้าใจเพราะฉะนั้นมีตัณหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะนิโรธมันจึงเกิดขึ้นมานิโรธเนี่ยก็คือทุกข์เกิดจากตัณหาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดับตัณหาเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นไปดับที่เหตุมัน

โรจน์จึงเป็นตัวดับเหตุดับเหตุแห่งทุกข์คือดับสมุทัยเพราะฉะนั้นสมุทัยเกิดแบบไหนต้องดับแบบนั้นด้วยนิโรธวันนิโรธจึงเป็นการดับสนิทแห่งตัณหาเห็นมั้ยโยมเพราะตัณหาทำให้เกิดกิเลสหยาบกลางละเอียดนะฮะวันถ้าดับตัณหาเมื่อไหร่จะดับได้หมดเลยวันดับตัณหาก็ต้องดับให้สนิทดับสนิทแห่งตัณหาดับสนิทแห่งตัณหาก็คือต้องดับหยาบกลางละเอียดให้ได้ก็คือไตรสิกขาที่พระเจ้าให้ทำนั่นแหละศีลสมาธิปัญญานั่นแหละก็คือต้องศีลต้องบริสุทธิ์สมาธิต้องทำให้ได้ปัญญาต้องทำให้เกิดทำให้รู้เห็นตามความเป็นจริงจะรู้เห็นตามความจริงได้ก็สมถะนี่แหละที่เมื่อกี้หลวงพ่อเรากดบอกว่าต้องศรัทธาศรัทธานี่แหละทำอยู่ที่สมถะ

อ่ะนี่แหละที่เมื่อกี้หลวงพ่อเรากดบอกว่าต้องศรัทธาศรัทธานี่แหละทำอยู่ที่สมถะเพราะโยมทำสมถะเนี่ยที่พูดอยู่เมื่อกี้อีกว่าเราทำร่างกายให้นิ่งไม่ได้ก็คืออียาบทมันไม่สามารถปิดบังทุกข์ได้เราจะเห็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นธรรมของพระเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นกรรมฐานเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นโยมทำกรรมฐานเอาท่าอยู่กับที่ง่ายๆท่ายืนท่าเดินที่เราทำท่ายืนท่านั่งที่เราทำนิ่งเมื่อไหร่ก็เห็นทุกข์เมื่อนั้นนะแต่พอเราขยับเมื่อไหร่ทุกข์ดับเลยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเวลาที่โยมนั่งพอโยมเมื่อยปุ๊บนี่โยมขยับทุกข์ดับแต่มันดับแบบไหนดับแบบอียาบทปิดบังเห็นไหมโยมดับแบบอิริยาบถปิดบังก็คือพอขยับปุ๊บมันหายแต่เดี๋ยวมันจะเกิดใหม่พอโยไปนิ่งใหม่มันก็จะเกิดใหม่อยู่อย่างนั้นไม่หายไม่ดับเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นดับด้วยอิยาบถมันดับไม่ได้ดับไม่จริงนะก็แค่มันไม่เห็นความเสื่อมของกายนั่นเองแต่ถ้าดับแบบกรรมฐานเวลาที่จิตเป็นสมาธิแหละหรือว่าเอาแค่อารมณ์ฌานโยมถึงปิติเลยนะทุกกายจะดับเลยปวดเมื่อยจะหายเลยนั่นแหละคือสิ่งที่โยมจะเห็นในทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธเลยพอนิโรธเนี่ยมันดับก็จะดับแบบนั้นดับด้วยกรรมฐานหมายถึงว่าพอถึงปิติปุ๊บเนี่ยทุกกายหายจะปวดจะเมื่อยตรงไหนหายหมดเลยพอหายหมดปุ๊บทีนี้เห็นอารมณ์นำหน้าสุขมาก็คือปิตินั่นแหละมันจะเห็นคนลุกคนพองเห็นน้ำตาไหลเห็นการที่มันเปลี่ยนจากทุกข์แล้วจะไปสุขนั่นแหละจริงๆปิติอารมณ์ฌานตัวนี้เกิดจากจิตที่มันดับตัวนั่นเองวิญญาณเนี่ยตัวที่บอกว่าเป็นตัวรู้วิญญาณเนี่ยเข้าไปรู้กายเสื่อมไปรู้ความปวดความเมื่อยของกายแต่วิญญาณทำงานแบบเกิดดับวิญญาณเนี่ยเป็นทำงานแบบอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไหมโยมวันวิญญาณเนี่ยมันเข้าไปรู้ความปวดเมื่อยเนี่ยมันจะรู้ดับนะมันรู้ดับทุกขณะจิตนะโยมแต่ว่าพอมันดับมันก็ดับแป๊บเดียวมันก็เกิดใหม่อยู่ที่ทุกนี่แหละพอนิ่งขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเห็นทุกอยู่งั้นเกิดดับก็จะดับตรงทุกแหละถ้าเราเอาออกจากทุกที่กายที่เวทนาของกายเนี่ยถ้าเราออกมาไม่ได้มันก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นเพราะวิญญาณเป็นตัวรู้เห็นไหมโยมมันจะรู้อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะเอาออกมาจากตัวรู้ก็คือต้องทำกรรมฐานเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมฐานเนี่ยมันอยู่ที่นี่อยู่ที่การละทุกข์แต่ละด้วยองค์ฌานละด้วยวิตกวิจารณ์เพราะฉะนั้นการทำกรรมฐานก็นี่แหละที่เรานั่งแล้วเราไปดูลมหายใจกรรมฐานเป็นกรรมฐาน40เพราะฉะนั้นอานาปานสติเป็นหนึ่งในกรรมฐาน40เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเราต้องละจากความปวดเมื่อยเนี่ยมาอยู่ที่กรรมฐานเพราะฉะนั้นละวิญญาณไม่ให้มันดูปวดเมื่อยแต่ให้มาดูลมหายใจแทนเห็นยังโยมนี่คือการละจากการเห็นเวทนาของกายละมาดูที่ลมหายใจเพราะฉะนั้นมาดูที่ลมหายใจปุ๊บพอดูไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าจดจ่อกับลมหายใจได้มันจะละปวดเมื่อยนี้เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่โยมได้พิสูจน์โยมจะได้พิสูจน์ฮะแล้วถ้าทำตามขั้นตอนน่ะทำตามที่ครูบาอาจารย์บอกโยมต้องทิ้งหมายความว่าต้องมาเอากิจมาจดจ่อที่ลมหายใจนี้ได้นะก็คือให้มารู้ว่าลมหายใจเข้าโดยบอกกำหนดจิตไว้ที่ปลายจมูกเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นอุบายเท่านั้นเองจริงๆจิตมันก็อยู่ทั่วไปในกายนี่แหละมันอยู่ทั้งหมดนั่นแหละเพราะมันเป็นตัวนามเนี่ยนะนามเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนมันอยู่จริงอยู่ไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่มันเรารู้ได้ว่ามันเป็นตัวที่มันอยู่ที่เรานี่แหละเพราะขนาดรู้เราแล้วมันยังไปรู้ข้างนอกได้นะไปเห็นนู่นเห็นนี่นะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นอุบายที่จะเอามันมาไว้ที่จมูกเพื่อที่จะให้รู้ลมหายใจเข้าออกเพื่อที่ให้เป็นกรรมฐานนั่นเองพอเป็นกรรมฐานปุ๊บมันจะละเวทนาความปวดความเมื่อยความเสื่อมของกายเนี่ยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำกรรมฐานเพื่อที่จะละทุกข์นั่นเองทุกข์ที่จิตจริงจริงจิตเข้าไปเห็นความเสื่อมของกายเนี่ยมันก็เลยปรุงแต่งว่าไม่ดีพอไม่ดีมันก็เลยกลายเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์ไอ้ตัวเห็นไม่ดีก็คือสังขารนั่นแหละ

ราะสังขารมันเป็นพระเอกนะเพราะว่ามันเป็นลูกของอวิชชามันพระเอกเป็นพระเอกในการปรุงแต่งเลยมันหาอาหารให้วิชามันทำนิวรณ์ห้าแบบนี้นะอันนี้เข้าใจแบบอุปมาอุปไมยนะโยมเข้าใจแบบเข้าใจไปตามธรรมแต่เข้าใจไปตามธรรมโยมแล้วโยมจะเข้าใจตัวเองแบบนี้ว่าทำไมเราถึงต้องเป็นอย่างนี้ก็มันอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจแล้วพอเข้าใจแบบนี้เดี๋ยวมันจะแก้ได้ครับพอทำแบบนี้นะปวดเมื่อยไม่เห็นแล้วแล้วมันจะมาอยู่ที่ลมหายใจแต่พอทำไปเรื่อยๆนี่สัญญามาอีกจำได้ไหมรู้ใช่ไหมพอมันจำได้ปุ๊บทีนี้มันเริ่มไปวิจารณ์อีกแล้วพอไปวิจารณ์ปุ๊บมันก็เริ่มผ่อนคลายใช่ไหมโยมเพราะไปดูลมหายใจเนี่ยทำไปทำมามันก็เริ่มละจากลมหายใจใช่ไหมผมไปวิจารณ์แล้วอยู่มันเริ่มมันปล่อยวางแล้วมันเพลินแล้วกลับไปใหม่ที่วิญญาณจะกลับไปเห็นปวดเมื่อยใหม่อีกไปดูความเสื่อมของกายอีกเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นจะเห็นการเกิดดับของจิตที่มันทำงานมันดับจากลมหายใจไปอยู่ที่เวทนาอีกแล้วเห็นไหมโยมเห็นการเกิดดับของวิญญาณหรือยังแล้วนี่แหละเป็นการทำงานของจิตทุกตัวเกิดดับหมดเลยสังขารก็เกิดดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับหมดเลยมันทำงานในรูปของไตรลักษณ์นะเพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้แต่เราต้องเขาเรียกว่าเบนวิญญาณที่มันรู้นะคือละวิญญาณที่มันรู้จักอีกตัวหนึ่งไปตวงให้ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันกลับไปอีกเราก็รู้ว่าอ้าวไปเห็นปวดเมื่อยอีกก็แสดงว่านิวรณ์ห้าจิตมันเข้าไปรู้นะวิญญาณเข้าไปรู้ปวดเมื่อยอีกแล้วก็กลับไปที่กรรมฐานใหม่ก็ทำอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมโยมทำอยู่อย่างเงี้ยในที่สุดถ้ามันละได้ถ้ามันวิญญาณมันไม่ไปเห็นเวทนาของกายได้ในที่สุดมันก็จะอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตตลอดนะถ้าอยู่ที่จิตตลอดแล้วจิตเนี้ยไม่เป็นนิวรณ์ห้าจิตไปอยู่ที่ลมหายใจตลอดเลยก็ได้นะมันจะเห็นลมหายใจตลอดเห็นลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกเนี้ยนะแต่ถ้ายังเห็นลมหายใจเข้าออกแค่ลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกไม่พอมันก็มีอุบายต้องมีเอาคำบริกรรมเข้าไปใส่พุทโธหรือว่าถ้าพุทโธไม่พอก็นับเข้าไป1ไปเรื่อยๆนับ1ถึง10 1ถึง100 1ถึง 1,000 1ถึง 10,000 อะไรก็แล้วแต่มันก็นี่แหละคืออุบายที่ทำให้การละของจิตจากเวทนามาอยู่ที่กรรมฐานนะอันนี้คือจะทำให้ไปถึงปิติได้องค์ฌานที่3นะวันนี้คือในเรื่องของวิตกวิจารปิติของปฐมฌานมี5องค์พอปิติแล้วมันจะไปสุขนะวันสุขที่เกิดก็เกิดจากการที่วิญญาณละจากเวทนาของกายที่มันเรียกว่าเป็นทุกข์นั่นแหละนะแล้วก็จะไปเห็นสิ่งตรงข้ามพระเจ้าบอกว่ามีมืดมีสว่างมีร้อนมีเย็นมีร้อนมีหนาวก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกข์ดับจะเห็นสุขแต่ก่อนจะเห็นสุขถ้าเป็นไปตามองค์ฌานนี้มันจะเห็นปิติก่อนนะเพราะฉะนั้นปิติเนี่ยเป็นอาการที่จะเห็นก่อนสุขนั่นเองนะแล้วก็ปิตินี่แหละถ้าโยมเห็นนี่แหละก็จะตามที่อัปปวากล่าวเห็นธรรมเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นสัมมาสตินะสมถกรรมฐานเนี่ยเป็นสัมมาสติกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละก็เห็นกายนั่นแหละที่มันเป็นทุกข์แล้วถ้าเราทำกรรมฐานแล้วมันดับได้เราก็จะเห็นทั้งสมุทัยที่จิตมันละนิวรณ์ห้าแล้วก็เห็นนิโรธที่มันดับได้แล้วดับเพราะอะไรดับเพราะกรรมฐานกรรมฐานก็มีบั๊กที่อาตมาบอกกรรมฐานในสมถะกับวิปัสสนามีมรรค5องค์ศีลมีมรรค3องค์เป็นมรรคมี8นี่ไงโยมเห็นหมดเลยอริยสัจ4เห็นแล้วทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นครบเลยในกรรมฐานเห็นไหมโยมเพราะพอโยมดับทุกได้ถึงปิติเนี่ยนี่คือโยมจะเห็นสิ่งมหัศจรรย์ตอนปิตินี่แหละน้ำตาไหลก็ดีขนลุกขนพองก็ดีตอนที่โยมเกิดปิติเนี่ยตอนที่จิตมันละจากเวทนาได้เนี่ยพอไปเห็นจะไปสุขเนี่ยเห็นปิติขึ้นมาเนี่ยนะบางคนก็เห็นแสงในนิมิตเลยแสงบางทีเห็นเป็นสีรุ้งเป็นอะไรเห็นแบบจิตมันทิ้งจากเวทนามาเลยก็เห็นแบบนี้ปุ๊บก็หลวงพ่อสนองว่าเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านซื้อไม่ได้เลยเพราะคนมีเงินขนาดนั้นก็ซื้อปิติไม่ได้ต้องทำอย่างเดียวนะถ้าทำแล้วมันจะเห็นอารมณ์นี้
พอเห็นอารมณ์ของฌานแบบนี้แหละศรัทธาเลยศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะศรัทธาหมดเลยแต่อารมณ์ปิติเนี่ยอาจารย์พูดไม่หมดพอมันเห็นแบบนี้แล้วที่สุดของปิติมันก็จะเย็นซาบซ่านเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่ออรกฏก็พูดว่ากายเย็นนะเย็นกายเย็นจิตอะไรเงี้ยนะที่พูดกันนี้นี่แหละโยมต้องทำมันถึงจะเห็นมันถึงจะเห็นจริงว่ามันเย็นจริงแต่ถ้าใครถึงปิติเนี่ยดูต่อไปอย่าตกใจดูต่อไปเรื่อยๆนิ่งเข้าไว้แต่นิ่งอะมันจะนิ่งเองแล้วพอถึงปิติปุ๊บนะโยมจะไม่ขยับเลยนะเพราะจิตไปอยู่ที่จิตจิตไม่ไปเห็นกายแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วโยมจะไม่ขยับแล้วมันจะเห็นแต่องค์ฌานแล้วทีนี้พอเห็นแต่อาการของปิตินั่นแหละเห็นแต่อารมณ์ของปิติมันก็ตามที่เห็นตั้งแต่แรกเลยคือพกขนลุกขนพองหรือว่าน้ำตาไหลเนี่ยมันจะเห็นแบบนั้นแหละคือไม่ไปเห็นอย่างอื่นแล้วนะไม่ไปเห็นปวดเมื่อยแล้วไม่ไปเห็นนิวรณ์ห้าแล้วดับหมดเลยมันจะดับนี่คือดับทั้งกายทั้งจิตด้วยนี่ไงดับตัณหานี่แหละโยมดับสมุทัยได้แล้วดับตัณหาเพราะฉะนั้นปิติเนี่ยดับให้เห็นแล้วนะดับแบบนิโรธใช่ไหมโยมมันดับตัณหาของสมุทัยอ่ะพอเห็นแบบนี้แหละเห็นไหมโยมเข้าใจอริยสัจ4โยมจะเข้าใจอริยสัจ4แล้วก็พอปิติเกิดนี่แหละศรัทธาเลยอารมณ์เย็นกายเย็นจิตนี่แหละโยมจะศรัทธาพุทธประสงค์เลยศรัทธาพุทธเจ้าว่าโอ้พุทธเจ้าเนี่ยให้ปฏิบัติแบบนี้ตามอริยสัจ4ในองค์มรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนี่คือพิสูจน์เนี่ยพิสูจน์ธรรมพุทธเจ้าพอพิสูจน์แล้วเอาคำของพ่อกดมาใช้เหมือนเดิมมันจะศรัทธาเห็นไหมโยมพอถ้าโยมทำได้นะโยมจะศรัทธาเลยว่าโอ้ตามที่อันมากล่าวศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปบัตรมาจริงนะแล้วก็ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชานั่นแหละก็กำหนดธรรมตัวนี้ว่าเป็นอริยสัจ4นะเพราะฉะนั้นก็ธรรมพุทธเจ้าก็ศรัทธาในการไปบัตรพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าไปบัตรได้จริงแล้วก็กำหนดเป็นธรรมมาเป็นธรรมที่โยมให้พวกเรามาปฏิบัตินี่แหละในอริยสัจ4เนี่ยเราได้พบได้เห็นอารมณ์ฌานพอได้พบได้เห็นแบบนี้ปุ๊บก็จะศรัทธาในพระธรรมของพระเจ้าเห็นไหมโยมแล้วก็ไปศรัทธาในพระสงฆ์ที่นำธรรมของพระเจ้ามาสั่งสอนนี่แหละแล้วโยมจะศรัทธาแล้วมันจะทายเองอาตมาพูดเนี่ยโยมอาจไม่เห็นภาพเพราะอะไรพระเจ้าบอกว่าความสิวิไลแห่งธรรมะเนี่ยมันสื่อด้วยภาษาไม่ได้ความจริงแห่งจักรวาลต้องปฏิบัติอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นโยมต้องทำในกรรมฐานนี่แหละต้องปฏิบัติในกรรมฐานอย่างเดียวมันถึงจะพิสูจน์ถ้าโยมเป็นอารมณ์ฌานแบบนั้นได้แล้วคนที่ทำได้เหมือนกันจะสื่อกันได้ทีนี้จะสื่อได้ด้วยภาษาด้วยกันได้แล้วจะพูดเรื่องอารมณ์ปิติได้ด้วยกันได้แล้วเห็นไหมโยมแต่ถ้าอีกคนทำได้อีกคนทำไม่ได้คุยไม่รู้เรื่องอีกคนที่ทำไม่ได้บอกว่าโม อีกคนที่ทำได้ก็บอกจะพูดให้ฟังให้ศรัทธาซะหน่อยก็ไม่ฟังเห็นไหมผมมันสื่อด้วยภาษาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่ทำได้ต้องคุยกับคนที่ทำได้จะรู้เรื่องคุยกันยาวเลยคุยกันก็รู้เขารู้เรารู้กันเลยแต่ถ้าใครที่ยิ่งทำไม่ได้ทั้งคู่นี่นะไม่ต้องพูดเลยมันจะไม่พูดกันเลยเพราะพูดแล้วไม่รู้เรื่องเพราะไม่ทำไม่ได้คุยไม่ออกอธิบายรายละเอียดไม่ได้เลยนะก็อย่างนั้นเหรอนี่เรียกว่าความสิวิไลแห่งธรรมะนะหรือว่าความจริงแห่งจักรวาลเนี่ยสื่อด้วยภาษาไม่ได้พุทธเจ้าตัดแล้วนะเพราะเราต้องมีสูตรแบบนี้แหละสูตรแบบนี้ก็ศรัทธาแบบนี้แหละพอศรัทธาพระพุทธพระสงฆ์นี่แหละแล้วมันจะมีอินทรีย์แก่กล้าเห็นไหมโยมที่เรียกว่าอินทรีย์นี่คือโคตรชงนะเดี๋ยวทำ7หมวดที่บอกว่าถ้าไปวัดไปในกรรมฐานนี่แหละมันจะเห็นโคตรชงมันจะเห็นอินทรีย์แก่กล้าเพราะอะไรเพราะเกิดความศรัทธาสันทิสีเนี่ยศรัทธาเลยสันทิสีในอินทรีย์ในอินทรีย์ห้าเนี่ยพอศรัทธาแล้วมันจะมีความเพียรในขณะเดียวกันมีศรัทธามีอินทรีย์แล้วจะมีพละพละก็คือเขาเรียกว่าพลังที่ไปเกื้อหนุนอริยมรรคกำลังที่ไปเกื้อหนุนอริยมรรคก็คือจะไปเดินในมรรคมีองค์8นั่นแหละก็คือจะเพียรไปถึงพระนิพพานนั่นแหละเพราะเมื่อมีพละมันจะเกิดตอนนี้แหละทั้งปิตินะตอนปิติเนี่ยจะเกิดทั้งอินทรีย์ทั้งพละเลยแล้วมันจะมีก็เรียกว่ามีกำลังที่จะไปบัตรไปเพียรให้ถึง
พระนิพพานนั่นเองก็จะเดินต่อไปนะเพราะฉะนั้นการทำสมถกรรมฐานจึงเห็นโพธิปักขิยธรรมด้วยเห็นธรรมต่างๆแล้วก็ยังพุทธชงอะไรพวกนี้เห็นหมดแหละแล้วก็จะยังก็เรียกพิสูจน์ธรรมของพิสูจน์ธรรมในเรื่องอริยสัจสี่ด้วยนะแล้วก็พอศรัทธาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยอันนี้พูดไปถึงวิปัสสนาเลยจะไปละสังโยชน์ข้อ2ได้ด้วยเพราะสังโยชน์ข้อ2บอกว่าสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะถ้าโยมทำกรรมฐานได้ถึงปิติเนี่ยโยมจะมีอนาคตที่ละสังโยชน์ในข้อ2ได้เลยนะเพราะมันศรัทธาแล้วศรัทธาตัวนี้เหนียวแน่นด้วยไม่เปลี่ยนแปลงโยมไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันจะเขาเรียกว่าศรัทธาไปจนตายถ้าโยมทำได้เพราะสมถะนี่จำเป็นนะโยมแล้วก็สำคัญด้วยเพราะถ้าโยมทำไม่ได้เนี่ยไม่มีทางที่จะเดินไปถึงพระนิพพานได้เลยนะแล้วเพราะถ้าโยมทำได้เนี่ยมันก็เข้าใจปฏิจจสมุปบาทด้วยมันจะเข้าไปรู้ปฏิจจสมุปบาทที่อาตมาพูดไปแล้วเนี่ยอาตมาทีแรกก็ไม่รู้หรอกปฏิจจสมุปบาทไม่เข้าใจมันหรอกแต่ถ้าเราทำกรรมฐานให้ได้เนี่ยเราจะไปเข้าใจมันเองไม่น่าเชื่อนะแต่มันเป็นไปแล้วแล้วมันจะไปเข้าใจพอเราไปเห็นปัจจุบันเราจะเห็นทุกข้อเราจะเข้าใจหมดเลยมันจะเกิดสมาธิของมันเองนะเพราะเราปฏิบัติในสมถะนี่แหละเพราะสมถะเนี่ยเป็นพื้นฐานของปัญญาเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นสมถะทำแล้วจะเป็นสมาธิแต่แล้วถ้าทำปิติได้ต่อไปโยมไม่ต้องตกใจอย่างเดียวถ้าไม่ตกใจปุ๊บมันจะไปสุขไปเอกตาเลยไปสุขไปเอกตาของมันเองนะเพราะว่ากายก็จะไม่ขยับเพราะไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วจิตมันก็จะไม่ปรุงแต่งเป็นนิวรณ์ห้าแล้วเพราะมันจะเห็นอยู่ในแต่องค์ฌานนั่นแหละแล้วก็เป็นปิติแล้วก็ไปสุขไปเอกตาสุขก็เหมือนกายจะเบาใจเบาสุขคือกายเบาใจเบาที่คำอธิบายเขาก็คือเหมือนกับกายหยาบหายไปมันจะไม่รู้ตาหูจมูกนี้ใจกายใจเห็นไม่หยกเพราะฉะนั้นจะไม่รู้ตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจมันอยู่ที่องค์ฌานมันจะเห็นองค์ฌานมันไม่เห็นตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่ทุกข์ไงไม่หยกเพราะตาหูจมูกลิ้นกายทำให้เกิดตัณหาไม่หยกนี่คือดับตัณหาอย่างนะเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยโยมทำได้มันจะดับตัณหาในการปรุงแต่งของจิตนะในเรื่องของจิตในความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทที่เราที่อาตมาอธิบายไปเนี่ยพอถ้าโยมเข้าใจปฏิจจสมุปบาทมันจะเห็นไหมเข้าใจในเรื่องของสมถาวิปัสสนาได้ด้วยนะมันจะรู้เห็นตามความจริงด้วยว่ากายเป็นอย่างนี้ทุกจิตเป็นอย่างนี้ทำให้เกิดพบเกิดชาติเกิดทุกข์เกิดโทษแบบนี้แหละแล้วมันจะมีผลถึงวิปัสสนากรรมฐานด้วยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นสำคัญโยมพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์แรกหลังจากที่ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาเนี่ยเขาเรียกว่าเสวยวิมุตติสุข49วันใน7สถานที่ละ7วันสถานที่แรกก็คือที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะที่บัลลังก์ที่องค์นั่งก็เสวยวิมุตติสุขในวันแรกเลยที่นั่นเลยนะในสถานที่แรกที่นั่นเลย7วันพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนี่เองแล้วพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นธรรมที่เข้าใจยากเป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่สัตว์จะเข้าใจพระองค์ก็ตัดสินใจจะไม่เผยแผ่ธรรมนี้แต่มหาราชมหาพรหมนำโดยท้าวสามบดีพรหมเนี่ยมหาพรหมสามบดีพรหมเนี่ยมาทูลให้พระองค์ได้สั่งสอนธรรมแล้วท้าวสามบดีพรหมบอกว่าถ้าพระองค์ไม่สั่งสอนธรรมสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันจะเสื่อมเห็นไหมโยมเพราะสัตว์ทั้งหลายมันเสื่อมเพราะอะไรก็เสื่อมแล้วมันก็ไปแก่ไปตายนั่นแหละเพราะถ้าไม่สั่งสอนธรรมสัตว์พวกนี้มันก็จะมันมีสัตว์ที่จะรู้ธรรมของพระองค์ได้สามบดีบอกว่าสามบดีผมบอกว่ามันจะมีสัตว์ที่รู้ธรรมของพระองค์ได้นะเพราะพอพระองค์ได้ฟังธรรมได้ฟังสามบดีผมทูลแบบนี้พระองค์ก็เลยไปพิจารณาบัวสีเหล่าเห็นไหมโยมจึงได้เปรียบเทียบว่าสัตว์โดยเฉพาะมนุษย์นี่ด้วยจริงๆก็มีทั้งเทวดาทั้งผมด้วยเทวดาผมก็ยังเป็นสัตว์นะโยมก็เปรียบเทียบกับบัวสีเหล่าพระองค์ถึงได้รู้ว่าอ๋อสัตว์ที่จะรู้ธรรมพระองค์ได้มีทั้งสามเหล่าเห็นไหมโยมเปรียบเหมือนบัวสีเหล่าเนี่ยก็มีสามจำพวกที่จะรู้ธรรมพระองค์ได้อีกพวกหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าไม่มีวาสนาต่อกัน
มันจึงไม่รู้ธรรมพุทธเจ้าคือปะทะปรมะเนี่ยจะไม่รู้ธรรมของพุทธเจ้าเลยอันนี้พุทธเจ้าก็ตัดไว้ในธรรมสี่อย่างนะที่ว่าทำให้ไม่ได้เนี่ยเพราะพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ไม่มีวาสนาของพระองค์เนี่ยจะไม่รู้ธรรมพระองค์พอไม่รู้ธรรมพระองค์ก็จะเข้าไม่ถึงธรรมพอเข้าไม่ถึงธรรมปุ๊บก็มันจะมีตามเหตุตามปัจจัยอ่ะจะเป็นไปคนไม่รู้ธรรมพระองค์ก็ในที่สุดมันก็ทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมนะไม่เข้าใจธรรมไม่รู้ธรรมก็ประกอบแต่อกุศลอยู่ๆมันก็จะกลายเป็นตายเร็วบ้างตายแบบเขาเรียกอะไรทำกรรมทำให้เกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะเพราะนี่คือวาสนาที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดไม่มีวาสนาพระองค์ก็จะไม่สามารถรู้ธรรมพระองค์ได้นั่นเองนะอีกสองเรื่องที่พระองค์ว่าทำให้ไม่ได้ก็คือเรื่องของปัญญาปัญญาเนี่ยพระองค์ก็ทำให้ใครไม่ได้ปัญญาก็ต้องสร้างเองเห็นไหมสร้างเองด้วยไงนี่ไงโยมทำกรรมฐานนี่เนี่ยพอทำสมาธิได้เดี๋ยวมันจะเกิดปัญญาสมาธิเพราะฉะนั้นที่โยมทำที่อาตมาบอกเนี่ยถ้าโยมรู้อริยสัจ4มองทำปฏิบัติในสมถะได้แล้วเห็นทุกสมุทัยนิโรธได้ตามที่อาตมากล่าวเนี่ยนั่นแหละโยมก็จะมีปัญญาแล้วมีสมาธิฐิในปิติก็เจอสมาธิฐิแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นสมาธิฐิในเบื้องต้นเพราะการทำกรรมฐานเนี่ยมันอาศัยซึ่งกันและกันในระหว่างสมถะกับวิปัสสนาวันในสัมมาสตินั่นแหละมันคือวิปัสสนากายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิเลยมันเป็นเห็นกายเวทนาจิตธรรมว่ากายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนั้นธรรมเป็นอย่างนี้นั่นแหละมันคือสัมมาทิฏฐิแล้วนะเพราะนั้นคือวิปัสสนากรรมฐานที่เอามาใช้ทำให้เกิดสัมมาให้เกิดเขาเรียกอะไรสมถะกรรมฐานทำให้จิตเป็นสมาธินั่นเองเพราะนั้นมันเอามาช่วยกันแบบนี้แต่จริงๆสมาสติเนี่ยมันเป็นเอกนัยมรรคอยู่แล้วที่พระเจ้าตรัสว่าถ้าทำให้ถึงนิพพานต้องมีสมาสติเป็นตัวหลักเลยสมาสติจะต้องรู้ตั้งแต่วิตกวิจารนี่แหละที่โยมทำต้องรู้ตั้งแต่วิตกไปจนถึงเป็นพระอรหันต์เลยเพราะฉะนั้นสมาสติสำคัญที่สุดนะเป็นเอกนัยมรรคนะเพราะฉะนั้นตอนที่พระเจ้าจะสั่งสอนธรรมเนี่ยตอนที่สัมมาสัมพุทธเจ้าพรมมาบอกแล้วพระองค์คิดได้ว่ามีสัตว์3จําพวกที่พระองค์จะสั่งสอนได้ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนจากดําริที่พระองค์ไม่สั่งสอนมาสั่งสอนเลยเพราะสั่งสอนพระองค์ก็นี่แหละที่อาตมาพูดเนี่ยนี่คืออาตมาเอาที่พระเจ้าตัดไว้มาพูดว่าพระองค์บอกว่าถ้างั้นจะสั่งสอนธรรมเนี่ยนะต้องมีบริสัท4ต้องมีบริษัท4ก็คือมีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเกื้อหนุนอุบาสกอุบาสิกาจะมาเกื้อหนุนภิกษุณีในการที่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่มั้ยครับภิกษุณีจะประพฤติพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ภิกษุณีทำไม่ได้อุบาสกอุบาสิกาจะเข้าไปเกื้อหนุนทำให้เห็นมั้ยโยมเนี่ยมาถึงปัจจุบันเลยนี่โยมก็มาเกื้อหนุนตอนนี้ไม่มีภิกษุณีโยมก็เกื้อหนุนภิกษุเห็นมั้ยโยมบริษัท4เนี่ยมาใส่บาตรมาให้ข้าวให้น้ำพระเห็นไหมโยมเพราะมันมีกรรมสัมพันธ์กันมันเป็นกรรมสัมพันธ์กันมาเรามีภพมีชาติมาด้วยกันเรามีกรรมสัมพันธ์โยมมานั่งฟังอาตมาเนี่ยเรามีกรรมสัมพันธ์กันมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเห็นยังเพราะฉะนั้นโยมมาฟังธรรมโยมได้บุญอาตมามาสอนธรรมอาตมาได้บุญโยมมาเกื้อหนุนอาตมาโยมได้บุญเห็นไหมโยมเพราะพระเนี่ยถ้าพระรู้แล้วพระก็มาสอนพอมาสอนโยมเห็นไหมเกื้อหนุนกันไปเกื้อหนุนกันมาโยมให้ข้าวให้น้ำพระก็ไปศึกษาธรรมรู้ธรรมก็มาสอนธรรมโยมเห็นไหมเกื้อหนุนกันไปเกื้อหนุนกันมาในที่สุดถ้าภิกษุเป็นพระอรหันต์ไปแล้วต่อไปโยมนี่แหละก็จะมาบวชเป็นภิกษุบ้างเหมือนกันผู้ที่เป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตอนนี้ไม่มีภิกษุณีก็บวชเป็นแม่ชีก็มาอยู่วัดถึงพระนิพพานได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้ศีล5ยังถึงพระนิพพานได้เลยนะแต่ต้องทำศีล5บริสุทธิ์ตามที่กล่าวเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกศีล5ทำศีล5บริสุทธิ์นะโยมเป็นถึงพระนิพพานได้นะเป็นพื้นฐานนะเพราะฉะนั้นศีลบริสุทธิ์บอกแล้วว่ามันทำสมถะได้ทำวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นศีล5ก็เถอะศีล5ก็เถอะแค่5ข้อนี่แหละทำให้บริสุทธิ์อ่ะเดี๋ยวเวลาทำวิตกวิจารมันก็ไปปิติได้มันเห็นอารมณ์กุศลนะตามที่กล่าวเพราะฉะนั้นถ้าศีลบริสุทธิ์ก็คือมีแต่กุศลแล้วแหละนะก็จะเห็นอารมณ์กุศลทำบุญกิริยาวัตถุสิบอะไรไว้เดี๋ยว

ขึ้นมาไปดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่ามาเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาในวิตกวิจารณ์นี่แหละขึ้นวิจารณ์ปุ๊บมันก็มาเนี่ยพอเห็นเบื้องปุ๊บโอ้เลี้ยงดูพ่อแม่นะทำให้พ่อมีความสุขคนลูกขนพองไปปิติเลยทีนี้เห็นไหมโยมมันจะไปได้นะการนิวรณ์ห้าเนี่ยบางทีเรื่องของภพเนี่ยนะภพที่เป็นอกุศลเนี่ยบางทีก็ทำให้ถึงเป็นปิติขึ้นมาได้เหมือนกันนะโยมบางทีโยมไปทะเลาะกับใครมาเนี่ยโยมไปทะเลาะมีปัญหากันกับใครมาแล้วก็โยมมานั่งทำสมถะเห็นไหมนิวรณ์ห้าเกิดในเรื่องของกามฉันทะทะเลาะไปทะเลาะกันมาพอทะเลาะกันมาก็ทีนี้เอาไอ้เรื่องทะเลาะกันมาเนี่ยมาเป็นนิวรณ์ห้านี่แหละคิดอยู่ในวิจารณ์นี่แหละคิดว่าไอ้ทำไมต้องทะเลาะกันเรื่องอะไรอันนี้กลับพลิกเลยโยมพลิกจากนิวรณ์ห้ามาเป็นวิปัสสนาเลยพอมันมาวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยนะกลายเป็นวิปัสสนาเลยนะเฮ้ยทำไมเราต้องทะเลาะกับไอ้คนนี้อ้อไอ้คนนี้มันไม่มีเหตุผลนะมันโกรธอยู่ขับมอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าเราแล้วไม่พอใจบอกให้เราหยุดอีกเห็นไหมโยมอันนี้มันโกรธนี่นะมันไม่พอใจนะมันมีปัญหามันอยากได้อย่างนู้นอย่างนี้มันอยากให้มันไม่อยากเห็นเรามันจะปาดหน้าเราอันนี้มันทำพบมันเป็นอกุศลมันโกรธเห็นหมดเลยเห็นแบบนี้พลิกเห็นไหมโยมพลิกจากนิวรณ์ห้ากลายเป็นกุศลจิตขึ้นมาเลยวิปัสสนากรรมฐานก็เอ๊ะพอเห็นมันเป็นอย่างนี้มันโกรธไม่พอมันจะมาทุบเราอีกนะถือหลงเลยทีนี้พอมันโกรธแล้วมันก็หลงปุ๊บอ้าวพอเราจอดปุ๊บแล้วมันจะมาตีเรานะแล้วเราก็จะสู้กับมันนะเพราะอะไรอ้าวก็ตัณหามันเกิดนะมึงจะทำกูก็ทำมึงเห็นไหมกูไม่ยอมมึงหรอกนั่นคือละความโกรธไม่ได้พระเจ้าบอกว่าละความโกรธด้วยความไม่โกรธนี่เราจะเป็นกุศลเพราะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราทะเลาะกับมันเพราะเราโกรธเห็นไหมโยมเพราะนั้นเห็นวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้จากนิวรณ์ห้าพลิกเลยกลายเป็นโอ้เรานี่นะก็ไม่ยอมแพ้เราก็มีตัณหาแล้วก็โกรธนะแล้วก็โกรธตอบนะเพราะนั้นไอ้นุ่นมีทั้งโกรธทั้งหลงมานะเพราะมันเกิดจากความโลภโกรธหลงนี่เองแล้วก็เราก็จะเห็นว่ากิเลสมันเกิดแบบนี้นี่เองปิติเกิดเลยทีนี้โยมเห็นไหมโยมพลิกเลยจากนิวรณ์ห้ากลายเป็นความคิดที่มันเป็นวิปัสสนากรรมฐานเป็นกุศลกลายเป็นปิติขึ้นมาเลยเห็นไหมทีนี้เป็นปิติก็ข้ามไปสุขเอกตาเลยจิตเป็นสมาธิได้เลยไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกนิวรณ์ห้านะแต่ว่านิวรณ์ห้าเนี่ยไม่จำเป็นจะให้มันไปเกิดแต่ถ้ามันเกิดแล้วถ้าอยากให้มันพลิกต้องปรับให้เป็นวิปัสสนากรรมฐานให้ได้นะแบบนี้แหละนะเพราะฉะนั้นมันจะเห็นเองนะแล้วบางทีสมถะเนี่ยนะเราเห็นภพที่เราสร้างด้วยภพที่เราสร้างไว้เห็นได้นะนะบางทีเราไปทำร้ายสัตว์เนี่ยนะเราเอาหญ้าเด็ดตูดแมงปอแล้วทิ่มเข้าไปเนี่ยนะเวลาเราทำกรรมฐานเวลาจิตจะไปปิติได้มันจะไปเห็นแบบนี้แหละมันจะเห็นได้เหมือนกันว่าเราไปทิ่มตูดมันไว้เราก็เหมือนถูกอะไรทิ่มตูดถูกเหล็กทิ่มตูดทิ่มขึ้นมาก็จุกก็เสียดก็จะเป็นลักษณะของทุกข์ให้เห็นเลยเห็นปุ๊บก็นึกถึงทุกภพที่ทำได้เลยอ๋อเราไปเด็ดตูดแมงปอนะมันจะไปรู้ของมันเองนี่คือในเรื่องของสัญญาที่กล่าวไปแล้วในจิตมันจะรู้เองอ๋อนี่เราทำกรรมไว้กับแมงปอนี่นะนะมันถึงได้มาเกิดตอนที่เราทำสมถะนะแล้วพอทำไปปุ๊บมันเห็นทุกข์ดับขึ้นมาอีกต้องดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนทุกข์ทรมานขนาดไหนนั่นก็คือจะเห็นอาการของแมงปอที่มันเจ็บปวดนะในที่สุดมันจะดับเพราะจิตอีกแหละจิตที่ทำงานแบบเกิดดับนะพอมันดับปุ๊บนี่ถ้าเห็นแบบนั้นปุ๊บมันเห็นอารมณ์ของภพก็คือเห็นปุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นเองแหละนั่นแหละแต่มันเห็นแบบยังไม่เป็นสมบัติแต่มันเห็นในขณะจิตของมันได้เพราะบอกแล้วมันอยู่กับเราสัญญาเนี่ยมันอยู่กับเราเพราะนั้นมันจะขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้บางคนตกภวังค์เห็นเรื่องนู้นเรื่องนี้นั่นแหละคือสัญญาเลยนะเพราะฉะนั้นการทำ
วิปัสสนากรรมฐานก็เหมือนการทำเขาเรียกว่าโสดาปัตติมรรคเนี่ยเวลาที่เราโสดาปัตติมรรคในสักกายทิฏฐิในวิจิกิจฉาในศีลัพพตปรมาสเนี่ยทำบ่อยๆไหมนี่เรียกว่าโสดาปัตติมรรคมันก็จะไปเกิดโสดาปัตติผลในผวังเห็นไหมตกผวังเห็นก็ได้ทำนิมิตเห็นก็ได้นั่นแหละสัญญาทั้งหมดเลยเพราะสัญญาเนี่ยมันบันทึกการที่เราทำโสดาปัตติมรรคอยู่มันก็พออยู่ๆปุ๊บมันเห็นเป็นโสดาปัตติผลนั่นแหละก็คือเราทำไว้จนมันบารมีมันมากมันจึงเป็นโสดาปัตติผลให้เห็นก็เลยกลายเป็นโสดาบันไปเลยเห็นไหมโยมวันนี้แหละทำให้มากทำให้เจริญในสมถะในรอบสองอาการ12เนี่ยกิจญาณต้องทำให้มากนะเพราะอันนี้เราโยมเป็นในเรื่องของธรรมกายเวทนาจิตธรรมที่อาตมาพูดนี้อยู่ในนี้หมดแล้วนะเพราะถ้าเราทำกรรมฐานเรารู้ในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมแบบนี้แหละนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเลยนะเพราะมันจะมาเกื้อหนุนทำให้เราเกิดอารมณ์ในสมถะกรรมฐานจิตเป็นสมาธิได้ในนะเขาเรียกว่าสมาธิแบบอัปปนาสมาธิเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อต้องเดินในองค์ฌานต้องทำในกรรมฐานเท่านั้นถ้าไม่ทำในกรรมฐานจิตเป็นสมาธิได้เหมือนกันจะเป็นในลักษณะของอุปจาระกับคณิกะคณิกะก็เป็นสมาธิชั่วคราวแต่บางทีอารมณ์กุศลเกิดขึ้นโดยที่เรายังไม่ได้ทำกรรมฐานบางทีโอ้วันนี้ไปดูแลพ่อแม่มาเฮ้ยแกมีความสุขคนลูกคนพ้องขึ้นมานั่นแหละปิดคณิกะสมาธิมันเกิดแล้วแต่มันเกิดแบบงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกช้างสะบัดหูฟางสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกนี่แหละเป็นรูปเดียวแล้วหายไปเลยนะพอนึกถึงพ่อแม่ว่าเราไปดูแลมาโอ้คนลุกพุ่มขึ้นมาเลยนั่นแหละโยมนั่นคือคณิกะถ้าเป็นอุปจาระอันนี้คือไม่ได้ทำในสมถะนะอุปจาระก็เหมือนกันอุปจาระก็บางทีจิตไปนึกถึงเนี่ยอุปจาระเขาเรียกว่าสมาธิแบบเฉียดฌานมันไม่ได้เดินในฌานไม่ใช่เพราะมันเกิดเองโดยที่เราทำบุญมามากทำกุศลมามากนี่แหละไปเลี้ยงดูพ่อแม่มาหลายๆครั้งเป็นปีเป็นเดือนเป็นหลายปีหลายเดือนเห็นไหมอยู่ๆก็คนลุกคนพองมา5นาที10นาทีนั่นอยู่คืออุปจาระ นั่นคืออุปจาระสมาธิแล้วก็สมาธิเฉียดฌานแต่ยังไม่เป็นองค์ฌานนะเพราะฉะนั้นมันเกิดจากวิจารณ์น้อยๆแต่ยังไม่วิตกอยู่ๆมันขึ้นมาเลยแล้วก็กลายปิติแล้วก็อยู่ได้ไม่นานนะเพราะไม่ได้ทำองค์ฌานไม่ได้ปฏิบัติในวิตกวิจารณ์มาก็นี่แหละโยมเป็นเรื่องของสมาธิก็อธิบายให้ฟังว่าสมาธิมี3อย่างแบบนี้นะเพราะฉะนั้นสมถะเท่านั้นจะพิสูจน์ธรรมของพุทธเจ้าได้พิสูจน์ธรรมพุทธเจ้าอริยสัจ4ที่อธิบายไปถ้าโยมทำได้ตามองค์ฌานทำให้เป็นไปตามองค์ฌานเลยทำไปตามกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์สอนนี่แหละนะเพราะฉะนั้นทำให้ได้แบบนี้แล้วมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่นี้ก็คือเกิดสมาธิจิตในเบื้องต้นในอารมณ์ฌานนะเพราะฉะนั้นเห็นทั้งวิตกได้เห็นวิจารได้นะเห็นปิติได้สุขเอกตาได้เห็นทุกข์เกิดได้เห็นทุกข์ดับได้เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นโยมจะเห็นอริยสัจ4เลยเห็นแบบนี้เข้าใจธรรมแบบนี้นั่นแหละโยมคือศรัทธาอาศัยฌานในปิติอารมณ์ฌานนี้แหละจะเกิดศรัทธานะเพราะมันจะเป็นอย่างนี้เพราะพอจิตเป็นสุขแล้วเขาเรียกว่าอิ่มกายอิ่มใจก็คือกายหยาบหายไปตามที่กล่าวแล้วเนี่ยมันเหมือนกายเบามันจะคือกายหยาบหายไปอะโยมมันก็เหมือนกายเบาเหมือนบางคนเหมือนก็ลอยอยู่ในอากาศเลยนะก็อย่าลืมตาแล้วกันถ้าลืมตาเดี๋ยวอัญชนะมันจะปรุงแต่งเดี๋ยวตาจะไปเห็นรูปจะกลายเป็นเขาเรียกว่ากรรมฐานแตกอะไรประมาณนั้นเพราะหลับตาไว้ดีที่สุดให้มันเห็นของมันเองเห็นในนิมิตก็ได้หรือว่าเห็นในปัญญาเนี่ยในสมาธิจิตเนี่ยในกายเวทนาจิตธรรมแหละที่มันเห็นในอารมณ์ฌานนั่นแหละให้มันเห็นอยู่งั้นแหละเห็นใจในสุดพอสุขผ่านไปมันก็จะคือมันก็จะเห็นตามนั้นแหละแล้วมันก็จะเห็นเอกตาคือจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังไม่มีความคิดอื่นใดมารบกวนโยมเพราะนั้นนิวรณ์ห้าจะไม่เกิด

ปวดเมื่อยจะไม่มีมันจะอยู่อย่างนั้นเลยกายเย็นกายเย็นจิตเลยก็เย็นกายเย็นจิตก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็ท่านนิ่งอยู่อย่างนั้นเรียกได้ว่าเป็นสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธินะอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งเดียวแบบนั้นแล้วเอกคตาก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาคือไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ไม่ปวดไม่เมื่อยนั่นแหละแล้วก็จิตไม่เป็นนิวรณ์ห้านั่นแหละคือไม่ทุกข์กายทุกข์จิตเลยมันเป็นอุเบกขาอุเบกขาก็คือเฉยๆเห็นไหมโยมไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าไม่ยกขึ้นเจริญปัญญาเรียกว่ากรรมฐานหัวต่อแล้วเหมือนที่ฤาษีทำในสมัยพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าฤาษีเนี่ยทำแค่สมาธิไม่ทำปัญญาแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นก็เป็นกรรมฐานหัวต่อทำไปแล้วได้แต่สุขชั่วครั้งชั่วคราวที่ทำกรรมฐานนะได้สมถะแต่ไม่ได้อะไรไม่ได้ปัญญาเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าให้ยกจิตขึ้นเจริญปัญญาเพราะจิตตรงนั้นเป็นยกขึ้นเจริญปัญญานึกจะคิดอะไรมันจะไปตามนั้นเลยแล้วจะหาเหตุผลตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนั้นแล้วจิตไม่ไปไหนจิตไม่คิดมันจะนิ่งอยู่งั้นเลยโยมเราจะเห็นว่ามันนิ่งอยู่งั้นแล้วก็สบายอยู่งั้นก็คือถ้านั่งก็นั่งไว้ยาวเลยนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนนั่งไปเลยถ้ายืนก็ยืนได้ทั้งวันทั้งคืนยืนไปเลยนะจิตจะไปหลงอย่างเดียวอย่าไปตกใจอย่างเดียวถ้าไปตกใจก็กรรมฐานแตกไปนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยออกจากกรรมฐานแล้วจิตยังเป็นสมาธิได้เป็นครึ่งวันค่อนวันก็ยังเป็นได้นะโยมแต่เราอย่าไปรู้เรื่องอื่นแล้วกันรู้เรื่องอื่นก็ไปรู้ทุกอื่นทุกข้างนอกอ่ะอย่าไปเอาเข้ามานั่นแหละมันจะอยู่ได้ไปพอมันเริ่มจางก็ไปนั่งใหม่ทำใหม่ทำให้มันอยู่นะทำได้นะเพราะนี่เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าตัณหาความทะยานแห่งใจที่เข้าไปยึดกิเกวทุกไปยึดเรายึดเขายึดคนอื่นยึดสิ่งอื่นเอาเข้ามาในจิตเพราะฉะนั้นในเขาเรียกว่าปัจจุบันขณะหรือทุกขณะจิตเราจะเป็นแบบนี้เลยสังเกตไหมโยมเราไปเอาเรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้มาใส่ตัวนะเรื่องตัวเองไม่พอนะไปเอาเรื่องคนอื่นเป็นเรื่องสิ่งอื่นสัตว์อื่นที่อยู่ในโลกเนี้ยไปเอาดินน้ำลมไฟมาเป็นของตัวเนี่ยเอาที่ดินตรงนู้นตรงนี้ไปเอาที่อุทยานมาเป็นของตัวไปโกงไปให้เจ้าหน้าที่ต่างๆเขาคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นตัณหาที่มันเกิดอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในกามคุณ5เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่คือตัณหาเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าสมุทัยนั่นแหละมันคือเหตุแห่งทุกข์เห็นไหมโยมมันต้องไม่ให้เกิดตัณหาขึ้นมามันต้องละหยาบกลางละเอียดให้ได้นะหยาบก็ไม่ให้มันทำกรรมกลางก็คือไม่ให้มันปรุงเป็นตัณหาเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติแล้วก็สังโยชน์ก็คือต้องมีความศรัทธาทำกรรมฐานให้ได้มีความศรัทธาแล้วจะไปละสกายทิฏฐิก็คือมองเห็นแล้วว่าขันธ์5เป็นทุกข์นะตามทุกข์ในสัจญาณเลยในรอบ1กับการ12เนี่ยสัจญาณรู้ตามความเป็นจริงในอริยสัจ4แต่ละข้อเพราะฉะนั้นที่อาตมาพูดไปตั้งแต่ต้นนะความแก่เกิดแก่เจ็บตายความเศร้าโศกร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความแค้นใจความอยากความพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจความก็เรียกว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์นั่นแหละก็คือรูปนามกายใจเราไปรูปนามกายใจเราไปคิดว่ามันเป็นเราเป็นตัวเราถ้ารู้สัจญาณในตัวนี้นะนี่คือละสังโยชน์ในข้อสัจญาณได้นะแต่ต้องรู้ตามเป็นจริงแบบนั้นแหละรู้แบบสัจญาณแต่สัจญาณต้องพิสูจน์บอกที่ว่าแล้วพอรู้สัจญาณแล้วมันถึงจะมากิจญาณก่อนเพราะกิจญาณต้องพิสูจน์ว่ามันนั่งทำกรรมฐานเนี่ยพอเห็นกรรมฐานในอารมณ์ฌานนั่นแหละที่บอกว่ากายมันก็ทุกข์จิตมันก็ทุกข์แหละมันจะต่อเนื่องไปถึงวิปัสสนากรรมฐานในข้อต้นเลยในข้ออสังโยชน์ข้อแรกสักกายทิฏฐิเห็นว่ากายนี้เป็นของเราเห็นไหมโยมเห็นว่าร่างกายนี้ร่างกายนะร่างกายคือขันธ์5หรือว่ารูปนามมันแหละเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเราแต่จากการที่เราทำกรรมฐานเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเห็นไหมโยมจิตทั้งกายทั้งจิตทั้งขันธ์5ห้ามไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำได้ไหมสั่งได้ไหมจิตไม่ให้ปรุงแต่งเป็นเวทนาตัณหาอุปทานทำได้ไหมสั่งได้ไหมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราละได้ยัง

ตอนนี้ละสังโยชน์ได้ยังสังโยชน์ข้อต้นเห็นว่ากายนี้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเราเนี่ยมันจะละได้เลยถ้าเราทำกรรมฐานตรงนี้แล้วทำได้ถึงอัปปนาสมาธิด้วยจิตเป็นสมาธิแล้วมันจะเห็นแบบนี้แล้วดังนั้นมันจะละสังโยชน์ได้มันจะพุทธยกจิตขึ้นเจริญปัญญานะก็กลับมาพิจารณาเหมือนเดิมนี่แหละกลับมาพิจารณากายกลับมาพิจารณาขันธ์ห้านี่แหละดูขันธ์ห้าว่ากายเป็นยังไงจิตเป็นยังไงก็ตามที่ทำสมถะมาจนเกิดสมาธินั่นแหละมันก็จะเห็นว่ากายนี้จิตนี้ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นก็เห็นต่างเลยทีนี้เห็นต่างว่าร่างกายนี้เป็นของเรามันบอกว่าไม่ใช่ของเรานี่คือโสดาปัตติมรรคข้อต้นแล้วถ้าละโสดาปัตติมรรคข้อต้นนี้ได้ด้วยนะไม่ทุกข์ไม่กลัวตายนะเพราะว่ามันจะรู้อีกพอไปรู้ปฏิสุบัติจากการที่เราปฏิบัติในสมถะว่าปฏิสุบัติเป็นแบบนี้แหละเป็นภพเป็นชาตินะเป็นเขาเรียกเป็นกรรมเป็นวิบากเพราะฉะนั้นถ้าตายมันคือวิบากหมดในชาติเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นวิบากหมดในชาติพระโมคคัลลานะเนี่ยวิบากยังไม่หมดยังนิพพานไม่ได้เห็นไหมโยมพระโมคคัลลานะต้องยอมให้โจรตีจนกระดูกละเอียดเลยพระโมคคัลลานะเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์ยังไงโยมเวลาสร้างกรรมไว้เมื่อชาติก่อนๆน่ะเคยไปตีเคยไปผลักพ่อแม่ตกเหวตายก็พอมาชาติสุดท้ายจะนิพพานแต่มีฤทธิ์ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้โยมตีให้กระดูกแตกเพราะที่ทำกับพ่อแม่นั่นแหละแล้วก็หนีด้วยอิทธิฤทธิ์ถึง3ครั้งอะโยมแต่วิบากไม่หมดนิพพานไม่ได้ก็เลยต้องยอมให้โจรตีจนกระดูกละเอียดเลยในครั้งที่4ใช่มั้ยพอละเอียดแล้วนี่แหละจะละเขาเรียกว่าถึงนิพพานแล้วเป็นพระอรหันต์จะละจะไปนิพพานได้แล้วจะไปขอพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์รวมกายให้เป็นให้มันกลับมาใหม่แล้วก็กลับไปลาพุทธเจ้าขอพุทธเจ้านิพพานนี่คือในเรื่องของวิบากเพราะฉะนั้นถ้าวิบากไม่หมดมันก็ยังไม่ตายหรือถ้านิพพานมันก็ต้องวิบากหมดก่อนเพราะฉะนั้นเหมือนเราถ้าตายเมื่อไหร่ก็นั่นแหละหมดวิบากแล้วบทวิบากมันดีไม่ดีล่ะนะถ้าเรารู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเราก็บอกมันไม่ดีเพราะตายนั่นแหละดีตายแล้วมันจะไม่มีสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์ทั้งกายทั้งจิตใช่ไหมโยมเพราะถ้าตายเมื่อไหร่ก็ทุกจบจะจบแบบไหนจบแบบในชาติหนึ่งเนี่ยชาติหนึ่งคือวิบากในชาติเนี่ยมันจบแล้วดังนั้นเราก็ไม่กลัวใช่ไหมโยมแล้วถ้ายิ่งทำกรรมฐานเนี่ยบุญสูงสุดในพุทธศาสนาเลยนะเพราะว่าเราทำไปเพื่อที่จะให้ถึงนิพพานตัวนิพพานเนี่ยไม่ได้หวังอะไรเห็นไหมโยมหวังที่จะให้ทุกคนดับเห็นไหมโยมเพราะระหว่างให้ทุกดับเนี่ยก็ไม่ได้หวังผลว่าพอนิพพานแล้วจะมีบรรจุสุขอย่างยิ่งแต่ว่าสุขอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวก็พูดเพราะว่ามันไม่ได้ปรุงแต่งที่จะต้องการแบบนั้นแต่ว่าพอนิพพานได้ก็คือมันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นสุขอย่างยิ่งสุขที่มันไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วไม่เป็นทุกข์อีกแล้วนะก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันทำไปนิพพานจึงกลายเป็นว่าทำกรรมฐานไปถึงนิพพานกลายเป็นบุญยิ่งใหญ่นะบุญยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกรรมฐานเห็นแบบนี้แล้วไม่กลัวตายแบบนี้แหละมันก็รู้ว่าเรามาละแล้วเรามาทำภพชาติให้มันน้อยลงแล้วเพราะฉะนั้นตายเมื่อไหร่ก็ภพชาติมันจะน้อยลงเพราะเราทำกรรมฐานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่กลัวอะไรเลยเพราะต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาทให้ได้ด้วยการทำสมถะต้องทำสมถะให้ได้ให้จิตเป็นสมาธิได้ก่อนที่จิตเป็นสมาธิจะเข้าอยู่ในองค์ฌานนี่แหละจะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทพอเข้าใจแล้วก็มันจะไม่กลัวตายในสังโยชน์ได้เห็นไหมโยไม่กลัวไม่ก็เรียกว่าไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่กลัวตายอย่างที่ว่าแล้วมันก็ไม่ได้เศร้าหมองอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของภพเป็นเรื่องของชาติเป็นเรื่องของวิบากเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เราหนีไม่ได้หนีไม่พ้นเราอยู่ในมันอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นเราจะหนีได้ก็ต่อเมื่อเราถึงพระนิพพานเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเราจะทุกข์ไหมถ้ารู้แบบนี้โยมไม่ทุกข์เพราะว่าโยมรู้แล้วว่ามันต้องเป็นไปแต่โยมกำลังแก้มันอยู่จะทุกข์ได้ไงโยมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำกรรมฐานนอกจากที่เราจะเห็นพบเห็นชาติเห็นกรรมที่เราทำแล้วด้วยมันก็ยังจะเขาเรียกว่าทำกรรมฐานเพื่อจะให้มันพ้น
ให้มันพ้นวิบากด้วยคือการทำกรรมฐานด้วยเขาเรียกอะไรกรรมฐานตอนที่มันตายอ่ะที่เรียกว่าทำกรรมฐานก่อนตายก็ได้นะเพราะก่อนที่มันจะดับไปเนี่ยก็คือถ้าเราทำกรรมฐานก็บอกทำกรรมฐานก่อนตายก็ได้เพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อสนองบอกอ่ะเวลาทำกรรมฐานเนี่ยมันจะเราทำกรรมฐานทำไปเรื่อยๆในกิจญาณเนี่ยทำให้มากทำให้เจริญเนี่ยพอถึงเวลาตายนะเราเคยดับทุกข์แบบไหนเราจะเอามาใช้แบบนั้นแหละเราเห็นกายมันปวดมันเมื่อยเนี่ยเวลาตายมันจะเห็นแบบนั้นแหละนะเวลาลมไม่เข้าลมไม่ออกเนี่ยมันเวลาลมเข้าไปแล้วไม่ออกเนี่ยมันก็จะเริ่มอึดอัดมันจะมีทุกข์แล้วพอเห็นทุกข์แบบนั้นเราเคยดับทุกข์มาแบบไหนเราก็จะมาใช้เห็นไหมโยมเพราะโยมทำอานาปานสติโยมก็จะเห็นลมหายใจนะพอเราใกล้ตายก็เราก็จะดูลมหายใจอยู่เพราะลมหายใจมันเข้าแล้วไม่ออกเราก็จะเห็นอาการของมันเพราะเราเคยทำกรรมฐานเราจะดูกายเวทนาจิตธรรมกายที่มันเป็นเวทนาเป็นยังไงมันก็จะดูเวทนาเวทนาเป็นยังไงดูลมหายใจเข้าแล้วมันไม่ยอมออกแล้วมันเวทนายังไงมันปวดเมื่อยยังไงนั่นคือวิปัสสนากรรมฐานเลยนะโยมเพราะฉะนั้นโยมจะดูอารมณ์ก่อนตายเนี่ยนั่นคือวิปัสสนากรรมฐานแล้วพอตายปุ๊บไม่ไปบ่ายแน่นอนนะเพราะทำวิปัสสนากรรมฐานมันคือกุศลเพราะฉะนั้นโยมกำลังทำกุศลตอนตายเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานเนี่ยพุทธเจ้าทำปฐมฌานพอจะนิพพานก็ทำสมถกรรมฐานเลยทำรูปฌานหนึ่งแล้วก็ไปรูปฌานสองรูปฌานสามรูปฌานสี่แล้วก็ไปที่อรูปฌานหนึ่งสองสามสี่แล้วก็กลับมาจากอรูปฌานสี่สามสองหนึ่งแล้วก็มาที่รูปฌานสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่รูปฌานหนึ่งสองสามสี่แล้วพระองค์ก็นิพพานเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเหมือนกันเวลาเราจะตายเนี่ยถ้าเราทำกรรมฐานมากๆเราฝึกตายอาตมาเพิ่งนึกออกเพราะฉะนั้นสมถกรรมฐานเนี่ยฝึกตายโยมเราก็จะดูเวลามันจะตายเนี่ยมันมีทุกข์ก็แหละเห็นไหมโยมอันนี้โยมจะเห็นได้ถ้าโยมยังไม่ตายนะโยมเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนึงเนี่ยโยมจะเห็นเลยว่ามันจะทำกรรมฐานเพราะถ้าโยมทำไว้มากๆเนี่ยนะมันจะเห็นว่าโยมทำกรรมฐานเลยยิ่งถ้าทำโยมทำสมาธิได้เนี่ยนะเวลาที่โยมมีสมาธิเนี่ยบางทีโยมสังเกตนะถ้าโยมเคยทำสมาธิในองค์ฌานมาได้แล้วต่อไปมันจะมีเขาเรียกว่าจิตเป็นสมาธิแบบเขาเรียกอะไรทำให้มากเนี่ยมันเป็นวสีมันจะเกิดแบบวสีได้เวลาที่โยมทำสมาธิมากๆเป็นวสีเพราะฉะนั้นเวลาเป็นวสีปุ๊บเนี่ยมันจะรัดเองได้บางทีปุ๊บอยู่ๆปุ๊บนึกถึงอัปปนาสมาธิมันก็มานึกถึงปิติมันก็มานึกถึงสุขมันก็มาได้นี่นะก็เรียกว่าทำเป็นแบบวสีมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่โยมเกิดวัฏเหตุปุ๊บเนี่ยวสีมันจะมาได้จิตที่เป็นสมาธิเนี่ยบางทีมันจะไปรวมอยู่เวลาที่สมมติว่ายังไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่บางทีทำตามไปอยู่นั่งสวดมนต์อยู่ปุ๊บจิตไปรวมที่อกก็ได้รวมที่หน้าผากก็ได้รวมที่ศีรษะก็ได้แล้วแต่มันจะรวมโยมจะเห็นแบบนั้นก็เหมือนกันเวลาที่โยมมีอุบัติเหตุนะพอมีอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยนะบางทีโยมได้รับอุบัติเหตุตรงไหนแล้วปิติมันเคยรวมตรงไหนมันกลับไปรวมตรงนั้นนะมันจะไม่ไปเห็นเวทนาก็เหมือนโยมละเวทนาตอนที่โยมทำวิตกวิจารนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าทำได้แล้วเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยสมมติว่าโยมได้อุบัติเหตุที่แขนที่ขาแต่จิตไปรวมอยู่ที่ศีรษะมันจะเห็นความบาดเจ็บที่กายไม่โยมนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าภิกขุจึงเวลาให้หมอผ่าตัดจึงบอกว่าโยมเวลาจะผ่าตัดอาตมานะถ้าอาตมาบอกว่าผ่าได้โยมผ่านะเพราะอะไรโยมเพราะพุทธาภิกขุเนี่ยท่านทำสมาธิบอกยาสลบไม่ต้องฉีดยาชาไม่ต้องฉีดโยมผ่าเลยเห็นไหมพอจิตเป็นสมาธิพุทธาบอกว่าโยมผ่าเลยเห็นไหมโยมมันจิตมันไปอยู่ที่ไหนแล้วพุทธาเอาจิตไปรวมไว้ที่ไหนแล้วมันจึงไม่ไปเห็นส่วนที่หมอจะผ่าก็ผ่าได้เลยนะเรื่องนี้ต้องพิสูจน์วันถ้าโยมทำกรรมฐานไว้มากๆเนี่ยทำอย่างหนึ่งอยู่สัก5 ชั่วโมงก็ได้โยมจะเห็น
เห็นว่าพอออกจากกรรมฐานสมมติตั้งไว้5ชั่วโมงเนี่ยกรรมสมาธินี่แปลกนะโยมตั้งเวลาได้ด้วยสมมติโยมตั้งไว้5ชั่วโมงแล้วพอ5ชั่วโมงออกมาเนี่ยจิตมันเป็นสมาธิเป็นอัปปนาเนี่ยนะมันแยกจิตแยกร่างได้พอแยกจิตและร่างได้เวลาโยมออกปุ๊บเนี่ยโยมจะเห็นว่ากายกับจิตมันแยกกันเลยเวลาที่โยมสัมผัสนี่แหละเอามือไปจับเท้าโยมก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เท้ามันจะเห็นเป็นท่อนไม้เป็นอะไรไปอันนี้ต้องพิสูจน์นะโยมเพราะฉะนั้นพิสูจน์พุทธทาสภิกขุเนี่ยพิสูจน์แบบนี้เลยนะว่าไอ้พุทธทาสภิกขุทำไมไม่ต้องฉีดยาชายาสลบแล้วผ่าได้นี่แหละก็ไปเข้าถึงธรรมที่พุทธเจ้าตรัสนั่นแหละว่าที่ต้องพิสูจน์นั่นแหละเพราะฉะนั้นความศรีวิไลของธรรมแล้วก็ก็เรียกว่าความจริงในจักรวาลเนี่ยต้องทำเองแล้วจะรู้นะเพราะฉะนั้นถ้าทำกรรมฐานให้มากเนี่ยโดยเฉพาะทำแบบนี้ทำสมถะทำเป็นองค์ฌานทำแบบองค์ฌานเนี่ยถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วลองนั่งให้นานนะแล้วพอตั้งเวลาก็ได้ตั้งเวลาสักตามที่ว่าเนี่ยกำหนดไปกี่ชั่วโมงก็ได้บางทีครึ่งชั่วโมงก็เป็นนะถ้าคนทำได้แล้วครึ่งชั่วโมงก็เป็นกำหนดเวลาได้ออกมาปุ๊บก็เหมือนท่อนไม้เหมือนเดิมไปแล้วจะทำได้แล้วก็มันจะเห็นว่าแยกกายแยกจิตได้ด้วยเพราะฉะนั้นแยกกายแยกจิตได้ก็แบบนี้แหละก็เหมือนจิตไปรวมที่หนึ่งที่ใดเวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่รู้จิตเจ็บตรงแผลได้บางทีก็ให้เขาเย็บแผลสดไปเลยไม่ต้องฉีดยาชายาสลบอะไรก็เย็บแผลได้เลยนะถ้าแผลไม่มากนะวันจะเห็นเองอันนี้พูดเพื่อเป็นแนวทางไม่ได้อวดอุตริอะไรทั้งนั้นก็พูดให้รู้ว่ามันทำได้จริงนะแล้วก็ที่พูดมานี่เป็นเรื่องของสมถะวิปัสสนาเป็นเรื่องของกรรมฐานดังนั้นพุทธเจ้าตัดแล้วมันอยู่แล้วให้ปฏิบัติด้วยเพราะนั้นต้องการให้เห็นพุทธเจ้าต้องการให้เห็นเลยเพราะนั้นเราต้องทำให้เห็นถ้าเห็นแล้วเราจะรู้ว่ามันใช่มันจริงแล้วจะถึงวังอ้อเนี่ยคำว่าวังอ้อเนี่ยคือศรัทธาเลยดังนั้นโยมจะพวกเราที่เดินเข้ามาในทางนี้มันถูกทางแล้วนะแล้วก็ที่โยมเข้ามาเพราะมันมีเหตุปัจจัยแล้วโยมเคยทำมาแล้วแหละเพราะนั้นกิจญาณเนี่ยมันทำข้ามภพข้ามชาติมาเลยเพราะบางทีคนก็ต้องทำหลายภพหลายชาติจนกว่าจะถึงนิพพานนะแต่โยมเดินมาแล้วแหละเพราะนั้นโยมถึงแน่นิพพานเนี่ยแต่ว่าอีกนานแค่ไหนก็นั่นจะตามเหตุตามปัจจัยเป็นปัจจตังของใครแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นแต่ว่าอย่าให้นิวรณ์ห้าเข้าแทรกอย่าไปท้อถอยบางคนบอกเอ๊ะทำมาตั้งนานแล้วทำไมไม่เห็นอารมณ์ฌานไม่เห็นปิติไม่เห็นสุขไม่เห็นเอกตาไม่เห็นอารมณ์สมาธิเลยบารมียังไม่ได้โยมทำบารมีต่อไปเพราะนั้นไปนึกถึงเรื่องบารมีเห็นไหมโยมเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเป็นอินทรีย์ได้จะเป็นพระได้เนี่ยมันต้องบำเพ็ญเห็นไหมโยมบำเพ็ญบารมีเพราะนั้นบารมี10อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างอาตมาบอกอย่างมีเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องเนกขัมมะเรื่องปัญญาเรื่องวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานะเมตตาอุเบกขานี่คือ10อย่างในบารมีบารมี10ทัศน์หรือว่าบารมีธรรมดาถ้าบารมีแบบ30ทัศน์ก็คือมีอุปบารมีเข้ามาใน10อย่างนี้แหละแต่ทำแบบอุปบารมีก็คือยอมเสียสละของรักยอมเสียสละลูกเมียของที่ตัวเองรักหรือว่ายอมเสียละอวัยวะแขนขานี่ให้ได้ในบารมี10อย่างเนี่ยเรียกว่าอุปบารมีพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระเวสสันดรเห็นไหมโยมสละหมดเลยสละทั้งลูกทั้งเมียสละหมดเลยให้ชูชกไปเมียนี้ก็ให้เทวดาพระอินทร์ที่ปลอมมาเป็นพราหมณ์มาขอก็นี่แหละเป็นอุปะแล้วก็อีกอันนึงคือปรมัตถะปรมัตถะบารมีเนี่ยก็คือบารมี10อย่างจะทำให้เป็นปรมัตถะคือยอมตายยอมเสียชีวิตให้กับบารมีทั้ง10อย่างนี่คือบารมี30ทัศน์นะที่พุทธเจ้าได้ปฏิบัติตอนที่เป็นกระต่ายชาติที่เป็นกระต่ายกระโดดให้เสือกินเลยนะเสือที่ตกไปในบ่อมีลูกด้วยขึ้นมาไม่ได้เสือจะกินลูกพุทธเจ้าก็เห็นก็กระโดดให้เสือกินเลยเสือกินเข้าไปก็มีพลังเพราะพุทธเจ้าเป็นกระต่ายโพธิสัตว์กระต่ายที่เป็นโพธิสัตว์บำเพ็ญมามากมีพลัง

เป็นกระต่ายก็จริงแต่มีแรงมากนะก็ทำให้เสือกระโดดขึ้นมาจากบ่อได้คาบลูกขึ้นมาได้หมดเลยดังนั้นนี่แหละโยมเป็นเรื่องของบารมีที่เป็นเรื่องของบุญนั่นแหละดังนั้นบุญกิยาวัตถุสิบก็ดีบุญที่เกิดจากการบำเพ็ญบารมีนี่ก็ดีเพราะฉะนั้นมันจะสั่งสมจนในที่สุดบารมีแก่กล้าใช่ไหมโยมอินทรีย์เขาเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้ามันก็จะทำให้เห็นเองดังนั้นบุญจะมาเกื้อหนุนเองนี่แหละนะเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานั่นคือมรรคมีองค์8ทำให้ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์นะสมถะทำให้มากทำให้เจริญนะแล้วจะเกิดปัญญานะเกิดสมาธิเองนะในที่สุดมันก็สมาธิเกิดแล้วเห็นว่ากายนี้จิตนี้ไม่ใช่ของเรากายร่างกายไม่ใช่ของเรามันก็เวลาสังโยชน์ตามที่กล่าวในโสดาปัตติมรรคนะนั่นคือเป็นสัมมาสังกปะสมาธิที่แล้วก็เป็นสัมมาสังกปะนั้นเป็นวิปัสสนากรรมฐานสัมมาสังกปะเดินคู่ไปกับธรรมของพระเจ้าปรมัตถปฏิปทานะคือเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นหมดจดสงบนิพพานนะก็เป็นนิพพิทาวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานแล้วมันจะเดินคู่ไปกับสัมมาสังกปะคือเป็นละสังโยชน์นั่นแหละมันจะไปเห็นไหมโยมว่าปรมัตถปฏิปทาก็ไปถึงนิพพานเป็นตัวสุดท้ายใน6ข้อส่วนสังโยชน์ก็10ข้อละอวิชชาในที่สุดเห็นไหมฮะเพราะละอวิชชาจบก็เป็นนิพพานเหมือนกันนี่แหละคือศีลสมาธิปัญญาคือเป็นอรรถังที่กรรมที่อาจจะมากล่าวว่าเป็นมรรคมีองค์8มันอยู่ในอริยสัจ4นั่นเองดังนั้นพระเจ้าให้พวกเราปฏิบัติเนี่ยในอริยสัจ4ตั้งแต่เกิดมาเลยเกิดมามีชื่อในพื้นบ้านก็นับถือศาสนาพุทธนับศีลธาตุพุทธก็ต้องรักษาศีลแล้วโตขึ้นมาก็ต้องรักษาศีลแล้วเนี่ยพุทธเจ้าให้เดินในมรรคตั้งแต่เราเกิดมาแล้วเพราะนั้นเราถือว่ามีบุญที่เมื่อกี้หลวงพ่อหลวงกฏก็บอกว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีบุญมากแล้วแต่มารู้ธรรมพุทธเจ้าเนี่ยมีบุญมากกว่าแล้วได้มาไปบัตรเพื่อที่จะให้พ้นทุกข์ที่เราทำอยู่นี่แหละเป็นบุญที่สุดนะเพราะนั้นเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วโยมใครที่มาแล้วทำแบบนี้ไม่ได้ก็เสียชาติเกิดก็เป็นขนโคไปหมดแล้วไปนอนเยอะแยะหมดแล้วใครที่มานั่งได้ปฏิบัติเพื่อทำให้มันรู้แจ้งเนี่ยแล้วก็ได้รับฟังธรรมต่างๆเนี่ยก็อันนี้แหละมันเป็นเขาโคมีเขาสองเขามีขนเต็มไปหมดอันนี้เป็นเหตุปัจจัยของแต่ละคนว่ากันไม่ได้แล้วเพราะมันจะเป็นเรื่องของเขาเรียกมีเหตุปัจจัยนั่นแหละทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่กุศลกับอกุศลนั่นแหละที่มันทำให้เป็นไปดังนั้นก็ถ้าเราเข้าใจแบบนี้มันจะจิตเป็นสมาธิแบบด้วยการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นโยมปฏิบัติสำคัญที่สุดสมถะนี่แหละทำเข้าไปเดี๋ยวมันจะเกิดอินทรีย์พละตามที่กล่าวมันจะพยายามทำสมาธิให้เกิดเองในที่สุดนะถ้าเราทำสมถะได้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติก็ขอให้บุญกุศลที่เราได้ตั้งมั่นตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ขอให้เป็นพละปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้พวกเราได้รู้ถึงธรรมเข้าถึงธรรมรู้ทุกข์เห็นทุกข์ดับทุกข์จนถึงพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ

ญาณคือความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นในระหว่างแห่งความสงบเป็นต้นว่าญาณระลึกชาติได้ญาณรู้จักเหตุการณ์ในอดีตญาณรู้จักเหตุการณ์ในอนาคตรู้จักวาระจิตความนึกคิดของบุคคลอื่นเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิชาน่าอัศจรรย์ทีเดียวแต่ถ้าหากว่าหลงและติดอยู่ในญาณเหล่านี้แล้วจะทำให้เกิดความเนิ่นช้าในการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่อริยสัจธรรมจากพระธรรมคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟัง

เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติผู้ปฏิบัติธรรมเรื่องการมาเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าการมาเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องอุทิศตัวเองคือการเป็นผู้บวช

การมาเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องอุทิศตัวเองคือการเป็นผู้บวชถือว่าได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าคนสมัยก่อนคำว่าญาติเนี่ยถือว่าเป็นสายสัมพันธ์อันสำคัญคือเขาอยากเป็นญาติกันคนสมัยนี้ไม่ค่อยมีญาติแล้วก็ไม่อยากเป็นญาติกันเพราะคำว่าญาตินี่กลัวมาเบียดเบียนกันคือคนสมัยนี้ถือว่าการเป็นญาตินั้นไม่สำคัญแต่สมัยพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าการมีญาติเนี่ยเป็นการเกื้อกูลทำให้อยู่เย็นเป็นสุขสมัยก่อนเวลาสร้างบ้านก็จึงสร้างเป็นหมู่บ้านอย่างคนอินเดียเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวเมืองอินเดียเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอินเดียเนี่ยเป็นคนมีญาติมีตระกูลมีวรรณะถ้ามาเมืองไทยเนี่ยคนไทยมีตระกูลก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยมีญาติเหมือนคนอินเดียแล้วก็ไม่มีวรรณะเหมือนคนอินเดียเราไปดูที่เมืองอินเดียเนี่ยบ้านหนึ่งเนี่ยมีหมู่บ้านอย่างน้อยก็500หลังคาพันหลังคาเป็นร้อยเป็นพันนี่เป็นเรื่องธรรมดาเขาไม่ได้อยู่กระตุกกระต๊อบคนเดียวคนเดียวไม่มีใครไปอยู่คนเดียวเราจะดูคนอินเดียคล้ายคนภาคเหนือคนภาคอีสานหรือคนจีนคนจีนนี่ไปทาง12ปันนาไปโน่นก็คนจีนก็อยู่เป็นหมู่บ้านคืออยู่ด้วยกันหมู่มากเนี่ยกันได้หลายอย่างเวลามีโจรขโมยเวลามีเหตุเพศภัยเวลาเกิดศึกสงครามเวลาไฟไหม้เวลาน้ำท่วมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาเกิดความเดือดร้อนเนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยจะช่วยกันพรึบพรับแก้สถานการณ์ได้ตกแต่นั้นจึงว่าเกียน500เล่มสมัยก่อนเดินทางเนี่ยเกียน500เล่มใครไปเดินเล่มเดียวก็โดนจับฆ่าตายโดนโจรจับเอาเกียนไปเอาของไปอย่างน้อยก็ต้องร้อยเล่มหรือ500เล่มจึงสู้กับโจร500ได้คนสมัยก่อนเนี่ยไปรวมคนที่ไหนไปก็ต้องเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันที่ไม่มีไส้ศึกไม่มีคนข้างนอกเข้ามาถ้าเราศึกษาพุทธศาสนาจะรู้ว่าการเป็นญาติเนี่ยถือว่าอุปถัมภ์จนสำเร็จทำให้คนเราไม่มีความเดือดร้อนเพราะญาติช่วยกันอันนี้พอมากล่าวถึงเรื่องการเป็นญาติพุทธเจ้าเนี่ยสมัยก่อนถ้าใครได้เป็นญาติพุทธเจ้าถือว่าบุคคลนั้นเป็นคนเจริญเพราะว่าคนเป็นญาติพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าไปที่ไหนแล้วคนนับหน้าถือตาคนนิยมชมชอบว่าคนดีคนดีเนี่ยจึงเป็นญาติพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่คนดีไม่พุทธเจ้าทำไมเป็นญาติหรอกแต่ตอนนี้จะเป็นญาติพุทธเจ้ายังไงบอกว่ามีอย่างเดียวคือต้องออกบวชแม้แต่พระเจ้าอโศกเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินสร้างเจดีย์ต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยบำรุงพุทธศาสนาสร้างเจดีย์ต้อง 80,000 กว่าองค์

จุบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุถามพระอรหันต์สมัยนั้นพระอรหันต์สมัยพระเจ้าอโศกพระอรหันต์ต้อง 7-8 หมื่นรูปที่เข้ามาคัดเลือกทำสังฆทานพระอรหันต์เป็นหมื่นๆนะโยมคนสมัยก่อนนั้นทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นเขารู้ว่าการเป็นญาติกับพุทธเจ้านะถือว่าไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ตกต่ำพระเจ้าทรงทำบุญมากก็มาถามพระอรหันต์ว่าข้าพเจ้าเนี่ยโยมเนี่ยทำบุญมากมายเนี่ยได้เป็นญาติพุทธเจ้าหรือยังชื่อว่าได้เป็นญาติกับพุทธเจ้าหรือยังดูสิเป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยมีทุกอย่างใครๆก็อยากเป็นญาติกับเจ้าแผ่นดินใครๆก็เคารพใครๆก็นับถือเพราะพระเจ้าโศกเนี่ยมีเป็นพระเจ้ามหาราชที่ปกครองอินเดียทั้งหมดทุกแคว้น16แคว้นซึ่งเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่มากธรรมดาอินเดียเนี่ยปกครองไม่ได้หรอกเพราะมันมีต้อง16กษัตริย์ใหญ่กว่าประเทศเราต้อง20กว่าเท่าใหญ่กว่าประเทศเรานี่20กว่าเท่าคนเขาเป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านหรือตอนทุกวันนี้ก็ตกเป็นพันล้านพระเจ้าโศกยังอยากเป็นญาติพุทธเจ้าเลยพระอรหันต์บอกว่ายังไม่ได้เป็นญาติหรอกบอกแล้วจะทำอย่างไรจึงได้เป็นญาติพระองค์ต้องบวชจึงจะได้เป็นญาติโอ้โยมเป็นข้าราชการโยมเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองบ้านเมืองบวชแล้วใครก็ปกใครจะมาดูแลบ้านเมืองโยมบวชไปได้โยมต้องทำราชการทำหน้าที่นี้ก็บอกถ้าพระองค์ไม่บวชก็ต้องให้ลูกบวชจึงจะเป็นญาติก็เลยไปถามลูกสาวลูกชายว่าอยากบวชไหมลูกพ่อทำไมพ่ออยากเป็นญาติกับพุทธเจ้าทำบุญมามากมายแต่ไม่ได้เป็นญาติก็ไม่ดีใจไม่ปลื้มใจเกิดมาทั้งชาติเลยอยากไม่ชื่อว่าเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าสักครั้งในชีวิตนี้จะตายก็ไม่ว่าลูกสาวก็บอกว่าลูกชายลูกสาวบอกว่าลูกก็อยากบวชอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่กล้าร้องขอพระบิดาพระเจ้าโศกเป็นพระเจ้าที่ดุร้ายมากสมัยก่อนที่ยังไม่เข้านับถือพุทธเจ้ายังไม่ถึงพระอรหันต์เนี่ยไปทำศึกสงครามไปฆ่าคนตายเป็นแสนลูกคนไหนก็ดีน้องคนไหนก็ดีสงสัยก็ฆ่าหมดไม่เอาไว้เลยถึงกับควักลูกตาก็มีเป็นคนที่ใจเด็ดมากแต่ว่าฆ่าให้หมดนะเอาตัวเองเป็นใหญ่คนเดียวแต่พอมาเข้าถึงพุทธศาสนาก็หยุดแต่ก็สร้างวัดจ้างวัดนิมนต์พระอรหันต์มาบำรุงวัดมาทำสังฆทานก็ลูกสาวลูกชายก็ขอบวชยกบวชเสร็จแล้วก็ไปถามพระอรหันต์พระอรหันต์บอกเป็นญาติแล้วเป็นญาติพระพุทธเจ้าแล้วลูกชายก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ลูกสาวก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์สมัยก่อนบวชนั่นก็สำเร็จกันมากคือคนบวชสมัยก่อนคือทิ้งสมบัติเป็นคือมองว่าสมบัติภายนอกเนี่ยตายแล้วเอาไปไม่ได้ก็จะไม่เสียดายอะไรร่างกายก็ไม่เสียดายสมัยก่อนนี้เขาไม่ได้เขาคิดเป็นเขามองอะไรออกทะลุปุพงว่าโรคนี้ไม่เที่ยงโรคนี้ไม่จีรังยั่งยืนอยู่ได้ไม่นานกายเรานี่ก็ควรแต่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายในที่สุดเขามองเห็นธรรมะมองเห็นอนิจจังไม่เที่ยงมองเห็นความทุกข์ในกายตัวเองต
ทุกข์ในความคิดตัวเองแล้วก็มองเห็นว่าโรคนี้ไม่มีอะไรจะยึดมั่นถือมั่นได้เป็นตัวเราตัวเขาเห็นเป็นอนัตตาก็ต้องการพ้นทุกข์ต้องการไม่มากลับมาเกิดในนรกเกิดในสวรรค์คือกลัวความเกิดเป็นทุกข์ดังนั้นพระเจ้าโศกจึงเป็นญาติพุทธเจ้าเพราะลูกบวชตัวเองไม่มีโอกาสบวชดังนั้นจึงว่าสมัยนี้คนไทยโดยจึงได้มาบวชพอตั้งแต่พุทธศาสนาเข้ามา 2,000 กว่าปีเนี่ยคนไทยก็ถือบวชพอครบ20ก็บวชเพราะต้องการเป็นญาติกับพุทธเจ้าแต่ผู้หญิงก็ถือบวชเป็นภิกษุณีทุกวันนี้ไม่มีก็บวชเป็นเนกขัมเป็นแม่ชีก็ถือว่าเป็นญาติศีลเนี่ยเป็นญาติคนเราเนี่ยจะคบกันเนี่ยต้องมีศีลถ้าเราเป็นญาติกันเนี่ยในสายเลือดก็จริงแต่เราไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็ถือว่าไม่ใช่ญาติเป็นญาติแล้วแย่งสมบัติกันเป็นญาติแล้วอิจฉากันเป็นญาติแล้วลักขโมยกันเป็นญาติแล้วเบียดเบียนกันให้เดือดร้อนก็ถือว่าไม่ใช่ญาติก็ต้องตัดญาติขาดมิตรกันไม่เผาผีไม่มองหน้ากันก็เพราะว่าถือว่าเป็นญาติแล้วไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเบียดเบียนกันก็ตัดญาติขาดมิตรกันสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นไปสมัยก่อนนั้นวิ่งหาญาติเป็นอะไรทีก็โอ้ยบอกหาญาติกันจะบวชทิ้งจะทำบุญอะไรทิ้งอ่ะบอกญาติมารวมญาติกันแล้วก็วิ่งหาเพื่อนหามิตรดีสมัยก่อนนี่เวลาทำงานเกี่ยวข้าวหรือดูนาอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนเยอะก็ไปเจอถูกใจก็สมาทานเป็นเพื่อนผูกข้อมือกันจิ้มน้ำพริกน้ำเกลือแล้วก็เอาน้ำพริกน้ำเกลือนั้นคาดคอคาดมือว่าถ้าทรยศทางหลังก็จะต้องถูกตายด้วยคมหอกคมดาบก็จะมีเพื่อนกันเยอะสมัยก่อนด้วยสัจจะคือมาจากพุทธศาสนาถือว่ามีมิตรดีเพียงคนเดียวดีกว่าคนชั่วเป็นร้อยๆคนที่อยู่ใกล้มีมิตรดีเพียงคนเดียวเนี่ยมีกับคนชั่วต้องร้อยคนพันคนทีนี้พระพุทธเจ้าจึงว่าการที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าได้ทำจิตได้อบรมจิตได้อบรมจิตตัวเองให้เข้าไปสู่หลักธรรมคือความสงบอันเป็นตัวสติอันเป็นตัวสมาธิอันเป็นตัวองค์ปัญญาประกอบด้วยการพิจารณาเป็นคือคนบวชเนี่ยมีสติรู้ตัวเองพิจารณาตัวเองเป็นมองทำตัวเองว่าตัวเองทำดีก็เห็นผลดีสบายใจมองเห็นว่าตัวเองทำไม่ดีคิดไม่ดีก็เห็นผลเกิดขึ้นความทุกข์ใจโดยการใช้สติสมาธิพิจารณาเห็นธรรมที่ใจตัวเองก็จะค่อยๆละบาปก็คือละความคิดที่ไม่ดีเพราะมองเห็นธรรมคือความคิดที่หยาบในอดีตที่ทำมาคือเกลียดเขาโกรธเขาพยาบาทเขาอิจฉาเขาปองร้ายเขาพูดจาหยาบคายให้ร้ายเขาล้วนแต่เรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจตัวเองก็จะรู้สึกว่านี่นั่นเป็นบาปในใจก็เห็นจิตเหล่านี้เกิดขึ้น
อยู่เนืองๆตลอดทั้งอดีตและปัจจุบันก็พยายามละอารมณ์ที่อารมณ์จิตพวกนี้ที่ไม่ดีนี่ให้มันออกไปไม่อยากกลับมาคิดเหล่านี้แล้วก็ได้เห็นอารมณ์ซึ่งเป็นธรรมเห็นความดีใจเห็นความสบายใจเห็นทานที่ทำแล้วเกิดความสุขเห็นศีลที่รักษาแล้วเกิดความสงบเกิดความเย็นใจเห็นสมาธิตัวเองฝึกปฏิบัติภาวนานั้นรู้สึกว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ธรรมจิตเราก็เบาสบายมีความสงบสุขเป็นอารมณ์ก็รู้จักว่าจิตของเราเนี่ยมีความสงบสุขด้วยการเจริญสติเจริญสมาธิปัญญาไม่ให้เราวอกแวกไปคิดอะไรมากมายคือประคับประคองจิตจนเป็นก็รู้ว่าจิตเตสังกริเตหรือจิตติเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยก็นำความสุขเมื่อจิตไม่สงบก็นำความทุกข์ที่ว่าจิตจุติจุตังอรหังจุติคือจิตเข้าไปถึงความเป็นพระเมื่อไรจิตก็จะสบายถ้าจิตไม่เป็นพระจิตไปคิดอะไรที่มันหยาบคายจิตก็จะเศร้าหมองไม่มีความสงบสมัยพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าสอนให้คนดูจิตตัวเองเห็นพิจารณาจิตตัวเองเห็นเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีปัญญารู้เร็วพอไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากจิตเขาสงบได้ง่ายก็เหมือนน้ำใสๆเนี่ยน้ำใสๆมันสะอาดเนี่ยมองไปก็เห็นเงาเอามากินเอามาอาบได้อย่างชื่นใจจิตคนก็เหมือนน้ำใสอ่ะที่สงบก็เหมือนน้ำใสถ้าไม่สะอาดมันก็ขุ่นสกปรกไปดูแล้วก็ไม่สบายเอามาใช้ก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้อาบก็ไม่ได้เข้าใกล้ก็ยังไม่ได้เป็นพิษไปอีกฉะนั้นจึงว่าการมาบวชก็คือการมาฝึกจิตอบรมจิตโดยตรงไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องจิตโดยตรงพุทธศาสนาจึงว่าพุทธศาสนาในธรรมะของพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ที่ศาสนาทั้งหมดเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากจิตที่บริสุทธิ์จิตที่มีศีลโดยการประพฤติปฏิบัติศีลเช่นเราได้สมาทานแล้วตอนนี้โดยการฝึกสมาธิเข้าฌานเข้าถึงความดับเช่นให้เกิดความสงบเป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งเป็นอุปจาระอัปปนาหรือฌานเป็นปีติทำจนจิตเข้าเป็นวิตกวิจารปีติได้เกิดความเอิบอิ่มเบิกบานใจเกิดความสุขรื่นเริงบันเทิงใจแล้วเกิดความสงบเฉยเย็นอันนี้ถือว่าการมาฝึกจิตต้องให้ได้อารมณ์พวกนี้กลับไปหรือมีอยู่ในใจตัวเองย่อมเกิดความสุขกับผู้ปฏิบัตินี่ถือว่าเป็นคนที่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ธรรมะเป็นญาติเราเป็นมิตรเราธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจของเราดังนั้นจึงว่าทำอย่างไรทำอย่างไรเราจะฝึกจิตของเราให้มันเป็นได้เพราะจิตของเราเนี่ยเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาคิดอะไรแต่เรื่องชาวบ้านคิดแต่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องแต่ทำมาหากินเอาแต่เรื่องความห่วงความรักความชังความผูกพันที่มันเหนียวมาก
ไม่ค่อย

ตัดเท่าไหร่คือว่าตัดไม่ออกดังนั้นถ้าเรามาเจริญธรรมตรงการรู้จิตใจของเราเนี่ยก็จะตั้งใจได้เพราะจิตเราก็จะละนิวรณ์5ได้ความง่วงก็จะหายไปเพราะปีติมันเกิดเพราะความเพียรมันเกิดเวทนาดับไปเพราะความอดทนเขาเกิดความพุ่งสั้นดับไปเพราะความสงบเกิดความฟุ้งซ่านลำคาญใจหดหู่ท้อถอยก็จะมีความเพียรมีศรัทธามีสติมีสมาธิมีอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นในใจตัวเองมากขึ้นจนไปมองเห็นกายกับจิตตัวเองจนเห็นชัดเหมือนกับเราเห็นชัดในลมหายใจของเราชัดในลมหายใจเข้าชัดในลมหายใจออกอันนี้ถือว่าสติเกิดขึ้นแล้วความหลงได้ถูกทำลายไปแล้วอวิชชาความไม่รู้ตัวเองได้ถูกทำลายไปด้วยสติเพราะเราได้เห็นลมหายใจชัดแล้วถ้าลมหายใจยังไม่ชัดที่ถือว่าอวิชชายังครอบงำอยู่เรายังหลงยังมองตัวเองไม่ออกยังนึกไม่ออกว่าตัวเองหายใจอย่างไรในลมหายใจไม่ชัดใจยังเลื่อนลอยสับสนวุ่นวายยังจับไม่ต้นทนปลายไม่ได้ดังนั้นจึงว่าอันนี้เราก็ต้องเข้ามาหาทางใจจนเห็นจิตเห็นกายชัดขึ้นชัดขึ้นก็ต้องมีอุบายมาที่นี่ต้องมีอุบายในการประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ท่านแนะนำหรือก็หัดพิจารณาเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาพิจารณาจนเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเนี่ยซึ่งเป็นความจริงอันเนี้ยไปมองเห็นหรือไปพิจารณาเห็นโครงกระดูกหรือเห็นตับไตไส้พุงของเราก็ไปเห็นเรื่องกายถ้าไปเห็นเรื่องจิตก็เป็นตัวสติกับปัญญาไปเห็นความคิดดีคิดชั่วชอบไม่ชอบสงบไม่สงบนี่ก็ถือเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติแต่ถ้าไปเห็นด้วยการไม่เห็นกายเห็นกายตัวเองพิจารณาเห็นกายตัวเองว่าเป็นของไม่งามไม่สวยเป็นของไม่จีรังยั่งยืนถือว่าเป็นการเจริญ การพิจารณาให้เกิดปัญญาจะเห็นไม่เห็นแต่เราก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาจนรู้ได้เข้าใจได้แล้วก็จะฟังธรรมะครูบาอาจารย์เข้าใจว่าธรรมะทั้งหมดทั้งมูลเนี่ยเราเข้าใจเพราะเราก็ทำได้เราก็เห็นได้เราก็รู้ได้ไม่ใช่เรามาบวชเอาบุญแล้วก็ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่สงบไม่รู้สติควบคุมไม่อยู่เหมือนคนบวชเด็กเกินไปเด็กเกินไปมาบวชมันก็ไม่รู้3ขวบ4ขวบ5ขวบมันก็ไม่รู้มันต้อง7ขวบขึ้นไปจึงจะรู้ปฏิบัติเด็กเกินไปก็ไม่รู้แก่เกินไปก็ไม่รู้หลงอายุมากความจำไม่มีพระบอกให้ทำอะไรก็จำไม่ได้มาบวชเฉยๆแต่ไม่สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้ดูลมหายใจก็ไม่ได้ภาวนาอะไรก็จำไม่ได้จะเป็นเกสาก็ไม่ได้โรมาก็ไม่ได้นักขาก็ไม่ได้ทันตาก็ไม่ได้ตะโจก็ไม่ได้ภาวนาองค์ธรรมจะข้อเดียวก็ไม่ได้อันนี้เรียกว่าแก่เกินไปไอ้ที่แก่เกินไปไม่ใช่ไหวแก่ไม่ใช่ร่างกายแก่จิตใจมัน

หลงซะแล้วมีอวิชชาครอบงำซะแล้วภาวนาไงก็ไม่รู้ก็มันหลงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ถือว่าชีวิตเราเนี่ยได้ความหลงไปได้แค่ฐานได้แค่ศีลศีลก็ไม่สมบูรณ์ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาไม่ได้ก็ไม่สามารถจะเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าได้จึงว่าต้องเป็นพุทโธผู้รู้คุณพุทโธผู้ตื่นเราต้องยึดหลักพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจให้เราเห็นพุทโธไว้เป็นอารมณ์ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าทำอะไรไม่ได้ก็ให้พุทโธไว้เป็นอารมณ์หายใจเข้าก็พุทให้เยอะหายใจออกก็โธไว้เป็นอารมณ์อันนี้ก็ค่อยๆหายหลงไปเองก็ช่วยได้พยุงจิตขึ้นตื่นขึ้นแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นฉะนั้นเรื่องการทำใจให้เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยเป็นเรื่องทำยากก็จริงแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติหรือนักบวชเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาฝึกตรงนี้ให้ได้ภายใน1วัน2วัน3วัน7วันก็ต้องเพียรทำให้รู้อารมณ์เดียวธรรมะมีหนึ่งเดียวธรรมะมีไม่มากจะพูดอะไรก็ทูตพระไตรปิฎกทั้งเล่มก็คือมาเหลืออารมณ์เดียวไม่คิดมากไม่โกรธมากไม่เกลียดมากไม่ชังมากคือให้ลดน้อยถอยลงไปเหลือแต่อารมณ์เดียวเอตคตาคืออุเบกขาหรือถ้าเราจะพูดในด้านปัญญาก็ต้องเห็นกายเห็นเวทนาเวทนาก็ต้องยกจิตขึ้นพิจารณาจึงเห็นกายก็ต้องยกจิตขึ้นพิจารณาจึงเห็นเขาเรียกวิตกวิจารยกจิตขึ้นพิจารณากายนั่งกายนอนกายเดินกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะยกจิตขึ้นพิจารณากายวิตกวิจารพิจารณากายเห็นกายเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่เน่าเปื่อยได้เห็นสติอยู่ในกายเวทนาก็ยกจิตขึ้นสู่เวทนาเวลาอารมณ์ไม่ดีชอบใจก็รู้ว่านี่สุขขเวทนาไม่ชอบใจนี่รู้ว่าทุกขเวทนาชอบใจแต่ไม่ชอบใจดับไปนี่รู้ว่าอุเบกขาเวทนาเกิดก็รู้อารมณ์ตัวนี้ว่าจิตเรามีอุเบกขาเกิดขึ้นเป็นเวทนาเสวยอยู่เสวยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยมีอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่บุคคลมีโมหะแล้วก็ไม่เห็นเวทนา3ถูกเวทนาปิดบังไม่เห็นทั้งที่มีอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนเราจึงเสียใจโดยห้ามไม่ได้จึงดีใจโดยห้ามไม่ได้จงทุจนทุกข์ใจจนห้ามไม่ได้เพราะไม่รู้จักอารมณ์ธรรมตรงนี้เพราะสติไม่ได้ยกจิตขึ้นมาพิจารณาคนคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยคิดตลอดวันตลอดคืนไม่เคยรู้จักความคิดตัวเองจะเป็นรักโลภโกรธหลงก็ไม่เคยเห็นตัวเองเรียกว่าไม่เห็นจิตตานุปัสสนาไม่เคยยกจิตขึ้นพิจารณาจิตตัวเองไม่เคยตามดูจิตตัวเองภายในจิตตัวเองว่าคิดอะไรเพราะสมาธิไม่มีสติไม่มีก็ไม่มองเห็นจิตตัวเองก็เรียกว่าไม่เข้าใจในจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาไม่ได้ยกจิตขึ้นวิตกวิจารขึ้นพิจารณาจิตภายในจิตตัวเองเรียกว่าไม่รู้จักเจ้าของรีดนมโคแต่ไม่ยอมกินนมโคเอาไปให้คนอื่นกินหมดเหมือนบุรุษที่ปฏิบัติธรรมเอาจิตไปคิดถึงเรื่องครอบครัวคิดถึงเรื่องคนอื่นไม่มีเวลามาดูจิตตัวเองเลยก็เรื่องมันมีนมโคแต่ไม่ได้ริมรสนมโคเอานมโคไปให้คนอื่นก็ไม่รู้จักรสชาติของความสุขความสงบที่ใจไม่เข้าใจธรรมะ
จึงไม่เห็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาจิตของเรายังไม่รู้เลยจะไปรู้ใครก็ไม่มีทางสงบแน่นอนเพราะไม่เคยรู้จักตัวเองก็เห็นแต่โคเห็นแต่นมรู้ว่าเราคิดแต่เราไม่รู้ว่าคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยเพราะไม่มีสติตามดูความคิดตัวเองในอิยาบถ4เมื่อเรารู้จักจิตตานุปัสสนาปฏิปทาเห็นความไม่เที่ยงของจิตอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วก็เป็นธรรมานุปัสสนาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับเป็นอนิจจลักษณะตลอดเวลาก็เป็นธรรมานุปัสสนายกอะไรขึ้นมาก็พิจารณาเป็นธรรมหมดพิจารณาให้เห็นเป็นธรรมชาติหมดเห็นตามความจริงหมดไม่มีความหนีความจริงไปไม่พ้นคนเราเกิดมาแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีความจริงไปให้พ้นเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ไม่กังวลใจเพราะรู้เลยว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคนที่ได้เปรียบก็คือคนที่น่าจะดีใจคือคนที่มาบวชเรียนรวมแล้วคนที่มาบวชเรียนเนี่ยได้ไปเท่านี้เองคนที่ได้สร้างบุญกุศลไว้เนี่ยควรจะดีใจคนที่จะร้องไห้คือคนที่ไม่มีเวลามาบวชมาเรียนมาประพฤติปฏิบัติไม่เคยมารู้กายเวทนาจิตธรรมไม่เคยมารู้เรื่องความสุขสงบทางใจทั้งที่จิตใจเจ้าของก็มีอยู่เขาก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ถือว่าเขาเกิดมาแล้วเขาไม่ได้เอาอะไรไปแผ่นดินเขาหอบไปไม่ได้เงินทองแก้วแหวนอันนี้ก็เป็นกระดาษเป็นโลหะเป็นของสมมุติทั้งหมดเสื้อผ้าผ่อนท่อนสบายเพชรนินจินดาก็เป็นของสมมุติทั้งหมดของพวกนี้ก็เป็นดินทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ของเราแต่เรามาสมมติว่าเป็นของเราแต่ที่จริงแล้วไว้แต่ร่างกายเราก็เอาไปไม่ได้เราก็คิดว่าเป็นของเราที่สุดแล้วเราก็ถูกเผาฝังจะรู้ก็โน่นเนี่ยเราไม่มีลมหายใจลมสุดท้ายเราจึงรู้ว่าโอ้เรานี่ได้แค่นี้หรือจะตกใจจะกลัวก็ตอนหมอบอกว่าไม่มีทางรอดแล้วหรือเราก็รู้ตัวเองว่าเราคงไม่หายแล้วโรคนี้เราคงต้องตายตัวเราจะเป็นตัวบอกเองว่าเราต้องตายเราต้องจากลูกจากหลานจากโรคนี้แล้วเมื่อพิจารณาแล้วจะรู้เลยว่าเราต้องลาแล้วนะร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจริงๆหรือเนี่ยเราตายจริงๆหรือเนี่ยพอเราจะตายมันจะมีอาการบอกตัวเองว่าเราตายแล้วหรือถ้าคนที่ทำความดีก็จะวางเฉยว่าเราสบายแล้วต่อไปนี้เราจะทิ้งสมบัติภายนอกจะเอาแต่สมบัติภายในไปแต่ถ้าคนยังไม่คิดถึงว่าตัวเองจะตายจะอายุเท่าไรก็สุดแล้วแต่จะ80 100ถึง100ก็จะตกใจว่าฉันไม่อยากตายหรือฉันจะต้องตายแล้วเนี่ยฉันจะต้องทิ้งทุกอย่างหรือเนี่ยฉันต้องไปจากโลกนี้เหรอฉันจะไม่เห็นหน้าใครด้วยเหรอก็จะมามองถามตัวเองปัญหาก็จะถามตอบบางทีก็ตอบได้ถ้าคนไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติก็จะตอบไม่ได้ก็จะหลงงมงายว่าทำไมจะต้องมาตายเรายังไม่อยากตายเรายังไม่อยากเจ็บก็จะดิ้นทุรนทุรายกระสับกระส่ายพยายามจะหายใจให้อยู่ได้ไอ้คนที่ทุรนทุรายไขว้คว้ากระเสือกกระสนร้องคนกลางนั่นแหละพวกประเภทที่ยังไม่อยากหมดลมหายใจก็จะทุกข์ทรมานยันตายน่าสงสารพวกนั้นแต่เขาไม่ได้สงสารตัวเองมาก่อนแต่พวกที่มีคำตอบก็บอกถึงเวลาแล้วเลยเอาตายก็ตายเพราะเราก็เตรียมตัวมาพอแล้วยังไงก็ต้องตายก็
ก็ทำใจได้พวกนี้ก็จะไปดีพวกที่ทำใจได้พวกที่ทำใจไม่ได้เนี่ยมากกว่าก็จะเสียใจตายไม่เต็มใจตายเป็นเรื่องพวกสัมภเวสีตายแล้วก็ยังมาวนเวียนอยู่ตามบ้านเรือนมาเดินบางครั้งถ้าจิตคนไหนมีญาณสัมผัสก็จะเห็นว่าญาติเรายังเดินใส่เสื้อผ้าอยู่ชุดนั้นชุดนี้บางทีเขามาเข้าขวัญไม่มีผ้านุ่งบ้างหิวบ้างอะไรเงี้ยนี่พวกประเภทที่ไม่ได้ดูลมหายใจไม่ได้เตรียมตัวตายมากมายถึงว่าวิญญาณทั้งหลายที่ว่ายังทำไมคนมาเกิดกันมากมายที่จริงวิญญาณทำไมไม่ไปไหนก็คนยังไม่หมดกิเลสคนยังห่วงบ้านอยู่ก็กลับเกิดอีกกลับมาตายอีกกลับมาเข้าร่างใหม่เรื่องนี้เราก็เป็นเรื่องที่มองไม่เห็นแต่พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราก็จะเชื่อเองเราก็จะมีปัญญามีความเชื่อ 100% เชื่อว่าอย่างนี้ที่พุทธเจ้าสอนใช่อย่างนี้ที่พุทธเจ้าสอนอย่างนี้ที่ครูบาอาจารย์สอนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องนิพพานพอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปกิเลสมันน้อยลงก็จะความเชื่อองค์ตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราจากคนที่ไม่เชื่อเนี่ยก็จะเชื่อจากคนที่ไม่เคยปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติแล้วก็จะเห็นเรื่องจริงอย่างนี้เราต้องเอามาคิดเราวัยนี้แล้วทุกคนตายก่อนเราไปต้องเยอะใช่หรือไม่ลูกหลานญาติพี่น้องตายไปต้องเยอะเราเผาไปต้องหลายคนจนนับไม่ถ้วนแล้วเราล่ะเรายังอยู่เนี่ยเรายังมีบุญอยู่ใช่ไหมที่เราได้มาบวชวันนี้เรายังมีบุญอยู่ใช่ไหมไอ้พวกที่ตายก่อนเรานะอายุก็น้อยกว่าเราเขาลูกเขาหลานมันหมดบุญแล้วใช่ไหมมันหมดบุญมันไม่ได้คิดอย่างตอนนี้มันได้คิดอย่างเราบ้างหรือเปล่าตอนมันจะตายตอนมันเป็นมนุษย์มันได้คิดมั่งหรือเปล่าว่าสมบัติเอาไปไม่ได้ร่างกายก็เอาไปไม่ได้มันคิดหรือเปล่ามันรู้เรื่องลมหายใจบ้างหรือเปล่ามันรู้เรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานบ้างหรือเปล่ามันรู้เรื่องอนิจจังทุกขังบ้างหรือเปล่ามันตอบตัวเองได้หรือเปล่าว่าตัวเองสงสัยอะไรว่ากูจะต้องตายแล้วหรือกูจะต้องไปไหนเนี่ยไอ้ลูกหลานทั้งหลายมันตายไปแล้วเพื่อนทั้งหลายมันตายไปแล้วก็มากมายแล้วมันตายไปไหนมันทำยังไงที่มันตายมันสุขหรือมันทุกข์ไอ้ที่เราเผาเราฝังมันไปหลายๆคนน่ะมันเป็นยังไงเนาะมันยังไม่ถึงตาเราก็ไม่รู้คนที่ตายไปก่อนเรานั่นนะมันก็เป็นผีไปหมดแล้วมันก็เป็นสางไปหมดแล้วบางคนก็อาจจะไปดีบางคนก็อาจจะไปนรกก็มีบางคนก็อาจจะกลับไปเกิดสัตว์เดรัจฉานก็มีแต่ทุกคนก็เวลาตายก็พยายามเอาพระไปสวดกันขอให้มันไปสุคติเถอะแต่มันไปหรือเปล่ามันไปตามที่พระสวดหรือเปล่าตามที่พวกเราดุษฎีให้มันหรือเปล่าถ้ามันไปสุคติอย่างที่เขาบอกมันก็ดีนะไอ้เขาบอกนั้นมันไม่ไปนะปากมันพูดได้แต่ใจมันไม่ไปเหมือนอย่างที่คนสมัยก่อนหาหอยกินหาหอยขายไม่มีอะไรก็ไปหาหอยหาปู
แต่อาจจะตายเขาบอกย้ายอรหังนะ

ใหม่ๆก็อรหังนะเขาก็ลืมหมดเป็นอรหอยอรหอยอรหอยยันหมดลมอย่างอรหอยอยู่เลยมันจะเอาอรหังพระอรหันต์ไปในใจไม่ได้เขามีแต่หอยอยู่เต็มหัวใจก็ไม่ได้ฝึกนี่ไม่ได้บวชไม่ได้ไปญาติกับพุทธเจ้าจะนึกถึงพุทธเจ้าได้ยังไงก็เพราะมันไปนึกถึงบาปที่ตัวเองทำไว้มากกว่าทำครั้งหนึ่งมันก็ไม่ลืมนะบาปเนี่ยถ้าผิดศีลห้าข้อเนี่ยมันไม่ลืมนะแต่ตัวใหญ่ๆมันไม่ลืมหรอกแต่ตัวเล็กๆมันก็พอจะลืมไอ้เศษตะตังนั้นมันพอถ้าตกหล่นมันก็ไม่เสียดายถ้าได้มันก็ไม่ดีใจแต่ถ้าไอ้แบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์หมื่นมันตกมันก็เสียดายได้ก็ดีใจก็เหมือนบาปนั่นแหละเหมือนบุญนั่นแหละมันก็ติดใจอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องอื่นเลยที่เราของเราทั้งนั้นปัจจตังรู้เฉพาะตนมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเราทั้งนั้นเลยเราก็ควรศึกษาตรงนี้ให้มันรู้จริงซะก่อนเพราะคนเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรที่พุทธเจ้าท่านบอกคนเราไม่รู้ภายใน7วันนี่แหละฉันก็ไม่รู้จะตายวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปยันถึงวันจันทร์นึงเนี่ยต้องตายสักวันนึงละตายภายใน7วันภายตายภายใน12เดือนก็ไม่มีใครหนีตายคนนะเพราะเราเห็นแล้วเห็นถ้าเราไม่เชื่อเราก็ต้องย้อนกลับไปดูอย่างที่เราคุยกันมาว่าเราเผาไปหลายคนแล้วเด็กกว่าเราลูกหลานเราบางคนเนี่ยเผาลูกเผาหลานจนหมดก็มียังไม่รู้จักตัวเองว่าจะตายเลยก็ยังคิดว่าตัวเองคุยอีกว่าฉันเนี่ยลูกหลานตายหมดแล้วฉันเผาหมดเหลือฉันคนเดียวก็ยังไปหาหอยหาปูกินอยู่ทุกวันเนี่ยคุยว่าตัวเองเก่งยังทำบาปได้อยู่ยังเก่งก็หลงคิดว่าตัวเองมีหลงในวัยตัวเองหลงในสังขารตัวเองหลงในเวลาตัวเองพุทธเจ้าถือว่าคนตายแล้วคนประมาทไม่ได้รู้ว่าคนเรานี่ตายอยู่ทุกลมหายใจไม่รู้เลยว่าใครจะตายก่อนกันพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าอานนท์ทำของเราในวาระสุดท้ายประชิมโอวาทเนี่ยเราขอแสดงว่าขอให้ทุกท่านทั้งหลายทั้งปวงนะอย่าประมาทในสังขารตัวเองเลยอย่าคิดว่าตัวเองหนุ่มสาวไม่เฒ่าไม่แก่อย่าคิดว่าตัวเองร่ำรวยไม่ยากจนอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นไม่โง่อย่าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่มียศอำนาจวาสนากว่าคนอื่นว่าไม่ต่ำต้อยอย่าได้ประมาทในกองสังขารเลยว่าสังขารนี้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนขอให้พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลยและเราอย่ามึนเมาอยู่ในเวลานี้เลยว่าทุกคนทั้งหลายต้องจากโลกนี้ไปต้องตายพระพุทธเจ้ากล่าวมาเนี่ย 2,000 กว่าปีคนตายไปนับไม่ถ้วนนะเผากันไปไม่รู้เท่าไรแต่คนทั้งหลายที่ตายไปก็ไม่มีใครเข้าใจธรรมะอันนี้ก็ยังต้องเผากันต่อไปเผากันไปแหละพวกเราเนี่ยก็โดนเผาทุกคนเนี่ยคนพูดก็โดนเผาพวกเราก็ต้องเผากันไปอยู่เนี่ยแต่พวกเราก็ยังไม่รู้ธรรมะพวกเราก็ยังหลงประมาทอยู่นั่นแหละว่าเรายังไม่ตายท่านบอกให้นึกถึงความตายไว้เถอะอนนท์ความตายเนี่ยเป็นของเที่ยงตายแน่เพราะมันแก่มาทุกวันแล้วเข้าหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายเมื่อเข้าไปไม่ออกมันต้องตายเมื่อเผากันไปไม่รู้เท่าไรแต่คนทั้งหลายที่ตายไปก็ไม่มีใครเข้าใจธรรมะอันนี้

ก็ยังต้องเผากันต่อไปเผากันไปแล้วพวกเราเนี่ยก็โดนเผาทุกคนเนี่ยคนพูดก็โดนเผาพวกเราก็ต้องเผากันไปอยู่เนี่ยแต่พวกเราก็ยังไม่รู้ธรรมะพวกเราก็ยังหลงประมาทอยู่นั่นแหละว่าเรายังไม่ตายท่านบอกให้นึกถึงความตายไว้เถอะอนนท์ความตายเนี่ยเป็นของเที่ยงตายแน่เพราะมันแก่มาทุกวันแล้วเข้าหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายเมื่อเข้าไปไม่ออกมันต้องตายเผากันไปไม่รู้เท่าไหร่แต่คนทั้งหลายที่ตายไปก็ไม่มีใครเข้าใจธรรมะอันนี้ก็ยังต้องเผากันต่อไปเผากันไปแล้วพวกเราเนี่ยก็โดนเผาทุกคนเนี่ยคนพูดก็โดนเผาพวกเราก็ต้องเผากันไปอยู่เนี่ยแต่พวกเราก็ยังไม่รู้ธรรมะพวกเราก็ยังหลงประมาทอยู่นั่นแหละว่าเรายังไม่ตายท่านบอกให้นึกถึงความตายไว้เถอะอนนท์ความตายเนี่ยเป็นของเที่ยงตายแน่เพราะมันแก่มาทุกวันแล้วเข้าหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายเมื่อเข้าไปไม่ออกมันต้องตายเมื่อออกไม่

บางคนก็ยังดีบอกได้บวชทุกปีเลยจัดบวชที่ไหนข้าไปปฏิบัติทุกวันไม่ให้เวลานี้หมดไปฉันทำตลอดได้บ้างเสียบ้างบางคนก็ยังดีบอกได้บวชทุกปีเลยจัดบวชที่ไหนข้าไปปฏิบัติทุกวันไม่ให้เวลานี้หมดไปฉันทำตลอดได้บ้างเสียบ้างบางคนก็ยังดีบอกได้บวชทุกปีเลยจัดบวชที่ไหนข้าไปปฏิบัติทุกวันไม่ให้เวลานี้หมดไปฉันทำตลอดได้บ้างเสียบ้างบางคนก็ยังดีบอกได้บวชทุกปีเลยจัดบวชที่ไหนข้าไปปฏิบัติทุกวันไม่ให้เวลานี้หมดไปฉันทำตลอดได้บ้างเสียบ้างรู้เชื่อขึ้นมาเป็นกองเลยคนนี้ทำอะไรก็นึกถึงว่าเทวดาเขามาหาเราเทวดาอยู่ใกล้มนุษย์แต่เขาจะมาเพิดพริ้งมาเลยมาเขาถอดออกหมดกองสลักถอดเครื่องต้นเครื่องสงขอดเพชรนินจินดาของทิพย์ออกมาให้เหลือแต่เสื้อผ้าธรรมดามาเข้ามาฟังมาฟังมาเข้าใกล้พระผู้ได้ฌานจึงจะเห็นการพระไตรปิฎกจบก็ไม่เห็นบวชยันตายก็ไม่เห็นถ้าไม่ภาวนาเกิดความเชื่อสวรรค์มีนรกก็ไปเห็นก็เชื่อว่านรกมีฉะนั้นพระอย่างหลวงพ่อสังวานท่านเข้าไปลึกซึ้งแล้วไปเห็นไปเชื่อไปรู้อย่างนั้นจนหมดความสงสัยในเรื่องพวกเราสงสัยนี่แล้วพวกเรามันยังสงสัยเพราะเราไม่เห็นมันอาจจะยังภาวนาไม่ได้เต็มที่ยังไม่ได้ตั้งใจเต็มที่แล้วก็ยังยกจิตให้เป็นอารมณ์เดียวไม่ได้ท่านยกจิตเป็นอารมณ์เดียวได้จนสว่างก็หายสงสัยพอไปเห็นเทวดานี่จะไม่เชื่อได้ยังไงนะนึกเอาก็ไม่ได้เดาเอาก็ไม่เห็นเห็นด้วยการปฏิภาคคณิมิตเห็นด้วยกิจที่สว่างมีญาณเกิดขึ้นจึงเห็นท่านก็เชื่อท่านก็ไม่ได้เล่าให้ใครนะเล่าให้ลูกศิษย์ที่พูดเรื่องเทวดากันท่านก็เล่าถ้าไม่พูดเรื่องเทวดาคือถ้าไม่เห็นท่านก็ไม่เล่าท่านจะคนไหนเห็นมาคุยกับท่านท่านก็คุยถ้าไม่เห็นท่านหรือว่าท่านไม่คุยหลวงพ่อท่านเป็นคนที่เก็บความลับดีมากจะไม่เปิดเผยในเมื่อคนไม่รู้จักคนไม่เชื่อฉะนั้นจึงว่าพวกเราเนี่ยยังไม่เห็นมันก็ยังไม่สัตย์ยังไม่เอาจริงคืนไหนเทวดามาเห็นนั่งเห็นเทวดาได้คืนนั้นนั่งทั้งคืนไม่หลับเพราะว่าสงบปีตินั่งไม่ง่วงนั่งไม่ปวดไม่เมื่อยคือคืนไหนนั่งดูนิวรณ์ตัวเองได้จับนิวรณ์ตัวเองตามทันนิวรณ์ได้เห็นจิตที่มันเป็นนิวรณ์ก็ไม่หลับคือนั่งจนเห็นจิตเป็นเอกตาได้ตามดูจิตจนเป็นอารมณ์เดียวได้ก็ไม่หลับมีความสุขในการภาวนาสุขในการภาวนานี่ไม่ต้องไปหาที่ใครมันหาที่ใจตัวเองก่อนดังนั้นปฏิบัติเนี่ยอย่าไปคิดหาที่คนอื่นของเรามีทุกอย่างของเราเนี่ยเป็นที่ฝึกได้เป็นอารมณ์เดียวได้ยกจิตขึ้นสู่ตรงผมก็ได้ขนก็ได้เล็บก็ได้ฟันก็ได้หนังก็ได้โครงกระดูกก็ได้หรือดูลมหายใจก็ได้แล้วดูความคิดของเราก็ได้เนี่ยเราเอาจิตมาไว้ในกายในจิตเนี่ย

ก็จะรู้ดูทุกลมหายใจจะไปรอตอนไหนอย่าไปรอตอนให้มันหมดห่วงหรือรอให้มันหมดกิเลสก่อนหรือมันเป็นความพูดที่ไม่เข้าใจธรรมะรอให้รวยก่อนหรือจึงจะเข้าวัดรอให้หมดห่วงก่อนหรือรอให้ร่างกายแข็งแรงก่อนหรือ6ผัดวันประกันพรุ่งพุทธเจ้าจะบอกว่าบุคคลนั้นย่อมละลายไม่แน่อะไรเหมือนคนขี้เกียจย่อมหาทรัพย์ไม่ได้เราต้องรู้ว่าเราเนี่ยจะได้ตรงนี้ก็คือต้องขยันต้องฉลาดต้องอดทนต้องมีมานะเป็นนักสู้ทำอย่างอื่นทำได้นี่เวลาโกรธจะไปตีเขาได้เวลาโกรธจะไปด่าเขาได้เวลาโมโหหูรั้งไม่อยู่ทำไมทำได้เอาเป็นเอาตายไม่ยอมแพ้แต่เวลาเรามีกิเลสมีนิวรณ์ครอบงำเกิดง่วงนอนเกิดท้อถอยเกิดฟุ้งซ่านเรากลัวกลัวไม่กล้าทำยอมแพ้แต่ส่วนดีเรากลับกลัวเนี่ยเรากลับท้อถอยก็ถือว่าเราไม่ข้ามนิวรณ์เราไม่ผ่านไม่ผ่านทางนี้ภูเขาห้าลูกอะจะเดินไปหาความสมบัติหามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่ข้ามภูเขาสูง5ลูกต้องปีนกันทั้งวันทั้งคืนจึงจะถึงไม่ปีนก็ไม่ถึงเดินไม่ได้ก็ต้องคลานถ้าไหนเถลือกไปจนถึงถือว่าไปได้ฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่ดับทุกข์ทางใจที่ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจ4วิธีดับทุกข์ท่านบอกว่ามนุษย์ที่ทุกข์นี่ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกเพราะมนุษย์คิดแต่เรื่องอยากได้คิดแต่เรื่องอยากมีอยากเป็นอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้อยากได้มนุษย์นี่ยึดชีวิตเป็นอารมณ์ไม่อยากให้สูญเสียอะไรเลยอยากเป็นสาวอย่างนี้อยากเป็นหนุ่มนี้อยากรวยอย่างนี้อยากสวยอย่างนี้อยากมีชื่อมีเสียงมนุษย์มีความอยากยึดมั่นถือมั่นอะไรที่ได้แล้วไม่อยากให้มันเสื่อมอยากให้ลูกหลานเป็นนั่นอยากให้ลูกหลานเป็นนี่อยากให้ตัวเองเป็นนั่นนี่มันเกิดความอยากทวีคูณอยากจนไม่ใช่อยากคนเดียวอยากทั้งอะไรที่ตัวเองชอบอยากหมดเมื่อมนุษย์มีความอยากแล้วก็แสวงหาความได้ตรงนี้มันก็ไม่สมหวังเพราะมันเกิดเจอความขัดแย้งเกิดการเสื่อมในตัวของมันเกิดการผิดพลาดของมันยิ่งอยากมากก็ยิ่งทุกข์มากทุกข์มากก็เป็นสมุทัยทำให้เกิดทุกข์มนุษย์ทุกข์เพราะความอยากแท้ๆที่เวียนว่ายตายเกิดเพราะความอยากเป็นตัวต้นเหตุเหมือนไอ้หนุ่มสาวนะรักกันแล้วโหพ่อแม่ห้ามก็ไม่เชื่อมันอยากมันจะต้องเอาก็ให้ได้ไปห้ามไงไอ้ผู้ชายคนนี้ไม่ดีขี้เมาผู้ชายคนนี้ไม่ดีโกรธเงาไม่ดีตะคุณโอ้แม่ไปมองคนไม่ดีหรือว่าคนไม่ดีเอาให้ได้พอเอาไปแล้วพอไปอยู่เจอไอ้ความไม่ดีก็บอกโอ้ห้ามไม่ให้ทิ้งก็ไม่ได้จะห้ามไม่ให้ทิ้งจะทิ้งก็ได้อีตอนจะเอากันห้ามไม่หยุดอีตอนจะทิ้งก็ห้ามไม่หยุดโอ้ไปเห็นไม่ดีกันแล้วไม่เอาแล้วมันไม่ดีมันไม่ดีรู้งี้ไม่เอาตั้งนานแล้วเออไอ้ความอยากมันหมดไปไอ้อยากได้ก็ห้ามไม่ได้ไอ้อยากไม่มีอีกไอ้ตัณหาเนี่ยมีทั้ง3ไม่อยากมีไม่อยากเป็นพอรู้ไม่ดีไม่อยากได้ก็เป็นตัณหาตัณหาไม่อยากได้ตัณหานี่ไม่ใช่ตัณหาอยากได้เดียวนะตัณหาได้แล้วไม่อยาก
ไม่ชอบใจก็ถือว่าเป็นตัณหาตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ในภพนี้ไม่อยากได้ในภพหน้าตัณหาอยากได้ในภพนี้ตัณหาอยากได้ภพหน้าเป็นความอยากกระเสือกกระสนทุรนทุรายเกิดทุกข์ในใจของเราคือความอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่เราไม่เคยเห็นทุกข์เลยว่ามนุษย์ทั้งหลายที่ทะเลาะเบาแว้งกันวุ่นวายในโลกเนี่ยน้ำมันถูกน้ำมันแพงไอ้ตัวตัณหาทั้งนั้นเงินถูกเงินแพงไอ้ตัวตัณหามนุษย์กำลังมาทุกข์เรื่องตัณหามันเกิดขึ้นในโลกใจของคนก็ทุกข์กันพระพุทธเจ้าจะบอกมีทางเดียวที่จะดับได้คือดับตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้แล้วจะพอกินเนี่ยเพราะมนุษย์กลัวอดตายมนุษย์กลัวไม่มีเขาต้องบอกว่าต้องดับไอ้ตัวกลัวนั้นตัวอยากนั้นพอดับตัวอยากนั้นตัวกลัวก็หายไอ้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นดับไปก็เป็นสมุทัยดับเมื่อสมุทัยดับก็เป็นนิโรธสัจคือเป็นนิโรธคือดับวางเฉยเป็นก็ปัญญาเกิดปัญญาเกิดก็โอ้โหเราทุกข์เพราะอยากเท่านั้นเองที่จริงเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเราไปอยากมากเกินไปเองได้ศอกได้คืบจะเอาศอกได้ศอกจะเอาวาได้วาก็จะเอามากกว่านั้นเหมือนกับไอ้คนเรานะมีนาอยู่10ไร่อยากจะได้20ไร่มี20ไร่อยากจะได้50ไร่มี50ไร่อยากจะได้100ไร่มี100ไร่ก็อยากจะได้ 1,000 ไร่ไม่มีใครพอ 1,000 ไร่อยากจะได้ 10,000 ไร่มันอยากไม่จบได้บ้านหลังเท่านี้อยากจะได้บ้านหลังเท่านี้ได้รถขี่แล้วอยากจะได้ดีกว่านั้นคือตัณหาเนี่ยทำให้เกิดทุกข์พุทธเจ้าจะบอกให้ไปรู้จักวิธีดับว่ามันอยากไงก็ไม่ไปเชื่อมันรู้จักรากเงาของความอยากเป็นทุกข์ทางใจรู้จักดับทุกข์ที่ใจคือดับความอยากไม่มันต้องการนั่นเองยินดีเท่าที่มีพอใจเท่าที่มีได้เมื่อดับความอยากได้ก็เป็นสุขมรรคเป็นตัวเข้าไปรู้โอ้โหตัวนี้ยากใครจะเห็นได้โยมยิ่งกับนั่งเห็นสวรรค์นรกนี่นะนั่งเห็นสวรรค์แล้วเห็นนรกแล้วยังไม่เกิดมรรคสัจเลยยังไม่สามารถจะดับสมุทัยได้เลยนั่งสามารถเห็นนรกสวรรค์แล้วยังไม่สำเร็จต้องไปมีปัญญาเห็นชอบมีสติระลึกชอบมีสมาธิเข้าไปเห็นว่าโอ้ความอยากนี้ต้องวางเฉยไม่ทำตามปรู้ทันความอยากมรรคสัจตัวสติตัวสมาธิปัญญาเข้าไปตามดูความอยากหรือทุกลมหายใจก็ดับได้รู้ทันมันเกิดยังไงก็รู้ทันจึงเป็นมรรคเป็นนิโรธวิธีดับทุกข์ของพุทธศาสนาก็มีเท่านี้แต่ก็ลึกที่จริงมันไม่ใช่ลึกอะไรมันลึกอยู่ในตัวไม่รู้ไม่เห็นนี่เองเพราะเราไม่มีปัญญาเข้าไปดูกำหนดรู้ได้ถ้ามีปัญญาเข้าไปกำหนดรู้ได้เนี่ยเราก็จะรู้จักตัวเราวันนี้อาจจะพูดลึกเกินไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันพูดเรื่องจิตใจของเราเมื่อเราปฏิบัติได้แล้วก็จะรู้เองก็ขอให้คิดว่าการมาบวชมาเรียนเนี่ยเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ควรต้องทำเก็บไว้เพราะว่าสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พุทธเจ้าเอามาให้เราที่ครูบาอาจารย์เนี่ยสมบัติชิ้นสุดท้ายนะโยมนะที่จะเอาไปนะห่ออื่นนะห่อไปไม่ติดหรอกโยมห่อแก้วห่อแหวนห่อเงินห่อทองห่อบ้านห่อเรือนห่อลูกหลานนะห่อไปไม่ได้หรอกไอ้นี่เนี่ยห่อแก้วสารพัดนึกคือฐานศีลสมาธิห่อศีลธรรมการบวชเรียนปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้ห่อไปติดไปในภาคหน้าได้แล้วเนี่ยห่อไปได้แล้วเราจะรู้เองว่าเราห่อไปได้ยังไงเอ๊ะทำไมได้ตรงนี้โอ้บุญแท้เนาะที่เรามาบวชเนี่ยเราได้สบายใจตรงนี้เองเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย

ก็สุขใจอย่างน้อยใจเนี่ยจะได้รับความสุขเพราะเราฝึกจิตของเราให้เป็นจะเป็นที่พึ่งบรรปลายชีวิตของทุกคนถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้พุทโธอย่าทิ้งนะพุทโธไว้ในใจธัมโมสังโฆไว้ในใจดูลมหายใจให้มากมากขึ้นมากขึ้นจนจิตของเราเนี่ยสงบเป็นสงบไม่เป็นยังไม่ยอมเลิกนั่งกรรมฐานไม่ใช่นั่งตามเวลานั่งนะไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงแล้วกูก็นั่งแล้วก็เลิกต้องนั่งจนกว่านิวรณ์จะดับทำยังไงจะให้นิวรณ์ดับความง่วงดับความง่วงเหงาห้องนอนดับความฟุ้งซ่านดับความหดหู่ท้อถอยความพยาบาทความคิดถึงคนรักคนห่วงกามฉันทะชอบคิดถึงตรงโน้นดีตรงนี้ดีตรงนั้นชอบตรงนี้ชอบก็ต้องตัดไอ้สิ่งที่อยากชอบนั่นออกไปหรือหงุดหงิดฟุ้งซ่านโกรธเกลียดใครก็ต้องตัดไอ้ความโกรธเกลียดนั้นออกไปจนเจริญสติเด่นชัดจนเป็นลมเดียวจนจิตนั้นอยู่กับลมหายใจจนไม่ปรุงแต่งเรื่องอื่นเมื่อเรารู้อย่างนี้อยู่รู้อยู่ตลอดเวลานี่เราก็ถือว่าข้ามนิวรณ์ได้แล้วจึงค่อยเลิกนั่งนั่นถือว่านักปฏิบัติข้ามภูเขาห้าลูกได้นั่นแหละครับนั่นแหละผู้ปฏิบัติได้เป็นญาติกับพุทธเจ้าจึงได้รู้จักพุทธเจ้านะจึงรู้จักครูบาอาจารย์ถ้านั่งแล้วง่วงนั่งแล้วเมื่อยนั่งแล้วปวดไม่รู้จักครูบาอาจารย์หรอกนั่งเข้าไปวัดขิดไม่ขิดแล้วครูไม่ขิดไม่สู้แล้วนั่งเมื่อไรครูก็เมื่อยฟังธรรมะครูก็ไม่รู้เรื่องเมื่อไรจะเลิกสักทีปวดเมื่อยง่วงนอนโอ้ยทรมานตัวแข็งหมดมันสู้ไม่ได้มันไม่ขิดสดายงมันไม่สู้ถ้าขิดนี่ภาษาควายก็บอกสู้ขิดสู้ถ้าไม่ขิดนี่หนีหางชี้เลยอ่ะต้องสู้กับใจตัวเองต้องสู้กับความคิดตัวเองที่มันท้อถอยที่มันกลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวง่วงเหงาห้องนอนมันต้องทำจนข้ามแล้วเกิดความสงบเขาบอกว่าต้องดับนิวรณ์ได้ดับความง่วงได้ดับความปวดเมื่อยได้นั่งจนตัวเบาได้ถือว่านั่นแหละเขาสมาธิเป็นถ้านั่งแล้วยังปวดอยู่นั่นยังข้ามสมาธิไม่เป็นเข้าไม่เป็นข้ามไม่เป็นก็ยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้มันต้องได้ตรงสมาธิต้องได้ตรงว่าสามารถนั่งเห็นกายเนี่ยเบาสบายลมหายใจเนี่ยหายใจเนี่ยเบาเหมือนไม่หายใจจิตเนี่ยก็วางเฉยสว่างพิจารณาอะไรก็สว่างไปหมดนั่นนิวรณ์ได้ข้ามไม่ใช่นั่งชั่วโมงหนึ่งทนทับตายแล้วกูก็เลิกการทำความเพียรอย่างนี้ต้องทำทั้งวันทั้งคืนต้องทำจนข้ามนิวรณ์เมื่อเข้าถึงความสงบเราก็ปีติเกิดขึ้นโอ้เอาละแต่อย่าเพิ่งไปเลิกนั่งนะถ้าสงบไปถึงจะเลิกนั่งควรจะทำไปจนเกิดว่าพอแล้วเพราะเราทำมานานแล้วเพราะว่าสงบมานานก็พอแล้วพิจารณาเห็นแล้วแล้วก็พึ่งนี้ค่อยทำต่อไม่ใช่โอ้นี่บางคนนั่งพอสงบแล้วแหมดีใจจังเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปนั่งก่อนเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นั่งต่อพรุ่งนี้นั่งไม่ได้เลยได้แค่นั้นเองนิวรณ์มันมาฉาบถาว่าแค่นี้พอ

เจอความสุขแต่ว่าได้เดียวเดียวก็ต้องนั่งไปต่อไปเลยถ้าเจอความสุขเลยอย่าเลิกนั่งทำเจริญสุขให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปีติให้มากขึ้นเฉยให้มากขึ้นมันก็จะรู้ละองนี่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้หรืออ๋อพระพุทธเจ้าเกิดอย่างนี้เองครูบาอาจารย์ปฏิบัติได้อย่างนี้อ๋อพระที่บวชกันผู้ปฏิบัติกันนี้แสดงว่าเจอความสุขอย่างนี้เองเราเชื่อแล้วว่ามีจริงเขาเรียกว่าวัดที่ใจมาถึงวัดแล้วมาถึงวัดคือวัดใจของตัวเองว่าเนี่ยความสุขสงบเกิดที่ใจเราได้แล้วเข้าใจครูบาอาจารย์เข้าใจในธรรมะพุทธเจ้าของจริงมีอย่างนี้เองมีแค่รู้หางอึ่งเท่านั้นนะแค่รู้หางอึ่งก็เกิดความสุขแหละถ้ารู้ยาวกว่าหางอึ่งทำไงมันก็จะรู้มากกว่านั้น ต้องเป็นคนจริงใจปฏิบัติต้องเป็นคนจริงใจคนซื่อตรงคนจริงใจคนไม่กลัวคนอดทนคนขยันและคนมีความอดทนมากก็ตั้งใจสูงว่ายังไงก็ต้องทำอย่ามาโลเลนั่งเกาะคนโน้นแพะคนนี้คุยอย่างโน้นคุยนี้ก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะจิตมันฟ้องหมดพวกที่คุยนี่มากนะจิตมันฟ้องหมดว่าไม่มีอะไรในใจฟุ้งซ่านมาระบายอารมณ์ก็ต้องยกจิตตรงนี้ขึ้นสู่สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเราจึงจะเห็นธรรมในตัวเราเพราะยังไงเราก็ต้องได้ทุกคนเนี่ยทุกคนต้องได้แต่ขอให้จริงใจหน่อยซื่อสัตย์กับพระพุทธเจ้าหน่อยแล้วก็ตั้งใจเมื่อสมาทานมาแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาบวชโฉอย่างเดียวมาบวชโชว์ว่าฉันเป็นคนใช้บุญที่ไหนบวชฉันไปนั่งสมาธิจะนั่งเกงนั่งโทนแต่ไม่เคยสงบเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไปบวชโชว์ไม่ได้ปฏิบัติโชว์นะต้องเข้าถึงจิตตัวเองให้ได้ว่ายังไงก็ต้องข้ามนิวรณ์ให้ได้นิวรณ์มันเป็นยังไงที่พุทธเจ้าท่านบอกเลยนิวรณ์ห้าต้องละห้าอย่างได้แล้วจึงจะถึงความรู้จริงความเข้าถึงความสงบถ้าละห้าอย่างไม่ได้แล้วไม่ข้ามไปเลยวนเวียนอยู่ในนิวรณ์นี่เองนิวรณ์จะกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีเขาแปลว่างั้นนิวรณ์ห้าแปลว่าไม่ให้บรรลุถึงความดีแสดงว่าเรายังไม่ถึงความดีถ้าเราทำสมาธิไม่เกิดแต่แล้วยังไม่ถึงความดีมันเป็นตัวสกัดกั้นง่วงเหงาเฮานอนหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านลำคาญใจพยาบาทกรรมวิตกพยาบาทคิดไม่สบายใจไปติดกรรมวิตกคิดแต่ทิฏฐิแต่เรื่องที่ตัวเองชอบชอบลูกชอบหลานชอบบ้านชอบเพื่อนรักคนโน้นรักชอบคนนี้ถ้าไปชอบก็ชังคนโน้นชังคนนี้ก็จิตมันก็เป็นนิวรณ์ทั้งหมดก็ต้องตัดไปพิจารณาว่าไม่เอาก็คือต้องตัดใจต้องพิจารณาเห็นว่าอารมณ์พวกนี้มันไม่ควรเอามาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกก็เหมือนคนย้ำคิดย้ำทำก็เป็นคนโรคจิตชนิดหนึ่งโรคประสาทชนิดหนึ่งแล้วคนพายเรือในอ่างคิดอยู่แต่เรื่องเก่าๆไม่ข้ามนิวรณ์ต้องเดินจงกรมบ้างเนี่ยต้องฝึกเดินจงกรมด้วยฝึกยืนเอาจิตไว้ที่กลางฝ่าเท้าขณะเดินเวลายืนจิตไว้ที่กลางฝ่าเท้าเวลายกขึ้นก้าวไปวางลมจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเวลาจะเคลื่อนไหวต้องรู้ตัวนะเวลาจะขยับมือก็ให้รู้ว่าขยับมือขวาขยับมือซ้ายยกเท้าขวายกเท้าซ้ายสติสัมปชัญญะจะต้องรู้ที่มือที่เท้าคิดอะไรก็ต้องรู้ที่จิตรู้เท่านี้พอแล้วถ้านั่งก็ดูลมหายใจถ้าคิดก็ดูจิตถ้าจะเคลื่อนไหวก็ดูที่มือคอยระวังมือเคลื่อนไหวไปหยิบอะไร
มือซ้ายออกไปมือขวาออกไปเข้าเราจะพลิกตัวรู้ว่าเท้าขวาขยับเท้าซ้ายขยับพลิกซ้ายพลิกขวาให้ดูที่เท้าก่อนจิตเป็นนายกายเป็นเบาให้สั่งสติอยู่นี่คือการปฏิบัติที่จะสงบเร็วเป็นมหาสติประธานสี่เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาปฏิปทานากำหนดกายเคลื่อนไหวจิตตานุปัสสนาปฏิปทานากำหนดเวทนากำหนดดูจิตธรรมของเราจะรู้ตรงนี้ไม่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วอ่านตรงนี้อ่านที่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเรียนรัดเลยเรียนคืนเดียวให้รู้เรื่องเรียนภายใน7วันให้รู้เรื่องหลวงพ่อสว่านท่านปฏิบัติอยู่ในป่าช้านะโอ้โหท่านไปสู้กับนิวรณ์ท่านทำจนต้อง6ปีท่านเชื่อใจแล้วว่าท่านใครมาถามธรรมะท่านนี่ท่านตอบได้หมดท่านออกมาสอนคนท่านยังไม่แน่ใจท่านก็ไปศึกษาอีกไปเข้ากรรมฐานวัดมหาธาตุเจ้าคุณสิทธิมุนีเขาจัดเข้าระดับญาณกันท่านก็ไปท่านก็ไปทำกับเขาทำได้ผ่านหมดที่อาจารย์สอนเนี่ยพ่อผ่านมาหมดแล้วผ่านมันตั้งแต่อยู่ในประชาแต่ท่านต้องการจะไปทดสอบว่าพระไม่รู้หนังสือเนี่ยทำได้ไหมทำได้หมดเลยจนเจ้าคุณสิทธิมณียกย่องว่ามีพระดีๆแหมเสียดายไม่รู้หนังสือว่างั้นท่านเป็นพระรู้หนังสือก็เสียดายท่านไม่รู้หนังสือปริยัติไม่ได้แต่ปฏิบัติเนี่ยถือว่าผ่าน แต่ถ้าอย่างสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่มาพูดอย่างนี้สมัยพุทธเจ้าก็ถือว่า พวกที่ไม่รู้หนังสือเนี่ยก็ถือว่าผ่านเพราะพระอรหันต์ เป็นหมื่นๆแสนๆองค์นั้นไม่รู้หนังสือหรอก ไม่รู้หนังสือแต่รู้พระไตรปิฎกที่ใจก็ถือว่าธรรมะพุทธเจ้าถ้าทำสมาธิได้เจริญวิปัสสนาได้ถือว่าไม่ต้องไปอ่านหนังสือหรอกเพราะสิ่งเหล่านั้นแหละที่พุทธเจ้าสอนเกิดที่ใจทั้งหมดไม่เป็นบาปเท่านั้นแหละทำเจนบาปมันไม่เกิดแต่ใช้ได้นะใจมันไม่คิดชั่วใช้ได้ไม่คิดอิจฉาใครไม่คิดว่าใครไม่ฉุนเฉียวไม่คิดอะไรในทางผิดศีลผิดธรรมคิดแต่เรื่องกุศลประคองจิตให้เป็นงั้นก็ถือว่าคนนั้นผ่านตั้งใจสำเร็จการมาบวชเนี่ยดีแล้วคนน้อยๆเนี่ยดีพวกเราคนโดยมากวัดก็อยากได้คนบวชเยอะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นโอ้วัดนั้นปฏิบัติกันดีบวชกันเยอะก็ดีทำให้คนได้ปฏิบัติเยอะแต่ที่จริงแล้วโอกาสสงบมันน้อยโอกาสได้ทำความเพียรได้ฟังธรรมใกล้ชิดธรรมะมันน้อยเพราะว่ามันไปตื่นคนเจอคนโน้นเจอคนนี้ไม่ยิ้มไม่พูดก็ไม่ได้ก็เลยกลายวันทั้งวันก็เจอแต่คนใช่เจอคนใจบุญมันก็บุญด้วยแต่ว่ามันไม่เป็นสมาธิบทน้อยๆเนี่ยมันเป็นโอกาสของพวกเราทำให้เราได้มีฐานการปฏิบัติได้เร็วสมัยก่อนสังฆทานบวชไม่มีใครบวชไม่มีใครภาวนาอาตมาต้องไปต้อนมาตอนไงเวลามาที่เป็นโตมาวัดทายกไพกาเขากลัวสมาธิมีไม่กลัวอยู่สองสามคนที่มาขอนั่งสมาธิมีไม่ถึงสิบคนนะสองสามคนที่ไม่ล็อกแรกนะนอกนั้นล็อกแรกพอเอาเป็นโตมาถวาย
ก็จะให้พระรับพรแล้วจะกลับบ้านเพราะห่วงสวนตัวเองต้องทำสวนทุเรียนเราก็บอกว่าเดี๋ยวรับพรก่อนค่อยไปแผ่เมตตาก่อนเอาอุทิศบุญให้ญาติก่อนอย่าเพิ่งไปเร็ว บอกวัดอื่นเขารับพรไปเลยเขาไม่เขากลัวพระกรรมฐานเอาอะไรให้เขาแปลกปลอมไปให้เขาจะรีบกลับบ้านเราก็เอาพอฉันเสร็จแล้วก็โยมก็นั่งดูพระฉันฉันเวลาเดียวฉันในบาตรก็ดูพระฉันพอฉันเสร็จแล้วก็เอารับพรนะไม่ต้องเทศต่อเราไม่กล้าเทศเพราะเทศเลยกลัวทรมานเขากลัวเขาเข็ดเทศยังไงกลัวเขาเข็ดเขาหลังเขาไม่กล้ามาวัดเพราะเขากลัวมากเรื่องเทศนี่เราก็เอาโยมรับตาเขาแผ่เมตตาเอานะทำใจว่างๆนะทำใจว่างๆทำใจว่างๆสว่างสงบเฉยๆทำใจให้ดีให้เย็นแล้วจิตเราสว่างสงบแล้วจึงจะแผ่เมตตาไปถึงญาติได้ถ้าใจไม่สงบก็แผ่ไม่ถึงนั่นเอากำหนดใจให้สว่างนะหรือหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ไว้ไม่มีอะไรเกาะก็เกาะลมหายใจหรือไม่ก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้หรือทำใจว่างๆก็ได้ไม่ต้องภาวนาอะไรเขาก็หลับตากัน5นาทีก็เอาเราก็ยะถาสัพพีวันทะหน้ามาอีกเอาไปอีก10นาทีไปเรื่อยๆนะเข้าเป็นชั่วโมงแล้วเหลือ10นาทีเราลืมตาแล้วเขาก็ไม่ลืมเราก็ปล่อยไปพรุ่งนี้ไม่ลืมตาแล้วก็ปล่อยเรื่อยๆจนกว่าเขาจะลืมเข้ามาถึงอุโบสถ2คน3คนเข้ามาทุกตลอดเลยยันแก่ยันตายเลิกเหล้าเลิกยากันเข้าเดี๋ยวนี้เต็มวัดอุโบสถนี่เต็มวัดหมดเป็นพันๆคนไม่ใช่คนแก่หรอกคนแก่รุ่นนั้นตายไปเกือบหมดเดี๋ยวนี้เด็กลูกหลานอายุ10กว่าขวบก็มากันเนี่ยเรียนไปดูที่เสาร์อาทิตย์กับพระเนี่ยมากันมานั่งสมาธิกันคนรุ่นใหม่เราไม่รู้จักแหละรุ่นเก่าเขามานานๆมาทีผมงอกเต็มมาหมดเลยโอ้โหมาขาวเมื่อวานนี่ก็มาขอเข้าห้องเป็นราชการเป็นพวกพยาบาลพวกอะไรก่อนตอนเป็นทำงานก็มาเข้าพอปลดเกษียณกลับมาผมงอกมาแล้วมาบอกคราวนี้จะปฏิบัติสักเดือนหนึ่งมาเข้ากรรมฐานเดือนหนึ่งปลดเกษียณแล้วมามีนิสัยแล้วนี่เมื่อก่อนไม่เอาหัวกรรมฐานเมื่อคนอ่างทองนี่แหละคนอ่างทองก็กลัวกรรมฐานกันเยอะเมื่อวานนี้ไปบินไปทำบุญมามีคนหนึ่งนั่งรถเข็นมาทำบุญที่ปากเกร็ดได้คติธรรมเขาชวนทำบุญพอดีเอาพระป่าลงตาปัวไปเขามาทำบุญหมู่บ้านที่ปากเกร็ดเป็นหมู่บ้านเป็นซอยทำบุญทุกปีไอ้คนที่นั่งรถเข็นมานะบอกกินเหล้าอย่างไปกินได้เนี่ยไกลอย่างไปกินได้ทำบุญแค่นี้มาไม่ได้มันรู้ไปขอให้แก้ตัวแล้วขอให้เราแก้ตัวแล้วเราไม่แก้ตัวก็หมดโอกาสขารีบแขนรีบแต่ดูแล้วฐานะดีคนนี้ลูกเต้าก็หน้าตาดีอยู่ติดกับที่ทำบุญนั่นแหละเขาเข็นตัวเองก็หมุนรถมาทำบุญจนพระเลิกกลับเราบอกนิยมเนี่ยคิดดีถ้าคนคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยคนจะไม่ได้ทำบุญเยอะกินเหล้าไปกินเชียงใหม่ก็ไปกินพัทยาก็ไปกินภูเก็ตก็ไปกินเมืองนอกก็ยังไปกินเลยกินเหล้านะบินไปกินก็มีโอ้ขยันไปกิน
ไปกินเหล้ากินเบียร์ไปไกลก็ไปกินกันนะพอกุดสงกรานต์ปีใหม่เนี่ยไปกินเหล้ากันแค่ไปกินเหล้านะนะโยมนะไปกันไกลๆด้วยถ้าไปเล่นนี่ไปไกลกันนั่นนี่ไปเล่นนะไปเที่ยวเล่นเนี่ยหมดไปมาเก้าไปอะไรหมดไปเกาะสองไปสามเหลี่ยมทองคำไปเล่นคนนั้นหมดเป็นสิบสิบล้านล้านก็ไปเล่นทำบุญบาทเดียวไม่ทำบุญอีกกลัวกลัวบุญขายพระป่าไปตั้งหน้าบ้านแล้วไล่เลยไปกินไปเล่นไกลก็ไปแต่ไปทำบุญอยู่หน้าบ้านไปไม่ได้สู้กับคนพิการไม่ได้พิการแต่กายใจไม่พิการไอ้พวกนั้นพิการทางใจกายไม่พิการแต่ไปไกลๆแต่ใจพิการบุญอยู่หน้าบ้านทำไม่ได้นี่น่าเสียดายนะเพราะคนไม่รู้จะไม่รู้ธรรมพวกไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมก็จะคิดอย่างเงี้ยจนยันตายเรามาเลือกโอโยมเนี่ยคิดดีนะก็ทำบุญแค่นี้ทำไมมาไม่ได้กินเหล้าไกลยังไปได้ขอให้เราแก้ตัวแล้วเราไม่แก้เราก็หมดโอกาสโยมจะไปสอนสามีไม่ได้เนี่ยมันตีเอานะตอนนี้เรารู้กันเฉพาะพวกเราจะไปพูดให้สามีฟังไม่ได้สอนไม่ได้นะสามีอ่ะต้องให้สามีสอนเราเพราะเขาไม่เชื่อเราเขาเชื่อตัวเขาเองเขาจะมาให้เขามาเองเราทำไม่โกรธไม่ด่าเขาก็เลยกันเราทำให้ใจดีแล้วกันทำให้เป็นคนดีกว่าเดิมแล้วกันเขาก็มาเองอย่าไปทำร้ายกว่าเดิมอย่าไปทำรังเกียจเขาทำให้เมตตาเกิดแล้วกันก็จะส่งเคาะกันได้เหมือนอย่างหลวงพ่อวันนี้บวชที่เนี่ยทายกไปหาหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสังวานให้พระมาองค์หลวงพ่อสังวานยิ้มชอบใจหลวงพ่อสังวานยิ้มเลยกลับมาบวชเลยแค่นี้ก็ใช้ได้นะให้หลวงพ่อสังวานยิ้มเท่านั้นแหละกลับมาบวชเลยมาอยู่วัดขิดนี่เลยเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ไปยิ้มกันแล้วกันเดี๋ยวก็สามีก็ตามมาบวชเป็นแถวนะกลับไปยิ้มจะไปบึ้งนะบึ้งกูไม่บวชหรอกคนนึกว่ามึงจะเปลี่ยนนิสัยได้มึงยิ่งกว่าเดิมอีกเนี่ยกูไม่ไปกับมึงหรอกกูไม่ไปกริดกับมึงหรอกตะเกียดอีกด้วยซ้ำเลยกลับมาแล้วมาเหม็นกูไม่เอาหาพวกกูไม่ดีพวกครูเป็นพวกคนไม่ดีเอาโกรธพระอีกพระสอนผิดอีกยุ่งใหญ่กว่านี้เพราะไม่แอนตี้ไม่เข้าวัดอีกต้องกลับไปยิ้มเลาะต้องกระซิบเอ๊ะอารมณ์ดีเอ๊ะภรรยาคุณนี่ไปวัดมันได้อะไรมาวะคุณต้องแอบไปดูสิพระอะไรให้เสน่ห์อะไรมากลับมาแล้วมันใจดีกว่าเดิมไปมั่งพอไปมั่งโอ้นี่เองอย่างนี้กูไปด้วยนั่นบุญอย่างนั้นต้องเปลี่ยนด้วยความฉลาดเราต้องฉลาดทำบุญไม่ฉลาดแล้วไม่ได้อะไรหรอกตัวเองก็ไม่ได้แต่แถมทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกก็ต้องทำใจเราไม่พูดมากไม่ปากมากจะไปบ่นทั้งวันทั้งคืนพอกลับไปบ้านแล้วโหไอ้โน่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีไม่ยังไม่ติไม่ได้คนติไม่ได้อะไรหรอกคนนั้นท้าววิสารนะไปติหน่อยก็ไม่เดินเลยโบราณก็จึงไม่ให้ติให้ชมชมแล้วจะได้สรรเสริญแล้วจะได้เขาบอกให้บูชาไฟสามีเหมือนไฟพ่อผัวแม่ผัวเหมือนไฟบูชาไฟแล้วจะทำให้สำเร็จทุกอย่างอย่าไปดับไฟอย่าไปเกลียดไฟอย่าไปกระทืบไฟต้องบูชาไฟเอาไฟนั้นไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์สามีเหมือนไฟโบราณว่างั้นพ่อผัวแม่ผัวเหมือนไฟคือไม่ใช่ร้ายนะคือบูชาแล้วจะใช้ประโยชน์ได้ไม่ดูถูกไฟ
ทำบุญเราก็สบายใจกลับไปบ้านก็สบายใจไม่ใช่โอ้กูเบื่อบ้านจังเลยกลับมาไอ้เรื่องเก่าๆอีกแล้วอยู่ไปกลับไปวัดดีกว่า

อะไรด่าบ้านไม่ดีพระสามีได้ยิงก็เลยพยาบาทในใจเออไปให้พ้นนะถ้าว่าเออไปบ้านก็มีความสุขเพราะใจเราสบายเราก็สงสารคนที่บ้านอยากจะสงเคราะห์ให้ทุกคนมีความสุขมาวัดเราก็เอาธรรมะเข้ากลับไปใช้ก็ได้ประโยชน์ทั้งสองทางนี่การบวชจึงจะมีประโยชน์เราต้องปฏิบัติให้ได้เราปฏิบัตินี่ได้เฉพาะตัวเรานะเมื่อได้เฉพาะตัวเราอานิสงส์นี้จึงจะส่งผลถึงคนที่บ้านได้แต่ถ้าตัวเราไม่ได้ที่บ้านก็ไม่ได้เราก็ต้องทำให้เกิดผลตรงนี้ตอนนั้นอย่างว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นตัวปัญญานะทำให้เราแก้สถานการณ์เป็นทำให้เราใจดีขึ้นพอใจเราดีเราเปลี่ยนไม่โกรธแล้วต่อไปจะดีมากหลวงตาบัวนะใจดีหลวงตาบัวนะใจดีนะใจไม่ดีจะพูดให้คนฟังธรรมะไม่ได้แล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ศรัทธาประเทศให้ทั่วประเทศอ่ะประเทศเนี่ยแต่คนทางใต้ไม่ค่อยไปภาคกลางเนี่ยคนใจบุญเยอะรวมมานิมนต์เทศแล้วก็ถวายทองคำถวายตอนหน้าได้เกือบ2ตันแล้วไม่รู้จะนับเท่าไหร่ตันก็หลายตังค์นะกิโลนึงก็ต้อง 700,000กิโลนึงประมาณ 700,000 บาทตันนึงเท่าไหร่โยม10กิโลก็7ล้านนะ10กิโลก็7ล้าน100กิโลเท่าไหร่นะ100กิโลก็70ล้านนะตันนึงก็ 1,000 กิโลนะเงินขี้พันล้านเลยโยมเดี๋ยวท่านจะเทศให้ได้4ตันน่ะมีพระที่ไหนเทศให้ได้4ตันบางคนบอกหลวงตาบัวประเทศและชาติจะเจริญเลยคือความจริงการที่ทำนี้เป็นธรรมเรื่องสำหรับผู้มีคุณธรรมที่เมื่อใครเดือดร้อนเมื่อชาติเดือดร้อนเนี่ยบุคคลที่จะออกมาคือบุคคลที่ช่วยได้คือบุคคลที่มีบารมีออกมาช่วยเนี่ยจะเห็นว่าคนที่ช่วยอะไรดามวิกฤตเนี่ยต้องเป็นคนมีบารมีเมื่อสมัยก่อนพุทธเจ้าก็ช่วยมาแล้วพุทธเจ้าไม่ได้เอาทองคำมาช่วยนะพุทธเจ้าแค่น้ำบาทเดียวพุทธเจ้าน้ำบาทเดียวช่วยคนเมืองไผ่สาลีเป็นโรคหาล้มตายกันต้อง7ปีข้าวยากหมากแพงโจรผู้ร้ายมากมายคนล้มตายเป็นฝีดาษเป็นอหิวาพระเจ้าก็เสด็จประทับอยู่ก็สงสารก็บอกอานนท์เอาน้ำนี่ไปลดตามกำแพงรอบเมืองกำแพงเมืองไผ่สาลีความวิบัติจะหมดไปคนทั้งหลายบอกโอ้โหน้ำขันเดียวจะไปน้ำบาทเดียวจะช่วยคนได้ไงบาทพุทธเจ้านี่เท่ามะพร้าวเท่านั้นเองมะพร้าวลูกเล็กๆอ่ะเพราะบาทพุทธเจ้าไม่ใหญ่แค่คนทานคนเดียวอิ่มท่านอธิษฐานเอาหินที่พระจตุโลกบาลทั้ง4คนเนี่ยเอามาถวายอธิษฐานมาเป็นลูกเดียวแค่อิ่มเดียวก็นำใส่บาทพระนนท์ก็ถือไปบอกน้ำบาทเดียวเนี่ยจะช่วยคนทั้งเมืองไปเถอะอนนท์พุทธคุณธรรมคุณเอาไปดีดเอาน้ำมนต์ดีดเอาไม้จุ่มๆแล้วดีดๆไปให้รอบเมืองพวกอมนุษย์ทั้งหลายจะไปเทวดาจะเข้ามาก็เอาน้ำมนต์นั้นไปดีดสัตว์รอบเมืองเลยว่าพระองค์ต้องการให้ทุกท่านทั้งหลายจงออกไปมนุษย์ทั้งหลายจงมีความสุขพวกผีพวกมนุษย์ที่มันเข้ามากินมาทำลายมนุษย์เนี่ยมันตกใจด้วยอำนาจพุทธคุณนะ
มันวิตกใจวิ่งทะลุกำแพงเลยทะลุกำแพงไปหมดเลยตั้งแต่วันนั้นมาก็คนก็หมดโรคภัยไข้เจ็บด้วยอำนาจพุทธคุณคนก็อัศจรรย์ว่าโอ้โหพระพุทธเจ้านี่น้ำมนต์ขันเดียวน้ำขันเดียวไม่ได้ทำน้ำมนต์นะน้ำบาทเดียวเนี่ยทำให้เมืองเป็นสุขหมดเลยแล้วมาขออีกไหมมาขออีกได้ไหมถ้าบ้านเมืองเป็นสุขพุทธเจ้าก็ไม่ให้ไม่ได้ให้อีกเลยใครมาขอน้ำในบาทก็ให้ปฏิบัติธรรมอย่ามาเอาน้ำมนต์อย่ามาเอาน้ำนี้เพราะน้ำนี้มันไว้ใช้วิยามวิกฤตครั้งเดียวในหนึ่งครั้งเดียวในชีวิตถึงค่อยใช้ไม่จำเป็นอย่ามาใช้แต่นี้ทุกวันนี้คนเราก็เลยพระทุกวันก็เลยเวลาไปทำบุญบ้านมาแล้วก็ตั้งขันน้ำมนต์ลดอันนี้มันผิดหลักนะถ้าผิดหลักพุทธเจ้าแต่ไม่ผิดหลักประเพณีไทยตระหนักพุทธเจ้าถือว่าน้ำนี้เอาไว้ช่วยยามพีศาจราชทูตพวกเอามนุษย์เข้ามาเบียดเบียนมนุษย์จึงค่อยทำถ้าไม่งั้นทำไม่ได้ทำถือว่าผิดเหมือนกับไม้จันทร์เนี่ยที่พระโมคคัลลาให้พระกปิลวัตถุเหาะไปเอามาจากบ้านเศรษฐีพุทธเจ้าก็บอกเอาไม้จันทร์มาทุบให้หมดก็เป็นปัญหาเอามาทำเป็นยาไปเพราะแย่งไม้จันทร์กันไม้จันทร์เป็นบาทไม้จันทร์ใครๆก็อยากได้แต่ก็ห้ามพระภิกษุแสดงฤทธิ์ไม่ให้เหาะเพราะเหาะแล้วมันต้องเหาะทุกวันคนก็อยากดูพระเหาะองค์ไหนไม่เหาะก็ไม่ให้ข้าวกินพระองค์ไหนบวชใหม่ก็เลยอดข้าวไปเพราะเหาะไม่เป็นพุทธศาสนาก็จะเสะก็จะหมดสิแล้วจะเหลือแต่พระเหาะเท่านั้นที่อยู่ได้องค์ไหนไม่เหาะก็อดข้าวพระเจ้าเลยบอกห้ามแสดงฤทธิ์อันหนึ่งที่หลวงตาทำเนี่ยทำด้วยปัญญาที่ท่านแสดงเนี่ยแสดงด้วยปัญญาช่วยชาติต่อไปในชาติไทยจะไม่ร่มจมทองคำที่พลังใจของคนทั้งประเทศรวมไปเป็นทองแท่งเดียวเนี่ยเป็น4ตันเนี่ยต่อไปจะทองคำนี้จะอยู่คู่ชาติคนที่จารึกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยว่าเมื่อครั้งหนึ่งพ.ศ.นั้นพ.ศ.นี้เมืองไทยได้ถูก IMF เข้ามาเป็นหนี้สินเข้ามาแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยเดือดร้อนหมดแล้วได้มีพระองค์หนึ่งชื่อหลวงตาบัวได้มาเทศนาเอาทองคำมาค้ำชาติเป็นนิมิตหมายที่ดีเก็บไว้ในกองขังตลอดมาทุกวันนี้ทำให้ชาติไทยเราเนี่ยมีเป็นเงินเมืองทองมากมายและเจริญไม่สิ้นสุดแล้วก็มีพุทธศาสนาเป็นคู่ของคนไทยก็จะเป็นประวัติในชาติไทยว่าได้มีพระที่มาช่วยเทศนาให้มีทองคำเก็บไปในกองขังไปค้ำเงินไม่ให้บาทตกไม่ให้บาทตกไม่ให้บาทแตกที่โบราณก็บอกถ้าบาทตกในบ้านเนี่ยจังไหลบาทแตกก็ไม่ได้ไปฝังในบ้านก็ไม่ได้บาทเนี่ยไปฝังในบ้านก็อยู่กันไม่เป็นสุขพอบาทมันแตกก็ไปฝังในบ้านก็ไม่ได้บาทตกในบ้านเขาก็ถืออันนี้ก็คำบาทหลวงตาบัวก็คำบาทไม่ให้ตกไม่ให้แตกในบ้านก็จะเป็นมงคลใครทำบุญก็เท่ากับช่วยชาติตลอดเลยฝังไว้ในศาสนาฝังไว้ในชาติเราไม่ได้บังคับกันทำที่วัดสังฆทานก็ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นบอกญาติโยมมาตลอดตั้งพุ่มประปามาตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่หลวงตาตั้งแต่เริ่มหลวงตายังไม่บอกตั้งแต่ว่าเอาเงินมาช่วยชาติมาก็ตั้งไว้ที่วัดก็ทำก็เก็บไปให้เก็บไปให้แต่ตอนหลังหลวงตามาก็เลยตั้งไว้ให้หลวงตาเพราะมันไม่ได้เบียดเบียนการทำบุญนี่ไม่เบียดเบียนใครเป็นการทำให้เราสบายใจพระอย่างนี้ไม่ใช่มีง่ายหลวงตาบัวเนี่ยเมื่อก่อนตมาเคยไปฟังธรรมท่านเมื่อสมัยที่ท่าน20กว่าปีเคยไปฟังที่วัดป่าบันตาดสมัยนั้นท่านยังไม่มีใครรู้จักพระองค์หนึ่งเนี่ยกลัวไม่กล้าไปบอก
อยถึงวัดเลยจะไม่

ประวัติกลัวบอกหลวงตาบัวดุเฮ้ยหลวงตาบัวไม่ใช่เสือนะถ้าเสือเราไม่ไปแล้วนี่ตาบัวเป็นพระไปปังยิ่งดุก็ยิ่งดีดูสิท่านจะดุอะไรเราพอเข้าไปโยมไปด้วยโยมเป็นน้องชนะปิยอุ้ยเขาชวนไปเจ้าของโรงแรมดุสิตจะเป็นน้องสาวสมัยนั้นเขาชวนไปขึ้นรถไฟไปเขาเป็นคนชอบไปหาพระเขาเป็นคนธรรมะธโมเขาเป็นนักเรียนนอกอะแต่ว่าชอบเข้าวัดก็ชวนอาตมาไปตอนนั้นเขายังอายุไม่มากเขาชวนเราก็เลยชวนพระอีกองค์ไปด้วยกันเป็นเพื่อนไปหาหลวงพ่อหมาบัวไปหาหลวงพ่อควันไปหาหลวงพ่ออะไรทำของเพนไปหลวงพ่อข่าวไปหาหลวงพ่อบัวก่อนแล้วก็ไปทำของเพนเราไปค้างทำของเพนแล้วก็ไปค้างหลวงพ่อควันที่ทำขามพอเข้าไปหลวงตาบัวก็เทศเลยคนคิดว่าเราดุเราเป็นพระดุที่จริงเราไม่ใช่พระดุหรอกพูดตรงที่พระองค์นั้นกลัวมาเราไม่ได้พระดุเราดุคนไม่ดีคนดีเราไม่ดุแล้วก็เปรียบเหมือนว่าเนี่ยเหมือนช่างไม้อะจะเอาไม้มาทำเสาบ้านเนี่ยก็ไปตัดจากป่ามาพอไปเจอเสาต้นไหนตรงๆก็ตัดเลยฝันโครมโครมโครมเหมือนไม่ประณีเลยฝันให้ขาดอย่างเดียวฝันหน้าฝันหลังฝันใหญ่เลยพอล้มตัดหัวตัดท้ายแล้วถากให้เป็นเหลี่ยมใสให้กลมแบกมาบ้านพอมาตั้งเป็นเสาแล้วนะเอากระดาษทรายอะไรขัดเสร็จแล้วพอมาตั้งเสร็จแล้วนะเปาะเดียวก็อย่ามาฝันนะฝันไม่ได้เปาะเดียวก็ฝันไม่ได้มันเสียที่เราฝันเพราะอะไรเพราะมันยังไม่เป็นเสามันยังไม่ดีแต่พอมาเป็นเสาแล้วฝันไหมไม่ฝันมันสวยงามแล้วไม่ฝันก็แสดงว่าหลวงตาท่านดุกิเลสดุคนให้ดีถ้าดีเลยท่านจะชอบนี่หลวงพ่อสว่างเนี่ยท่านมาเยี่ยมมาหาหลวงพ่อสว่างนึกจะมาเลยไปหาสองครั้งแล้ววันนั้นก็ไปเยี่ยมวันเกิดหลวงพ่อสว่างไปเยี่ยมท่านเป็นมิตรแท้ด้วยไม่ใช่เรื่องเราจะเจอได้ง่ายนะถ้าทำบุญกับพระอรหันต์หรือทำบุญกับผู้บริสุทธิ์เนี่ยอานิสงส์มันเป็นพันๆเท่าทำครั้งหนึ่งนะทำกับผู้พระธรรมดานี่ก็ดีได้แต่ว่าถ้าทำกับพระอรหันต์หรือผู้บริสุทธิ์เนี่ยเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเท่านับไม่ถ้วนถึงได้ว่าเวลาเผาศพเนี่ยเผาศพหนูได้หนึ่งได้เป็นกับเผาศพสัตว์สี่เท้าได้มากขึ้นเถาคนไม่มีศีลได้เป็นหลายกับเถาคนมีศีลเผาคนมีสมาธิก็จะขึ้นมาเรื่อยเผาคนมีมรรคผลโสดาบันสกิทาคานาคาเผาพระอรหันต์เผาพุทธเจ้าถือว่าสุดเลยแล้วไม่ใช่ว่าเผาศพแล้วไม่ได้บุญเท่ากันตัวแรกแต่ว่าศพคนนั้นเป็นใครถ้าเผาพ่อเผาแม่นี่ถือว่าเหมือนเผาพระอรหันต์เผาคนเมาก็ได้นิสงส์อย่างหนึ่งเผาคนไม่เมาก็ได้อย่างหนึ่งคนเหมือนกันแต่ต่างกันบุญต่างกันถ้าไปเผาพระเผาเนรก็ได้ต่างกันเผาพระพระชีก็ต่างกันถ้าเกิดเผาพระอรหันต์นี่ถือว่าสุดยอดบุญทำบุญก็เหมือนกันนะฟังไปทำบุญกับพระอรหันต์ให้ทานกับพระอรหันต์ก็บุญต่างกับพระธรรมดาทัศนานุตริยะได้เห็นได้ยินได้ฟังครับผู้บริสุทธิ์เนี่ยเป็นบุญอย่างมากเป็นลาภอันประเสริฐของเราตายแล้วยังไม่ไปนรกเลยนะเจอพระอรหันต์เนี่ยเจอพุทธเจ้าเนี่ยระลึกถึงไว้ไม่ไปนรกป้องกันนรกได้ด้วยแต่ถ้าไปเจอพระทุติยเนี่ยใช่ไหมไปเจอพระขี้เมาเนี่ยพอตายแล้วนึกถึงพระองค์นั้นเมาแม่ตกนรกเลยเรา

นะไม่ได้ต้องไปนึกถึงพระผู้บริสุทธิ์เราจึงจะไปได้พุทธศาสนาไม่ใช่คนโง่เรามีเหตุผลที่จะคุยกันเยอะแยะมีเหตุผลที่จะถามตอบกันเยอะแล้วเราไม่ใช่ว่าคิดอย่างเขาแล้วถูกคิดอย่างเราแล้วถูกมันอยู่ตรงไหนต้องพิจารณาให้ตรงหลักพระธรรมพุทธเจ้าเหมือนอย่างเราลดน้ำมนต์เนี่ยลดยังไงจึงถูกพุทธเจ้าหยดเทียนหรือเปล่าเปล่าไม่ได้หยดเทียนพุทธเจ้าใส่ศีลมาทำเปล่าพุทธเจ้าไม่ใส่ศีลพุทธเจ้าเพียงบอกเอาน้ำในบ่ายของเราเนี่ยไปลดให้รอบกำแพงเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่พุทธเจ้าให้สัจจะอันนี้ก็ถือว่านั่นแหละวิเศษเลยแต่พวกเรานี่ทำกันพิธีรดน้ำมนต์ทำหยดเนี่ยมันเป็นเรื่องพิธีไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องวิเศษอะไรแล้วก็เป็นเรื่องงมงายด้วยซ้ำไปถ้าทำไปบ่อยแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ต้องดับด้วยใจทุกข์ต้องดับด้วยปัญญาสมุทัยทำให้เกิดทุกข์มนุษย์ทั้งหลายนี่มีกิเลสโลภโกรธหลงทำให้ร้อนทำให้ทุกข์ดังนั้นถ้าจะดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับที่น้ำอื่นต้องดับที่ใจคนทำบุญเป็นมงคลคนรู้จักคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธธรรมประสงค์เป็นมงคลคนอกตัญญูไม่เป็นมงคลเอาน้ำมนต์กี่หาบกี่องค์มาลดก็ไม่เป็นมงคลต้องเข้าใจอย่างนั้นนะโอ้ยเรื่องที่จะพูดมาเยอะแยะถ้าคนไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจมันก็งมงายสมุทรบัวบอกว่าพระพิธีกรรมมันเยอะพระปริยัติมันเยอะแต่พระปฏิบัติมันน้อยโยมปริยัติมันเยอะโยมปฏิบัติมันน้อยที่จริงแล้วมันต้องปฏิบัติจึงจะรู้ธรรมจึงจะเข้าถึงพุทธเจ้าจึงจะไปได้จึงจะสำเร็จได้ปริยัติมันไปไม่ได้หลวงตาบัวท่านเลยทั้งปริยัติปฏิบัติเลยท่านเรียนเป็นปริยัติเป็นมหาแล้วท่านถึงปฏิบัติท่านไม่มีใครดูถูกท่านว่าท่านไม่รู้อะไรท่านแปลพระไตรปิฎกได้ท่านไปบวชเราต้องเข้าใจนะว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นที่ใจเราธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ดับที่ใจเราเราก็มีตรงนี้แหละที่เราเดือดร้อนทุกวันสุขทุกทุกวันก็เราไม่รู้ทันใจเราเราไม่รู้ทันสมุทัยของเราง่วงนะโยมนะหาวแล้วนะง่วงด้วยร้อนด้วยเมื่อยด้วยหนาวด้วยที่วัดสังฆทานเขาเทศกันทั้งคืนนะโยมสังฆทานนะโยมนะนี่มนต์อาตมาเทศทีอาตมาก็เปลี่ยนเทียนตอน2ทุ่มอาตมาก็เทศยันเที่ยงคืนเนี่ยฟังได้ก็ฟังไม่ได้ก็ต้องฟังเมื่อสมัยก่อนเทศทั้งสว่างเลยคนรุ่นก่อนอะเทศจนตายไปตั้งหลายคนเจอยังอยู่ไม่นี่เลยนะวัดปิดจะไปนะหลวงพ่อเทศทั้งคืนมึงจะไปมึงเมื่อยตายแน่เลยจะไปเลยกลัวกันเป็นแถวนะเทศไม่ยอมเลิกเลยขึ้นและลงไม่ได้เทศอยู่นั่นแหละนั้นเป็นองค์ตาแดงองค์ตาแดงภาคใต้ท่านเทศแล้วหลับตาเทศท่านไม่มองใครมึงจะไปไหนก็ช่างกูหลับตาเทศธรรมะเกิดแล้วหลับตาเลยองค์ตาแดงดังเลยภาคใต้แต่ไม่ก่อนจะมาไปอยู่ชุมทำกระเป๋าอยู่ชุมพร3ปีอยู่เป็นคนใต้มา3ปีคนก็มาคุยเรื่องหลวงตาแดงให้เราฟังบอกหลวงพ่อแดงเทศเก่งบอกเทศไงบอกเทศจนพวกฝันธรรมาสเนี่ยโคนธรรมาสล้มยังเทศเลยตาแดงบอกเขานิมนต์ก็เป็นพระไงท่านเป็นถือธรรมะเป็นใหญ่อะพอวันหนึ่งเขาเอาศพมาเผาอันนี้หมดหลวงตาแดงเทศหลวงตาแดงก็ขึ้นเทศก็หลับตาเทศอาชาวบ้านที่ฟังญาติที่ฟังเขาโอ้โหเมื่อไรจะจบสักทีเย็นแล้วยังไม่ได้เผาเลยตาแดงก็ไม่เอหวังสักที
ไม่บางสกุลไม่ยะพวกจะได้ก็บอกเฮ้ยเอาเถอะมันเย็นแล้วค่อยๆลากศพลงสลาเถอะก็หากลงสลาค่อยลงก็ไปเผาก็เสร็จกลับมาแสดงกันเทศอยู่เลยศพไหม้หมดแล้วแสดงกันเทศไม่จบสวรรค์นี่ผ่านพูดเรื่อยเขาก็เลยแสดงไม่ได้เทศน่าดูไอ้คนขี้เมามันก็โกรธเลยมั้งเจอกูหน้าดูแสดงเงี้ยเทศไม่หยุดที่กูเจอกูเอาละมาเดินกับนิมนต์แสดงเทศก็ไม่จบมันเอาขวานมาฝังเทศด้วยมันขวัญธรรมาสเลยโครมโครมธรรมาสสมัยก่อนมันใช้ไม้ไผ่นะขึ้นมาขวานปุ้งปุ้งทั้งประเทศเลยเนี่ยอันนี้จังทุกครั้งนะใครทำอะไรก็ต้องปล่อยวางต้องเฉยอย่าไปโกรธมันเรียกว่าเอาขวัญโครมธรรมาสธรรมาสถักโครมมันแสดงกิ้งมันร่างเทศด้วยลุกขึ้นมานั่งเทศต่ออีกพระเป็นการหายากนะโยมนะที่จริงท่านต้องการสอนคนนะว่านี่เนี่ยพระที่มีธรรมะมึงทำไงกูก็มีธรรมะโอ้ถ้ายังงี้มาฝันธรรมะพระอ่างทองก็จะเจอคดีแน่นะแต่คนใดพระใต้ก็มีดีเยอะทำไมก่อนตายแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยก็มีทุกวันหลวงพ่อเปียกชื่อหลวงพ่อเปียกแต่ตัวแห้งทุกวันยังอยู่เลยแห้งเป็นหินเลยโยมปิดทองเต็มหมดเลยแต่ขาท่านถูกงูกระปะกัดงูกระปะภาคใต้มันเยอะสมัยก่อนจะมาไปอยู่นี่เหยียบตายมันยังไม่กัดเลยมันเยอะมันจะอยู่ตามหญ้าตามอะไรตามใบไม้เหยียบมันเลยพิงไปเหยียบตายเลยแต่ถ้าตัวไหนกัดก็ถือมันเน่าเลยขาตอนเป็นหนุ่มนั้นหนุ่มตะเปียกแกไปโดนงูเห่ากัดไอ้งูกระปะกัดกับขาด้วนแล้วก็บวชก็เรียนวิชามีสมาธิดีพอตายก็ไม่แกก็บอกไม่ต้องเผาไม่เน่าเขาก็เลยไม่ลูกศิษย์ก็เลยเอาไว้ทุกวันในวัดดอนยายหงตมาเคยไปไม่ใช่ออกไปไม่ใช่ดอนยายหงวัดตังท่าแสะวัดชนะเพอสมัยก่อนไปดูตัวแห้งปิดทองเต็มเพราะตัวท่านไม่ใหญ่ตัวท่านเล็กๆก็เหี่ยวเหลือน้อยเดียวชื่อหลวงพ่อเปียกแต่ตัวแห้งทุกวันนี้ก็ยังไม่เผาเป็นพระปฏิบัติคนเราก็ต้องมีธรรมะในใจนี่อะไรเขาว่านิดเดียวว่าไม่ดีก็โกรธทันทีเขาชมว่าดีโอ้ดีใจจะตายถอไปชมผู้อีกนะเขาเลยคนเราก็เลยติดดีตรงนี้ติดตรงติก็ชมแค่นี้เองมนุษย์ติไม่ชอบชมชอบติแล้วดีใจติแล้วเสียใจชมแล้วดีใจก็เลยทุกข์อยู่ตรงนี้เองชอบไม่ชอบแต่พระพุทธเจ้าท่านว่าไงบอกให้ติไอ้ตัวนั้นให้เกลียดไอ้ตัวติเกลียดไอ้ตัวตินั้นบอกอย่าไปเกลียดคนติอย่าไปชอบคนชมบอกให้มาเกลียดไอ้ตัวจิตตรงนั้นไอ้จิตตรงนั้นมันไม่ดีมันจึงไม่ชอบธรรมะมันต้องพยายามฝึกให้เป็นฝึกเป็นแล้วก็ไปถูกนะไปถูกทางต่อไปโยมไม่โง่หรอกนะคนมีธรรมะไม่โง่นะธรรมะเคยเจอพวกญาติญาติอะไรที่เขามีธรรมะเนี่ยเขาไม่โง่หรอกคนมีธรรมะนี่คนฉลาดไม่ใช่คนรู้หนังสือนะคนมีธรรมะนี่คนไม่โง่คนเอาตัวรอดคนรู้จิตวิทยาเอาละสมควรเกเวลาที่บรรยายมันนี้ก็พอเวลาก็ขอให้ศรัทธาทั้งหลายที่ตั้งไว้ก็ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นการเจริญงอกงามในพุทธศาสนาในตัวเราขอให้ตั้งใจและขอให้สำเร็จดังที่ตั้งใจทุกท่านทุกคนขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ดวงตาเห็นธรรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ครูบาอาจารย์มาแนะนำและตัวเองก็ได้ปฏิบัติได้สำเร็จสมความปรารถนา
ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียง

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสักสิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: อานิสงส์ในการฟังธรรมมี5ประการคือ 1. ย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง 2. สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดขึ้น 3. คลายความสงสัยได้ 4. มีความเห็นที่ถูกต้อง 5. จิตผู้ฟังย่อมผ่องใส
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: หันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนอบน้อมคณะสงฆ์พระเทรานุเทระครูบาอาจารย์พระครูสมุไพรินทร์สิริพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเพื่อสหธรรมิกภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยไว้ณโอกาสนี้เอาก็ขอเจริญในศีลในธรรมในความขยันกับนักบวชผู้มีศรัทธาตั้งมั่นผู้หวังความสงบหวังความพ้นทุกข์เมื่อกี้ครูบาอาจารย์ท่านก็มาสอนสมาธิแล้วนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งเห็นอะไรมั่งอยู่เล่าให้ฟังหน่อยเห็นอะไรมั่งที่นั่งสมาธิภาวนาเห็นเจ้าของไหมถ้าไม่เห็นเจ้าของในก่อในศูนย์คะแนนไม่ผ่านทำไมมันจะไม่เห็นเนาะนั่งหลับตานี่แหละมันยิ่งเห็นยิ่งเห็นมากเห็นชัดยิ่งกว่าเราลืมตาจริงไหมล่ะไปเรียนหนังสือก็เหมือนกันไปสอบก็เหมือนกันถ้าไม่หลับตาถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยไม่ผ่านเหมือนกันนะไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านก็นั่งหลับตานะไม่ได้นั่งลืมตาฉะนั้นโยมก็ต้องเห็นสินั่งหลับตาภาวนาไม่เห็นลมเข้าก็เห็นลมออกไม่เห็นความคิดก็เห็นความนึกเพราะมันจะต้องคิดต้องนึกอยู่มันต้องรู้แต่คิดดีเราก็รู้คิดไม่ดีเราก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้คิดถึงบ้านก็รู้คิดถึงที่นอนก็รู้คิดถึงกิ๊กก๊อกก็รู้ถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็แสดงว่าภาวนาแล้วก็ไม่เห็นตนเองไม่เห็นลมเข้าไม่เห็นลมออกไม่ได้นึกพุทโธก็เลยไม่มีผู้รู้ก็เลยไม่รู้เจ้าของการภาวนาก็เพื่ออะไรเพื่อให้มันจิตสงบจิตสงบแล้วมันก็ค่อยรู้ขึ้นไปก็รู้ในจิตของเราเนี่ยรู้บาปรู้บุญคนถ้าไม่มานั่งหลับตาภาวนาก็ไม่รู้จักบาปบุญก็จะรู้อยู่แต่ตัวหนังสือแล้วไปทำบุญกับบาป

ถึงจะ70-80ปีก็ดีถ้าไม่มาภาวนานะนั่งหลับตาก็ไม่รู้รู้ใจเจ้าของไม่รู้จักจิตเจ้าของไม่รู้เท่าทันอารมณ์อยากพูดก็พูดอยากด่าก็ด่าด่าลูกด่าล้านด่าเพื่อนบ้านสารพัดด่านี่เขาเรียกว่าคนโหดร้ายคนขี้โกรธการมาภาวนานี่มันจะทำให้เรา สงบสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีเริ่มต้นก็จากทานนั่นแหละเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ยกทานนั้นขึ้นมาก่อนถ้าคนไม่รู้จักให้ไม่รู้จักเสียสละก็มันก็ยังเป็นคนหยาบอยู่อะไรมันหยาบจิตใจมันหยาบเห็นไหมทั้งที่เรามีอยู่แต่เราก็สละไม่ได้สลึงหนึ่ง50สตางค์บาทหนึ่ง เห็นเขาขอทานอยู่หรือทำอะไรตัวเด็กเราก็ให้ไปนะอันนี้ทานด้วยวัตถุให้ไปเถอะคนตาบอดคนพิการให้ไปพวกเรานั้นแหละสิ่งเขาจะเป็นปุ๋ยให้เราเป็นปุ๋ยอย่างดีให้เราเลยเห็นไหมเราปลูกแตงโมก็ดีปลูกทุเรียนปลูกอะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้มูลสัตว์ไม่ใช่เหรอฮะก็ของปฏิกูลนั่นแหละเอาไปใส่ในหลุมแต่เวลามันเป็นลูกเป็นผลมาเป็นไงเราหวานไม่แตงโมไม่เห็นมันเหม็นมันมนนะนั่นแหละอย่าไปบ้านเรือนเรามันจะสะอาดก็เพราะอะไรผ้าขี้ริ้วอย่าไปดูถูกใช่ไหมใครเราเอาเสื้อผ้างามๆมาถูบ้านมีไหมก็ผ้าขี้ริ้วนั่นแหละบ้านมันถึงสะอาดเด็กโยมกวาดอยู่นี่เห็นไหมสะอาดเพราะอะไรไม้กวาด อย่าไปดูถูกนั่นแหละการให้ทานมันก็เหมือนใส่ปุ๋ยให้เราให้อะไรก็แล้วแต่ให้อย่างละเอียดก็คือให้อภัยทานคนนั้นก็ว่าเราคนนี้

รู้เท่าทันอารมณ์เจ้าของคนเรามันเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะความคิดไม่ได้เป็นทุกข์เพราะเงินหรอกไม่มีเงินเรามาอยู่ที่นี่กินฟรีนอนฟรีปฏิบัติฟรีหลวงพ่อท่านบอกเอาบุญฟรีๆอีกแต่พอโยมมาอยู่ปุ๊บพอมาทำวัดเช้าจิตไปถึงบ้านแล้วอยากจะกลับแล้วจะเป็นอย่างนั้นกันเราต้องทำหน้าที่ของเราให้มันสมบูรณ์เวลาเขามาเนี่ยไม่ทำข้อวัดเวลามาก็มาพร้อมกันมาประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันพระพุทธเจ้าท่านวางตรงนี้ไว้นะวางวินัยไว้แต่โยมไม่ทำงั้นทีกูมาก่อนกูกลับก่อนบางทีกูมาทีหลังกูก็แอบกลับวิธีกลับของกูมึงไม่รู้หรอกกูแกล้งจะไปเข้าห้องน้ำเวลากูก็ออกโน่นสบายวันนะตอนแรกตอนออกจากนี้ไปคิดว่าจะไปนอนนะพอไปนอนปั๊บถึงหมอนปั๊บหยิบไอ้นั้นมาเขี่ยเลยไม่ได้ไปนอนเลยก็หยิบมาเขี่ยคิดกูมันจะไปยังไงมันอยู่ไหนตอนนี้ปึ๊บเขี่ยดูพวกนี้ตายไปเป็นไก่จริงๆมันไก่คิดไหมมันเขี่ยหาอาหารเขี่ยให้ลูกเขี่ยอะไรเดี๋ยวนี้สังคมของเราเริ่มคายออกเริ่มแบ่งเขตบางทีคนเฒ่าคนแก่ไม่รู้จักเดินไปสนามบินว่าเลขอันนู้นอันนี้มันเครื่องนั้นมันจะขึ้นตรงไหนตรงไหนมองไปไหนก็มีแต่คนก้มหน้าเขี่ยก็เลยไม่กล้าถามความเป็นญาติเป็นมิตรมันก็เลยห่างกันก็สังเกตดูไหมคนไหนเขี่ยนี่ไม่ได้มองอะไรเลยบางทีเดินชนพระก็มีอาตมาต้องรีบหลบก็เพราะอะไรเพราะมันมัวแต่เขี่ยมันดูแต่เขี่ยอาตมานี่ใช้เหมือนกันแต่ห้าเครื่องร้อยไม่ต้องเขี่ยโทรถึงไหนโตอินเดียก็โทรมาก็รับได้จะไปเขี่ยมันทำไมเขี่ยจนไม่ไปโรงเรียนคนยุคนี้สมัยนี้เขี่ยจนทะเลาะวิวาทวัตถุเจริญขึ้นจิตใจของคนมันก็หยาบความเป็นญาติก็ห่างเหินเอารัดเอาเปรียบสารพัดอย่างตัวนี้แหละมันจะทำลายคนเพราะอะไรเพราะใช้ไม่เป็นที่จริงมันมีประโยชน์ไม่มีถ้าเปรียบมันก็เหมือนดาบสองคมใช้เป็นมันก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่เป็นมันก็เป็นโทษถ้านักธุรกิจเขาเขี่ยเขาได้เงินเป็นแสนเป็นล้านนะไอเราเขี่ยนี่มีแต่หมดเงินหมดแล้วก็ยังขอต่างแม่ไปเติมเงินอีกนักศึกษาอินเดียนี่นะขณะเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานขี่จักรยานกันเป็นแถวเด็กวัย17-18นี่แหละของเราลองซื้อจักรยานให้ทีมันไม่ไปโรงเรียนเลยทำมาอายเพื่อนพอพ่อแม่ซื้อให้เราไปอยู่หลอกเดือนหนึ่งโรงเรียนเดือนสองเดือนสามก็เลยไปนอกรั้วโรงเรียนมีไหมล่ะลูกโยมมันต้องอยู่ที่พ่อที่แม่นะการอบรมสั่งสอนเราอย่าไปโทษเด็กต้องโทษตัวเราเป็นต้นเหตุเราเป็นต้นเป็นหลุมบางคนก็สอนลูกก็ไม่เป็นก็มีไม่เหมือนครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยท่านจะสอนชี้ให้นำทำให้ดูแล้วก็ไม่ได้จี้นั่งประชุมกันอย่างนี้ท่านจะพูดมาพูดมันตรงจริตจิตใจเราก็ไปแก้ไขตรงไหนมันไม่ดีเราก็เอาออกไปแก้ไขจิตใจเจ้าของ

ใช่ไหมลูกศิษย์ลูกหานี่พอเชื่อฟังของครูบาอาจารย์พอศีลเรามีเยอะแล้ววินัยมีเยอะแล้วธรรมะคำสอนของพระเจ้าก็วางไว้ครูบาอาจารย์ก็เอามาสอนลูกศิษย์เห็นไหมหลวงปู่มั่นท่านองค์เดียวได้ช่วยศาสนาได้มากขนาดไหนถ้าไม่มีหลวงปู่เสาปู่มั่นปู่ชาเนี่ยศาสนาของเรามันคงหมดไปตั้งแต่นานถึงขาลงแต่นานแล้วหลวงปู่ชาเนี่ยเห็นไหมลูกศิษย์ลูกหาทั้งฝรั่งมังค่าเขาก็มาบวชทั้งที่ท่านก็พูดภาษาฝรั่งไม่ได้สักตัวนะแต่ท่านก็เอาธรรมะนี่แหละสอนธรรมะมันเป็นของธรรมชาติบอกเอาพริกให้ฝรั่งกินมันก็เผ็ดเหมือนเราเลยเอาของหวานเนี่ยมันกินมันก็หวานเอาเกลือให้มันกินมันก็เค็มเหมือนกันเนี่ยท่านพูดอย่างเงี้ยเอาน้ำร้อนเนี่ยมันกินมันก็ร้อนเหมือนกันนั่นแหละนี่ท่านสอนอย่างเงี้ยสอนธรรมธรรมชาติมาสอนพอเขาก็ยอมรับก็เหมือนกับเรานี่แหละไอ้ที่มาบวชมาปฏิบัตินี่ทำอะไรไม่ได้บางทีก็ทำตามข้อวัดเขานี่นะเขาทำยังไงล่ะตื่นขึ้นมาตีสามครึ่งก็ตีระฆังแล้วก็เตรียมตัวลุกมาทำวัดสวดมนต์นั่งภาวนาแล้วก็ออกสมาธิแผ่เมตตาต่อไปก็ปัดกวาดแล้วก็จับไม่กวาดกวาดเห็นไหมนี่แหละเวลาเขาเดินโยกมเราก็มาเดินทำอย่างนี้แหละก็ให้ทำเหมือนเราได้ปฏิบัติเต็มที่บุญมันอยู่กับอันนี้แหละอยู่กับเสขียวัดนี่แหละบางคนนี่ไม่กวาดแล้วก็ยังทิ้งให้เพื่อนอีกเขามีเขาเรียกว่าคนมักง่ายสมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอยู่ท่านจะสอนด้วยการกระทำถ้าคนรุ่นเก่าจะเห็นจะรู้ท่านเดินไปไหนท่านจะหยิบหลอดอะไรแม้แต่ฝาขวดแต่ที่เราแกะออกพลาสติกน้อยๆเปลือกลูกอมเนี่ยท่านจะหยิบอันนี้สอนด้วยการกระทำดีกว่าคำพูดบางอย่างนะเราก็ลองทำดูเพราะอยู่บ้านเรามันไม่มีวินัยแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งเดือนเพราะมาอยู่นี่มันเป็นเวลาแต่มาอย่างเรามาตื่นมาทำวัดตีสามครึ่งเวลาปัดกวาดก็บ่ายสามโมงครึ่งเขาก็สัญญาณระฆังแล้วก็มาทำกิจวัตรปัดกวาดเนี่ยบุญมันอยู่กับอันนี้แหละอยู่กับเสขียวัตรแล้วก็อยู่กับคนรอบข้างเนี่ยอยู่กับหน่วยงานอยู่กับสังคมอยู่กับบ้านเรือนเราเนี่ยสวรรค์ก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยนรกก็อยู่ตรงนั้นนะคนเราก็มันเป็นคนอยู่มันคนไม่เหมือนกันนี่เรามาภาวนาให้จิตสงบยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิปัสสนามันรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดนึกแล้วก็ปล่อยวางความคิดของสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปดับไปพอเรารู้เท่ารู้ทันจิตปุ๊บจิตก้าวสู่ไปความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยไม่อยากทำบาปทำกรรมแม้แต่อยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นก็ไม่กล้าเกรงกลัวต่อบาปจะอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำยังมองซ้ายมองขวายังกลัวเทวดาจะเห็นหน่อยคิดมันละเอียดจังยังคนรู้อยู่หรอกว่ามันมิดชิดอยู่แต่กลัวเทวดาจะเห็นนั่นมันมีความละอายต่อใจตนเองถ้ายังเป็นคนเนี่ยมันไม่กลัวหรอกมันไม่เกรงดอกเห็นไหมที่เดินเข้ามาบางทีเนี่ยนุ่งน้อยห่มน้อยปล่อยมาลุงตุงหลังแต่ก่อนเนี่ยเพ้นแต่ฝรั่ง
เดี๋ยวนี้กลับเป็นคนไทยชาวพุทธแล้วมาต้องพนุ่งผ้าถุงเข้าในโบสถ์นุ่งผ้าถุงขึ้นไปกราบบนเรือนไทยจริงไหมล่ะระวังนะอันนี้ก็อาจจะมีเนี่ยก็รู้อยู่ว่าจะแต่งตัวมาบวชรู้ว่าจะมาบวชสองวันสามวันก็นุ่งกางเกงขาดขาดนุ่งกระโปรงสั้นๆทั้งที่เสื้อผ้าอาภรณ์แต่นี่โลหนึ่งละไม่ถึง300อย่าทำอย่างนั้นนะเราเป็นชาวพุทธบอกลูกบอกหลานเราก็ต้องทำให้เขาดูแต่ก่อนเป็นมีแต่ฝรั่งตอนนี้มันมีแต่คนไทยอายเขาฝรั่งเขารู้แล้วเขารู้ประเพณีของเรารู้ขนบธรรมเนียมของเราเขาก็ปฏิบัติไปวัดไปว่าเขาจะนุ่งเรียบร้อยเราก็ต้องอย่าทำอย่างนั้นช่วยกันนั่นไหมพระพุทธเจ้าก็ฝากไว้ฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีสมัยก่อนตอนนี้มันไม่มีหรอกครับภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกับโยมนี่แหละก็ช่วยกันช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราพอเสื้อผ้าอาภรณ์ของเราอยู่บ้านนะมันคนละ3ตู้นู่นเห็นไหมหาชุด1ชุดงามๆชุดไหมไม่กี่ตังค์หรอกผ้าฝ้ายอะไรงามๆผ้าหมี่เอาไว้มานุ่งนุ่งมาทำบุญเอาไว้นุ่งมาวัดแต่ถ้าเราออกนอกวัดจะไปห้างไปบิ๊กไปอะไรภูเขาทะเลเชิญตามสบายอันนั้นไม่มีใครว่าจะนุ่งลมห่มแดดก็แล้วแต่โยมทำไมทำไมก่อนหลวงปู่ปัญญาเพิ่นพูดนะเวลาเพิ่นงานศพงานไหนเพิ่นจะเทศก่อนเพิ่นก็ว่าให้ผู้ใหญ่นั่นแหละบางทีก็ข้าราชการยังอยู่ในเครื่องแบบเพิ่นก็บอกว่าก็รู้อยู่ว่าจะมาวัดก็แต่งให้มันรัดให้มันงามหน่อยหลวงปู่ขอสักชุดหนึ่งเสื้อผ้าโยมเยอะแยะอยู่ที่บ้านขอชุดหนึ่งชุดไหมชุดงามๆไว้นุ่งมาวัดเพิ่นบอกอันนี้นุ่งน้อยห่มน้อยผ่าหน้าผ่าหลังหลวงปู่ท่านบอกทำให้พระหนุ่มเนน้อยสึกหมดท่านบอกแต่หลวงปู่ไม่เป็นไรแก่แล้วท่านว่าก็นั่นแหละเราก็ต้องช่วยกันอาตมานานๆ มาก็เห็นบ่อยเหมือนกันนะไอ้เข้ามานี่ถึงไม่มาบวชแล้วก็มาเนี่ยเลยแต่ที่อื่นเนี่ยมันมีอยู่ตามวัดอื่นวัดที่เขาไปอะไรไปจุดธูปไหว้พระสันติอุสันอะไรนั่นแหละมันมีอยู่แต่ของเราเนี่ยมันเป็นวัดปฏิบัติแล้วก็ช่วยกันอาตมาก็จะพูดอยู่อย่างนี้แหละเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็เทศเรื่องอื่นไปหมดแล้วก็มาเอาตามใบตามเปลือกตามกระพี้มันเพราะเราบางทียังปฏิบัติตามพระก็ไม่เป็นพูดกับพระก็ยังไม่เป็นบางคนตามธรรมะสว่างใจอาตมาเหมือนกันนะก็ต้องระวังช่วยกันไม่อย่างนั้นศาสนาของเรามันก็เดี๋ยวนี้มันถึงขาลงแล้วมันหมดพันเริ่มหมดพันหมดหน่อแล้วแต่ก่อน40ปี50ปีก่อนพระสงฆ์องค์เนรในเต็มวัดไม่ว่าวัดไหนบ้านไหนแต่ยุคนี้สมัยนี้มันหมดพันเข้าใจไหมนอพันเหล่ากอก็คือสามเณรเนี่ยแหละเห็นไหมบางทีวัดสังฆทานเนี่ยมาประชุมกับสมัยก่อน300กว่ารูปพระมีเณรอยู่รูปเดียวเดี๋ยวนี้ก็หายากละหมดเพราะอะไรล่ะ14ปี15ปีมันก็มีลูกแล้วทั้ง2คนน่ะนี่แหละไอ้ที่เรากอของเราเนี่ย
มันก็เลยไม่มีเนรแล้วก็หมดรุ่นหลวงปู่หลวงตาไหมตามบ้านนอกหลวงปู่หลวงตามรณภาพไปเหลือแต่ศาลากับต้นมะม่วงต้นมะพร้าวอยู่กับวัดกับนกพิราบเต็มไปเห็นไหมนี่แหละมันถึงขาลงพระก็น้อยลงน้อยลงเห็นไหมบวชทุกวันนี้ก็บวชถ่ายรูปเจ็ดวันสิบห้าวันเพราะอะไรเพราะหน้าที่การงานบังคับผู้ที่จะมาเป็นเนนสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นเหล่ากอเขาก็อย่างที่เห็นบางทีลูกโยมไหนไหนมาสิบห้าปีสิบหกปีมันก็มีครอบครัวละบางคนโดยมากก็จะมากจะเยอะการจะเป็นผัวเป็นเมียกันในยุคนี้มันง่ายตามที่สังเกตดูแต่การที่จะเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยทีมันยากยากไหมล่ะไม่ยากเลยมันเอาไปทิ้งตามทั้งขยะเอาไปห่อไปทำเหมือนของเล่นเลยเหมือนของอย่างอื่นเป็นบาปเป็นกรรมนะอย่างเงี้ยเวลาเรามาปฏิบัติธรรมใช่ไหมพอจิตสงบจิตรวมถ้าเราทำผิดอะไรไว้ในจิตใจมันจะผุดขึ้นมาให้เราเห็นบาปกรรมอะไรก็แล้วแต่นิดๆหน่อยๆถ้าจิตเรามันสงบนั่งมันจะเห็นมันจะผุดขึ้นมาอุปมาเหมือนน้ำใสๆมันปราศจากคลื่นลมนี่คลื่นลมไม่มีนิ่งเราจะมองเห็นลึกๆคำต่อว่าพ่อเถียงแม่อะไรไว้หรือทำบาปทำกรรมอะไรมันจะเห็นแล้วก็ไม่ไปตรงตกใจมันจะไปเห็นบาปก่อนถ้าเราไม่เห็นเงื่อนเราจะแก้ออกไหมถ้าไม่เห็นบาปเราจะละบาปได้ไหมถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นไหมเราก็จะเห็นธรรมไหมล่ะนั่นแหละบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจกินยาไปมันแท้งมันอะไรออกมาตามที่เขาเคยเป็นกันแล้วมาผู้หญิงจะมาติดอยู่ตรงนี้จะไม่ข้ามอารมณ์เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงองค์คุริมานบ้างสิเห็นไหมฆ่าคนมาเท่าไหร่จะเป็นพันอยู่แล้วพอเจอธรรมะคำสอนของพระเจ้าลืมเลยลืมเรื่องฆ่าคนเห็นไหมไอเรานี่ปึ๊บพอจิตสงบรวมแล้วก็จะไปเห็นสิ่งเหล่านี้อารมณ์ตรงนี้มันจะจรอสัญญาอันนี้มันผุดขึ้นมาให้เราเห็นเราก็เลยตกใจแล้วก็กลัวเป็นบาปกลัวเป็นกรรมเลยไม่ข้ามอารมณ์นี่เป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์ถึงจะนั่งสมาธิระดับแต่เป็นทุกข์อยู่ภายในคือเราไม่ใช้ปัญญาสอนจิตมันเป็นอดีตไปแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจเราก็ไม่ได้เจตนาผ่านไปแล้วเราเอาปัจจุบันเนี่ยทีเราก็ไม่ได้สอนจิตก็เลยมีแต่คิดให้มันเป็นทุกข์จะเป็นอย่างนั้นคนเราก็เลยเป็นทุกข์เพราะความคิดเป็นสุขเพราะความคิดสังเกตดูเถอะถ้าคิดดีเนี่ยมันก็เพลินอารมณ์บางทีเดินไปคนเดียวถ้าเป็นผู้ชายก็ผิวปากถ้าเป็นหนุ่มๆวัยรุ่นก็ร้องเพลงที่ตนชอบถ้าคิดไม่ดีเอาแล้วเดินไปก็เตะนู่นเตะหน้าไม่บอกบุญหรอกนั่นแหละก็เพราะอะไรเพราะความคิดเจ้าของเนี่ยมันทำให้เจ้าของเป็นสุขเป็นทุกข์คือเรารู้ไม่ทันรู้ไม่เท่าทันอารมณ์ไม่รู้เท่าทันจิตที่มันคิดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุขท่านก็ไม่ให้ยึดทุกข์ก็ไม่ให้ยึดเฉยท่านก็ไม่ให้ยึดท่านให้มีพุทโธมีผู้รู้รู้เท่าทันความคิดความนึกแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ไม่ให้มันคิดได้มันไม่ได้จิตมันก็เป็นธรรมชาติที่จะคิดจะนึกขอให้เรารู้โอ้อันนี้คิดอดีตเรารู้แล้วมันก็ดับหมายโอ้อันนี้คิดอนาคตรู้แล้วมันก็ดับคิดถึงคนนั้นคนนี้ปุ๊บเราอย่าไป

ปรุงแต่งมันก็มีแต่เกิดกับปรับเหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆถ้ามันคิดปุ๊บนี่คือมันเกิดพอรู้ปั๊บมีสติรู้ปั๊บนี่คือดับลักษณะเราจุดเทียนขีดไม่ขีดปุ๊บขีดไม่ขีดปุ๊บนี่มันเกิดเหรอพอเราดับปุ๊บมันก็ดับลักษณะนั้นแหละแต่จิตนี่มันเร็วกว่าไอ้นี่อีกเร็วมากจิตไม่มีอันไหนที่จะเร็วเท่าลูกปืนก็ยังช้ากว่าจิตไวกว่าแสงแรงกว่าเสียงเชื่อไหมว่าลูกปืนเนี่ยช้ากว่าจิตเชื่อไหมเชื่อไหมโยมเชื่อให้5คะแนนลูกปืนกว่าจะยิงไปถึงยิงสกัดอะไรกว่าจะถึงมันไปกว่าจะไปถึงจิตที่ลองคิดปุ๊บไปถึงที่นอนเจ้าของที่อยู่บ้านแป๊บมันไปถึงเหรอเคยไปอยู่สหรัฐหรือประเทศไหนก็นึกปั๊บถึงแล้วเห็นไหมมันเร็วมากฉะนั้นถ้าเราไม่มาฝึกเนี่ยสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนภาวนาจิตสงบเนี่ยปุ๊บมันจะรู้ไม่รู้เท่าทันจิตนั่นแหละมันก็เลยเป็นทุกข์เพราะความคิดนี่แหละเป็นสุขกับความคิดพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้คิดท่านให้รู้เท่าทันว่าเหตุพอเรารู้มากๆรู้ว่ากูเบื่อบางทีมานั่งภาวนาบางคนมาใหม่เนี่ยก็โว้ยไม่อยากนั่งหรอกนั่งแล้วมันคิดว่าอ้าวไม่คิดมันก็คนหมดลมนั่นแหละแม้แต่นอนหลับมันก็ยังฝันมันคิดก็ดูมันคิดทีคิดดีแล้วก็ดูมันคิดไม่ดีก็ดูมันดูไปดูมามันก็เบื่อดูบ่อยๆดูไปภาวนาไปดูไปอ่ะพอจิตมาแนบอยู่กับกายปุ๊บมันเบื่ออะไรเบื่อความคิดเหรอเลือกเบื่อเหมือนกับโยมที่ชอบหนังโอ้ชอบจังเลยหนังเรื่องนี้องค์บากคงไม่บากก็แล้วแต่เอามาฉายดู 4-5 ครั้งเบื่อหนังเรื่องนี้ไม่อยากดูแล้วหนักเพลงอันนี้กูชอบจังเลยโอ้กูชอบเปิดให้มันฟังทีใส่หูมันเดินไปไหนก็ฟังก็เอาไปมาเบื่อนะเห็นไหมล่ะแต่เราก็ไม่เท่ารู้เท่าทันจิตมันคิดก็ดูมันคิดแต่เราอย่าไปปรุงไปแต่งมันเหมือนเราดูข่าวนี่เห็นไหมเขาจะฆ่ากันเขาจะข่าวอะไรรถชนอะไรเราก็ดูเฉยๆเราไม่สามารถจะไปปรุงไปแต่งอะไรได้อันนี้ดูมันไปดูไปนะคือเพิ่นให้มีตัวรู้นั่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรารู้อย่างนี้เราจิตใจเรามันก็เบิกบานสงบเย็นอาตมาสอนนี่ไม่ได้ให้สอนให้สงบเอาโยมนั่งหลับตาดูความคิดเจ้าของนะบางครั้งนะบางครั้งก็เอาโยมนับลมนับถอยหลังตั้งแต่100นับลงมาอย่างนี้ได้ผลเหมือนกันได้ผลนะนี่นะไอ้พวกที่ไม่สงบนี่แหละนับเลยตั้งแต่199 98นับในใจ97 96 95 94 93 92 91 89มาเนี่ยนะพอใหญ่ทายกลุงหมัดบนกองนี่ที่โพดอยู่เรือนไทยทุกวันก็ให้นับลมเนี่ยขนาดอยู่บนรถอันนี้สอนอยู่บนรถอันนี้รถมันวิ่งก็เอาโยมตั้งสตินับลมนะผมบอกมันก็ให้นับอย่างนี้แหละไม่ถึง50เลยนั่งเบาะอยู่ข้างๆกันลุกลงมากราบแล้วกราบอีกโอ้โหพระคุณเจ้าโอ้ผมมาอยู่วัดนี้นานแล้วไม่เคยได้สมาธิเลยถามแกได้เลยอันนี้พอนับนี่ยังไม่ถึงกลับมาถึง150นี่ปุ๊บคิดมันรวมโอ้ขนลุกขนพองด้วยเห็นไหมล่ะสามเณรก็เหมือนกันบอกกันอย่างสิจะให้มันเป็นพูดลมเก้าโทรมันก็โทรได้สามโทรเท่านั้นเวลามันก็โกนกอกเป็นยานอนหลับเหมือนกันเ

ลองเอานับดูนะเวลาเพิ่นเวลานั่งสมาธิอยู่ผู้เดียวก็ดีอยู่อะไรก็ดีหรือนั่งไปกับรถก็อะไรกันนับถอยหลังลงมาคืออะไรคือมันกลัวมันจะหลงนะสติมันจะประคองกับคิดเหมือนเขานับเงินในธนาคารเนี่ยเมื่ออาตมายังโอ้พวกนี้มันต้องมาเก่งแท้มันนับอยู่ในปากมันยังคุยกับเราอยู่ไอเรานับพันหนึ่งนี่ก็ยังหลงก็เลยถึงไม่อยากได้เงินเลยเอาบาทเดียวพอแล้วรวยกว่าเศรษฐีแล้วเห็นไหมโยมยังได้กินด้วยก็เพราะบาทเดียวเนี่ยใช่ไหมเลี้ยงโยมได้ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ฮะนั่นแหละมันต้องเอาหลายๆอย่างแต่บางทีเราก็ลองพุทโธดูพุทโธมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เอาอย่างใหม่ทุกอย่างมันอยู่กับนี่แหละบางทีก็นั่งเห็นกายที่นั่งอยู่อย่างเงี้ยก็ดูกายเอาจิตมาดูกายเจ้าของวางมือวางอะไรนั่งอยู่เลยค่อยๆดูไปเห็นกายที่นั่งอยู่รู้จิตที่คิดนึกไปเห็นลมที่เข้าออกเอาอยู่อย่างนี้แหละสามอย่างเหมือนอุปมาเหมือนอาหารสามอย่างเนี่ยโยมต้องชอบในรสอาหารรสหนึ่งนั่นนั่นแหละมันต้องเอาอะไรอย่างการภาวนามันเป็นอุบายล่อจิตทั้งนั้นแหละเหมือนเราเสียบเจือล่อปลานั่นเอาปลาเปิกเสียบปลามันก็ยังไม่ติดเอาหมูยอเสียบมันยังเอาหอยแครงเสียบเอาโอ้มันชอบไอ้นี่วะน่ะเขาหน้าเราก็เสียบตัวนี้ก็ไปทีจิตของเราเหมือนกันเขานั่งเขาหน้าเราจะภาวนาตัวนี้แหละมันทำให้จิตเราสงบรวมเป็นสมาธินะอาตมาในท่านเข้าปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรก็ดูกายนี่แหละก่อนดูกายภายนอกปุ๊บดูกายชัดแล้วก็เข้าไปดูจิตพอดูจิตนี่ก็เอาจิตไว้ข้างในนั่นเปิดมันก็ไม่เห็นกายตัวนี้กายก็หายแล้วก็เห็นแต่จิตสว่างสงบอยู่ข้างในนั่นแหละบางทีเราบางคนถนัดพุทโธแล้วก็เอาพุทโธพุทโธพุทโธถ้าพุทโธมันหายไปแล้วถ้าลมละเอียดลมละเอียดพุทโธหายแล้วก็ปล่อยมันหายไปเองหรอกโยมก็อาจจะมีเนี่ยพูดที่ไหนตอนลมละเอียดละเอียดแล้วนึกพุทโธพุทโธมันละเอียดละเอียดลมละเอียดปุ๊บพุทโธมันจะหลุดไปเองหายไปเองทีนี้คนผู้ฝึกใหม่เนี่ยก็ไปคว้าเอาพุทโธอีกเอามานึกอีกวันนี้บางคนก็ลมละเอียดเข้าพอปล่อยพุทโธลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนเหมือนมันจะไม่หายใจกลัวใจจะขาดกลัวเจ้าของจะตายก็สูดลมอีกมันก็เลยไม่สงบสักทีเพราะน้ำมันจะนิ่งแล้วก็เอามือไปคนเด็กมันจะนอนแล้วก็ไปแย่มันมันก็เลยตื่นมาร้องอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไปโทษเด็กแล้วก็ไปโทษเจ้าของเพราะไม่สงบพุทโธพุทโธไปลมมันละเอียดพุทโธจะหายแล้วก็ปล่อยวางพุทโธเอาไว้มาดูลมลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ภาวนาก็ได้ดูลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนเป็นเอกคตาลมปุ๊บลมหายหมดพละไปสองอย่างเห็นไหมตะกอนเราแบกหนักๆเอาสองอย่างทิ้งไปแล้วมาดูอะไรก็ดูจิตไปนี่โอ้ดูจิตที่สบายจังเลยเหมือนเดินตูเป่าทีมันไม่ได้แบกพละอะไรไม่ได้ภาวนาเลยอะไรพอจิตเนี่ยมันสงบเนี่ยมันจะสว่างตัวเบาจิตที่เบาตัวเบาบางคนว่าเหมือนจะลอยขึ้นบางคนก็ขนลุกขนพองสะท้านไปตัวแล้วก็ดูอาการมันดูเฉยๆจิตมันไปพักผ่อนบางคนเนี่ยภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยมันจะมีแต่สัญญาอารมณ์เอาไม่อยู่แล้วก็ตามดูเลยปล่อยมันไปคิดตามดูมันไปมันจะคิดเห็นหมดเลยตั้งแต่อดีตมาจำความได้คิดเห็นหมดปล่อยมันไปคิดปล่อยไปปล่อยไปพอคิดไปไปไปมันจะหมดมันเป็นสัญญาที่เราทำไว้แล้ว
อดีตมาพอมันหมดแล้วปุ๊บจิตจะกลับมาจิตกลับมาแล้วก็ภาวนาพุทโธหรือดูลมหายใจไม่เกินนาทีสองนาทีนะจิตจะรวมวูบเลยบางคนมาโอ้ตอนภาวนาเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่สงบก็คือเราจิตมันยังมีกำลังอยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วก็ไม่ปล่อยไปเหมือนเราดึงบัวดึงควายเนี่ยดึงมันเอาไม่อยู่แล้วก็ต้องปล่อยเชือกมันเลยปล่อยไปมันก็จะไปกินยาพอกินยาอิ่มมันก็นอนเฉยแล้วก็ไปจูงเราตอนนี้นั่นแหละจิตพอมันไปคิดไปนึกว่าสัญญาเก่าๆพอมันหมดแล้วมันจะกลับมามันก็เหมือนเราออกไปทำงานโอ้เมื่อยจังเลยพอเข้ามานั่งแค่ตรงนี้ลมดีจังเลยปุ๊บเอ็นหลังลงโกนกอกๆเลยนั่นนั่นแหละหลับแล้วคิดก็เหมือนกันพอปาปุ๊บมันจะมาพักเลยกำหนดบางทีแป๊บเดียวนั่นแหละรวมวูบเลยแล้วก็ตั้งสติบ้านตั้งสติประคองไว้ถ้าเราไม่มีสติแล้วก็ปล่อยจิตไปมันก็จะเป็นนิวรณ์มันก็จะซึมเข้ามาเหมือนเราเอาอะไรยาสลบมาหล่อแล้วมันก็จะทำให้ห่วงตั้งสติไว้ประคองจิตแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงเนี่ยจากจิตของเราที่มันปล่อยวางอารมณ์ทุกอย่างเลยเห็นไหมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบของจิตไม่มีทำไมเราจะไม่เจอก็เรียกบอกว่านั่งเราเห็นอะไรบ้างไหมก็ยังเห็นความสงบไหมเห็นจิตเจ้าของไหมเห็นความคิดไหมมันต้องเห็นทุกอย่างอย่างมันปวดตั้งนานๆมันปวดเมื่อยแล้วก็ต้องมาเห็นมันอีกพอเห็นตรงมันปวดมันก็เริ่มไม่ใช่มันปวดทีเดียวหรอกมันจะค่อยๆจากเย็นๆแล้วก็มาเป็นชาแล้วก็ค่อยร้อนร้อนแล้วมันก็ปวดระอุพอตอนนี้เรารู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันมันปุ๊บแล้วก็เอาจิตไปเกาะไว้ตรงเนี้ยตรงว่ามันปวดนี่ที่มันก็ยังไม่ปวดโอ้ยปวดมันก็เลยปวดทั้งกายปวดทั้งจิตเหมือนเราไปจับไฟนี่โอ้ยร้อนแล้วไม่ปล่อยมือมันก็ร้อนอยู่อย่างนั้นจับน้ำแข็งก็เย็นแล้วไม่ปล่อยมือมันก็เย็นทีนี้ปล่อยอะไรเราเอาจิตไปกำหนดรู้ทุกข์ก่อนอ๋อมันทุกข์มันอยู่ตรงนี้ขานี่เราก็แยกจิตออกจากกายนี่ออกจากนี้มาอยู่จิตก็อยู่ส่วนนี้ปอดก็อยู่ส่วนนี้เห็นไหมนั่นแหละมันก็เลยปล่อยวางตรงนี้แหละมันก็ไม่ปวดแล้วมันผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมมันพอเราปวดหน่อยๆแล้วก็จะโอ๊ยนั่งแล้วก็ปวดแล้วก็เมื่อยไม่สงบก็จะอ้างต่ออย่างนี้แหละอ้างเปลือกๆอยู่อย่างนี้แหละกินข้าวคำเดียวแล้วอิ่มมีไหมนั่งอยู่ดีแหละอาบน้ำขันเดียวเอาไหมแต่พระทำได้นะ15วันอาบทีเอาจริงอันนี้ในพระพุทธเจ้าท่านก็สอนในวินัยให้ภิกษุอาบน้ำหย่อนกว่าครึ่งเดือนก็ไปเดินธรรมยาตานี่แหละอินเดียนี่นะพอบ่าย4โมงมาเนี่ยมันก็เย็นแล้วกว่าจะถึงที่พักก็2ทุ่มมันหนาวยิ่งกว่าอะไรโยมใครไปอาบที่ถ้าไม่แข็งตายนะก็อาศัยน้ำอุ่นที่มีข้าวต้มน้ำอุ่นมันก็ผ้าเราปึ๊บน่ะก็ผ้าซุกน้ำอุ่นปีบแล้วก็เช็ดตัว15วันถึงได้พักแล้วก็สงน้ำกันโอ้ก็เลยยอมรับพระพุทธเจ้าให้ภิกษุอาบน้ำได้ย่อนกว่ากึ่งเดือนสมัยพุทธกาลเนี่ยเดินทั้งทีละ500ทีละ1,000รูปหน่อยเห็นไหมก็คงจะเดินอย่างนี้แหละกว่าจะถึงที่พักเนี่ยพอบ่าย3โมง4โมงเนี่ยมันเริ่มเย็นแล้ว6โมงเนี่ยเย็นหนาวมากนั่นแหละแต่อยู่บ้านเราไม่ได้หนอไม่อาบแค่วันหนึ่งสองวันเป็นไงมีเรื่องเลยไม่ผัวก็เมียนั่นแหละเราต้องลงมาพิจารณาสิร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของปฏิกูล
ื้อผ้าอาภรณ์ของเราเนี่ยมันสะอาดเราเป็นนักปฏิบัติเราอย่าไปพูดปลายเหตุใช่ไหมบางคนก็โอ้เสื้อสกปรกจังเลยเสื้อกางเกงเสื้อผ้าสกปรกนี่คือไปเอาปลายเหตุถ้านักปฏิบัติอย่างเราเนี่ยนะผู้มีศีลมีธรรมทรงศีลเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกมาโอ้โหร่างกายของเราเนี่ยมันสกปรกจริงๆโสโครกปฏิกูลจริงๆเสื้อผ้าเราซักใหม่ๆเลยใส่วันเดียวนี่มันดำแล้วสกปรกนี่มันจะพูดกลับกันอย่างเงี้ยพูดให้มันเห็นตามความเป็นจริงธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกครูบาอาจารย์ท่านก็บอกกับบวชกุลบุตรกุลธิดาเหมือนเราก็เห็นมั้ยแค่บวชศีล8เพิ่นก็ยังสอนในเกสาโลมาหน้าขาทันตาตะจูนี่พระพุทธเจ้านี่ท่านให้เห็นด้วยตาเนื้อนี่ไงให้เห็นด้วยตาเนื้อก่อนถ้าเราไปอินเดียนั่นเนี่ยมันจะเห็นชัดมากเล็บกดสกปรกหัวเหือนี่ไม่เคยสระเคยอะไรเลยมันโอ้ขนเขินเด็บสกปรกมากนั่นแหละท่านก็เลยให้เห็นตรงเนี้ยเขาไม่สระไม่อะไรเนี่ยดูกระดิ่นอยู่กับขี้วัวขี้ควายไปอะไรมันเพิ่นก็เลยเอาตรงนี้แหละมาเป็นปัญจกรรมฐานในเวลาเราบวชนั่นไอ้ของเราเนี่ยปึ๊บพออะไรมันสระบ่อยล้างบ่อยมันก็เลยไม่เห็นเห็นความจริงที่มันปรากฏขึ้นกับร่างกายของเราแต่ที่จริงเนี่ยถ้ารู้จักพิจารณาเนี่ยมาจะกินข้าวก็ดีเห็นไหมเพิ่นก็พิจารณาอาบน้ำสงน้ำม้วนน้ำลายแปรงฟันทุกอย่างเลยมันมีแต่ของปฏิกูลที่จริงมันไม่ได้มีอะไรดีเลยอยู่ในธาตุขันธ์ของเราแต่กิจมันก็ไม่ยอมใช่ไหมมันต้องอาศัยฝึกสมาธิฝึกให้มันชำนิชำนาญเข้าออกสมาธิเป็นให้มันรู้เท่ารู้ทันอารมณ์รู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดนึกแล้วก็ต้องย้อนกลับมาดูสังขารร่างกายเท่านั้นยังไปดูศพผ่าศพแล้วก็เห็นม้าตายเห็นอะไรแล้วก็เห็นมันก็เลยว่าเป็นธรรมดาก็จริงอยู่การเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่ที่ยังไม่เกิดที่ยังไม่ตายนี่สิมันไม่เป็นธรรมดาเลยเชื่อไหมตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยมีลมเนี่ยไม่เป็นธรรมดาเลยดูจิตเราทีนาทีหนึ่งมันคิดเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงมันคิดเท่าไหร่บางทีคิดเป็นบาปบางทีคิดเป็นบุญบางทีคิดโกรธบางทีคิดพยาบาทอาฆาตโมหะราคะโทสะอะไรสารพัดอย่างอันนี้ที่จิตไม่ได้ฝึกมันจะคิดเป็นอะไรมันน่านี่แหละถึงว่ามันไม่เป็นธรรมดาอย่างเรามานั่งอยู่อย่างนี้เห็นไหมคิดแล้วก็คิดง่วงนอนบางคิดถึงบ้านคิดถึงกังวลไปทุกอย่างนั่นแหละคนถึงบอกให้ฝึกสติยังไงสติปัฏฐาน4เนี่ยอยู่บ้านก็ได้โยมยืนเดินนั่งนอนทำอะไรอะไรก็ให้มันจิตก็อยู่กับการทำกวาดเนี่ยก็กวาดให้อยู่อย่างนี้ซักผ้าก็ให้จิตเราอยู่กับซักผ้าทำกับข้าวอยู่ทูบ้านอยู่เขียนหนังสืออยู่ก็ให้จิตหรือเดินไปไหนมาไหนนี่เอาเดินไปกับกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจเฉยนึกในใจฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะรู้เองไม่ต้องพูดก็รู้แม้แต่จะเหยียบก้อนหินอะไรนะรู้หมดนี่คือรู้ละเอียดทั้งรู้ทั้งเห็นมันอันนี้เราเวลานั่งนิ่งเวลานั่งนี่ใสเวลาไปใส่รองเท้าก็สึกสากสึกสากกล้าไปหลุดหมดขาดรั่วหมดสติปัฏฐาน4นี่เป็นแก่นธรรมฝึกจังอาตมาพูดนะกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจเฉยบางทีเราเดินอยู่จนเฒ่าจนแก่เราก็ไม่รู้ว่าขาซ้ายกับมือขวามันจะสลับกัน

อย่างนี้ก็ยังไม่รู้ขาซ้ายนะมันจะไปกับมือขวาแต่กับวันนี้ขาขวามันจะไปกับมือซ้ายเอาสังเกตดูให้คนอื่นเดินให้ดูก็ได้นั่นแหละเราก็ไม่รู้เนี่ยมันธรรมะมันอยู่กับตัวเราเนี่ยนะลองเอาไปทำดูเดินไปไหนมาไหนนี่แหละอันนี้เมื่อจะไม่จะมาเดินจงกรมโยกย่างเหยียบหยุดยืนหนออันนี้มันก็ใช่เราฝึกช้าๆนี่เพราะต้องไปจากช้าๆก่อนเพราะจิตเรามันเร็วพอต่อไปเรารีบแล้วก็เห็นไหมกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจใช้เพราะกายเรามันไหวถ้าเราสติมาดูใจเรามันจะรู้รู้เท่ารู้ทันมันจะคิดจะนึกอะไรปุ๊บเหมือนรถเบรกดีๆเหยียบทีเดียวหัวคว่ำเลยนั่นเนี่ยเรียกว่าสติเป็นสัมปชัญญะปะพะแม้แต่จะคิดก็ต้องรู้ก่อนมันที่จะออกมาเป็นเสียงนะก่อนจะคิดก็รู้ก็อาศัยฝึกอย่างนี้แหละจะนอนยืนเดินนั่งนอนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอย่างนี้นี่แหละเป็นสนามแข่งเป็นสนามฝึกนี่คือลานธรรมเนี่ยแข่งกับนี่แหละแข่งกับใจเจ้าของวิธีฝึกหลวงพ่อท่านก็บอกท่านก็สอนเนี่ยมาสวดมนต์มาเดินจงกรมมั่งภาวนาอยู่นี่แหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็ปฏิบัติจิตนี่แหละนะทุกอย่างปฏิบัติจิตครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาชำนิชำนาญเห็นไหมท่านไม่ได้ไปนั่งสมาธิกับโยมหรอกไม่ได้ไปนั่งหลับตาเพราะท่านเดินอยู่ไหนจิตก็เป็นสมาธินั่งเดินไปไหนเห็นอะไรก็เป็นวิปัสสนาเห็นได้ยินเสียงท่านก็สักแต่ว่าเสียงท่านดูไปอยู่ญาติโยมดูอะไรไปท่านก็ไม่ได้ไปปรุงไปแต่งตามที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังนั่นแหละเห็นไหมถ้าเป็นจิตวิสุทธิเทพวิสุทธิธรรมท่านจะเห็นเราเดินไปเป็นโครงกระดูกเห็นไหมนั่นแหละถ้าผู้มันยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่มันก่อนนั่นมันก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันนี้แหละเป็นเหยื่ออันโอชะของกิเลสคนเราแย่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็อันเดียวเนี่ยแหละเห็นไหมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์บ้านแตกสลายขาดช่อราดบังหลวงเอารัดเอาเปรียบก็เพราะอันนี้แหละก็เพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ผู้มากมากในสิ่งเหล่านี้นะก็เหมือนรถติดลมยิ่งดิ้นยิ่งมีมากนึกว่ามันจะพอนั่นแหละก็เหมือนรถดึงเครื่องเท่าไหร่ก็ยิ่งจมลงติดลมติดทรายนั่นดังนั้นเรามาปฏิบัติเนี่ยก็ต้องให้มันรู้เท่ารู้จริงถ้าเราไม่รู้เท่าทุกข์รู้สุขรู้การเกิดการดับของมันเนี่ยมันก็หาทางออกยากเหมือนกันเหมือนเราเดินในป่าไม่มีไฟฉายนั่นเนี่ยฉะนั้นสมาธินี่ถึงเป็นแสงสว่างสองทางแค่กิจสงบหน่อยเดียวเนี่ยมันก็เกิดสว่างเป็นแสงสว่างสองทางให้เราเดินออกจากซอยออกจากป่าไปสู่ถนนใหญ่พอไปสู่ถนนใหญ่เห็นไหมมันเนี่ยเราก็จะเห็นรถมันวิ่งไปวิ่งมารถหลายๆยี่ห้อหลายๆสี
เหมือนกับความคิดของเราเนี่ยนะเห็นไหมสารพัดที่มันจะคิดแต่เอาได้สักอย่างไหมคิดอยากได้นู่นคิดอยากได้นี่คิดอยากเป็นนู่นคิดอยากเป็นนี่มันเป็นได้ไหมมันได้ตามมันคิดไหมก็เหมือนเราไปเดินไปถึงถนนใหญ่ไปเห็นรถก็รู้สึกว่าแต่ชอบโอ้โหรถเบนซ์คันนั้นสวยรถอันนั้นสวยมากอะไรมันได้ไหมมันก็ไม่ได้มันเปรียบอย่างนั้นนะเปรียบเป็นวัตถุบางคนเห็นไหมฝันว่าได้เงินโอ้ได้เงินมาเอามาวางไว้ข้างหมอนพรุ่งนี้กูจะไปเที่ยวจะไปซื้อของพอตื่นมาอ้าวกูฝันเนี่ยว่ะแต่เวลาฝันว่าเขาฆ่าเขาฝันไม่ดีอะไรเป็นทุกข์เห็นไหมต้องไปหาพระสะเดาะเคาะต่อชะตาบูชาโชคเขกกระโหลกม้วนน้ำหมากสันติวกอกตอกตอกตอกแล้วไปอ่านดูไอ้อันนั้นใบนะมันกลับไม่ดีนี่ก็เลยเป็นทุกข์อีกดูสิความดีมันอยู่ที่เราดิไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองเห็นไหมจอดรถนี่แล้วก็จอดให้มันถูกกฎระเบียบกฎหมายจราจรของเขาใครก็จะไปลอกรถหรือใครก็จะไปเขียนใบสั่งใช่ไหมขับรถก็รู้ทางเอกทางโทแล้วก็ไปของเราเนี่ยเขาไม่ได้จับหรอกทะเบียนเธอขาดแล้วก็ไปต่อไปอะไรเนี่ยเขาไม่จับหรอกศีลธรรมก็เหมือนกันเรามีศีลมีธรรมเนี่ยปุ๊บมันมั่นใจมั่นใจตนเองมั่นใจกับผู้อื่นผู้อื่นพอเห็นมีศีลมีธรรมอาการสำรวมเขาก็อยากมาหาอยากมาคุยแล้วมันสนุกมันเป็นมันคุยแล้วมันสุขใจนั่นแหละมันไม่สนุกหรอกมันมีปิติดีใจเหมือนกับพ่อแม่เรามีศีลมีธรรมเห็นไหมลูกนี่ก็อยากไปคุยไปสอนเหมือนพ่อหลวงรอเก่าของเราสมเด็จย่าอยู่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยต้องไปทานเสวยพระกหารอยู่ทุกวันจะเว้นก็เฉพาะวันพระดูสิพ่อหลวงของเราสุดยอดประเสริฐที่สุดในโลกวันนั้นแต่ที่มันในหลวงไม่ไปเพราะอะไรเพราะไปกินข้าวไม่ได้ถือศีลอุโบสถถ้าวันธรรมดาก็จะไปเสวยพระกหารกับสมเด็จย่าพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูอาตมาอ่านไปดูไปในโอ้ขนลุกขนพองปิติแล้วก็เลยนึกมาหาตัวเองกูก็พอใช้ได้หรอกไม่เคยทำให้พ่อให้แม่ลำบากเท่าไหร่หรอกถึงกูจะเกเรอยู่จรจัดอยู่กูก็ไม่พ่อแม่กูเสียเงินหรอกก็เลยภูมิใจแต่แล้วพอออกมาบวชนี่พบแม่ก็เหมือนโปรดแม่ได้ก็ดีใจโปรดแม่ได้ให้ไปยังอาการสงบปิติดีใจนั่นแหละแม้แต่ลูกของโยมก็เหมือนกันพอลูกไปบวชนี่ปุ๊บโอ้กิจเกาะชายพระเหลืองล่ะพอจะนอนปุ๊บโอ้พรุ่งนี้จะทำอะไรเนาะอาหารกับข้าวอะไรเนาะไปหาพ่อลูกชายคิดแต่เรื่องอยู่นั่นเรื่องอื่นไม่คิดหรอกคิดแต่เรื่องพระลูกชายอยากมาวัดอยากมาเห็นนั่นแหละพ่อแม่จะมีความสุขมากในชีวิตหนึ่งในเมื่อเห็นลูกชายบวชเป็นพระนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดถึงจะบวชน้อยขนาดมาเป็นพระขาวอยู่นี่ยังไปอวดหมู่เลยโอ้ลูกดิฉันจะไปบวชที่วัดสังฆทานตอนนี้ไปเป็นพระขาวอยู่ยังไปอวดสรรพคุณของลูกแล้วดีใจพอวันบวชจริงๆโอ้ยน้ำตาไหลเลยอยู่ในโบสถ์เห็นไหมนี่แหละคือความสุขในชีวิตนี้ของพ่อแม่ก็คือเห็นลูกชายบวชถ้าผู้หญิงก็รับปริญญานิดเดียวหน่อยเดียวก็จางเพราะอีกหน่อยมันแต่งงานก็ไปอยู่กับสามีเขาแต่พระลูกชายนี่เพื่อบวชแล้วก็ถ่ายรูปติดเอาไว้ข้างบ้าน10 ปีเ
พื่อนไปหมู่ไปนี่ลูกชายที่ฉันบวชให้ฉันแล้วนะเห็นไหมปีติดีใจเชื่อไหมไม่เชื่อก็ลองเอาลูกชายโยมมาบวชดูเออนั่นแหละชีวิตหนึ่งนี่เราเขาว่าเกาะชายพระเหลืองลูกไม่ใช่แบบแม่ตายพ่อตายแล้วก็ไปบวชจูงพ่อจูงแม่อันนั้นมันงมงายเป็นประเพณีที่งมงายไปทั่วทำลายพระพุทธศาสนาเห็นไหมไอ้ที่บวชนี่ยังเมาอยู่เลยพอแค่เอาไปเบียนศพขึ้นเมนนะปุ๊บยังไม่ได้เผาแม่มันเลยเวลาสึกแล้วก็กินเหล้าต่อแล้วบอกว่าบวชจูงแม่จูงเจ้าของนรกอยู่ดีฉะนั้นเราต้องทำเองให้ทานเองมารักษาเองมาปฏิบัติเอาเองอย่างนี้แหละเออถ้าเราทำไว้มากๆมากๆก็เหมือนเรามีเงินฝากธนาคารเออไม่ต้องไปขอลูกไม่ต้องไปขอใครแล้วแม่มีเงินฝากไว้ธนาคารแล้ว200,000ก็พอแล้วศพกูไม่ขอใครแต่ถ้าปีบุญแล้วปุ๊บเราทำบุญไว้เยอะให้ทานไว้เยอะปฏิบัติธรรมไว้เยอะรักษาศีลไว้เยอะจิตมันจะมีพลังถึงจะตายก็ไม่ยอมไม่กลัวที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะนั่งสมาธิอดทนอดหลับอดนอนอดทนปวดเออทำไมเอาไว้ใช้ตอนที่เราจะหมดลมครั้งสุดท้ายนั่นแหละจะไม่มีใครช่วยเราได้เลยหมอก็ช่วยไม่ได้แม้แต่หมอเองก็ช่วยหมอไม่ได้ภรรยาไปดูสามีสมมุติว่าสามีป่วยอย่างเงี้ยก็ช่วยกันไม่ได้ก็ให้กำลังใจกันนิดหน่อยแต่พ่อแม่ไปก็ยังไม่เท่าภรรยาสามีนะถ้าสามีไปดูหรือภรรยาไปดูนี่จะดีกว่าพ่อแม่ไปดูพ่อแม่นี่อาจจะ50บางทีนะแต่ภรรยาสามีอาจจะ70หรือเป็น100นะในที่สุดในเมื่อมันอาการมันหนักแล้วมันจะหมดจริงๆแล้วลมครั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็อาศัยอะไรนึกอะไรก็นึกถึงบุญนึกถึงบุญที่เราทำที่เราสร้างบุญจะไปช่วยตอนนั้นเนี่ยช่วยประคับประคองจิตเราไม่ให้ดิ้นไม่ให้รนไม่ให้มีเวทนาให้พลังใจของเราถึงจะตายก็ยอมจิตมันจะดีมันจะนึกถึงบุญในจิตเกาะบุญถ้าทำแต่บาปพาแต่กรรมในจิตก็จะไปเกาะตรงนั้นเหมือนมันฉุดลงเลยนะมันไม่มีที่พึ่งมันไม่มีที่เกาะ อย่างน้อยๆมันว่ายน้ำไปอย่างเงี้ยแต่มันเรายังมีไม้พอได้อาศัยประคับประคองไปนั่นแหละสังเกตไหมเราผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าโยมก็ดีหลวงปู่หลวงตาก็ดีเวลาท่านจะแตกกายทำลายขันจะตายนี่จะไม่มีอาการที่แบบดิ้นรนค้างอื้ออย่างนี้แล้วก็ร้องโคลนคางไม่มีว่าทุกข์มันมีไหมเวทนามีไหมมีแล้วก็อาศัยที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเคยข้ามเนี่ยข้ามเวทนาอันเนี้ยแล้วก็รู้จักแยกกายแยกจิตมันทุกข์มันอยู่ที่กายแยกออกมาทีมาดูอยู่กับจิตอยู่กับลมเราอยู่กับจิตมันเลยอยู่คนละส่วนเลยกายกับจิตพอหมดลมปุ๊บไปเนี่ยเห็นมั้ยจิตก็สว่างไปเลยนะมีสุคติเป็นที่หวังถ้าจิตเรายังกังวลนู่นกังวังวลนี่ห่วงนู่นห่วงนี่เมื่อหมดลมปุ๊บเป็นทุกขติเลยมืดตึ๊บเลยเป็นสัมภเวสีผีไม่มีญาติวิญญาณล่องลอยคอยบุญเวลานั้นก็ไปเห็นศาลพระภูมิอยู่ตรงกูมีที่อยู่แล้วเว้ยเลยไปหลบอยู่ตรงนั้นนะพอไปหลบอยู่ตรงนั้นเจ้าของบ้านก็เอากล้วยหอมไปน้ำส้มไปตั้งไปตรงศาลนั่นแหละสบายแล้วเว้ยกูไม่ไปไหนหรอกว่ะกูได้ที่อยู่แล้วพอเจ้าของไปต่างจังหวัดหิวเลยทีนี้หิวกล้วยหิวน้ำส้มหิวผลไม้กลับมานี่กูจะทำให้มันเก็บท้องเก็บไส้เลยเป็นอย่างนั้นนะ
ข้าไปเลี้ยงผีต้องเลี้ยงพระนะเออก็เหมือนบ้านล้างบ้านอะไรให้ไม่คนจรจัดเขาก็จะไปอยู่หมู่โจรหมู่ขโมยเขาก็จะไปอยู่นั่นแหละหรือสัตว์เดรัจฉานมันก็ไปอยู่อันนี้ก็เหมือนกันจะให้เทวดาเขาไปอยู่ก็ไปอยู่อะไรเขามีวิมานเขาเนี่ยเขาจะไปอยู่ทำไมทำไมเออเขาไม่มาใกล้มนุษย์หรอกเขาบอกเหมียนสาบเทวดาก่อนจะไปเป็นเทวดาก็เป็นแบบเรานี่แหละมานั่งทรมานอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ทรมานกายเรานะมันทรมานกิเลสเราต้องมองอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นทรมานกิเลสเหมือนพระท่านไปอยู่ตามป่าท่านได้อดหลับอดนอนอดอาหารนี่ไม่ได้ใช้ทรมานกายทรมานกิเลสจิตก็อยู่กับธรรมถือธรรมเป็นใหญ่ที่พระพุทธพระธรรมเป็นสรณะที่พึงเอาธรรมเป็นใหญ่เห็นไหมทำไมมันอยู่ได้ล่ะอดอาหารมันก็ไม่ตายหรอกเก็บวัน15วันไอเราได้ไม่ได้มาฝึกอีกวันหนึ่งมันก็หิวแล้วสองวันเนี่ยกูตายแน่ก็บอกนั่นนะมันล้วนอยู่กับที่จิตนะอยากนี่มันเป็นกิเลสทุกอย่างอยากอะไรก็แล้วแต่เอาอยากนอนเนี่ยเอาไหมอยากนอนกับง่วงนอนก็ไม่เหมือนกันเนี่ยว่าใช้จ่ายกับใช้สอยก็ไม่เหมือนกันนะอยากกินเห็นไหมคำว่าอยากนี่มันเป็นกิเลสอยากกินข้าวจังได้โอ้อยากกินข้าวอยากกินข้าวพอไปเปิดตู้ดูสิมีแต่ข้าวอยู่แต่ไม่มีกับหรือกับหรืออาหารที่ไม่ถูกใจโอ้ยกูไม่อยากน่ะเห็นไหมแต่ถ้าหิวที่บัดนี้หิวนี่คือธาตุมันต้องการโอ้ข้าวแห้งๆก็จะโอ้ยหมดหม้ออืมข้าวแห้งๆตักมาน้ำปลาใส่ก็ไปหมด2จาน3จานอันนี้หิวนี่ธาตุมันต้องการถ้าอยากมันเป็นกิเลสเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวแห้ง3น้ํา2ออกมาทั้งไอศกรีมอีกออกมาไม่เห็นสับปะรดเห็นมะม่วงอยากอีกเห็นไหมกินไปด้วยความอยากท้องนี่ถ้ามันพูดได้มันจะยอมบอกว่ายกธงขาวยอมแล้วบางคนเป็นเบาหวานอยู่ก็ตายช่างมันกูอยากพอกินไปเป็นจริงๆอีกเบาหวานขึ้นเนี่ยต้องหามส่งโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะโยมอยู่แถวๆที่อยู่นะวันหน้าก็เลยแกล้งๆเดี๋ยวกูจะซื้อแตงโมในฝากไปให้เราหน่อยคนชอบลูกมาเล่าให้ฟังก็มาวัดเนี่ยเวลาก็พาแม่ไปโรงพยาบาลเพิ่นกินแตงโมทั้งที่รู้นี่แหละเขาว่ากินด้วยความอยากมันก็เลยเป็นเบาหวานความดันโรคอ้วนโรคสัมพัทธ์อย่างกินอาหารเนี่ยเรานี่แหละเป็นหมอคนแรกกันนะไอ้หมออยู่โรงพยาบาลมันหมอปลายเหตุยายเรารู้ว่าอันนี้อาหารอันนี้มันแสลงธาตุเราก็เว้นไปที่เลือกได้ทุกอย่างเราก็เว้นไปเราอย่าไปกินตามอยากแล้วธาตุขันเรามันก็จะดีสุขภาพจะดีไอ้หมออยู่โรงพยาบาลมันปลายเหตุเพราะเราไม่ได้เป็นหมอให้เราเองหมอตานี่เราก็ดูที่มันสกปรกไหมมันสะอาดไหมเนี่ยหมอตาดูหมอจมูกนี่เอาไหมดมดูสิมันเสียอย่างมันบูดหรือยังเห็นไหมโอ้ยมันบูดแล้วกินไม่ได้ทิ้งไปยังไม่มั่นใจเอาหมอลิ้นแตะดูก่อนเออเสียแล้วกินนานทุกอย่างเราเป็นหมอให้เราก่อนเวลานอนเวลาพักผ่อนอะไรก็ดีนอนก็จะไปนอนบนฟูกหมอนก็ให้มันใหญ่ๆแล้วมันตัวนั้นแหละมันไปทำให้เราเกิดเส้นเกิดไอเป็นโรคเป็นอะไรทุกอย่าง

เชื่อพระพุทธเจ้าเห็นไหมที่ห้ามพระไม่ให้นอนบนฟูกนอนที่นอนเตียงโยมนี่ก็นอนไม่ได้ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปอย่าไปซื้อเอาอันใหญ่ๆนะก็นอนกับเสื่อหนึ่งกับพื้นน่ะดีแล้วพยายามนอนราบไปมันนวดหลังหมอนนี่ก็ให้มันสูงก็แค่3นิ้วเนี่ยนอนราบไปเวลาตะแคงก็เหยียดขาตรงๆเลยมันจะนวดแบบเด็กเห็นไหมพ่อแม่เนี่ยไม่ให้ขามันโค้งโค้งอะไรนั่นเวลาเนี่ยมันก็จะจับชิดชิดรีดกันเวลาเอานอนบนตักป้อนข้าวแม่ก็จะจับจมูกเนี่ยก็รีดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปตกแต่งเหมือนเดียว

แม่ก็จะจับจมูกเนี่ยก็รีดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปตกแต่งเหมือนเดี๋ยวนี้หรอกเอออย่างนี้ต้องไปทำจมูกทำอะไรนั่นคนโบราณก็จะทำนั่นถ้าดัดหัวเด็กเนี่ยบางทีจะให้มันนอนข้างเดียวมันก็จะเบี้ยวหัวจะไม่งามเห็นไหมเพื่อนก็จะดูอย่างนั้นนะเออธรรมดาแต่ก็บุญนั่นแหละแต่งมาแต่อันนี้เราก็มาดัดแปลงหน่อยเหมือนเราซื้อรถตู้มันต้องมาทำเบาะตกแต่งภายในเอาเองนะไม่ได้มาสำเร็จฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันสวยมันงามจริงๆเนี่ยเราเอาศีลเอาธรรมนี่แต่งเออแต่งไว้แต่เดียวนี่แหละหาเอาอยู่กับคนนี่แหละบุญบาปคนนั้นเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ไปคบคนนี่เขาดีเออเราก็คบให้อภัยเขาบางครั้งบางคาบางทีเขามาติมาอะไรเราก็ไปโกรธเขามีนะพอเขายอหน่อยหน้าบานพอเขาติหน่อยหน้าตูมหน้าบูดเขาเออมีใครก็จะไปยกยอกันปานนั้นภรรยาสามีเหมือนกันแล้วก็ยกไอ้สามีแล้วเหมือนกันเออคุณนี่หล่อนะฉันถึงมาอยู่คุณเออคุณก็สวยนะที่ผมก็ถึงมาอยู่กับคุณเอาไปเอามามันจะให้ยออยู่เรื่อยอยู่แล้วมันเบื่อทันทีมันโอ้ยมึงก็แค่นั้นแหละนะมึงก็เหมือนกันเอาไปมามันก็เลยมีมึงมีกูก็อยู่กันไม่มีความสุขนะเออแม่เนี่ยเป็นทั้งไปทั้งภรรยาเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนใช่ไหมน้องพ่อท่านจะเทศอยู่เรื่อยถ้าเป็นอย่างนี้ได้แล้วมีศีลเสมอกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ยอมรับไปไหนมาไหนก็ไว้ใจกันเขาไม่ไประแวงกันถ้าบอกว่าไปฉันจะไปทำบุญนะพ่อมึงนะเออไปผมไม่ได้ไปนะบอกถ้าเดี๋ยวเอาบุญมาฝากด้วยนะเผื่อเขาจะพูดกันอย่างนี้คนมีศีลถ้าคนไม่มีศีลกูเป็นคนหามามึงเอาไปให้พระยัดหาหมดอย่างนี้ก็มีนะต้องระวังท่านไม่ได้ยัดหาท่านยัดข้าวจำไว้ไม่อย่างนั้นพระเจ้าว่าฉันเด้อเออโยมก็ฉันเนี่ยมาบวชในฉันแหละเรียกฉันถ้าอยู่ทั้งโลกเขาทั้งครอบครัวมีศีลมีธรรมเขาก็มารับประทานอาหารด้วยการรับประทานอาหารนี่อันนี้สวยงามมากรับประทานอาหารมากินข้าวเนื้อกันนี่ก็ให้สามคะแนนนั่นมารับประทานอาหารในห้าคะแนนเต็มถ้าแบบว่ามึงไม่แดกเลยขออภัยนะได้ศูนย์มึงไม่ยัดหาเลยอันนี้ก็เวลาไปบิณฑบาตเนี่ยเขาจะสอนธรรมเราเรื่อยแหละคารวะจะอยู่บางทีมันก็ด่ากันไม่ด่าผัวก็ด่าเมียไม่ด่าเมียก็ลูกกันเนี่ยกลางคืนมึงไปเที่ยวกลางวันมึงก็นอนไม่ถึงไม่อะไรมึงจะนอนเอาบ้านเอาเมืองยัดหาเย็ดหงมึงโอ้สอนธรรมดีอ้าวแล้วก็สัตว์แต่ว่าเสียงนั่นแหละให้มันรู้ทันรู้เท่าก็ยังว่าคนก็ถึงได้บอกว่าหาเอาอยู่กับคนในสวรรค์ไม่ต้องไปหาเอาตามวัดเก้าวัดหรอกหาเอาอยู่นับกับวัดกับคนนี่แหละหาเอาอยู่กับที่ทำงานกับสังคมนี่แหละเห็นไหมเขาทำโรงงานอุตสาหกรรมเขาเอามาขายคนนี่แหละเขาก็เลยรวยเป็นมหาเศรษฐีไม่ได้ไปขายเทวดาหรอกใช่ไหมมันทำไอโฟนมาไม่ได้ไปขายเทวดาหรอกเห็นมันก็รวยแล้วก็ยังไม่พออีกยังไปทำอะไรขึ้นมาอีกนี่แหละก็ว่าวิ่งตามวัตถุมันวิ่งตามก็ไม่ทันหรอกก็คนมันทำขึ้นมันผลิตขึ้นมันอะไรขึ้นถ้าเราให้มันทันจิตเราทีให้รู้เท่าทันจิตเราเนี่ยปุ๊บแล้วมันจะรู้จักพอไม่ว่ามึงจะออกมายี่ห้อไหนโฆษณา

นาอะไรกูก็ไม่วิ่งตามเงิน5บาท10บาท100บาทก็เป็นของเรารวยกว่าเศรษฐีเพราะมันอยู่ในกระเป๋าเราเศรษฐีเขารวยเขาก็เงินของเขาอยู่ธนาคารซื้อก๋วยเตี๋ยวให้เรากินไหมทั้งถ้วยสู้พระก็ยังไม่ได้ก็ยังบอกมีบาทเดียวยังแบ่งโยมกินอิ่มทุกเช้าเชื่อไหมบาทเดียวนี่รวยพระพุทธเจ้ามอบให้ไปไหนมาไหนเป็นนาของเราเป็นสวนของเราไม่ต้องไปซื้อไปหาไม่ต้องไปก่อไฟเลยมันสำเร็จแล้วนะใครก็เอากบใครเอากบดิบใส่บาทแต่เขาก็แกล้งนะหลวงปู่ทองรัตน์สมัยแต่ก่อนพวกญาติโยมเนี่ยมันนอนไม่ตื่นทันทีเวลาท่านออกไปบิณฑบาตท่านก็บอกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่มีฟืนบ่ท่านบอกไปบิณฑบาตท่านก็แบกฟืนไปในบ้านเขาก็บอกอ้าวหลวงพ่อนี่ทำไมถึงทำเหมือนกันเนอะกูก็แบกฟืนมาให้สูตรนึ่งข้าวทีมึงไม่มีฟืนบอกมึงถึงไม่ได้ใส่บาตรนะทุกอย่างท่านทำแล้วก็ชาวบ้านไม่พอใจแล้วก็เอาค้อนตีตะปูอะไรใส่บาตรในท่านพอกลับไปถึงวัดท่านก็บอกพระเนียนดีดีเขาคงคิดว่าเราไม่มีค้อนใช้ในวัดมั่งดีดีวันหน้ามาเขาก็เอากบหอบไปตรงกล้วยกบเป็นนึกว่าขนมไออะไรหวานๆเหมือนข้าวหอมไปตรงกล้วยเอาใส่ในบาตรเนี่ยท่านก็นึกว่าขนมเวลาฉันแล้วจะฉันขนมหน่อยแก้ไอ้นี่ออกกบมันก็เต้นกระยงปุ๊บไปท่านก็บอกโอ้เกือบเขาว่าเอามึงใส่บาตรเนาะเกือบเขาเอามึงใส่หม้อนอกเป็นว่ามึงมีบุญหลายไปท่านก็บอกนั่นแหละเพิ่นไม่ได้โกรธได้อะไรจะลองเพิ่นยังไงเพิ่นก็ไม่ได้โกรธเลยเพราะอะไรเพราะกิจเพิ่นเป็นวิสุทธิเทพวิสุทธิธรรมแล้วก็เหมือนใบบัวเอาน้ำใสเทใส่มันก็ไม่ค้างน้ำขุ่นเทไปก็ไม่ติดเอาน้ำมันเครื่องเทลงไปที่ใบบัวก็ไม่เกาะนั่นแหละกิจพระถ้าจะเปรียบขึ้นสมัยพุทธกาลก็พระอรหันต์แต่ถ้าเราจะมาพูดยุคนี้ของเราว่าพระอรหันต์เขาก็จะไม่ยอมเชื่อก็เลยมาว่าพระอริยสงฆ์นะพระอริยสงฆ์ก็คือหรือพระสุปฏิปันโนก็เหมือนพระอรหันต์นั่นบางคนเนี่ยชาวพุทธเราก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไปตั้งให้พระที่ท่านปฏิบัตินะเหมือนหลวงปู่ชาอย่างนี้บางทีหลวงปู่มันยังโอ้โหพระอาจารย์มั่นพระเจจิพระอาจารย์ชาพระเจจินะไม่น่าพูดเลยชาวพุทธคำนี่นะโง่ที่สุดเลยถ้าพระสุปฏิปันโนพระอริยสงฆ์นั่นถึงจะถูกต้องท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ยังสวดยังไงสุปฏิปันโนพระเจจินี้มันก็อุปมาเหมือนเป็นย่อมย่อมกลุ่มกลุ่มพระแบบเรียนวิชาเดรัจฉานเห็นไหมเหมือนอะไรเหมือนบักเขาสักยันห้าแถวห้าแถวนั่นแหละหรือไปนั่งปกตรงไหนตรงไหนหรือทำน้ำมูลสรอเคาะต่อสตาบุตรอันนี้แหละเจจิจำไว้นะอย่าไปพูดแบบหลวงปู่ชาหรือหลวงพ่อสนองนี่โอ้พระเจจินะหลวงปู่สังวานถ้าพูดอย่างนี้เราไม่ใช่ลูกศิษย์วัดสังฆทานแน่อาจจะเป็นลูกศิษย์เซาลินก็ไม่รู้จำไว้ปฏิบัติไปก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ดูที่จิตเราเนี่ยนะดื่มกินคิดนึกคิดดีคิดไม่ได้ดูที่จิตไอ้ที่เรามานั่งนี่เรามาฝึกอะไรฝึกให้ร่างกายมัน
เข้มแข็งถ้าเราข้ามเวทนาได้ฝึกให้จิตเรามันเข้มแข็งก็อย่างที่บอกแต่ก่อนอาตมาลองดูทีนั่งมันทั้งคืนเนี่ยไม่พลิกไม่ขยับนี่ก็ลองดูโอ้มันก็ข้ามได้มันก็ไม่เป็นอะไรพอเราข้ามเวทนาได้แล้วจิตไม่ไปเกาะไปอะไรแล้วมันก็ไม่มีกายมันก็มีแต่จิตแต่ก่อนอยู่ที่นี่อาตมาก็เคยทำอยู่ที่นี่แหละไม่รู้ปีไหนก็ตั้งแต่นั่งให้กรรมฐานเนี่ยขึ้นมาก็ขัดสมาธิเลยนั่งให้กรรมฐานชั่วโมงหนึ่งตั้งแต่สามทุ่มแล้วก็เทศต่อจนเขาตีระฆังตีสามครึ่งค่อยออกก็เลยบอกโยมเอาเปียบอาตมาเดี๋ยวก็ลุกไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็ไปเดินเดี๋ยวก็มานั่งอาตมานี่ตั้งแต่ขึ้นมานี่นี่เพิ่งจะขยับขาออกเลยนี่เพิ่งจะลงเลยนี่มันเขาก็มานับสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งก็ยังเป็นขาอยู่อย่างเก่าพอเราข้ามตัวนี้เราจิตกับกายมันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันแยกกันนะมันก็เลยมีแต่จิตกายมันก็อยู่ส่วนกายเห็นไหมล่ะไอ้นี่เพราะไอ้ที่เราขยับเรื่อยยกแง่งเราไม่ทันเราไม่ทันจิตไม่ทันอารมณ์นี่หน่อยแล้วก็ขยับนี่ก็นะเหมือนฝึกพระอยู่ตรงนวกะนี่แต่ก่อนพระใหม่เข้าคอร์สก็ยืนชั่วโมงหนึ่งสิบนาทีแล้วก็ยกขึ้นแล้วนี่ก็ชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปกินน้ำปฏิบัติจริงๆคงไม่ถึง15นาที20นาทีแล้วแล้วบางคนบางอะไรเขาก็ยืนอย่างนั้นอาตมาก็เลยลุกยืนหันหลังให้เขายืนไม่สอนแล้วกูจะยืนให้ดูก็ยืนอยู่กับพื้นนั่นแหละนาฬิกาก็อยู่ข้างหน้า2ชั่วโมงจะไปไหนก็ช่างเขาจะไปห้องน้ำไปอะไรเขายังพอครบสองชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆขยับออกแล้วก็ไปนั่งมันเป็นยังไงล่ะผมก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมสองชั่วโมงนะขามันก็ยังเป็นขาอยู่มันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรแล้วพวกท่านยืนทำไมล่ะสิบนาทีก็ขยันเลยก็ขยับขยับแล้วก็ไปมันก็ขาด้วยกันก็ยืนอยู่ที่เดียวกันไม่ได้ขาคนนั้นเป็นเด็กขาคนนี้เป็นเนื้อเป็นหนังก็ไม่มีนี่แหละคืออะไรล่ะจิตนะจิตเป็นใหญ่ความแข็งแกร่งมันเหมือนกันเหมือนนักมวยก็เหมือนกันตีดีชกดีกว่าไอ้คนนั้นแต่โดนหน่อยเดียวเพื่อใจเขาเรียกใจประสิวนอนเลยทั้งทีมันก็ไม่เก็บถึงจะน็อกหรอกอย่างเงี้ยไอ้เรานี่เหมือนกันนะมันฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้มีสัจจะก่อนจะนั่งนี่ปุ๊บตั้งสัจจะเลยขันตินี่เรามีอยู่แล้วตั้งสัจจะเลยอันนี้ดีมากเลยที่เราอดอาหารได้ก็ตั้งสัจจะนี่ขึ้นไปสองชั่วโมงนี่จะไม่ขยับบอกหรือ3ชั่วโมง4ชั่วโมงจะไม่ขยับถ้าฝึกอย่างนี้ได้ถ้าเราผ่านนี่เรามันจะทำให้เราภูมิใจนั่งเข้าหน้าอยู่นะยังไงก็ไม่กลัวทำให้เราภูมิใจพอเราฝึกข้ามเวทนาแล้วรู้แล้วรู้ว่าโอ้ทุกข์มันอยู่กับกายถ้าเราไม่เอากิจไปเกี่ยวข้องเนี่ยปุ๊บมันก็อยู่คนละส่วนพอมันข้ามมาแล้วปุ๊บขาก็อยู่เฉยเหมือนมันไม่มีขาเนี่ยไม่รู้สึกหรอกอันนี้เวลาเดินอะไรก็เดินทั้งคืนมันจะไปต่อสู้กันกับกิเลสเนี่ยดีมากเลยเวลาเดินสองชั่วโมงสามชั่วโมงพอแล้วมันบอกกูเดี๋ยวจะตื่นไปทำวัดไม่ทันเพราะมันปัญญากับธรรมมันกำลังสู้กันแล้วก็บอกถ้ามึงง่วงไปนอนก่อนไปขึ้นไปนอนก่อนนอนไปกดก็กางไว้ให้เราบอกแล้วก็เดินไปเจอไปเดินมาอีกแล้วมันก็พูดขึ้น
พอแล้วมั้งมันก็ว่าเดี๋ยวเอาอีกน้อยเราก็หลอกมันดีวันนี้เอาอีกน้อยเอาไปมามันกล้าขุดขึ้นมาต่อต้านเลยนี่โอ้นี่แหละมันดับไปอย่างเงี้ยมันจะเพลิดเพลินหรือการถ้าปฏิบัติจริงๆเนี่ยเพลินเดินก็ดีนั่งก็ดีมันจะเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เราคิดขึ้นมาเองมันผุดขึ้นมาต่อสู้กันทีก็คือกิเลสกับธรรมนั่นแหละอันนี้เรานั่งพอมันยังไม่เห็นอะไรเห็นแต่ง่วงเห็นแต่ง่วงกับเห็นแต่ปวดกับรู้สึกว่าจะหิวก็เห็นอยู่3อย่างเดี๋ยวกูจะรีบกลับไปนะกูซ่อนนมไว้นั่นกล่องนึงอย่างนี้ก็มีเลยไปแล้วก็กลัวเพื่อนเห็นแล้วเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนเอาใส่ผ้าบังผ้าสบายไปดูชุบชุบชุบชุบอยู่ในห้องน้ำก็มีนี่แหละคนไม่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของเองไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานไม่ซื่อต่อศีลธรรมไม่ซื่อสัตย์ตอบหมู่คณะไปก็เลยเป็นคนไม่ละอายถ้าไม่ละอายตนเองแล้วก็ไม่ละอายผู้อื่นทำได้ทุกอย่างเหมือนเขาบอกเนี่ยศีลห้าเห็นไหมอาตมาจะบอกเขาอย่างเงี้ยศีลห้ามีอะไรบ้างเขาก็จะว่าห้ามฆ่าสัตว์จะไปฆ่ามันทำไมสัตว์อาตมาบอกไม่ให้โหดร้ายมันก็เหมือนกันถ้าคนโหดร้ายมันฆ่าได้ทุกอย่างเลยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระก็ได้ไม่ให้โหดร้ายไม่ให้มือไวคนมือไวเป็นไงล่ะไปซื้อของในห้างบิ๊กซีอะไรไปก็เผลอก็หยิบใส่กระเป๋าไปตลาดก็เห็นอะไรปุ๊บไข่ลูกเดียวก็เอาเลยนี่คนมือไวเราจะไปทำอย่างนั้นนะนักบวชคนใจง่ายเป็นยังไงล่ะยุคนี้สมัยนี้เห็นไหมหญิงใจง่ายชายใจง่ายสมัยก่อน40ปี50ปีหลังไปโน้นไม่มีหรอกกระทอมกระเทยกระปอมกระท่างไม่มีเดี๋ยวนี้เยอะมากแม้แต่พระยังเป็นเลยบางทีแต่ที่นี่ไม่มีหรอกตอนมาสมัครเป็นพระขาวนะปุ๊บแหมทำก็เดินเป็นนักกล้ามพอเห็นพระหน้าตาดีๆหน่อยสองสามวันสักบิดตูดสายไปแสงมาสักเล่นหูเล่นตานี่แหละคือหญิงใจง่ายชายใจง่ายผิดลูกผิดเมียกันมันก็เลยกรรมอันนี้วิบากกรรมอันนี้มันก็เลยส่งผลมาให้เป็นได้ไหมทั้งที่เป็นพ่อแม่ก็ให้เกิดมาเป็นผู้ชายอยู่ก็ไม่เป็นพ่อแม่ให้เกิดมาเป็นผู้หญิงก็อยากเป็นโอ้น่ากลัวมากนะน่ากลัวมากมันผิดธรรมชาติเราอย่าไปทำงั้นนะอย่าไปเป็นคนใจง่ายพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราหาได้เมียเรามันไม่สวยเอิ่มยังไงมันก็เป็นเมียเราเป็นผัวกูไปรอยังไงมันก็เป็นผัวกูคิดว่าเราเป็นสร้างบุญสร้างกรรมมาด้วยกันการเป็นผัวเป็นเมียกันมันเป็นมาหลายยุคหลายสมัยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาเป็นชาตินี่นะเห็นไหมทำไมเราเขาอยู่เมืองนอกนานกันมาได้เมียที่นี่คนอยู่ที่นี่ไปได้ผัวที่นั่นไปนะมันเป็นกันมาหลายภพหลายชาติลองมาพิจารณาดูที่คนหนึ่งอยู่อีสานคนหนึ่งภาคใต้ทำไมเรามาเป็นผัวเป็นเมียกันมันต้องมีเหตุที่จะไปเจอไปพบกันไปถูกอกถูกใจกันก็ต้องได้แต่การแต่งงานอยู่ด้วยกันก็ใครได้ผัวที่โหดร้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันนะโยมกินเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันมีมาเมาแล้วก็มาทำร้ายครอบครัวตบตีลูกเมียเมียก็จะพูดดีเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมก็นึกว่ากรรมของเราแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะทำเขาแบบนั้นก็เหมือนกัน
เอากูจะยอมใช้กรรมไม่นานหรอกไม่ถึง100ปีหรอกกูก็ตายมึงก็ตายคิดอย่างนี้ซะแล้วชาติหน้ามันจะไม่เจอกันถ้าไปคิดว่ามึงไอ้สันดานชาติหน้าไม่ได้เจอกูอีกหรอกนานเหมือนใส่กุญแจมือล็อกกันไปเลยถ้าชาติหน้าไปเจอกันอีกแล้วก็ไปบ่นไม่รู้กรรมอะไรกูเนาะกับมึงเลยก็เพราะกรรมเนี่ยมึงบอกว่าชาติหน้าจะไม่ได้เจอกูอีกเลยเราต้องหนีแหละเราต้องหนีออกมาบวชในธรรมะปฏิบัติธรรมปฏิถือศีลถือธรรมปฏิบัติธรรมแซงทางโค้งเลยอันนี้เขาไม่ได้เจอหรอกถ้าเราไปว่าให้เขาต่อนั่นไปมันจะต้องเจอกันดิเคยมีอยู่ที่นี่แหละนานมาแล้วแต่เขาแต่งงานกันแล้วพากันมาถือศีลเลยทั้งผู้หญิงผู้ชาย7วันโอ้ประเสริฐที่สุดเลยก็เพิ่งจะนี่แหละเห็นคู่นี่แหละคู่อื่นเมื่อได้แต่งงานปุ๊บเขาไปอะไรกันเขาบอกไปฮันนีมูนนี่เหมือนอะไรก็ไม่อันนี้มาถือศีลเห็นไหมมาปฏิบัติธรรมเขาเอาอะไรเขาเอามงคลเอาเลิกดีมงคลดีสวมไว้ในจิตใจพอลูกเกิดมาก็ลูกเทวดาที่ก็ไปเกิดเป็นผู้วาดนอนสอนง่ายถ้าลูกผีลูกเปรตมาเห็นไหมมันสอนยากมันหยาบเราก็ต้องปรารถนาเอาถ้าอยากได้ดีๆแล้วก็อธิษฐานได้ปรารถนาได้แล้วก็ทำจิตใจของเราให้มันละเอียดฝึกจิตให้มันละเอียดแล้วมันจะได้แต่ของดีๆของละเอียดแต่ถ้าจิตใจของเรามันยังหยาบๆก็คือมีแต่ความโกรธเป็นอารมณ์อยู่ความโลภความหลงนี่แหละจิตใจมันหยาบมันก็ถึงแสดงคำพูดออกมาเห็นไหมหยาบๆคล้ายๆฮะถึงไหนถึงใจง่ายแล้วเดี๋ยวหยิบพูดมั่วหมดเลยพูดมั่วเป็นไงพูดมั่วเขาบอกบางอุ้มละตัวโหลดเขาว่าอีสานก็บอกอย่าไปเสือหัวมันเด้ออีอันนี้บักอันนี้บางอุ้มละตัวโหลดพอบางต้นไม้ละโกหกอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่เพื่อนด้วยกันมาด้วยกันก็ยังโกหกคนมันนิสัยมันมาอย่างนี้คนพูดมั่วพูดหาความจริงไม่มีมัวเมาคนมัวเมานี่ก็เมากายนี่แหละเมากายเมาเหล้าเมาอย่างอื่นมันยังมีเวลาสั่งนะแต่ถ้าเมากายนี่มันไม่ยอมวางนะโยมเห็นไหม70ปียังไปตึงหน้าอยู่80ปีก็ยังย้อมผมตึงหน้าอยู่จะเอาให้มันสาวๆอยู่นี่เขาบอกเมากายไม่ยอมรับความจริงเราก็ต้องปล่อยมันไปเป็นธรรมชาติเห็นไหมดูพระเทพดิเห็นไหมท่านแต่งไหมงามไปไหนไม่ได้คนไหว้ผมท่านก็ปล่อยขาวไปธรรมชาติไอ้เรานี่เพื่อพอขาวมาเส้นสองเส้นเป็นทุกข์แล้วถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยพอสิวขึ้นสองตุ่มเป็นทุกข์อีกแล้วกูไม่ไปโรงเรียนอายหมองไอ้เรานี่ขนาด 3-40 นี่ระวัง40ไปเศษๆไปหัวขาวนี่อ้าวอายเพื่อนเขาอะไรบอกลูกไปซื้อยาย้อมมาให้มันไม่ไปอ้าวโกรธลูกอีกตีลูกอีกเพราะไอ้ผมขาวเองไม่ยอมรับมันก็ยังบอกไอ้จากดำเป็นขาวเนี่ยเห็นไหมเรายอมไหมจากดำเป็นขาวมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันจริงไหมล่ะจากดำเป็นขาวจากยาวเป็นสั้นอันนี้ก็กี่กี่สายตานี่วัยรุ่นนี่ก็มองเห็นไกลไม่ต้องใส่แว่นจากยาวๆมาก็ค่อยเริ่มจะใส่แว่นตามนั่นเห็นไหมมันสั้น
จากดำเป็นขาวจากยาวเป็นสั้นจากมันมั่นๆดีๆมันก็เริ่มโยก

เริ่มคอนเริ่มแขนแต่ตรงนี้ไม่โยกไม่คอนหรอกตรงนี้เป็นแฟชั่นของวัยรุ่นพากันไปเอาตะกั่วมาใส่ปากไปเวลาเขายิ้มออกมาในหน้ากลัวมากเลยอาตมายังไม่อยากมองเลยกลัวยิ่งกว่ากลัวผีผีนึงยังเป็นเพื่อนกันไอ้ที่หน้าตากูดีดีแต่ยิ้มออกมาโอ้เอาอะไรไปใส่ไว้ก็ไม่รู้ถ้าใส่แบบปันยางแบบนักมวยยังพอว่านะกันศอกเนาะนั่นแหละบางทีฟันเรามันงามไปแล้วพ่อแม่ตกแต่งบุญกรรมเราตกแต่งดีแล้วเราก็ไปดัดแปลงคิดว่าจะให้มันสวยมันงามเกินไปมันก็เลยดูแล้วมันก็เหมือนไอ้กางเกงขาดนี่แหละอาตมาก็นุ่งมาก่อนกางเกงขาบานอะไรนุ่งมาก่อนรองเท้าบูทใส่สเตอร์นุ่งมาก่อนหมดเลแบนใส่มาก่อนหมดออกจ็อกกี้ขี่บิบากมาหมดก็เลยมันเบื่อนี่แหละถึงเลยมานุ่งชุดเนี่ยแล้วก็ทรงผมนี่ไม่ได้เปลี่ยนทั้งทีเลย20กว่าปีแล้วฮิตมากเลยโยมแล้วเปลี่ยนอยู่เรื่อยแล้วก็ซอยแล้วก็ยาวแล้วก็นุ่นกันที่แถมนักฟุตบอลค่าตัวบักร้อยล้านมันยังมาเรียนแบบทรงผมพระอย่างนั้นทรงนี้มาตรฐานที่สุด15วันโกนทีโยมทำได้ไหมทั้งที่ของมันเกิดได้แล้วก็แพงแล้วก็หวงก็ต้องห่วงดูแลมันจะเป็นไปตามสภาพถ้าเราไม่ดูแลมันก็เป็นของปฏิกูลสกปรกเหงื่อใครไหลเหงื่อมันเหงื่อผมนี่มันจะดูดเหงื่อขนมันดูดเหงื่อดูดของปฏิกูลที่เราขบฉันเคี้ยวไปนี่แหละมาติดกับเสื้อผ้าอาภรณ์ของเรามันไม่ได้มีอะไรดีเลยต้องหลับตาดูนะมันถึงจะเห็นถ้ามาดูภาพมันก็เห็นแต่อยู่ภาพมันอะไรต้องหลับตาดูเจ้าของเหมือนพระที่ตึกสก่อนปฏิบัติกันอยู่ป่าช้าปฏิบัติกันเข่งพระลูกนี้ท่านก็เข้าห้องน้ำเข้าทีละ 2-3 ชั่วโมงท่านทำไมไม่ออกมาแต่ที่เข้าไปอะไรพอไปถามท่านก็บอกผมไปนั่งพิจารณาอสุภะท่านพูดบางทีเนี่ยพิจารณาเท่าไหร่มันก็ยังไม่นี่ท่านก็บอกเอามือนี่แหละข้อไปเอามือนี่จับมันมาดมอยู่กับจมูกนี่เพิ่นท่านบอกโอ้มีหน้าท่านคือถึงเข้าไปทีละ3ชั่วโมงก็ไม่ออกมามันไม่อยากจิตเนี่ยมันไม่อยากยอมเลยกูจะเอาให้มึงยอมอ่ะป่านนั้นมันก็ยังไม่ยอมเลยมันต้องเห็นด้วยปัญญาถ้าอย่างนี้มันก็ทำไปตามกิเลสอีกเหมือนกันคิดว่าอยากจะออกให้มันออกง่ายๆอยากให้มันหลุดง่ายๆมันต้องใช้ปัญญาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราก็สำเร็จด้วยปัญญาเท่านั้นถึงจะบรรลุธรรมได้ก็ปัญญาเพิ่นถึงบอกว่าศีลสมาธิปัญญาสามอย่างเนี่ยอย่างโยมนี่มีของเรือนมีพละมากท่านก็บอกให้ทานศีลภาวนามันก็เหมือนกันให้ทานก็ให้อภัยนี่แหละไม่ต้องว่าให้ทุกอย่างให้อภัยนี่ประเสริฐที่สุดโดยมากคนจะไม่ให้อภัยกันเห็นไหมรถติดไฟแดงหน่อยเพราะมันเขียวหน่อยไอ้คนนี้ก็เลยก้มหยิบหวีหน่อยหนึ่งเท่านั้นไอ้คนหลังนี่ก็บีบแต่ไล่แต่ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บพอแซงไปมองหน้าให้อะไรเขาก็ไม่รู้น่ากลัวมากคนไทยเราเดี๋ยวนี้นะอันตรายมากเลยโยมอาตมายังกลัวเลยมันหยาบจิตเขามันหยาบเนี่ยเพราะวัตถุมันเจริญเกินจิตใจของคนมันหยาบถ้าวัตถุเจริญและจิตใจของคนมันเจริญขึ้นพร้อมกันเนี่ยมันก็ไปด้วยกันคู่กันดีเหมือนกับนั่นแหละ
เราต้องพยายามทำให้มันถูกนะถูกตามถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองถูกต้องตามศีลธรรมไม่จำเป็นไม่อะไรเราก็ไม่ต้องไปต่อว่าต่อเถียงเขาให้อภัยเขาไปยอมโบราณเพิ่นต้องบอกแพ้เป็นพระใช่ไหมชนะเป็นมารเราต้องยอมเขาดีครับถ้าไม่ยอมแล้วมันก็ผูกขาดอาฆาตพยาบาทกันเนาะจำไว้เอาไปท่องข้อหนึ่งไม่ให้โหดร้ายไม่ให้มือไวไม่ให้ใจง่ายกลัวจะเป็นกระทางกระปอมระวังดีๆพวกมีกิ๊กๆก็ก๊อกแก๊กๆระวังไม่ให้ใจง่ายไม่ให้พูดมั่วไม่ให้มัวเมาไม่ให้กินข้าวเย็นไม่ให้เต้นดิสโก้ไม่ให้โชว์เขาอ่อนไม่ให้นอนเปิดแอร์นี่คือนักบวชทำไว้ แล้วมาวัดมาวาแล้วรู้ว่าจะมาบวชมาอะไรนุ่งให้เรียบร้อยไม่ใช่นุ่งกินจิ้นมานุ่งงี้มาทั้งทีรู้ว่าจะมาบวชพระเล็กเพิ่นก็บอกเรื่อยบอกเรื่อยอะไรเนี่ยเราอายฝรั่งเขาทีนี้ฝรั่งเขามาวัดมาอะไรเขาแต่งตัวเรียบร้อยคนไทยเรากลับมานุ่งผ้าสิ้นเองจะขึ้นโบสถ์เขาก็ให้นุ่งผ้าสิ้นขึ้นเรือนไทยก็ให้นุ่งอายไหมล่ะเราชาวพุทธฮะเดี๋ยวจะเป็นแบบหลวงปู่ปัญญาบอกทำให้พระหนุ่มนี้น้อยศึกหมดระวังดีพระยิ่งหายากอยู่นะก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะไอ้บัวเขาอ่อนนี่แหละบัวเขาอ่อนมันซ่อนเขาใต้เงาเสื้อเนี่ยร้ายกว่าเสือเนื้อกว่าสิงกระทิงป่ามันเที่ยวมาให้เราเห็นอยู่เป็นนิดใครหลงผิดคิดว่าดีมีศรัทธาหลงมายาทับเขาอ่อนนอนระถวยจิตหมดม้วยมืดสนิทเพราะพิษโคขาดพุทโธโทตัวกูรู้ไม่ทันช่วยด้วยนั่นแหละระวังบัวเขาอ่อนนี่ต้องระวังช่วยกันประคับประคองศาสนาของเรา รายกาจมากก็คือสตรีเพศเราเนี่ยแหละเห็นไหมพระอนุนถามพระพุทธเจ้าเมื่อสิ้นพระองค์ไปแล้วจะให้ปฏิบัติยังไงกับสติเพศพระพุทธองค์บอกว่าไม่เห็นนั่นแหละดีดูสิไม่เห็นนั่นแหละดีพระนมก็ถามต่อถ้าหากจะเห็นถ้าหากมีเหตุที่จะต้องเห็นต้องเจอพระพุทธเจ้าเขาตรัสอย่างไม่ควรพูดดูสิกับผู้หญิงนี่ล่ะ ไม่ควรพูดพระอนุนก็ถามต่อถ้าหากมีเหตุที่จะต้องพูดพระพุทธเจ้าก็บอกต้องตั้งสติก่อนดูสิตั้งสติแล้วก็ให้พูดไม่เกิน6คำเพิ่นถึงให้ห้ามอย่างนี้แหละเห็นไหมฉะนั้นเราก็ต้องบอกลูกบอกหลานเวลาไปวัดไปวาไปทำบุญในชุดงามๆไปประเทศลาวบางเนี่ยไปอย่างนุ่งศีลงามงามไปโรงเรียนยังนุ่งศีลอันนี้นุ่งศีลงามขน้อยขน้อยครูไปใส่นอกขน้อยงามเห็นอย่างนั้นแล้วก็โอ้ยชื่นใจของเฮานี่ต้องแก้ไขกันบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนเวลาเพื่อนจะมาบวชมาต้องแต่งตัวให้มิดชิดนะเรียบร้อยนะไม่ใช่นุ่งขาดขาดกิบกิบอะไรมากเขายังบอกอีกเหมือนอสรพิษลิดก้าข้าไม่หวั่นช้างตกมันประจันหน้าข้าไม่หนีแต่ข้ากลัววัวเขาอ่อนมาราวีมันควิดทีกีวรขาดบาดกระเด็นเห็นไหมกระเด็นไหมแต่ตามที่โยมเคยเห็นเห็นไหมมีแต่บิ๊กๆเท่านั้นเลยยังกระเด็นเลยเอาบาดไปทำรังไก่เลยก็ช่วยกัน
พูดไปพูดมาก็จะเที่ยงคืนถ้าไม่พูดอย่างนี้โยมก็ไม่อยู่เชื่อไหมเออกลับไปกินนมกล่องหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้พอพูดอย่างนี้เลยลืมนมกล่องเลยกลับไปนี่กูไม่กินแล้วกูกลัวกูบาปกูจะเอาไว้กินพรุ่งนี้เช้าก็ยังบาปอีกพอตีละสามตีสามครึ่งตีละครั้งลุกกินก็ยังบาปอีกต้องให้หกโมงนะกินเออนะก็ต้องพูดอย่างนี้แหละก็เป็นปกิณกะธรรมพูดไปหลายๆอย่างบอกไปหลายๆอย่างแม่โยมก็อาจจะได้คำไหนที่มันตรงจริตจิตใจหรือตรงไหนที่พอจะเอาไปบอกต่อๆกันก็ช่วยกันจะลงพระพุทธศาสนาของเรายุคนี้มันขาลงอันนี้อย่างที่บอกเนนมันก็ไม่มีนี่มันหมดพันแล้วเออนี่มันไม่มีหลวงปู่หลวงตาก็ตายไปหมดแล้วพระหนุ่มๆนี่ก็ยังยืนอยู่เหมือนยืนอยู่ขาเดียวบนตอไม้อืมจะตกแก่หรือไม่ตกแก่อืมแต่เพราะอะไรล่ะก็เพราะบักอโลนี่แหละเออฮัลโหลโยมพรุ่งนี้เอาแมกนัมมาอาตมาหน่อยนะไม่รู้อะไรแมกนัมได้ยินแต่เขาว่าไม่ต้องเอาอะไรมาหรอกให้ทำบุญใส่บาตรมีเวลาก็ใส่บาตรใส่พกนั่นแหละช่วยกันแล้วก็ต้องดูมั่งนะไอ้เวลาพระบิณฑบาตใส่บาตรพระของกินของปลอมมันก็มีแล้วก็ต้องใช้ปัญญาหน่อยกันจะให้ทานก็มันมีปัญญาหน่อยมองมันก็มองง่ายอยู่หรอกของกินของปลอมก็มองที่รูปแบบของเรานี่แหละบางทีพระท่านจะเดินไปหน้าวัดมันยังไม่อรุณมันยังไม่แจ้งโยมก็ถืออาหารมาปุ๊บจะใส่บาตรท่านก็มองอ้าวใบไม้ก็ยังไม่เห็นใบอ่อนใบแก่ลายมือก็ไม่เห็นท่านก็ไม่เปิดบาตรให้พอไม่เปิดบาตรให้ก็มาด่าพระในใจอีกระวังดีๆมันเป็นโทษตัวเป็นบาปเราก็เรานั่นแหละเป็นบาปท่านก็เป็นเหมือนกันถ้าท่านรับแต่บางที่ก็กูกลัวกูจะไม่ได้กูไปตั้งแต่ตีสี่ครึ่งอันนี้ก็มีแถมยังสามโมงครึ่งก็ยังไม่กลับวัดพระพุทธเจ้าท่านให้บินเสมอปากขอบบาตรในวินัยแต่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยเหมือนของเราอย่างเงี้ยเถอะถ้าจะไปบินอย่างนั้นโยมผู้นั่งคอยอยู่เนี่ยเหมือนลูกนกคอยแม่แล้วก็เลยหิวเลยอดเลยใช่ไหมเออก็ต้องบินมาแล้วก็เอาไปรวมกันเห็นไหมไม่ได้เป็นของใครแล้วก็ชื่อเขาบอกกันแล้วสังฆทานได้อะไรมาก็เข้าคลังหมดวันพระทีอะไรพระจะเอาอะไรไม่มีสบู่ไม่มีของใช้ก็ไปเบิกนั่นแหละพระก็มีอะไรยังมากก็สบู่ก้อนหนึ่งมันก็ถูอยู่เป็นเกือบครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งสบู่นูกแก้วก้อนหนึ่งเนี่ยโอ้อเนกประสงค์สระหัวได้ล้างบาทได้ถูตัวได้เวลาเป็นหวัดคัดจมูกเอามาดมลองนะโยมหน่อยไม่ต้องไปดมอายาปลอดอันนั้นหรอกไอ้นี่หายเลยสบู่นูกแก้วแล้วก็หอมนานถ้าคนไหนทาอย่างนี้ผัวลากไม่ออกจากบ้านมันไปใช้แต่สบู่ลักหรือว่าจะให้ผัวลักมันเลยเกลียดเลยหอมอยู่ไม่เกินชั่วโมงแล้วนะก็เป็นเหม็นเลยลูกแก้วเนี่ยมันของแท้ของดั้งเดิมตั้งแต่มองสมัยสุโขทัยอยุธยาก็ไม่ใช้ของเก่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเป็นหน่อยกินของเก่าๆเนี่ยมันดีของเก่าๆอะไรโบราณเป็นแต่แกงส้มตำน้ำพริกกะปิผักบุ้งผักกระเฉดตำล่องขนมก็ไอ้ปลากิมบัวลอยต้มถั่วดำอย่างนั้นแหละของเก่าอย่างนี้ก็กินแต่ของบักซีดา
ะพูดไปพูดมาก็ตีระฆังก็ได้ตีระฆังตีสามครึ่ง

เอาไหมโยมแต่ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่วันไหนเนาะถ้าเป็นวันเสาร์เพราะว่าก็ต้องพูดอย่างเงี้ยสอดแทรกธรรมมั่งพบการปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านก็บอกก็สอนหลายๆอย่างก็อาตมาเข้าใจพวกนั้นที่กลับไปก่อนนั่นปุ๊บที่ว่าฝนไม่ตกก็กลับถ้าเขาได้นั่งอยู่ก่อนนี่จะเอาหนักก็นี่เอาให้หายง่วงเลยเอาให้บทโอ้ยเกือบเป็นกูกลับไปไม่งั้นกูไม่ได้เหรียญทองเลยกูกลับไปก็เหรียญทองแดงนะมันฮะนั่นแหละเราปฏิบัติธรรมแล้วก็หวังความพ้นทุกข์อย่างน้อยๆก็ให้มันสุขใจสบายใจนะในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยก็ถือว่าดีนะไม่ผิดต่อศีลต่อธรรมไม่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองนั่นแหละพูดจาดีวจีไพเราะสงเคราะห์ด้วยคุณธรรมไปค้าขายนี่ไม่ต้องไปเอานางกวักนั่งอยู่อย่างนี้หรอกไม่เห็นกวักใครเขาไม่ไปซื้อสักทีหรอกแผ่เมตตาให้เขาบางคนขายของตามถนนหนทางในปุ๊บชอบโบกอย่างนี้โบกอย่างนี้คนไทยล่ะพอรถเขาเหมือนจะจอดหน่อยพอเขาไม่จอดก็ยกเท้าใส่มันก็เลยปิดกั้นเจ้าของเลยไม่ได้ขายไม่ได้สักบาทเลยทั้งวันสู้คนที่เขานั่งอย่างเงี้ยนั่งลืมตาภาวนาไปแผ่เมตตารถทุกคันไปก็ขอให้เขาเดินทางตลอดปลอดภัยถึงที่หมายปลายทางถึงครอบถึงครัวถึงพ่อถึงแม่ด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกคันเทอญอธิษฐานจิตอยู่เนี่ยเวลานั้นเหมือนจะจอดร้านตรงนู้นปุ๊บแล้วเอาไปมาก็มาจอดแต่เราไม่จอดจะหรอกเห็นไหมอันนี้ลูกศิษย์มาบอกโอ้โหผมทำอย่างลูกพ่อบอกอัศจรรย์มากได้ผลเมื่อจะจอดของเขาเขาก็มาจอดของผมพระพุทธเจ้าก็บอกอย่างไรเมตตาธรรมค้ำจุนโลกทำไมขายของดีก็นี่พูดจาดีวจีไพเราะสงเคราะห์ด้วยคุณธรรมสงเคราะห์ด้วยหมู่ญาติเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรก็น้ำใสใบยอต้นอ้อแล้วค่อยกอไผ่ตรงกับสมเด็จย่าเลี้ยงพระมหากษัตริย์ของเราใช่ไหมบอกกล่าวเราจะใช้แต่พระเดชเลี้ยงด่าเขาพอเขาลูกจะไปไหนมาไหนเพิ่มยังไม่ได้ถามมึงไปไหนมาตะคอกใส่เลยเอาไปเอามามันก็เบื่อพ่อพ่อแม่มันก็บอกไปกับเพื่อนวันหน้าเขาว่ามาอีกมึงไปไหนมาอีกไปกับพี่อาทิตย์หน้าพอมันมามึงไปกับใครมาไปกับผัวสมน้ำหน้าพ่อแม่งูฮะเอาไปปฏิบัติอาจจะที่บอกนะเดินก็เดินไปไหนมาไหนลองฝึกดิกายไหวใจเฉยกายไหวตั้งสติดูใจล่ะกายนี่มันจะไหวมันจะเคลื่อนไหวถ้าเราไม่กำหนดอย่างนี้ไหมกายก็ไหวแล้วจิตก็ไปคือว่าจะเดินไปนอนจิตไปก่อนอยากจะกลับบ้านจิตก็ไปถึงบ้านก่อนมันก็เลยอยู่กับไม่อยู่กับปัจจุบันนี่การฝึกจิตต้องฝึกอยู่กับปัจจุบันกวาดแล้วก็อยู่เนี่ยช้าเร็วแล้วก็อยู่ล้างจานช้าเร็วซักผ้าอะไรเปิดยืนเพ้อไปกำหนดใหม่เพ้อไปกำหนดใหม่ต่อไปมันก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าก็เหมือนเราบวกลบคูณหารมันผิดแล้วก็บวกใหม่ลบใหม่คูณใหม่บวกใหม่เมื่อเอาไปมาปุ๊บเมื่อมันถูกต้องแล้วมันเหลือแต่ศูนย์จะเอาอะไรเรามาบวกเอาไปมาจิตของเรามันรู้เท่ารู้ทันมันก็เลยมีแต่จิตเดียวกายเดียวอยู่เป็นสุขเลยตรงนี้อยู่วัดก็เป็นสุขอยู่บ้านก็เป็นสุขอยู่กับเพื่อนก็เป็นอยู่กับคนพาลก็เป็นสุขอยู่กับคนดีก็ยิ่งดียิ่งเย็นนี่เขาเรียกว่ามีธรรมของใจนะน้อมเอาธรรมเนี่ยไปไว้ในใจเอาพระมาห้อยไว้ก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่ก็ยังดีอยู่ยังยกเอาพระมาไหว้ต้องน้อมเอาธรรมไปไว้ข้างในเรามีธรรมของใจมันก็ทำให้เราเย็นทำให้เราสงบไม่อยากว่าใครไม่อยากผิดใครไม่อยากผิดต่อศีลต่อธรรมผิดต่อกฎหมายเมื่อเคยด่าผัวก็ไม่อยากด่ามันแล้วให้อภัยมัน
เอาไปเอามาปื๊บเขาก็ตายด้วยเพราะความดีเห็นไหมน้ำร้อนปะเป็นน้ำเย็นปะตายตายด้วยความดีพูดดีๆพูดหวานๆจบเลยแหละผัวไม่กล้าว่าแล้วมันละอายต่อๆไปพยายามอย่าเราจะเป็นไม้แห้งถ้าผัวเป็นไฟถ้าเราเป็นไม้แห้งมันก็จะไหม้กันอยู่ทุกเช้าทุกเย็นไหม้ไม่ถึงตัวแล้วก็ไหม้ไปถึงลูกถึงหลานเขาเป็นไฟแล้วก็เป็นน้ำสิไฟไหม้ป่าไปไหม้ป่าไปเจอคลองน้ำดับเองตบมือข้างเดียวมันไม่ดังโบราณหรอกอันนี้พอมันเขาว่าหน่อยปุ๊บเราก็ตอบโต้คืนเหมือนชกมวยไทยไม่ได้ชกมวยไทยเนี่ยเวลาเขาเตะมาก็เตะสวนต่อยมาก็ต่อได้อันนี้จำไว้ลองเป็นน้ำดูนะคนไหนที่ตอบโต้สามีเก่งๆนะถามว่านี่เราเวลามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เพื่อพอกลับไปเนี่ยผัวก็กินเหล้าถอนอยู่เมียกลับไปเพื่อตอนแรกว่าจะเอาบุญไปฝากสามีพอเห็นสามีนั่งถอนเหล้าอยู่ปุ๊บเข้าเปิดประตูบ้านนี่แหละตะคอกเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้สันดานเพราะกูไม่อยู่เนี่ยมึงเอาอีกแล้วกินใหญ่เลยนะผัวก็เลยเฮ้ยเมียกูไปปฏิบัติธรรมสงสัยจะเพี้ยนเลยเว้ยจำชื่อผัวไม่ได้ทำไมกูจะจำไม่ได้ไอ้สันดานยังย้ำไปอีกทีผัวก็เลยตะคอกเฮ้ยกูสันติเว้ยมีระวังดีๆแถวเด็กต้องระวังเราต้องไปเห็นอย่างนั้นโอ้พออย่างพี่หรือไม่พอเดี๋ยวจะเอามาให้อีกสักแบนโอ้เมียกูไปปฏิบัติทำใจดีเว้ยใจดีพอเขาหน้าก็ทำอีกบอกไปเขาจะไปนอนมือไก่นะเพราะจะคิดเลยละอายใจเจ้าของเพราะละอายความละอายแต่มันจะแก้เขาได้ถ้าไปบอกมันไม่ได้ดอกความละอายของเขาที่มันเกิดขึ้นการกระทำของเราจำไว้นะต้องคุณสันติจะเอาอีกไหมจ้าเอาโคกตาสิงหรือเอาโคกตาช้างบอกนี่เขาจะบอกโอ้เมียกูไปปฏิบัติธรรมเลยโอ้ใจดีมากเลยธรรมดามันมีแต่ปล่อยแต่ด่าแต่ปล่อยจำไว้นะเราต้องให้อภัยกันเราเป็นคู่เวรคู่กรรมกันอยู่ด้วยกันไม่นานแล้วก็ตายจากกันถ้าคนไหนได้คู่ดีภรรยาดีสามีดีก็เป็นบุญที่เราสร้างร่วมกันมาให้อภัยกันมาตลอดนั่นแหละเราอย่าไปตุกไปเที่ยวเถียงกันมันไม่จบหรอกถ้างั้นเราจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะลูกเต้ามันก็เห็นพ่อแม่ถ้าเราวิวาสกันเขาก็อยู่ไม่ได้อย่างที่เราเคยเห็นเนี่ยมันอยู่บ้านแล้วมันไม่สนุกมันไม่สงบมีแต่พ่อแม่ทะเลาะวิวาทกันนะมันก็อยากหนีไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็ไปด้วยกันไปติดเหล้าติดยาติดอะไรเสเพไปจอดจัดไปก็อย่าไปโทษลูกก็โทษเราเนี่ยต้นเหตุมันอยู่ที่เราถ้าเราไม่ไปแต่งงานมันก็ไม่มีลูกมาให้เราลำบากนี่ในเราก็ต้องยอมรับกรรมถ้าใครยังไม่แต่งอยู่นี่แล้วมาบวชที่นี่ไปโกนหัวเป็นแม่ชีหมดดีไหมเนาะเอาพอดีเราพูดไปบนมาเที่ยงคืนแล้วโยมก็หายง่วงแล้วกลับไปนี่จะได้ภาวนาเวลานอนแล้วก็ภาวนาดูอาการการนอนของเรานอนภาวนาไปดูลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้จิตมันไปอยู่ที่อื่นแล้วมันก็จะหลับจิตก็จะหลับกายก็พักผ่อนนอนแค่2ชั่วโมง3มันจะอิ่มคนที่เรานอนแล้วก็มือกายหน้าผากแล้วก็คิดจิตมันก็ท่องเที่ยวเห็นมันนอนทั้งคืนตื่นมามันก็ยังซึมยังง่วงยังอะไรกายมันพักผ่อนอยู่แต่จิตมันท่องเที่ยวฝันโน่นฝันนี่ไปทุกวันนี้สังเกตเถอะถ้าเรานอนภาวนามานาไปให้มันหลับจนลมหายใจเราหลับอยู่กับพุทโธใช่ไหมตื่นมาเนี่ยมันก็ปี้กระเป๋า 2-3 ชั่วโมงลองเอาไปฝึกถ้าเราฝึกเรามันจะถึงจะยอมหลับจิตเรามันถึงจะยอมหลับเราถึงจะเชื่อ
ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกอยู่เห็นไหมเพิ่นบอกให้เอาไปปฏิบัติอย่างงี้นี่ถ้าเราฟังแล้วเราไม่เอาไปปฏิบัติมันก็เหมือนทำอาหารแล้วก็ยกไปให้โยมก็นั่งดูนั่นมาคราวไหนมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้กินไม่ได้อิ่มบางทีมันก็เลยไม่รู้รู้รสรู้เรื่องการปฏิบัติของเรานั่นเนี่ยทุกอย่างมันธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราอาการกาย32อย่างดูกายดูจิตหรือดูรูปดูเวทนาเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายเวทนาจิตธรรมมันอยู่ที่การเคลื่อนไหวของเรานั่งก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีมันทำไมใครจะไม่รู้จิตของเราไหมแต่นั่งอยู่นี่มันกระเพื่อมนิดเดียวเราก็รู้คิดอะไรเราก็รู้ใครเราก็จะมารู้เท่าเราเมื่อเรารู้นี่เราก็แก้ที่แก้ไขเจ้าของแก้ทีนิดแก้ทีหน่อยไปนั่นแหละมันไม่ได้ยากนะแต่เราไปคิดให้มันยากเองมันปวดมันเมื่อยมันไม่สงบมันโอ้ยก่อนทำอยู่ตรงนี้เลยมันเจ็บก็เป็นธรรมะมันปวดก็เป็นธรรมะมันหิวก็เป็นธรรมะอิ่มมันก็เป็นธรรมะหิวมันก็เป็นธรรมะมันอยู่กันในแต่พระพุทธเจ้าพูดว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเห็นไหมเราหิวข้าวกินอิ่มเหมือนมันจะไม่อยากเหมือนไม่อิ่มเหมือนมันจะไม่อยากอะไรพออีกหน่อยอีกหน่อยหน่อยกินมามันก็หิวแล้วนั่นแหละคือมันเป็นอนิจจังแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับจิตเข้ากับสังขารร่างกายรู้อยู่สังขารมันตัวปรุงแต่งสังขารคือตัวปรุงแต่งจิตจิตไปรับรู้ไปเสวยอารมณ์แล้วก็พาเราไปตามความคิดความนึกของเราคิดไม่ดีมันก็ไปของมันคนฆ่าตัวเองตายกินยาตายโดดตึกตายก็เพราะอะไรตัวเกสสิกมันปรุงแต่งจิตเรารู้ไม่ทันเห็นไหมก็ต้องไปโดดตึกตายโดดน้ำตายธรรมดาเนี่ยใครเขาจะไปกล้าทำเหมือนกันนั่นแหละก็เพราะไอ้จิตเจ้าของเนี่ยที่เรารู้ไม่ทันของมันนะต้องให้รู้เท่ารู้ทันให้รู้ทันแล้วก็ให้อภัยแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็จะอยู่แบบมีความสุขไม่ต้องไปมีเงินมีทองไม่ต้องไปเที่ยวเที่ยวไหนเที่ยวอะไรไปตรงไหนตรงไหนมันก็เห็นหมดแล้วเห็นตามข่าวตามอะไรเห็นทั้งดีทั้งไม่ดีเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างเงี้ยในโลกใบนี้มันก็มีมืดมีแจ้งมีสว่างแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจิตใจของเรามันรู้ธรรมเห็นธรรมมันสว่างมันสงบแล้วนั่นแหละมันก็มีแต่แจ้งมีแต่สว่างอยู่ในใจเราเนี่ยนะอนุโมทนาบุญเนาะก้าวก็ท้ายนี่ก็คุ้มควรใช้เวลาก็อาตมาก็มาปรารภมาพูดคุยหรือเป็นเพื่อนพูดคุยให้กำลังใจกับญาติโยมผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของหลวงพ่อสนองของเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านเราเป็นศิษย์มีครูอยู่กับครูบาอาจารย์มานานเราก็เดินตามท่านตามคำสอนของท่านที่ท่านนำ เราประพฤติปฏิบัติให้สถานที่ของเราได้มานั่งมาสวดมนต์มาภาวนานี่ก็เพราะอะไรก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสร้างขึ้นฉะนั้นเรามีเวลามีโอกาสก็พากันมาให้ทานรักษาศีลบวชประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้เท่าทันจิตของเจ้าของให้รู้เท่าทันบาปทันบุญแล้วก็สิ่งไหนมันไม่ดีแล้วเราก็เอาออกไปจิตใจของเราอันไหนรู้อยู่อันไหนมันไม่ดีแล้วก็ออกไปอันไหนมันดีเราก็เอาใส่ไว้ของสกปรกเราก็ไม่เอาของมันบูดมันเน่าแล้วก็ทิ้งไปเอาแต่ของดีๆไว้ในจิตในใจก็คือเอาศีลเอาธรรมนั่นนะขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดอนุโมทนาสาธุ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งก็ให้ใกล้กันนะนั่งก็ให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงหลับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมนี่เมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกาย
ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโธลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โธลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกระหนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บปะนังให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้ก็จะ
ทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าภวังค์แล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นผมขนเล็บปันหนัง

เป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆออกนี่ไม่ออกพรึดพรัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ไปถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายความง่วงเหงาหุ่นนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อธิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณนักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลย

แล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ย
โยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระอริยมรรคพระอริยผลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระอริยมรรคท่านก็เห็นท่านก็รู้ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรมเดินจุกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนแล้วหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นทีนี้นอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรใน2 วัน 3 วัน

ไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอุทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่ชังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆพระไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลแล้วจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอาอมรรคผลแหละถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพระโลกโกรธดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่จำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนนะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเจ
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัจและให้รู้นิโรธสัจขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่าน

ในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวา นอนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆ เคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้แปลไว้ยังกับมือลุงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นเต็มชัดขึ้นเราก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะ

พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณตายะ

0: กนาจายะติสระเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิทุงวิทุงรักนาจายะติสระเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปิสรณะคัมมนังนิพพิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อดินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กามิสมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กามิสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขะติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงติตัสสมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 น.ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 น.พิธีเททองรอพระ

เขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาอาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมณัฐคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิพย์ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มณัฐคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา

0: 092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: เริ่มสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามช่วงของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยต่อไปนี้ก็จะเป็นรายการเข้าสู่มุมปัญหาต
1: ่อแล้วก็คงจะเป็นปัญหาของโยมเชื่อพอเจริญมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยถามว่าขันธ์ 5คือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นหมายความว่าอย่างไรทำไมจึงเรียกว่าขันธ์ 5อยากจะให้อธิบายให้ทราบพอเป็นสังเขปครับ
0: คือขันธ์นี้เรียกว่าคือสมมติเรียกว่าเป็นกองหรือเป็นหมวดหมู่ถึงเรียกว่าขันธ์ห้าหมายถึงว่ากองหนึ่งคือร่างกายหมายถึงว่าส่วนหนึ่งเรียกว่ากองหนึ่งขันธ์หนึ่งจึงได้เรียกว่าขันธ์ห้าคือรวมเรียกว่าเป็นกองหรือเป็นหมวดจึงเรียกว่าขันธ์ขันธ์แปลว่ารวมเรียกกันเป็นชื่อของสมมุติคือเรียกว่าร่างกายเราเนี่ยความจริงถ้าเราจะสมมุติเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเรียนรู้นั้นหรือทรงบรรลุนั้นคือสมมุติให้ถูกต้องคือเรียกว่าขันธ์ 5ขันธ์ 5รวมกองในร่างกายของเรานี้มีส่วนที่เกิดขึ้นหรือไม่ส่วนที่รวมกันอยู่ก็มีรูปคือร่างกายเหล่านี้รูปทั้งภายในคือนำมารูปนี่แล้วก็รูปทั้งภายนอกคือร่างกายนี่ที่เป็นดินน้ำไฟลมนี่เขาเรียกว่ากองแห่งรูปรูปนี้ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็มีด้วยอายตนะเมื่อมีอายตนะแล้วก็มีการทำงานมีทั้งอายตนะภายในมีทั้งอายตนะภายนอกอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องที่จะทำงานเครื่องที่จะรองรับเป็นเครื่องที่จะรับสัมผัสได้ฉะนั้นเมื่อมีอายตนะแล้วรวมเรียกร่างกายเหล่านี้มีขันที่ประกอบด้วยขันและประกอบด้วยกองอันนี้ก็คือเรียกว่ามีเวทนาคือเรียกว่ามีอายตนะมีเวทนาคือเรียกว่ามีตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเกิดเวทนาเกิดกระทบขึ้นมาก็เกิดความรู้สึกความรู้สึกที่กระทบเห็นหรือได้ยินอันนั้นคือเรียกว่ารู้ว่าเสียงนั้นหรือว่าเสียงนั้นมากระทบหูตานั้นกระทบรูปนั้นเรียกว่าเกิดเวทนาเวทนาแปลว่าสิ่งที่มากระทบเกิดความรู้สึกนั่นคือเรียกว่าเวทนาอย่างเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่เกิดเวทนาเวทนาทั้งภายในเวทนาทั้งภายนอกทั้งกายและใจนี่เรียกว่าเกิดกระทบสัมผัสขึ้นมาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็เป็นเวทนาเวทนานี่ก็มี3มีสุขก็เป็นเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนาเฉยก็เป็นเวทนาสัญญาแปลว่าความจำมีลักษณะจำได้สัญญานี่มีลักษณะจำได้ที่เราจำชื่อคนนั้นคนนี้ได้จำเรื่องราวต่างๆได้สัญญานี่มีลักษณะความจำถ้าเราอ่านหนังสือท่องหนังสือหรือเราเข้าใจอะไรนี่เรียกว่าจำเรื่องอดีตต่างๆได้นี่เรียกว่าสัญญาคือความจำความจำได้หมายรู้นั่นคือสัญญาสังขารคือตัวปรุงจิตสังขารคือตัวปรุงจิตจิตที่มันปรุงให้จิตเกิดขึ้นมาคือธรรมดาจิตก็ยันเนาะจิตก็จะวางเฉยอย่างนี้เมื่อสิ่งมากระทบนั้นมีเกิดมีเวทนาแล้วก็เกิดสัญญาก็เกิดอุปาทานขึ้นมาเนี่ยก็มีสังขารเข้ามาปรุงแต่งปรุงให้ยินดีบ้างปรุงให้ยินลายบ้างเป็นบุญเป็นกุศลเป็นได้ทั้งบาปเป็นได้ทั้งบุญก็เรียกว่าสังขารเป็นตัวปรุงแต่งหรือสังขารเป็นตัวฉาบทา ทั้งขันนี่เป็นตัวปรุงจิตคือให้มีความรู้สึกขึ้นอยู่ในลักษณะอาการต่างๆที่ชอบใจไม่ชอบใจหรือเป็นบุญเป็นบาปอย่างนี้เรียกว่าสังขารตัวจิตสังขารและจิตที่คอยปรุงแต่งไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเรื่องราวต่างๆอะไรก็สุดแล้วแต่ที่มันจะคล้ายๆเหมือนอาหารนั่นแหละความเป็นจริงเอาแต่เพียงข้าวกับน้ำมันก็ยังไม่ถูกปรุงอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าเอารสธรรมชาติทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มเข้ามาผสมกันเนี่ยปรุงให้มันเกิดรสเปลี่ยนแปลงรสขึ้นมาเนี่ยธรรมดามันก็มีน้ำมีดินมีควายมีลมแต่นี้เป็นแต่แล้วเอามารวมกันเอาสิ่งที่มันเปรี้ยวมันหวานมันมันเค็มมาผสมกันเรียกว่าปรุงทำให้ปรุงให้เกิดรสขึ้นเนี่ยจิตก็เช่นเดียวกันน่ะถูกสังขารตัวนี้ปรุงขึ้นให้เป็นในลักษณะต่างๆได้เขาเรียกว่าจิตสังขารจิตเป็นผู้ปรุงแต่งวิญญาณแปลว่ารับรู้อะไรก็สุดแต่แต่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสรับรู้สิ่งอันนั้นได้ชัดเจนนั่นเองเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณจะเรียกว่าวิญญาณอยู่ตรงไหนก็เรียกในทั่วในร่างสกลร่างกายเราเนี่ยทุกจุดทุกคุมขนเนี่ยมีความรู้สึกทั้งหมดก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณอาบไปทั่วร่างนั่นเองก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้รู้แจ้งมีลักษณะมีอาการรู้ได้ทันทีเนี่ยรวมแล้วเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่ารวมแล้วเรียกว่าขันธ์คือกองหนึ่งหมวดหนึ่งกองแห่งรูปหรือว่ากองแห่งขันธ์ห้าเนี่ยฉะนั้นมันร่างกายเรานี้อาศัยประกอบด้วยขันธ์ห้าอันนี้เองจริงได้ทำงานอยู่ทุกวันนี้ถ้าว่าขันธ์ห้านี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์แล้วมันขาดเสียการทำงานมันก็ไม่มีประโยชน์เรียกว่าทำโดยไม่สมบูรณ์ฉะนั้นร่างกายคนเราจึงมีขันธ์ห้ามีประกอบด้วยขันธ์ห้าแล้วงานทุกสิ่งทุกอย่างจึงสมบูรณ์ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาขันธ์ห้านี่เองอาศัยขันธ์ห้าและอาศัยละขันธ์ห้าอาศัยปฏิบัติในขันธ์ห้านี่แยกออกจากกันเสียแยกออกจากกันพิจารณาเห็นแต่อนิจจังเห็นว่าขันธ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วเกิดเพิ่มขึ้นแล้วมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ได้จริงแต่ก็มีอาการเสื่อมมีอาการแปรปรวนเช่นสัญญาอย่างเงี้ยมีความจำได้เรื่องราวต่างๆตอนเด็กๆก็จำได้แต่พอนานๆเข้าสัญญานั้นก็เสื่อมไปกลายเป็นคนหลงลืมเนี่ยสัญญาก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่สบายใจอันนี้ก็สัญญาก็ทำให้ใจทำให้เกิดทุกข์สัญญาไม่เที่ยงสัญญานั้นก็เป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเป็นอนัตตาภายในที่สุดถ้าพูดกันอย่าพิจารณาเห็นง่ายๆคือพิจารณากองแห่งรูปนั่นเองคนเราเมื่อมีร่างกายแล้วเนี่ยมีร่างกายมีจิตใจแล้วเนี่ยก็มีความสุขแต่ว่าไอ้สุขนั้นในความจริงถ้าพิจารณาไปให้เห็นชัดแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นความสุขมันเพียงอาศัยอยู่เท่านั้นเองเพียงเกาะกลุ่มเท่านั้นเองเพียงว่าเราคล้ายๆว่าเราอาศัยการบำบัดทุกข์แต่สุขจริงๆนั้นหามีไม่สุขนั้นจะต้องอาศัยทางด้านสมาธิเท่านั้นเองแต่ส่วนร่างกายนั้นไม่มีสุขเลยคนเราเนี่ยต้องนั่งต้องยืนต้องเดินต้องพลิกต้องขยับกายต้องกินต้องนอนต้องบำบัดทุกข์อยู่ตลอดเวลาจะเรียกว่าบำบัดทุกข์ให้ทุกข์มันคลายไปเท่านั้นเองแต่จะเอาสุขจริงๆนั้นมันไม่สุขเลยร่างกายนี้ถ้าเรานอนไม่ลุกมันก็ทุกข์ถ้านั่งไม่ลุกมันก็เมื่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนึกว่ารูปอันนี้จึงเป็นทุกข์เมื่อมีรูปก็มีความเป็นทุกข์เมื่อทุกข์แล้วก็แปรปรวนมีความเจ็บความไข้มีความชราไปในที่สุดแล้วก็หูขว้าหูตึงหูเรียกว่าตาฟ้าฟางกำลังร่างกายอะไรก็หดถอยเคยแข็งแกร่งเคยว่องไวอะไรก็เชื่องช้าเรียกว่าเริ่มซึมหรือว่าเริ่มหมดกำลังแม้แต่จะลุกทิ้งนั่งทิ้งก็ปวดก็เมื่อยก็เหนื่อยต่อไปแม้แต่นอนอยู่เฉยๆก็เหนื่อยเนี่ยมีสังขารมีกองแห่งรูปนี่มันเป็นทุกข์ เมื่อมีทุกข์แล้วก็แปรปรวนเรื่อยๆไปถึงแตกดับสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเขามาดูเราแล้วสภาพอย่างนี้ทุกคนก็เป็นอย่างนี้ที่ว่ามีขันห้าเป็นของหนักมีขันห้าเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติอยู่ทุกวันภาระของขันห้านี่มีเวลาไม่มีเวลาอื่นที่จะปฏิบัติได้เลยมันต้องทำอยู่ตลอดเวลาเราต้องขยับกายต้องเคลื่อนต้องไหวต้องกินต้องทายฉะนั้นภาระของขันห้าเนี่ยเหมือนยิ่งกว่าลูกแดงอีกเราเลี้ยงลูกยังมีวันโตยังมีการหยุดการเลี้ยงได้ยังมีวันสิ้นสุดแต่ว่าเราเลี้ยงร่างกายของเราเนี่ยสังขารขันห้าเนี่ยไม่มีวันหยุดเลยยิ่งแก่ตัวเด็กๆนี่เลี้ยงยิ่งโตก็ยังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปได้แต่ร่างกายเรานี่ยิ่งโตยิ่งเลี้ยงไปทุกวันป้อนข้าวป้อนน้ำให้ตัวเองทุกวันเนี่ยมันยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงจริงหูมืดตาควางนักเข้ามันทิ้งแย่ลงถึงที่สุดแล้วมันเลี้ยงไม่โตอ่ะมันเรียกว่าเลี้ยงแล้วมันยิ่งเลี้ยงมันก็ยิ่งสุดโทรมขึ้นไปฉะนั้นจึงว่ามีการห้าจึงมีทุกข์อย่างมากแต่นี้คนละวัยหนุ่มแฟนสาวก็คงไม่คิดอะไรแล้วเขาคงยังลืมตัวตนเองยังมีกำลังวังชาอยู่แต่จะ

จะได้คิดก็ตอนเมื่ออายุเขา60 70 80นั่นเองนั่นแหละวัย50ไปแล้วก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่ากำลังมันถอยลงอย่างเงี้ยพอไป60แน่นอนเลยพอไป70นี่สังขารเนี่ยปรากฏได้ชัดเลยไม่มีใครแล้วที่จะลืมตัวได้พอรู้แล้วว่าตนเองแก่แล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ยังลืมความตายเนี่ยฉะนั้นขันห้าหนึ่งจึงเป็นเครื่องให้พิจารณาไม่ให้ควรหลงพุทธเจ้าไม่หลงขันห้าเอาขันห้าเนี่ยเป็นอารมณ์เกาะขันห้าพิจารณาขันห้าเพื่อจะอาศัยขันห้าเนี่ยไปพระนิพพานถ้าเรามีสติปัญญาแจ้งใจในขันห้าแล้วเราสามารถที่จะละทุกข์จากขันห้าได้ก็มาสามารถที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษสามารถที่จะนำจิตเองเข้าสู่พระนิพพานได้ขันธ์5นี้ที่เราจะต้องพยายามพิจารณาให้เห็นเป็นพระไตรลักษณญาณเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนอะไรก็ตั้งอยู่ไม่ได้สักอย่างเดียวจะยกขึ้นมาแยกมาพิจารณาก่อนทีแรกเราก็มีกายกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วกำหนดวิญญาณจิตคิดนึกอะไรก็กำหนดรู้ไว้ที่จิตพอรู้กายนั่งเข้าจิตก็เห็นชัดขึ้นเห็นจิตคิดโน่นคิดนี่ชอบใจไม่ชอบใจนี่เราก็พยายามแยกออกอันนั้นเป็นส่วนจิตมีอะไรบ้างมีสัญญามีเวทนามีสังขารมีวิญญาณเราก็เห็นอันนั้นก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็แปรปรวนแล้วก็เป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นถ้าเราไปยึดติดอะไรขึ้นมาและสรุปแล้วรูปขันธ์ 5นี่ก็มีกายกับใจมีรูปกำนานก็เห็นเป็นอนิจจังทั้งรูปเป็นอนิจจังทั้งนามเป็นทุกข์ทั้งรูปเป็นทุกข์ทั้งนามเป็นอนัตตาทั้งรูปเป็นอนัตตาทั้งนามรวมแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวเราเราเองต่อไปก็ต้องเป็นอยู่ในสภาพเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งหรือเป็นน้ำอย่างหนึ่งเป็นลมเป็นไฟไปอย่างหนึ่งเพราะคนเราเกิดมาจากดินน้ำไฟลมก็ต้องกลับกายละลายไปเป็นดินน้ำไฟลมความคิดนึกก็เป็นอนัตตาไปไม่มีอะไรเป็นตัวตนเราเขาแต่เราต้องพยายามปูพื้นฐานจากสติปัฏฐาน4ไปก่อนจึงจะเข้าใจในเรื่องขันธ์5พยายามเพ่งดูกายตัวเองนั่นแหละคือเราไม่ต้องไปสงสัยอะไรเราเรียนกายก่อนกายยาวานาคืบกว้างกรรมาสัญญามีใจครองเราก็เรียนเรื่องร่างกายของเรานี่ก่อนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะเคลื่อนไหวอะไรแล้วก็สามารถที่จะรู้กายของเราแล้วก็ระลึกถึงความตายไว้บ่อยๆคนเราต้องตายแน่แก่แน่เจ็บแน่ของแน่ๆอย่างนี้เรามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าไม่หายใจเข้ามันไม่เข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่ยอมเข้าก็ตายคนเราที่ตายนั้นมีอยู่สองอย่างคือหายใจเข้าไม่ยอมออกหายใจออกไม่ยอมเข้าแล้วมันก็ตายแต่นั้นถ้ายังตราบใดยังหายใจเข้าอยู่ยังหายใจออกได้อยู่ก็ไม่ตายฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องพิจารณาอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองธรรมะก็อยู่ที่ปลายจมูกนี่หายใจเข้าหายใจออกคนเราเมื่อไปไม่ประมาทในความตายแล้วก็ต้องรู้ดีรู้ถูกรู้ต้องคนเราถ้าไม่รู้จักความตายแล้วมันก็ประมาทมัวเมาในตัวตนเท่านั้นเองหรือในสังขารหรือว่าถูกขันห้าปิดบังหรือถูกขันห้าฉาบทาไว้ไม่ให้รู้จริงในเรื่องอายตนะที่มากระทบได้เราก็หลงในรูปหลงในเสียงหลงในกลิ่นหลงในรสหลงในอายตหลงในสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องเราก็ไปยึดติดว่าอันนั้นดีอันนั้นชอบไม่ชอบอย่างนี้แต่เมื่อเรารู้แล้วมาส่งถึงใจแล้วเราก็พิจารณาสิ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องปรุงแต่งเป็นเรื่องที่พิจารณาแล้วมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่ตัวเราแล้วก็มันไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเราทำใจเราให้เป็นอุเบกขาญาณทำใจให้วางเฉยทำสติไว้กับกายกับใจอันนี้เราก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยมีความสุขสงบทำให้ขันธ์ 5นั้นไม่มีบาปไม่มีกรรมประกอบด้วยขันธ์ที่ดีนั่นเองก็เรียกว่าขันธ์วิมุตติขันธ์เนี่ยเรียกว่าเราสามารถหยุดยั้งความคิดนึกต่างๆให้เป็นขันธ์ที่บริสุทธิ์ได้เรียกว่าอาศัย

0: ขันธ์5เนี่ยทำความดีไปพระนิพพานได้หรือไปสวรรค์ได้ฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วมันก็ไม่มีอะไรคนเรามันหลงที่เรามันแยกไม่ออกหรือไม่เข้าใจไม่ถึงนั่นเองก็ทำให้เรามีโลภโกรธหลงอยู่ตลอดเวลามีความมัวความเมาความอยากความต้องการมาปิดบังจิตใจจนลืมตัวลืมตายลืมแก่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังมัวเมาติดอยู่ในรูปร่างกายอันนี้ว่าเป็นของเรา
1: ก็ข้อที่สองก็ถามว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาจะพิจารณาอย่างไรจึงจะถูกต้อง
0: ก็นี่แหละก็พิจารณาไปแล้วเนี่ยคือเราพิจารณาเปรียบเทียบก็ได้เราแยกสัตว์แยกส่วนอย่างเนี้ยเราเอาผมไปพิจารณาเส้นผมส่วนหนึ่งขนส่วนหนึ่งควันส่วนหนึ่งเล็บส่วนหนึ่งหนังส่วนหนึ่งแล้วก็ร่างกายกระดูกเนื้อเส้นเอ็นอะไรแยกออกไปเห็นพระไตรลักษณ์คือหมายถึงว่าพิจารณาแยกออกไปแล้วก็มาช่วยตัวเราพิจารณาเห็นเป็นจริงเหมือนว่าเราไปพิจารณาไปจนถึงว่าร่างกายแล้วเนี่ยพอหมดลมแล้วจะต้องนอนตายพอนอนตายแล้วก็ขึ้นอืดเน่าแล้วก็ละลายกลายเป็นดินน้ำไฟลมแล้วก็หายไปจากเราเนี่ยถ้าขวางดินก็ละลายกลายเป็นดินเถ้าเอาไปเผาก็ไหม้จนหมดไม่มีตัวเราเขาพอเราพิจารณางี้เราก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไปได้เห็นพระไตรลักษณญาณไปได้ญาณและปัญญาก็จะปรากฏเห็นสภาพความจริงเราพิจารณาบ่อยๆไม่ใช่พิจารณาเห็นทีเดียวพิจารณาเป็นเดือนเป็นวันเป็นปีเป็นปีเหมือนกันบางทีเราก็ไปเอาพิจารณาเอาคนอื่นมาเทียบโมคนรุ่นเราคราวเดียวเราก็ตายแล้วเป็นอนิจจังไปหมดแล้วเป็นอนัตตาไปหมดแล้วร่างกายนั้นคือเราเห็นคนที่ผมดำๆแล้วกลายเป็นคนผมงอกเห็นคนที่เคยมีควันเหนียวแน่นกลายเป็นคนไม่มีควันเนี่ยคนเราเคยเห็นคนที่หนังเคยเต่งตึงแล้วกลายเป็นหนังเหี่ยวย่นอันนี้จังมันปรากฏตลอดเวลาความไม่เที่ยงของสังขารนี่มันปรากฏอยู่ตลอดเวลาเราก็เห็นอย่างนั้นเลยเมื่อพิจารณาอยากเข้านักเข้านักเข้าจิตมันก็สังเวชสลดไปเองเห็นอันนี้จังไปเรื่อยๆเนี่ยก็แปรปรวนแล้วก็ดับไปในที่สุดก็เป็นอนัตตาบางทีเราก็เอาใบไม้ต้นหญ้าทุกสิ่งทุกอย่างมาเปรียบเทียบกับสังขารเราเมื่อก่อนมันเกิดขึ้นมามันก็มีความงามมีสีเขียวมีสีสันดีเดียวมันใบมันก็ร่วงหล่นอะไรเงี้ยยิ่งเรานั่งอยู่ตามโคนไม้แล้วก็ยกเอาใบไม้มาพิจารณาหล่นใบนึงก็พิจารณาถึงสังขารเราจะต้องเป็นอย่างนี้ใบอ่อนก็ตกลงมาก่อนได้ใบแก่ก็ตกลงมาตามวาระเวลาอะไรเงี้ยร่างกายเราคนเราทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งแก่ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นไปอย่างนี้การเจริญวิปัสสนานี่ก็พิจารณาทั้งภายในและพิจารณาทั้งภายนอกอาศัยรูปภายนอกมาเปรียบเทียบกับรูปร่างกายของเราแล้วก็พิจารณาจิตของเราอยู่เนืองๆพิจารณาจิตของเราเป็นอย่างไรแล้วเราที่เราเห็นสภาวะจิตของเรานี่มันไม่มีอะไรเที่ยงเลยเดี๋ยวคิดอย่างโน้นเดี๋ยวเลิกคิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เกิดมันก็ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราก็รู้เห็นใจของเราฉะนั้นเมื่อเราพิจารณามากๆแล้วกายกับใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เป็นพระไตรลักษณญาณแต่ต้องเพ่งเพียรพิจารณาติดต่อกันคือนานๆ นึกทีนี่มันก็จะไม่เกิดพระไตรลักษณญาณสติปัฏฐาน4เนี่ยต้องพิจารณาอยู่ทั้งกินทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งทำงานทำการอะไรก็พิจารณาเรื่อยๆแล้วพระไตรลักษณญาณนั้นจะปรากฏแต่ไม่ใช่ว่านึกชั่วโมง2ชั่วโมงให้ปรากฏนั้นไม่ใช่เราต้องฝึกฝนจนจิตนั้นชำนิชำนาญจนเกิดนิพพิทายานและเกิดญาณขึ้นมาได้แล้วพระไตรลักษณญาณจึงจะปรากฏกับผู้ปฏิบัติธรรม
1: ครับปัญหาข้อที่3ก็ถามว่าการปฏิบัติที่ว่าให้รู้จักการปล่อยวางและทำจิตให้ว่างนั้นจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ผลครับ
0: ก็เนี่ยเราก็ต้องวางอุเบกขาละอดีตอนาคตอยู่กับปัจจุบัน การที่เราอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนั่นเนี่ยทำให้เราสงบมากคือเราพยายามละไอ้เรื่องความคิดเดิมๆเสียตัดอดีตไปบ้างพยายามรู้ปัจจุบันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ดูอุเบกขาที่จิตของเราจิตเราเฉยมากเฉยน้อยเนี่ยมีสติไว้ที่จิตของเราเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้เรามีอุเบกขาแล้วก็จะทำให้จิตของเราว่างอยู่ตลอดวันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะนึกเราก็รู้อยู่ตรงที่ความคิดนึกของเราอยู่ที่ใจเฉยของเราแล้วก็จะกินเดินนั่งนอนอะไรมันก็วางเฉยเป็นเราก็ต้องอาศัยสติเนี่ยฝึกให้มากๆแล้วก็ทำสมาธิให้เกิดเมื่อสมาธิเราก็พยายามประคับคองสติตลอดไปจิตของเราก็จะเข้ารู้เข้าถึงได้ถ้าเราไม่มีสติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ควบคุมไม่อยู่สติแปลว่ารู้ระลึกสัพพัญญะแปลว่ารู้พร้อมรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจเนี่ยสัพพัญญะรู้ทั้งกายทั้งใจรู้ทั่วพร้อมอาการ32จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเห็นชัดในกายภายนอกบ้างเห็นชัดในกายภายในบ้างเห็นชัดในจิตภายนอกบ้างเห็นชัดในจิตภายในบ้างพิจารณาอยู่เนืองๆก็จะทำให้เรานิจใจว่างวางเฉยได
1: ้คุ้มครองอินทรีย์ในทวารทั้งหลายหมายความว่าอย่างไรครับ
0: อินทรีย์ก็แปลว่าสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจคือใจคิดนึกอะไรก็ระวังคือเรียกว่าถ้าตาไปเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงถ้าเกิดชอบใจหรือไม่ชอบใจก็มีสติระวังในเมื่อตาเห็นรูปคือระวังตาระวังหูมันจะยินดีในเมื่อเห็นหรือได้ยินหรือยินดียินร้ายในเมื่อได้เห็นได้ยินก็มีสติคุ้มครองตัวเองสติอินทรีย์คือมีสติพยายามบำเพ็ญอบรมสติให้มากขึ้นเมื่ออารมณ์สติให้มากขึ้นเลยก็พยายามสำรวมอินทรีย์ให้มากคือสำรวมระวังอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะคิดนึกอะไรก็ระวังเรียกว่ามีการสำรวมอินทรีย์ก็หมายถึงพระแบบประเภทที่ตั้งสติปัฏฐานสี่เหมือนอย่างเข้าห้องหรือเก็บอารมณ์อย่างเงี้ยนั่งก็รู้ว่าตัวเองจะนั่งรู้ก่อนที่ตัวเองจะนั่งเวลาจะลุกก็รู้ก่อนตัวเองจะลุกเวลาจะเดินก็รู้ก่อนที่จะเดินจะนี่คิดนึกอะไรก็รู้ก่อนว่าตนเองกำลังคิดนึกอะไรพอตาเห็นรูปว่าชอบใจก็รู้ไม่ชอบใจก็รู้ระวังรักษาอยู่มีสติคุ้มครองทราบประยุนแต่ในกายตัวเองในใจตัวเองเรียกว่าบ่มอินทรีย์เป็นการอบรมบ่มอินทรีย์มีสติติดต่อกันมีวิริยะความเพียรอย่างแรงกล้าพยายามมีวิริยะมีความเพียรเพียรทั้งเดินเพียรทั้งนั่งเพียรทั้งนอนเพียรทั้งกินเพียรทั้งคิดนึกก็เรียกว่าภาวนาตลอดมีสติสัมปชัญญะทำจิตของเราให้วางเฉยตลอดไม่ให้กิเลสมาครอบงำทางจิตใจเราได้แล้วก็มีขันติมีความอดทนอย่างแรงกล้าทำอะไรจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยอะไรมากระทบใครจะมาด่าใครจะมาว่าอะไรก็วางเฉยมีขันติอย่างมั่นคงแล้วก็มียกจิตยกใจตัวเองเนี่ยให้มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าที่ศรัทธาแน่นแฟ้นแล้วที่เราจะทำความดีมั่นใจในความดีตัวเองศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ศรัทธาในข้อวัดปฏิบัตินี่เป็นการละกิเลสได้มีศรัทธามากขึ้นอุปสติเรียกว่าทำใจให้สงบยิ่งขึ้นไปสงบแน่นะแน่นอนเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเจริญสมาธิให้มากขึ้นคือยินดีในความสงบให้มากขึ้นเพียรให้สงบให้มากขึ้นนิเวศที่สุดให้มากขึ้น แล้วก็ถึงด้านปัญญาเมื่อเข้าสมาธิแล้วก็ถึงด้านปัญญาพิจารณาละวางพิจารณาเห็นความจริงของสภาวะของรูปนามของกายใจอย่างนี้เนี่ยจึงว่าพยายามบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นอินทรีย์ภาระเนี่ยภาระแปลว่ากำลัง เมื่อมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาแล้วก็เป็นภาระเป็นกำลังที่จะตัดกิเลสได้เร็วพอมีศรัทธามีวิริยะมีขันติมีสมาธิมีปัญญาก็พออินทรีย์แก่กล้าปุ๊บเราก็ตัดอะไรได้ใครมาด่าเราก็ไม่โกรธใครมานินทาเราก็ไม่เสียใจไม่ดีใจเราจะมีกินก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีกินก็ไม่เป็นทุกข์มีเรื่องราวอะไรเราก็วางเฉยเพราะอินทรีย์มันแก่กล้าแล้วจิตมันน้อมโอนเอียงไปสู่ธรรมะคือโคตรภูญาณคือจิตมันเข้าไปสู่โคตรของความเป็นผู้ไม่หนาแน่นด้วยความทุกข์คือเป็นผู้เบาบางจากความทุกข์ผู้ตัดเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของโลกีสุขนั้นเป็นทางของโลกุตตระการไม่ยินดียินร้ายนั้นเป็นสุขที่สุดเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วอินทรีย์ก็จึงอบถูกอบรมบ่มให้แก่กล้าก็ไปเป็นเครื่องเรียกว่าอินทรีย์แปลว่ากำลังเขาเรียกว่านกทั้งหลายเนี่ยไม่มีนกอะไรที่จะบินข้ามทะเลหรือบินได้นานหรือบินได้เก่งมีกำลังปีกแข็งแรงเท่ากับนกอินทรีย์เขาจึงเรียกว่านกอินทรีย์นั้นเป็นผู้มีกำลังมากก็จึงได้ยกให้ว่าเป็นยอดพญานกคือพญานกอินทรีย์เนี่ยเหมือนกับราชสีห์เนี่ยสัตว์ทั้งป่าสัตว์ในป่ายกให้แก่พญาราชสีห์มีกำลังแข็งแรงมีอำนาจมากทางด้านกายและจิตใจในบรรดานกทั้งหลายก็ยกย่องให้กับนกอินทรีย์เป็นยอดพญานกที่มีความแข็งแรงนกทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านสู้กำลังนกอินทรีย์ได้การประพฤติปฏิบัติธรรมที่ว่าอบรมบ่มนิสัยแล้วอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วจึงมีกำลังทำความเพียรทำขันติให้มากขึ้นจึงว่าเมื่อมีกำลังแล้วมากขึ้นโดยการตัดละกิเลสได้ทันทีนั้นหรือว่ากิเลสไม่ครอบงำจิตใจนะเขาเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้ามีกำลังสติอย่างแก่กล้าหรือว่าสตินั้นสามารถรู้เท่าทันกิเลสตัวเองตลอดเวลาคืออารมณ์ทั้งหลายไม่ขุ่นมัวคือจิตก็ไม่แปรปรวนไปอย่างอื่นพิจารณาจิตแล้วมีแต่ความเพียรมีแต่ขันติมีแต่สติปัญญาครอบคุมอยู่จึงเรียกว่าอินทรีย์แปลว่ากำลังถ้าเราไม่มีอินทรีย์ไม่มีกำลังแล้วเราไม่สามารถจะละกิเลสได้ไม่ใช่ปฏิบัติเฉยๆได้จะละได้เราต้องอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วจึงจะละกิเลสได้เช่นเดียวกันคือมีเรื่องที่สมัยพระพุทธเจ้าเราตอนที่ปฐมเทศนาพุทธเจ้าทรงเดินทางมาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่แขวงเมืองพาราณสีมาพบปัญจวัคคีย์ทั้ง5เพื่อจะเทศนาธรรมให้ปัญจวัคคีย์ได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่พระองค์ได้ทรงรู้ด้วยก็เพื่อต้องการให้ผู้อื่นได้รู้ตามเห็นว่าอุปนิสัยของปัญจวัคคีย์เนี่ยสามารถรู้ได้ก็มาเทศนาสอนเริ่มต้นจากการให้กำหนดกายหรือว่าให้มีสติในการสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจให้โกฏัญญะวปิฏวปปัฏฐิยะมหานามะอัสสชิเนี่ยให้พิจารณารูปขันธ์ 5ตัวมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้กำหนดเข้าถึงทางที่จะปฏิบัตินี้คือทางไปผู้เดียวเท่านั้นเป็นทางแห่งองค์มรรค8คือเป็นทางละกิเลสตัณหาแต่นี้พอโกฏัญญะพอควังธรรมจักอทิตอนัตเสร็จแล้วธรรมจักเสร็จแล้วก็บรรลุโสดาบันบรรลุโสดาบันก็แสดงว่าอินทรีย์พระโสดาบันเนี่ยเริ่มแก่กล้าขึ้นก็บ่มอินทรีย์พระโกฏัญญะพุทธเจ้าก็ทรงไปบิณฑบาตมาเลี้ยงกับพระภิกษุที่ยังไม่มีอินทรีย์แก่กล้าสมัยนั้นยังอยู่โคนไม้อยู่เพราะยังไม่มีวัดพอโกฏัญญะบรรลุธรรมแล้วมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็บรรลุแล้วก็พุทธองค์ก็เทศนาต่อให้ทั้ง3-4องค์นั้นบรรลุต่อก็ไปบิณฑบาตพอไปบิณฑบาต2องค์กับพุทธเจ้ากับโกฏัญญะไปบิณฑบาตมาเลี้ยงอีก4องค์เพื่อให้4องค์นั้นได้อยู่ปฏิบัติบำเพ็ญหรือว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าก่อนคือถ้าเราไปบิณฑบาตเนี่ยก็ตาก็จะเห็นรูปหูก็จะได้ยินเสียงการสำรวมจักขุก็จะน้อยลงการสำรวมจิตก็จะน้อยลง ทำให้อินทรีย์แล้วเนี่ยขาดวรรคขาดตอนไม่แก่

0: กล้าไม่ติดต่อกันก็เลยให้หมกตัวอยู่ในป่านี่ให้เดินจงกรมมั่งนั่งสมาธิมั่งให้ทำความเพียรนี่เป็นวิธีสอนที่พระพุทธเจ้าฉลาดในการสอนแต่เพียงว่าไม่มีวัดไม่มีกุฏิสราก็จริงแต่พระองค์ทรงสอนให้ทั้ง4องค์นั้นบ่มอินทรีย์ก่อนบ่มให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นสงบระงับจากสิ่งที่มากระทบก่อนให้สำรวมอายตนะภายในให้จิตใจเนี่ยแก้วกล้าให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็พอพระปะได้ฟังธรรมแล้วพออินทรีย์แก่กล้ากับฟังธรรมก็ตัดกิเลสได้เมื่อสำเร็จแล้วก็เหลืออยู่อีก3องค์ก็พระพุทธเจ้าก็กับพระโกฏัญญะวัปปะก็ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงอีกมหานามะอัสสชิยังไม่บรรลุภัทธยะภัทธยะมหานามะอัสสชิ3องค์ไม่บรรลุก็ไปบิณฑบาตมาเลี้ยง3องค์3องค์ก็ทำความเพียรไม่ต้องไปบิณฑบาตคอยปฏิบัติอยู่นั่นเองคอยกินอยู่นั่นเองเรียกว่ายืนมั่งเดินมั่งนั่งมั่งนอนมั่งภาวนาพออีกโกฏัญญะวัปปะภัทธยะ3องค์บรรลุแล้วก็เหลืออีกมหานามะอัสสชิก็พอบินได้องค์ไหนสำเร็จก็ไปบินมาเลี้ยงกันมาเลี้ยงกันเสร็จแล้วถึงองค์สุดท้ายอัสสชิแล้วก็ไม่ต้องไปบินองค์ไหนยังอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็คอยก่อนพ้นที่จุดแล้วพอบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง5องค์ก็ออกบิณฑบาตได้หมดพระพุทธเจ้าทรงใช้เวลาในการอบรมปัญจวัคคีย์ทั้ง5ด้วยกันหมุนเวียนด้วยกันด้วยว่าองค์ไหนยังไม่มีอินทรีย์แก่กล้าก็ให้ยืนเดินนั่งนอนเพื่อจะให้มีสติให้มากขึ้นเป็นการแบบว่าสมัยนี้เขาจึงได้เอามาเข้าห้องเอามาเข้าเก็บอารมณ์แบบประเภทไม่ต้องบินธรรมบาตอย่างที่วัดสังฆทานใช้เวลาต้อง3ปี4ปีด้วยการบ่มอินทรีย์เพราะว่าอินทรีย์ของคนสมัยนี้อ่อนมากน้อยมากตาเห็นรูปชอบตาเห็นรูปชอบใจรูปรูปดีชอบใจยุรูปไม่ดีไม่ชอบใจหูได้ยินเสียงชอบเสียงเพราะๆถ้าเสียงไม่ดีเกิดไม่ชอบใจอันนี้พอไปบ้านเลยกระทบปุ๊บพระไปบิณฑบาตเนี่ยจะต้องยินดียินร้ายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็ให้มาเก็บอารมณ์ด้วยการไม่ต้องไปเห็นรูปคือเรียกว่ากระทบแล้วมันหวั่นไหวก็มากำหนดรู้อยู่คนเดียวยืนเดินนั่งนอนเมื่อบ่มอินทรีย์แก่กล้าแล้วพออินทรีย์แก่กล้าแล้วก็สามารถปฏิบัติให้บรรลุถึงโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์แล้วทีนี้เมื่อเราได้รู้ธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเราก็สามารถที่จะไปอยู่กับทางโลกได้คือเรียกยืนเดินนั่งนอนหรือว่าไปบิณฑบาตได้เนี่ยเป็นวิธีที่บ่มแต่ว่าพวกเรายุคนี้สมัยนี้อินทรีย์ของคนเรามีน้อยความเพียรก็น้อยขันติก็น้อยศรัทธาก็น้อยสมาธิก็อ่อนปัญญาก็ไม่ค่อยแทงอะไรทะลุไม่ค่อยรอบคอบฉะนั้นจึงต้องอาศัยอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วเพื่อจะได้ไปพึ่งประพฤติปฏิบัติอินทรีย์แปลว่ากำลังแปลว่าแก่กล้าฉะนั้นถ้าคนเราถ้าได้อบรมบ่มนิสัยมีอินทรีย์มาแต่ชาติก่อนบ่มอินทรีย์มาแต่ชาติก่อนที่ดีแล้วชาตินี้ก็ไม่ต้องปฏิบัติเท่าไหร่ควังทำก็รู้ทำได้ง่ายมีขันติมีสมาธิมีความเพียรมากเป็นคนที่มีศรัทธามาพอแล้วเนี่ยเคยสร้างบารมีมาชาติก่อนมาชาตินี้ก็ยินดีก็แก่กล้าก็ไม่ค่อยยินดียินร้ายอะไรไม่ค่อยโลภโมโทสันพอมาเกิดแล้วคนไม่มีดีเนี่ยแก่มีความโลภอย่างมากมีความโกรธอย่างมากมีความหลงอย่างมากเนี่ยคนมีอินทรีย์อ่อนต้องขัดเกลาต้องบ่มอบรมอีกมากแต่บางคนเรานี่พอเกิดแล้วนี่เขาไม่ค่อยโลภกิเลสตัณหาของเขาเบาบางอย่างเช่นเป็นหนุ่มก็ดีเป็นสาวก็ดีเขาเห็นคนอยากแต่งงานเขาก็เห็นว่าแต่งงานทำไมจะไปมีลูกมีผัวทำไมมีครอบครัวทำไมไม่เห็นมีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ก็เนี่ยเขาอินทรีย์เขาแก่กล้ามาแต่ชาติก่อนเขาก็ปล่อยวางเรื่องนี้ไม่เห็นจะน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนมีอินทรีย์อ่อนๆนะก็เห็นรูปแม่ชอบใจในรูปหลงในรูปนั้นเสียงใครร้องเพลงเพราะๆเราก็ติดเสียงเพลงอันนั้นอะไรเงี้ยชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสดึกว่ายินดียินร้ายอย่างแรง อินทรีย์อ่อนคือไม่ได้สร้างบารมีมาแต่ชาติก่อนและชาตินี้ก็ไม่ได้ทำความดีอะไรก็เลยกลายเป็นไอ้เรียกว่านกปีกอ่อนนั่นเองบินไปไม่รอดเนี่ยข้ามทะเลไม่ได้เนี่ยไม่ใช่นกอินทรีย์เป็นนกธรรมดาเนี่ยนกเอี้ยงนกเขานกอะไรนี่ไอ้นกพวกนี้เป็นนกปีกอ่อนไม่ใช่นกอินทรีย์บินข้ามฝั่งข้ามฟากไม่พ้นน่ะแต่นี่นกอินทรีเนี่ยสามารถบินข้ามฝั่งข้ามถึงเกาะโน้นเกาะนี้ได้เพราะมีกำลังแข็งแรงจริงว่าเมื่ออินทรีแก่กล้าแล้วสามารถที่จะนำตนให้เข้าถึงทางพ้นทุกข์คือพระนิพพานได้จึงเรียกว่าอินทรีแก่กล้าถ้าอินทรีอ่อนก็เป็นนกปีกอ่อนนั่นเองถ้าอินทรีแก่กล้าก็เหมือนนกอินทรีที่เป็นนกอินทรีนั่นเองแข็งแรงสามารถบินด้วยพละกำลังปีกของตัวเองได้จริงเรียกว่าอินทรีย
1: ์ครับลูกก็บอกว่าถ้าตั้งความปรารถนาขอให้ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้พระองค์ต่อไปในอนาคตจะเป็นการเนิ่นช้าต่อการบรรลุคุณธรรมหรือไม่การปฏิบัติรู้สึกว่าจะไม่ก้าวหน้าขึ้นเลยรู้แต่ว่ามีอกุศลเกิดมากก็ยากที่จะละอกุศลต่างๆด้วยและไม่ค่อยจะมีความเพียรเผากิเลสมีแต่กิเลสเผาทำใจให้เศร้าหมองจะมีอุบายวิธีการปฏิบัติธรรมจึงเจริญขึ้นอย่างไรครับ
0: เจริญมรณานุสติระลึกถึงความตายบ่อยๆแล้วเราจะเผากิเลสถ้าเกิดราคะก็พิจารณาร่างกายสกปรกไม่สวยไม่งามภายในเวลาเคี้ยวอาหารให้กำหนดอาหารช้าๆเคี้ยวช้าๆใช้วิธีปฏิบัติโดยการลองทานอาหารช้าๆสัก7วันค่อยๆเคี้ยวเคี้ยวกำหนดที่ขาตะไคร้เคี้ยวหนอเคี้ยวหนอกำหนดขาตะไคร้ขึ้นตะไคร้กายลงเวลาตักอาหารเข้าสู่ถูกปากก็รู้อ้าอมชักวางเอาช้อนไปวางไว้เรียบร้อยแล้วจึงค่อยสั่งให้กาตะกายเคี้ยวขยับขึ้นขยับลงรู้ช้าๆไม่อย่าร้อนใจเวลาลิ้นกระทบรสเปรี้ยวหวานมันเค็มก็ทำใจเฉยอมไว้ถ้ามันอร่อยก็อมไว้ก่อนเคี้ยวช้าๆเรื่อยเคี้ยวค่อยๆขยับขึ้นขยับลงหรือว่าเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอก็ได้หรือเราไม่ชอบหนอแล้วก็ขยับก็รู้ขยับขึ้นขยับลงแล้วก็ค่อยๆกลืนพออาหารเลยลำคอรสดับก็รู้รสดับเรื่อยไปถึงกระเพาะก็ทำความรู้แจ้งใจในว่ากระเพาะอาหารของเรามีลักษณะอย่างใดพิจารณาอาหารในกระเพาะดูแล้วก็ค่อยตักเอามือตักพออาหารถึงกระเพาะแล้วก็เอามือตักใหม่แล้วก็เคี้ยวช้าๆเคี้ยวเสร็จแล้วก็กลืนลงไปรสดับที่คอเราก็รู้รสดับอาหารไหลตามลำคอเรื่อยเคี้ยวให้ละเอียดพออาหารคำที่หนึ่งคำที่สองปนกันก็พิจารณาเป็นเสลดเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในกระเพาะเราคำที่หนึ่งคำที่สองปนกันเราก็รู้เราปฏิบัติอย่างเงี้ยบ่อยๆลองทำสักฉันสักชั่วโมงหนึ่งคือเราฝึกถ้าเราทำเร็วๆมันก็ดีแต่ว่ามันไม่รู้เพราะว่าสติมันถูกปิดบังถูกสังขารฉาบทาสุขถูกรสพวกนี้กระทบรสแล้วจิตใจมันก็พร่าไปหมดไม่สามารถจะไปรู้ความจริงได้ในร่างกายว่ามาสร้างมาด้วยอะไรถ้าเราทานอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะรู้แล้วเราก็จะเผากิเลสตัณหาได้เรามาหลงติดหลงกินมายึดอยู่ในกองแห่งรูปนี่เองอันนี้ต้องเข้าถึงหลักการปฏิบัติจึงจะชำระกิเลสได้ทั้งปฏิบัติทั้งปริยัติทั้งปฏิเวทเราก็พยายามทำจิตของเราเนี่ยยืนเราจะยืนเราก็รู้ว่าเรายืนตั้งสติยืนรู้กายยืนนั่งเราก็รู้ว่ากายนั่งนอนก็รู้ว่ากายนอนกินก็รู้กายกินรู้ก่อนที่จะกินรู้ก่อนที่จะนอนรู้ก่อนที่จะนั่งรู้ก่อนที่จะลุกรู้ก่อนที่จะเคลื่อนไหวทั้งหมดจิตเป็นนายกายเป็นเบาให้มีสติตลอดเวลาก็พิจารณาอสุภะภายในของเราเนี่ยมีอุจจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีร่างกายภายในเราก็พิจารณาอย่างที่เข้าสู่มุมสงบแล้วก็นึกถึงความตายเป็นอารม หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพอพิจารณาเข้าจิตมันก็ผ่องใสเบิกบานมีความคิดนึกอะไรที่ถูกต้องขึ้นมามันก็เผากิเลสได้กิเลสก็ไม่เผาเรา
1: ครับแล้วก็ทำคำถามแรกที่ได้ถามเมื่อกี้มากกว่าที่ได้ตั้งความปรารถนาขอให้ได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตจะเป็นการเนื่องช้าต่อการบรรลุธรรมหรือไม่ครับ
0: คือเรื่องนี้มันถ้าเราไปรอพุทธเจ้าองค์ข้างหน้ามันก็เป็นการสร้างบารมีของเราที่อธิษฐานไว้คือว่าพุทธเจ้าองค์นี้เราไม่สำเร็จเราก็ไปองค์หน้าก็ไม่เป็นไรคือบางคนไม่ปรารถนาเลยเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เป็นลุเป็นพระอรหันต์คือคนที่ไม่ได้ปรารถนาเนี่ยพุทธเจ้าเราเนี่ย4พระองค์เนี่ย5พระองค์เนี่ยปรารถนาแล้วเนี่ยปรารถนาทำความเพียรมาเพื่อเป็นพุทธเจ้าถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปพระองค์8อสงไขยเช่นภาษียะไม่ตายเนี่ยทำบุญปรารถนาอาศัยตัณหาพาไปนิพพานเนี่ยปรารถนาแต่ท่านมีวาระแล้วท่านถึงจุดจบของท่านแล้วอ่ะท่านจะต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนท่านไม่มีทุกข์แล้วแล้วพระพุทธเจ้าเราก็ปรารถนาสร้างบารมีมาหวังจะได้มาพบพระพุทธเจ้าหรือจะมาเป็นพุทธเจ้าท่านก็ได้ไปพระนิพพานแล้วแต่พวกเราไม่ได้ปรารถนากันเลยล่ะทำบุญแบบคนฉลาดบางคนฉันไม่ปรารถนาแต่ไม่ได้ทำให้ถึงถูกศีลสมาธิบางทียังเลาะยังอาจจะไม่พบพุทธเจ้ายังพลาดไปอีกหลายสิบพระองค์ก็ได้คนที่ไม่ปรารถนาเนี่ยอาจจะเวียนว่ายแต่เกิดพลาดพุทธเจ้าไปอีกหลายสิบพระองค์แต่คนปรารถนาละมีหวังแน่นอนที่จะต้องได้ไปพระนิพพานเพราะอะไรเพราะความปรารถนานั่นแหละจะเป็นแรงผลักดันให้ไปถึงพระนิพพานได้สามารถจะพบพระพุทธเจ้าได้แต่คนไม่อธิษฐานไม่ปรารถนาเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัตินะยังไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าแต่คนปรารถนาเนี่ยมีไปแน่นอนอันนั้นเราจึงพูดกันหลายในว่าคนปรารถนาก็ดีคนไม่ปรารถนาก็ดีถ้าเข้าใจอะไรดีแต่คนไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วไม่ปรารถนาเลยนั่นยังเวียนว่ายตายเกิดอีกมากมายแต่ยังไม่มีโอกาสจะขึ้นฟังขึ้นฟ้าได้เขาเรียกวนเวียนอยู่ในทะเลใหญ่นะทะเลหลวงทะเลใหญ่คือความเกิดแก่เจ็บตายกว้างนั่นคือพระนิพพานดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่หลงกันอยู่เนี่ยคืออยู่ในกลางทะเลยังว่ายยังวนยังเวียนยังไม่พ้นจากเหยื่อเต่าปลายังจะต้องจมขึ้นมาแล้วก็โผล่ขึ้นมาจมลงไปโผล่ขึ้นมายังมีเกิดมีตายเรื่อยไปในกลางทะเลใหญ่คือตัณหาอันนี้ฉะนั้นจึงว่าก็ปรารถนาก็ดีแล้วเราพอใจที่จะปรารถนาไปพระนิพพานเราปรารถนาเลยเราพอใจที่เราจะปรารถนาไปสู่การเป็นพุทธเจ้าปรารถนาเลยเราพอใจที่เราจะปรารถนาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเราปรารถนาเลยเราพอใจที่จะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เพื่อจะปฏิบัติให้ถึงธรรมในชาตินี้ก็ปรารถนาเลยคือเราพอใจที่จะไปเจอพุทธเจ้าในข้างหน้าเราก็แสดงว่าอินทรีย์เรายังบ่มไม่พอเราก็ปรารถนาเลยแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ปรารถนาทำความดีนั่นแหละมันน่าอันตรายที่สุดคือบางคนไม่เอาละฉลาดแบบประเภททะลุกลางป้องฉันไม่ติดไม่ยึดอะไรทั้งหมดฉันไม่ปรารถนาแต่ไม่เคยละกิเลสได้เลยทำบุญปรารถนากลัวจะมีกิเลสตัณหาแต่ถ้าพูดกันตามความจริงเลยนะเราเอาหลักพุทธเจ้ามาพูดดีกว่าพระพุทธเจ้านะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าจึงได้สำเร็จแล้วเป็นพุทธเจ้าพระอานนท์ปรารถนาเป็นพระอานนท์เก็บคลังพระไตรปิฎกก็เป็นพระอานนท์บรรลุไปแล้วพระโนกพระโมกขลาพระสารีบุตรก็ปรารถนามาพบพุทธเจ้าคือสมณะโคดมก็บรรลุไปหมดแล้วแต่แดงเมื่อสมัยก่อนเราคงไม่ปรารถนาอะไรเลยจึงได้เหลือล้อมาถึงขนาดนี้ยังมีกิเลสเผาเราอยู่เรื่อยนี่แสดงว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ปรารถนาพบพระโมคคัลลาสารีบุตรหรือพบพุทธเจ้าถ้าเราปรารถนาพบพระโมคคัลลาสารีบุตรพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่มาเกิดตอนนี้แหละคงจะเข้าพระนิพพานไปก่อนพวกเราแล้วแสดงว่าไม่มีการปรารถนาทำความดีจึงได้เหลือมาทุกวันนี้อาตมาจึงเข้าใจว่าคนพวกที่ยังมาเกิดมาตายนี่พวกนี้แสดงว่าประมาทเฉ จอพุทธเจ้าไม่ปรารถนาทำความดีไม่ต้องการไปพันนิพพานหรือไม่ต้องการตามพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งจึงได้ต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องลอยคออยู่ในกลางมหาสมุทรคือความตายอันนี้ฉะนั้นการปรารถนานี่ดีขอให้ปรารถนาเถอะอาตมาบางคนเขาพูดบอกไหมปรารถนากิเลสทำบุญยังปรารถนาอีกอาตมามานึกแหมพวกนี้ฉลาดกับพุทธเจ้าอยู่เรื่อยเลยพระพุทธเจ้าเองท่านยังยอมปรารถนาเลยพระโมคคัลลาสารีบุตรก็นับว่าเป็นผู้เรืองปัญญาแล้วก็ยังปรารถนาขอให้ได้เถอะนะปรารถนาเนี่ยมันจะไม่ได้สิคนเราไอ้คือหวังไว้นะมันดีก็ไม่มีความหวังแต่ธรรมายอมรับรองว่าทุกคนปรารถนาเนี่ยดีเอาอะไรก็ได้จะปรารถนาบรรลุชาตินี้ก็ขอให้ทำในชาตินี้เลยแต่ต้องการที่จะไปข้างหน้าตนเองถือว่าชาตินี้ไม่คงทำไม่ทันก็ไปข้างหน้าก็ปรารถนาเถอะจะไม่ปรารถนาเลยเนี่ยมันจะไม่มีที่พึ่งที่เกาะเลยเหมือนกับเราเดินทางลงทะเลเนี่ยเราจะแม้เอากระดานแผ่นเดียวลอยไปนี่มันไม่มั่นใจเลยเรามันต้องลงเรือลำโตๆมันถึงจะมั่นใจฉะนั้นชีวิตคนเราก็ต้องมีอุปสรรคต้องมีการผ่านพ้นไปฉะนั้นการปรารถนาจึงไม่ควรติเตียนไม่เป็นกิเลสไม่เป็นตัณหาในทางที่ไม่ดีเป็นตัณหาคือความอยากก็อยากไปพระนิพพานไม่เป็นไรอยากไปสวรรค์อยากไปพระนิพพานพอถึงแล้วมันก็หมดอยากเองเนี่ยเหมือนกับเราคนเราอยากกินข้าวเนี่ยพอกินอิ่มแล้วมันก็หมดอยากเองไอ้ตอนที่ปรารถนาจะกินก็ปรารถนาไปเถอะไอ้การที่เข้าถึงธรรมะแล้วมันก็พอดีเขาเองฉะนั้นอย่าไปติอย่าไปว่ากันคนที่ติคนที่ว่าเนี่ยมันคนใจแคบคนเรียนรู้น้อยคนศึกษาน้อยคนพิจารณาน้อยเหตุผลน้อยจึงที่มองอะไรแง่เดียวคือไม่มองอะไรหลายแง่หลายมุมฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองอะไรได้ทุกแง่ทุกมุมเลยเหมือนพันตาพันแขนเลยฉะนั้นท่านจึงไม่ติไม่เตียนอะไรแต่ท่านก็บอกว่าเราหลงปรารถนาอาศัยกิเลสตัณหามาเสียนานหนักหนากว่าจะมารู้พระนิพพานได้ก็เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินถ้ารู้อย่างนี้เราจะไม่ปรารถนาอะไรมากมายเลยเนี่ยแต่ท่านก็พูดคล้ายๆว่าให้คนทั้งหลายเนี่ยจะสลดใจในความปรารถนามากเกินไปอาศัยตัณหาเกินไปแต่ความเป็นจริงก็เราพอมาพุทธเจ้าท่านก็พูดแบบเหมือนว่าพิจารณาตัวเองแต่ถ้าเราเองก็โอ้ดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยสมควรแล้วพวกเราบุญน้อยอาศัยท่านถ้าท่านไม่ปรารถนามาเป็นพุทธเจ้าพวกเราก็คงจะไม่พบพุทธเจ้าพวกเราก็คงจะโง่งมงายหลงผิดอยู่ตลอดไปดีแล้วที่มีพระพุทธเจ้าใจกว้างขวางปรารถนารับทุกข์แทนคนอื่นรับทุกข์แทนคนอื่นได้คือเรียกว่ายอมรับทุกข์เพื่อปรารถนาทำงานยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้เนี่ยคนอื่นก็ไม่มีทุกข์คือเรียกว่าเป็นผู้ถางเป็นผู้ดำเนินเสียก่อนแล้วคนอื่นจะเดินก็สบายไม่ลำบากอะไร
1: ก็ข้อต่อมาก็ถามว่าผมได้อ่านหนังสือว่าคนเราเมื่อเห็นว่าจะตกกระไดแล้วก็พลอยกระโจนเลยอย่างนี้เขาว่าอย่างไร
0: คือหมายถึงว่าคนที่ใกล้จะตายถ้าว่าตกกระไดพลอยกระโจนหมายถึงว่าถ้าเราตกกระไดนี้ถ้าหากว่าเราตกลงไปแล้วเราไม่มีสติแบบประเภทตกลงไปแบบไม่ได้ตั้งหลักมันก็อาจจะทำให้ศีรษะหรือว่าขาของเราเจ็บหรือพิการได้ถ้าตกกระไดแบบว่าประเภทเราเหยียบพลาดเราก็เลยตั้งหลักกระโจนลงมาได้อย่างนี้ก็ตั้งตัวได้อย่างนี้แต่ก็เรียกไม่พลาดท่าหกล้มลงไปหรือหัวปักหัวปั๊มลงไปก่อนการที่จะตกกระไดแล้วพลอยกระโจนหมายถึงว่าเรารู้ว่าเราจะตายแล้วอย่างนี้คือเราอึ้งอักเราก็รู้ว่าเราจะตายเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็รู้เราก็ยึดหลักพระรัตนตรัยเลยคือเราสมาทานศีล5ไว้ในใจว่าเราจะไม่ผิดศีลเราจะถือศีลตลอดชีวิตแล้วเราก็จะทำความบริสุทธิ์ด้วยการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าไว้ในใจของเราแล้วเราก็ทำสติรู้สึกตัวของเราพิจารณาว่าร่างกายสังขารวิญญาณนามรูปนี่ไม่ใช่ของเราเป็นของแตกดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่สุดเราก็ปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายกับทุกขเวทนาที่เกิดกับเราก็ ็เพียงรู้ใจของเราไว้อย่างเดียวนั่นเองว่าตกกระไดแล้ว